บายต่างๆทางด้านของนโยบายระหว่างประเทศของภาครัฐบาลด้วยนะซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการค้าระหว่างประเทศของไทยกับการค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้านะทั้งในส่วนของคู่ค้าและคู่แข่งนะคะนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการค้ามีการตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็ชำระเงินระหว่างประเทศภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนนะก็จะนำไปสู่การบันทึกบัญชีที่เป็นดุลการชำระเงินนะคะเพราะนั้นองค์ประกอบของโครงสร้างบัญชีดุลการชำระเงินนักศึกษาก็จะต้องศึกษาเพื่อที่จะดูเหตุและผลนะคะสามารถที่จะวิเคราะห์รายการในดุลบัญชีการชำระเงินนะเพื่อทำการเข้าใจสภาพเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่กระบวนการคิดนะคะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะหัวข้อเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งเป็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะมันก็มีสาเหตุนะแล้วก็เมื่อมีการตกลงว่าเราจะมีการซื้อขายกันนะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะก็ต้องมาชำระเงินใช่ไหมคะทีนี้การชำระเงินมันก็ต้องอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นนะคะจากนั้นในรอบ1ปีก็จะมีการบันทึกบัญชีการชำระเงินนะคะเพื่อที่จะดูการพัฒนาของเศรษฐกิจต่างประเทศนั่นเองนะคะสาเหตุของการค้าระหว่างประเทศนะคะก็เนื่องมาจากว่าไม่มีประเทศใดในโลกนี้นะคะที่จะสามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดตามที่ประเทศนั้นต้องการได้ทั้งหมดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จึงเกิดความแตกต่างนะมันมีความแตกต่างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของทรัพยากรธรรมชาตินะที่แต่ละประเทศมีต่างกันแล้วก็ความต่างกันของต้นทุนการผลิตสินค้านะคะบางประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอย่างหนึ่งแต่อีกประเทศไม่มีนะคะมันก็เลยเกิดความขาดแคลนนะก็ต้องไปแสวงหาสินค้าจากประเทศที่มันที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าวนะก็เกิดการเจรจาต่อรองนะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบของแลกของนะคะมีการเจรจานะโดยในอดีตเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีทรัพยากรที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเพราะนั้นก็จะนำสินค้าเกษตรเนี่ยไปแลกกับยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศนะคะนะซึ่งเราก็จะมีความเสียเปรียบนะคะเนื่องมาจากว่าเขาก็ตีมูลค่าของเทคโนโลยีของเขาเนี่ยในราคาที่แพงนะจึงต้องจำเป็นแลกด้วยทรัพยากรในภาคเกษตรนะในจำนวนมากนะเพราะนั้นตอนนั้นเราก็กระตุ้นนะที่จะปลูกข้าวมากขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศล่าอาณานิคมเนี่ยต้องการข้าวหรืออาหารนะเพื่อที่จะเลี้ยงพลเมืองของเขานะเพราะนั้นก็มีการทำกสิกรรมปลูกข้าวต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อที่จะเอาไปแลกกับยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆกลับมานะจนในปัจจุบันเนี่ยปริมาณของมันเริ่มที่จะเทียบระหว่างกันได้ยากขึ้นนะคะนะการเปรียบเทียบมูลค่ามันก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะนั้นก็เลยมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็คือเงินนะเพราะนั้นถ้ามีการแลกเปลี่ยนในประเทศเราก็จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดการค้าขายระหว่างประเทศขึ้นก็ต้องดูว่าประเทศมหาอำนาจนะมีบทบาทในการใช้เงินสกุลของตัวเองนะเพราะนั้นก็ทำให้ประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าก็ต้องใช้เงินสกุลตามประเทศมหาอำนาจนั้นนะคะเพราะนั้นการค้าขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเทศไทยจึงมักจะอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะเวลาซื้อขายกันก็จะแลกก็จะมีการชำระเงินในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นมันก็เกิดการกระจายของทรัพยากรและสินค้านะสามารถที่จะกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกนะเพื่อให้เกิดความเข้าถึงสินค้านะแล้วก็มีการกระจายรายได้นะกลับคืนสู่ประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าของแหล่งผลิตนะคะ
นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะหรือ exchange rate เนี่ยนะก็มันก็สะท้อนราคาของเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยในที่นี้จะให้ความสำคัญกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐเราจะใช้เงินบาทกี่บาทนะเพราะฉะนั้นปริมาณเงินบาทที่ใช้ซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นราคาของดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเพราะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เอาปริมาณเงินบาทที่ใช้เพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการส่งออกนำเข้าเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้หรือสะสมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอาจจะมีเงินสกุลอื่นที่มีการยอมรับเป็นสากลก็อาจจะเป็นยูโรบอนนะเยนนะหรือตอนนี้ก็มีหยวนเข้ามานะคะเพราะนั้นเนี่ยการสะสมสกุลเงินต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อหาเทียบเท่ากับสินค้าด้วยเช่นกันนะคะมันก็เลยทำให้เราเกิดความต้องการทั้งต้องการซื้อต้องการขายมันก็เกิดเป็นที่มาของอุปสงค์นะถ้าเราต้องการซื้อเราอยากจะเก็บสะสมไว้เก็บเงินสกุลนั้นไว้นะเราก็เสนอซื้อนะเรียกว่าเป็นอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศนะมันก็คือการสะท้อนถึงความต้องการของบุคคลในประเทศที่มีต่อเงินตราต่างประเทศเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะการซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศนะการชำระเงินกู้จากต่างประเทศนะการใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศการส่งเงินให้บุตรหลานที่ศึกษาต่างประเทศนะการลงทุนในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าพูดถึงนักลงทุนคนไทยที่ต้องไปลงทุนหรือไปทำกิจกรรมต่างประเทศก็จำเป็นที่จะต้องเก็บสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐนะมาเพื่อทำการชำระเงินในอนาคตนะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมเงินบาทไว้เพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเรทเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าเราคูณไปกี่เท่ากี่เท่านั่นเองแสดงว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่าสหรัฐอเมริกาจึงต้องยอมที่ใช้เงินบาทจำนวนมากหลายเท่าเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยณปัจจุบันก็อยู่ที่36บาทต่อการซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมเราต้องใช้เงินบาทถึง36เท่ากว่าจะได้1ดอลลาร์สหรัฐไปจ่ายเป็นค่าทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจการในประเทศในต่างประเทศนะคะนะมันก็เลยเป็นภาระอย่างหนึ่งสำหรับผู้นำเข้านะคะหรือต้องการใช้จ่ายในรูปของดอลลาร์สหรัฐนะคะนะเพราะนั้นมันก็เกิดความหายากนะเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยเกิดความหายากเกิดขึ้นนะอุปสงค์ต่อเงินตาของเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยถูกเสนอซื้อการเสนอซื้อไปเสนอกับใครนะคะก็ไปเสนอกับผู้ที่มีเงินเก็บเงินต่างประเทศเก็บเอาไว้ก็คือธนาคารหรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะเพราะนั้นสถานที่โดยเฉพาะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศหรือว่า exchange store เนี่ยนะคะก็มักจะอยู่ในย่านที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่หรือแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราก็สามารถที่จะแลกเป็นเงินตาต่างประเทศได้ในจำนวนหนึ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดนะทีนี้คนที่มีเงินตาต่างประเทศนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเช่นธนาคารนะคะหรือภาคเอกชนที่ให้บริการแลกเปลี่ยนนะคะเขาก็มีปริมาณเงินตาต่างประเทศนะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะซึ่งอาจจะต้องทำการสต็อกเอาไว้นะโดยที่หวังที่จะให้บริการแลกเปลี่ยนกับประชาชนที่ต้องการนำเงินตาต่างประเทศไปทำธุรกรรมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้า
และบริการไปยังต่างประเทศนะคะในรูปของผู้ส่งออกนะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนโดยอาจจะเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐที่เขาได้มาเป็นเงินบาทนะคะหรือการกู้เงินจากต่างประเทศนะการลงทุนโดยตรงจาก

ถึงดุลยภาพในตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะโดยแกนตั้งสะท้อนถึงอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมันก็คือราคาของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์นะคะแล้วก็แกนนอนก็จะเป็นปริมาณเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นดีมานด์และซัพพลายในตลาดแห่งนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการเกิดการต่อรองกันระหว่างผู้ที่ให้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่ขอแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะหรือพูดง่ายๆว่าผู้ซื้อผู้ขายอะค่ะโดยธนาคารจะเป็นผู้ขายแล้วก็ประชาชนที่ต้องการใช้เงินเป็นผู้ซื้อนะต้องการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นผู้ซื้อนะคะโดยถ้ากำหนดที่ณราคา40บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะปริมาณอุปสงค์อุปทานก็จะเท่ากันพอดีนะแสดงว่าที่40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพในขณะนั้นนะจากนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะเกิดจากปัจจัยทางอ้อมเข้ามานะที่ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐหายากขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำการเสนอซื้อขายในปริมาณเงินบาทที่มากขึ้นนะก็คือจาก40บาทเป็น45บาทต่อการซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคนที่เป็นผู้ขายนะเห็นว่าเมื่อราคาของเงินดอลลาร์มันแพงนะก็เตรียมเงินดอลลาร์ที่จะนำเสนอออกมาขายให้กับผู้ซื้อนะเพราะนั้นเงินดอลลาร์ก็จะออกสู่ระบบนะเงินดอลลาร์ก็จะไหลไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีการใช้เงินบาทในปริมาณเพิ่มขึ้นจาก40บาทเป็น45บาทนะมันเป็นตัวสะท้อนว่าค่าเงินของไทยเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะตรงนี้เนี่ยคนที่จะมีส่วนได้ประโยชน์นะก็คือผู้ส่งออกนะผู้ส่งออกเมื่อเขานำสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าปลายทางนะประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะโอนเงินกลับมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะแต่ก็ไม่ได้โอนมาที่ผู้ส่งออกโดยตรงอาจจะโอนผ่านธนาคารมานะคะจากนั้นธนาคารก็แปลงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคูณอัตราแลกเปลี่ยน45บาทนะก็จะเห็นว่ารายได้ของผู้ส่งออกเนี่ยจะเยอะมาก45เท่าเลยนะคะทำให้ปริมาณเงินบาทในประเทศมีเพิ่มขึ้นจากการส่งออกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นกลไกนะที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะตรงกันข้ามถ้าการอ่อนค่านะที่จะต้องใช้เงิน45บาทเนี่ยมันเกิดเป็นต้นทุนของผู้นำเข้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าผู้นำเข้าจะต้องเตรียมเงินนะในจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง45บาทที่จะไปซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐมาเพื่อที่จะไปชำระหนี้นะอย่างเช่นชำระค่าสินค้านำเข้าต่างๆนะตรงนี้ก็ทำให้ต้นทุนในการนำเข้าสูงขึ้นนะคะก็ทำให้ผู้นำเข้าเสียประโยชน์นะเพราะการแปรเปลี่ยนไปของดุลยภาพนะคะจากเดิม40เป็น45ในระยะยาวอาจจะกลับมาเป็น30ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อขายในท้องตลาดนะต้องการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐในตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความผันผวนนั่นเองค่ะเพราะนั้นผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องประสานงานกับธนาคารที่เราใช้บริการที่จะดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตนะมันควรเก
ำหนดเป็นเท่าไหร่นะ

ที่จะไม่ทำให้ทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเสียหายนะคะทีนี้หลังจากที่มีการโอนชำระเงินค่าสินค้าในรอบ1ปีนะคะเราก็จะทำการบันทึกเป็นดุลการชำระเงินนะคะดังนั้นดุลการชำระเงินนะก็เป็นรูปแบบของการบันทึกบัญชีนะเป็นผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่า economic transaction ระหว่างผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศที่เป็น resident กับผู้ที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศนะหรือก็คือ non resident ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งในบัญชีดุลการชำระเงินนะคะก็จะมีดุลบัญชีย่อยๆอยู่2ดุลใหญ่ๆก็อยู่2ดุลหลักๆนะคะก็คืออันแรกก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะหรือเรียกว่า current account นะได้แก่ดุลการค้านะดุลรายได้และบริการเงินโอนและบริจาคนะเพราะนั้นก็เป็นการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินที่มีสภาพคล่องสูงนะคะอย่างเช่นดุลการค้าเนี่ยนะก็จะมีการไหลเงินนะไหลออกของมีการไหลเข้าของเงินที่เรียกว่าการส่งออกนะมูลค่าการส่งออกทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศลบด้วยมูลค่าการนำเข้าซึ่งการนำเข้าเนี่ยเป็นการนำเม็ดเงินในประเทศออกไปนะเพราะนั้นเงินมันไหลเข้าหักกับเงินไหลออกนะสุทธิแล้วอ่ะมันก็จะเป็นได้ทั้งบวกและลบนะเพราะฉะนั้นถ้าสุทธิออกมาเป็นบวกนะประเทศไทยก็จะเกินดุลการค้าแต่ถ้าสุทธิแล้วออกมาติดลบนะก็จะขาดดุลการค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการชำระเงินที่เป็นในรูปของการค้าระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นด่านแรกเลยนะในการประเมินเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะซึ่งดุลการค้าเนี่ยก็อยู่ในสมการของรายได้ประชาชาตินะที่เราได้เคยศึกษากันมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดแรกที่จะเห็นว่าประเทศสามารถที่จะได้รับรายได้จากการส่งออกนะในขณะเดียวกันก็มีการรั่วไหลจากการนำเข้าอยู่บ้างนะคะเพราะนั้นรายได้ของประเทศก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นถ้าเรายังคงรักษาสถานภาพการเกินดุลการค้านะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นส่วนรายได้ตัวถัดไปนะคะก็คือดุลรายได้และบริการนะตัวรายได้เนี่ยเราก็ได้มาหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากแรงงานของคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็โอนรายได้กลับคืนมาหรือการทำประกอบการของคนไทยในต่างประเทศนะก็มีรายได้กลับคืนมาอย่างประเทศไทยหรือรายได้จากการให้บริการโลจิสติกนะคะผู้ประกอบการคนไทยนะทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกในต่างประเทศก็ได้รายได้กลับคืนมาอันนี้ก็เห็นได้จากเรื่องของสนามบินใช่ไหมคะแล้วก็มีสายการบินนะที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศนะคะมันก็ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะนำเงินมาใช้จ่ายที่ประเทศเรานะใช้จ่ายที่ประเทศไทยก็แสดงว่ามีเงินไหลเข้ามาเปรียบเสมือนการส่งออกนะแสดงว่าการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะทำให้เราเกินดุลทำให้เราเกินดุลรายได้ได้เช่นกันนะคะซึ่งมันก็ตรงกันมีการรั่วไหลจากการเดินทางไปยังต่างประเทศนะเพราะว่าคนไทยก็ต้องไปใช้จ่ายในต่างประเทศเกิดการรั่วไหลออกไปบ้างนะคะในส่วนของการใช้จ่ายเงินของคนไทยในต่างประเทศก็มีอยู่หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายโดยหน่วยงานภาครัฐนะที่จะต้องไปประจำณประเทศต่างๆนะการศึกษาต่อนะเพราะนั้นก็จะมี

การเข้าออกของเงินอยู่ตลอดเวลานะคะอีกอันหนึ่งก็คือรายการเงินโอนและบริจาคนะก็สามารถหมุนเวียนได้เช่นกันนะคะมีลักษณะที่เป็นสภาพคล่องในขณะใดขณะหนึ่งนะเพราะนั้นเงินโอนเนี่ยเราก็อาจจะเป็นในรูปแบบของดอกเบี้ยรับนะที่เราไปลงทุนอย่างต่างประเทศนะโดยเฉพาะไปลงทุนในพันธบัตรในการฝากเงินต่างๆในต่างประเทศก็จะได้รับดอกเบี้ยรับกลับคืนมาเป็นเงินโอนกลับคืนมานะคะแล้วก็เงินบริจาคอื่นๆที่เราสามารถที่จะได้รับจากต่างประเทศหรือเราสามารถบริจาคออกไปอย่างประเทศอื่นๆได้นะเพราะนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มการชำระเงินที่ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ละรายการเนี่ยมันสามารถที่จะสะพัดก็คือมันเคลื่อนย้ายเข้าออกได้อย่างรวดเร็วนะอีกอันนึงนะคะก็คือดุลบัญชีเงินทุนนะคะหรือ Capital and Financial Account ตรงนี้จะแตกต่างไปจากดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือจะเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่กว่านะ transaction อาจจะน้อยกว่านะเพราะว่าการเคลื่อนย้ายของทุนเนี่ยมันมีสภาพคล่องต่ำนะตรงนี้สามารถที่จะแยกออกเป็น2เป็นเงินทุน2ประเภทก็คือเงินทุนเพื่อการลงทุนในการผลิตสินค้านะก็คือการตั้งฐานผลิตนะถ้าต่างประเทศมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยก็นำเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยเงินก็ไหลเข้าใช่ไหมคะตรงข้ามถ้านักลงทุนไทยไปตั้งฐานการผลิตในกลุ่มอาเซียนด้วยกันหรือไปยังประเทศภูมิภาคอื่นคนไทยก็เอาเงินบาทนะไปแลกเป็นเงินสกุลแล้วก็ไปผลิตอย่างต่างประเทศเพราะนั้นก็จะเป็นเงินต้นนะเป็นเงินที่เตรียมในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นเงินขนาดใหญ่นะคะอีกอันนึงที่เป็น financial account นะคะก็คือเป็นเงินทุนอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเป็นการลงทุนทางการเงินหรือเป็นการลงทุนทางอ้อมนั่นเองนะก็เหมือนกับเราโยกย้ายเงินนะโยกย้ายเงินไปฝากเงินที่ธนาคารต่างประเทศเป็นเงินก้อนมูลค่ามหาศาลไปฝากเงินหรือไปลงทุนอย่างต่างประเทศในรูปแบบของการลงทุนทางการเงินนะตัวนี้มันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้ช้านะคะทีนี้ผลตอบแทนของการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแล้วก็ได้ในรูปแบบกำไรดอกเบี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกำไรและดอกเบี้ยตรงนี้ถือว่ามันสะพัดง่ายกว่าก็จะย้ายไปบันทึกในบัญชีเงินโอนนะคะนะเห็นได้ว่าลักษณะของดุลบัญชีเดินสะพัดกับดุลบัญชีเงินทุนเนี่ยมันจะแตกต่างเรื่องของความสามารถในการเคลื่อนย้ายนะคะทีนี้รายละเอียดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เผยแพร่ข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาตินะเพื่อที่จะศึกษารายละเอียดนะก็สามารถที่จะศึกษาได้ว่าในรายการของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยฮะหรือว่า current account เนี่ยมันก็คือเป็นการรวมสุทธิของดุลการค้าดุลบริการรายได้ปฐมภูมิรายได้ทุติยภูมินะคะซึ่งมีรายละเอียดนะก็คือถ้าเป็นดุลการค้าหรือว่า trade balance นะคะ trade balance ก็จะคำนวณจากมูลค่าการส่งออกหักด้วยมูลค่าการนำเข้าที่ได้รับจากกรมศุลกากรนะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะทำการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็คิดว่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยจะเป็นในลักษณะของFOB นะคะในรูปแบบของ FOBนะก็เป็นราคาที่ไม่รวมค่าระหว่างและค่าประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งไปยังประเทศปลายทาง

นะเพราะฉะนั้นมูลค่าการส่งออกก็คือเป็นการคิดสินค้าตั้งแต่ต้นกำเนิดนะไปยังท่าเรือที่จะเตรียมนำสินค้าออกไปนะคะทีนี้ในระหว่างเดินทางในระหว่างที่สินค้าเดินทางเนี่ยนะมันก็เริ่มที่จะนำสินค้าลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นการเริ่มต้นคิดของมูลค่าสินค้าเข้านะก็คือเป็นการรวมเอาค่าระวางรับประกันภัยเมื่อสินค้านั้นออกจากท่าเรือของประเทศผู้ส่งออกนะคิดรวมกับต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะจนสินค้านั้นไปสู่ท่าเรือของประเทศผู้นำเข้านะก็จะเป็นการคิดมูลค่าการนำเข้านั่นเองนะเพราะนั้นผลต่างของมูลค่าการส่งออกและนำเข้าก็เป็นค่าของดุลการชำระเงินนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นรายการแรกนะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็ยังมีดุลบริการดุลบริการดุลรายได้ปฐมภูมิดุลรายได้ทุติยภูมินะคะอันนี้ก็เป็นผลรวมสุทธิของอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกก็คือถ้าดูดุลบริการเนี่ยนะคะหรือ service เนี่ยก็จะเป็นผลสุทธิระหว่างรายรับและรายจ่ายของบริการระหว่างประเทศนะคะนี่งานบริการเนี่ยมันกว้างมากเลยนะคะถ้าเรานึกถึงก็มันมีเรื่องของการขนส่งคนนะทั้งทางอากาศทางเรือหรือว่ารถไฟนะคะมันก็มีเรื่องของโลจิสติกเข้ามานะก็มีการมีต้นทุนโลจิสติกนะคะเพราะนั้นในโลจิสติกก็มีค่าขนส่งใช่ไหมค่าบริการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะแล้วก็มีเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวนะต้นทุนในการให้บริการการท่องเที่ยวนะการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะการรับเหมาก่อสร้างเห็นไหมคะแล้วมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ต่างๆเพราะนั้นการนำเสนอแบรนด์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของผู้ให้บริการต่างๆอาจจะมีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเครื่องหมายการค้านะคะสิทธิบัตรแล้วก็มีเรื่องการประกันภัยเข้ามานะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการขนส่งนะคะในส่วนของรายได้นะคะก็แยกออกเป็นรายได้ปฐมภูมินะคะ primary income นะคะประกอบไปด้วยผลตอบแทนจากการจ้างงานนะก็หมายถึงรายได้ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะคะแล้วก็สวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีกอันนึงก็คือรายได้จากการลงทุนค่ะหรือ investment income ซึ่งเป็นในรูปแบบของผลตอบแทนนะอย่างเช่นพวกดอกเบี้ยต่างๆนะที่เกิดจากการลงทุนในส่วนของการลงทุนทางตรงทางอ้อมนะคะเพราะนั้นในเงินที่ทำการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าหรือการลงทุนทางการเงินเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือเงินต้นกับดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเราจะมาบันทึกเป็นรายได้จากการลงทุนนะคะรายได้ทุติยภูมินะคะก็เป็นรายได้ที่เป็นเงินโอนหรือเงินช่วยเหลือนะให้จากผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศนะถ้าเป็นเงินโอนหรือเงินบริจาครับเนี่ยนะเงินที่ได้รับเข้ามาแล้วก็เป็นการรับบริจาคนะเงินก็ไหลเข้าประเทศนี่เป็นต้นนะคะในส่วนของดุลบัญชีเงินทุนนะคะก็จะประกอบด้วยเงินลงทุนทางตรงแล้วก็เงินลงทุนทางอ้อมเงินลงทุนทางตรงเนี่ยเราก็จะบันทึกในส่วนของบัญชีทุนนะ capital account นะก็หมายถึงรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนย้ายเงินทุนในรูปของตัวเงินเลยไม่ใช่ตัวเงินนะก็เป็นเงินลงทุนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะอาจจะเป็นในรูปของเงินทุนให้เปล่าในรูป
ของเงินทุนหรือสินค้าทุนก็ได้นะคะหรือการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรนะการยกหนี้นะการซื้อขายทรัพย์สินที่ผลิตขึ้นที่ไม่สามารถผลิตขึ้นได้นะหรือทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงินนะที่มันสามารถจับต้องได้เช่นพวกที่ดินนะรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้ก็คือพวกสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอันนี้จะมีการลงทุนนะที่บันทึกในบัญชีทุนนะทีนี้แล้วทรัพย์สินที่เป็นประเภททรัพย์สินทางการเงินเนี่ยเราจะแยกไปบันทึกในบัญชีทางการเงินนะคะสำหรับกรณีการซื้อขายที่ดินนะโดยสถานทูตถือเป็นข้อยกเว้นนะเนื่องจากการโอนความเป็นเจ้าของระหว่างระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะถือว่าเป็นธุรกรรมในบัญชีทุนแต่การซื้อขายที่ดินโดยทั่วไประหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศและผู้มีถิ่นฐานต่างประเทศก็ให้ถือว่าผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่ซื้อที่ดินนั้นนะจะต้องตั้งเป็น notional unit นะคะขึ้นในประเทศที่ดินที่ดินตั้งอยู่นะคะเพื่อเป็นผู้ถือครองที่ดินที่ตนซื้อและตนมีสิทธิ์เรียกร้องทางการเงินนะหรือ financial claim ต่อ national unit นั้นนะอีกทอดหนึ่งซึ่งให้การบันทึกบัญชีกรณีนี้เป็นการลงทุนทางตรงที่ไม่ใช่บัญชีทุนนะเนื่องมาจากว่าเราไม่สามารถโยกย้ายที่ดินระหว่างประเทศได้แต่เพียงมีการโอนสิทธิ์นะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะในส่วนของบัญชีการเงินนะคะหรือ financial account ก็หมายถึงธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศนะซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนทางตรงนะหรือที่เรียกว่า direct investment การลงทุนในหลักทรัพย์ portfolio investment การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน financial derivatives และการลงทุนอื่นๆ other investmentนะเพราะนั้นการลงทุนทางการเงินเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องของการได้ผลตอบแทนจากเงินนะในรูปแบบของการซื้อหุ้นการฝากในบัญชีการฝากเงินในบัญชีหรือการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆทีนี้เรื่องของการซื้อหุ้นในตลาดทุนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในตลาดแรกกับการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในตลาดรองนะตลาดแรกเนี่ยจะให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนโดยตรงนะเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปขยายการผลิตของนักลงทุนนะเพื่อให้เกิดสินค้าจริงๆแต่แค่ผ่านกระบวนการระดมทุนนะคะจากนั้นเมื่ ผ่านตลาดแรกไปแล้วนะก็เข้าสู่ตลาดรองนะที่ผู้ที่ครอบครองหุ้นก็จะทำการเสนอขายประชาชนนะที่ต้องการเก็งกำไรหรือนักเก็งกำไรต่างๆก็เสนอซื้อนะก็จะทำการซื้อขายเป็นลักษณะสินค้ามือสองนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะที่หวังผลกำไรในระยะสั้นนะคะก็อันนี้ก็อยู่ในหมวดทั้งในการลงทุนในตลาดแรกและตลาดรองก็อยู่ในบัญชีทางการเงินนั่นเองนะการลงทุนโดยตรงหรือ direct investment ก็เป็นธุรกรรมการลงทุนในระยะยาวที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศหนึ่งมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่งนะทั้งที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลและส่วนบุคคลก็ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเดินหุ้นนะ equity capital นะซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไปนะการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือและกำไรที่นำกลับมาลงทุนในตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปเพื่อการผลิตสินค้านะคะเราเรียกว่าเป็นการลงทุนโดยตรงนะคะ
ทีนี้ถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะก็เหมือนกับว่าเป็นการลงทุนทางการเงินนั่นแหละนะคะเราเรียกว่า portfolio investment ก็หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนการซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารทุนนะคะตราสารหนี้ในรูปของพันธบัตรตัวเงินเครื่องมือทางการเงินนะคะทั้งนี้ยกเว้นตราสารที่จัดเป็นการลงทุนโดยตรงและเงินสำรองระหว่างประเทศเห็นได้ว่าการลงทุนในส่วนของในตลาดในหลักทรัพย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเก็งกำไรนะคะการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินนะคะก็หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินนะคะทั้งนี้จะบันทึกเฉพาะผลกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวนะคะที่ไม่ใช่ notional amount นะคะการลงทุนอื่นๆประกอบไปด้วยพวกสินเชื่อการค้าเงินฝากแล้วก็บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้อื่นๆนะคะในส่วนของบัญชีการเงินนะคะก็ยังสามารถจำแนกเป็นธุรกรรมของแต่ละภาคธุรกิจนะคะอาจจำแนกเป็นธนาคารกลางนะคะก็ทำการประมวลผลจากรายงานงบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะก็ประมวลผลจากข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะและศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนะเพราะนั้นธุรกรรมที่เกิดจากสองส่วนนี้นะคะก็นำไปบันทึกในหมวดของบัญชีการเงินสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนะนอกจากธนาคารกลางนะที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนนะคะบริษัทเครดิตฟองซีเอนะคะสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็สถาบันอื่นๆที่รับฝากเงินนะข้อมูลของภาคธุรกิจนี้นะคะก็จะประมวลผลจากข้อมูลจากระบบการขายการรายงานธุรกรรมต่างประเทศนะหรือเรียกว่า International Transaction Reporting System นะคะรายงานการเพิ่มทุนของธุรกิจธนาคารจากฝ่ายกำกับสถาบันการเงินนะธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยผลสำรวจหนี้ต่างประเทศรายไตรมาสและผลสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปีเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลนะที่จัดเก็บจากสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนะก็เป็นอีกธุรกรรมหนึ่งนะที่จะนำไปบันทึกในส่วนของบัญชีการเงินนะคะแล้วก็ในภาคอื่นๆนะคะที่จะรวมในบัญชีการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ประกันภัยกองทุนรวมบริษัทโฮลดิ้งแล้วก็องค์กรอื่นๆที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินแต่ไม่ได้รับฝากเงินไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามแล้วก็ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครัวเรือนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรประกอบด้วยบริษัทเอกชนและวิสาหกิจที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านการเงินเป็นบุคคลธรรมดาและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรก็มีถ้ามีการเกิดธุรกรรมในภาคนี้นะคะก็ไปรวมในบัญชีการเงินจากการบันทึกบัญชีนะคะเริ่มตั้งแต่ดุลเดินสะพัดใช่ไหมคะแล้วก็ดุลบัญชีทุนและการเงินนะคะอันนี้นำมาคำนวณเป็นดุลการชำระเงินเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีนะคะซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจัดเก็บสถิติคำนวณจากความแตกต่างของดุลการชำระเงินกับผลรวมของดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุนนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะคะเพราะนั้นในการบันทึกดุลการชำระเงินนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินค
คงค้างสินทรัพย์ฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกรรมนั้นๆไม่นับรวมผลจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนลงบัญชีโดยยึดหลักระบบการลงบัญชีกู้หรือ Double Entry System โดยในแต่ละธุรกรรมจะต้องลงบัญชีทั้งด้านเครดิตและเดบิตในจำนวนที่หักล้างในจำนวนที่หักล้างกันพอดีนะคะก็จะได้กระทบยอดทางบัญชีได้นะคะทีนี้พอเรามีผลสุทธิของดุลการชำระเงินนะคะเราก็จะมีการบริหารกระทบทางบัญชีกับบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะซึ่งประกอบไปด้วยเงินสกุลเงินตราต่างประเทศนะแล้วทองคำนะหลักทรัพย์แล้วก็สิทธิในการถอนเงินจาก IMF นะคะซึ่งถ้าปีใดนะเรามีการเกินดุลชำระเงินนะก็คือมีเงินเข้ามาในประเทศเยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินไหลออกเราก็จะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยมาบริหารจัดการในบัญชีทุนสำรองดังที่กล่าวไปแล้วนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดดุลการชำระเงินซึ่งเป็นไปได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ประสบกับปัญหาการขาดดุลชำระเงินอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะวิธีแก้ปัญหาก็คือนำเงินที่เราลงทุนในรูปต่างๆนะออกมาในการชดเชยการขาดดุลการชำระเงินนั่นเองค่ะนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจองค์ประกอบของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะมันมีกลไกที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทำให้เกิดการไหลเข้าของเงินและไหลออกของเงินเพื่อให้เกิดดุลยภาพขึ้นนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่ปพิธพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อน

0: ครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
4: ฮะ
5: ไอ้ไ

0: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
1: พ่อ
0: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
0: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมวราวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำหลักการชาวพุทธของธรรมนาวาวังค่ะนำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งธรรมะอันประเสริฐรวมลงในอริยสัจ4ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานดังห้วงน้ำใหญ่ที่ยังห้วงน้ำน้อยให้บริบูรณ์ตามไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในสากลจักรวาลจะคัดค้านธรรมะที่พระองค์ทรงประกาศได้เลยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งแห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระราชฐานะพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญเพียรพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาให้ดำรงคงอยู่เพื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์โดยการศึกษาปริยัติน้อมนำพระธรรมคำสอนสู่การลงมือทำปฏิบัติเพื่อเข้าถึงซึ่งสาระแก่นแท้พระศาสนาปฏิเวทคือความสิ้นทุกข์อีกทั้งยังทรงมีพระราชอุตสาหะในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่ตลอดเนืองๆมิได้ทรงขาดพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโนพระอาจารย์ต้นประธานสงฆ์แห่งศาลสถานศึกษาธรรมะดอยธรรมนาวาเป็นพระสุปฏิปันโนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาวัดตลอดจนวิธีการสอนและการถ่ายทอดการปฏิบัติให้กับพุทธบริษัทในทุกภาคส่วนได้เข้าถึงพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอีกทั้งยังทรงมีพระราชศรัทธาเพียรปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามขั้นตอนที่พระอาจารย์ได้วางไว้จึงทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพระราชทานเผยแพร่หนังสืออันทรงคุณค่าให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนพลเมืองทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาหลักการปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชื่อว่าพุทธะคือเป็นผู้รู้แจ้งด้วยปัญญาผ่านหลักสัจจะความจริงตามธรรมชาติอันพระพุทธองค์นำมาบอกสอนที่ชื่อว่าธรรมะด้วยการเป็นผู้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนสามารถรู้ตามเห็นตามที่ชื่อว่าสังฆะโดยพุทธธรรมะสังฆะนี้เป็นสรณะที่พึงยึดพึ่งเป็นพลังทางใจและพลังทางสติปัญญาอย่างแท้จริงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือหลักการชาวพุทธอันทรงคุณค่านี้พระราชทานเป็นธรรมทานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจาริยบูชาและถวายเป็นพระพุทธพระราชกุศลแด่พระปูรภะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถาน4พฤษภาคม2567ธรรมะแท้ๆอยู่ที่กายกับใจหาธรรมจะไปหาไหนไกล
ให้หามาหาที่กายกับใจนี้เจอก็จะเจอในกายในใจนี้ไปหาธรรมที่อื่นไม่เจอนะหลักการทางศาสนาคือหลักคำสอนที่มุ่งเน้นถึงเรื่องการดับทุกข์ให้กับมนุษย์โดยสอนให้รู้จักทุกข์สาเหตุของทุกข์ความดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเหตุและผลที่มีอยู่ตามความเป็นจริงหนังสือหลักการชาวพุทธเล่มนี้รวบรวมหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการอธิบายของพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโนพระอาจารย์ต้นที่ใช้เวลาร่วม20ปีในการวิจัยข้อธรรมจากพระไตรปิฎกที่สามารถนำพาผู้ศึกษาปฏิบัติตามให้เข้าถึงเส้นทางแห่งความดับทุกข์ได้จริงเนื้อหาในเล่มนี้จะพุทธศาสนิกชนให้กลับมาสู่การยึดพึ่งพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพุทธอย่างถูกต้องแนะนำการฝึกกรรมฐานด้วยบทธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนกำหนดรู้ขั้น5เกิดดับผ่านอริยสัจ4เพื่อสร้างทางอริยมรรคให้เข้าไปทำลายเหตุแห่งความทุกข์ในจิตมีบทปริศที่เป็นเครื่องป้องกันเครื่องคุ้มครองเครื่องรักษาสำหรับชาวพุทธหรือชนพูดถึงพระพุทธพระธรรม

สงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พุทธศาสนิกชนใช้ในการป้องกันเพศภัยอันเกิดจากอกุศลวิบากต่างๆซึ่งสำหรับชาวพุทธแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหนังสือเล่มนี้นะคะได้ปรับปรุงเนื้อหามาจากหนังสือแนวทางชาวพุทธโดยเพิ่มเติมข้อมูลทางพระไตรปิฎกมาอ้างอิงให้ข้อมูลแน่นขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำไปใช้ซึ่งหนังสือแนวทางชาวพุทธได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจึงจัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นโดยใช้ชื่อหนังสือใหม่ว่าหลักการชาวพุทธทั้งนี้พระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณมีวัตถุประสงค์จะมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้สนใจปฏิบัติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและจะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าหากท่านได้รับประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติจากหนังสือเล่มนี้ขอให้เข้าใจขอให้นะคะเข้าถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้นทุกข์สัมมาทิฏฐิรุ่งอรุณแห่งกุศลทั้งหลายปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4กัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงสมุทัยทุกข์มาพร้อมกันนิโรธดับไปมรรคนะคะเห็นตามความเป็นจริงอริยมรรคทางสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมนาวาโพธิราชวิทยาลัยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยย่อจากแนวทางการปฏิบัติทั้งหมดกำหนดรู้ขันธ์5เกิดดับผ่านอริยสัจ4กำหนดดูอารมณ์เกิดดับท่องธาตุกรรมฐาน4และพิจารณากาย6ขั้นตอนอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยบทระลึกพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆทุกๆวันพิจารณากายท่องธาตุกรรมฐาน4และพิจารณากาย6ขั้นตอนจนกว่าจิตจะยอมรับความจริงจากภายในว่าร่างกายเป็นธาตุ4ตามความเป็นจริงกำหนดดูอารมณ์เกิดดับย้ำๆซ้ำๆอยู่เสมอทำความเข้าใจอริยสัจ4กับอารมณ์ที่เกิดดับบนจิตใจและจับอารมณ์ลงขันธ์5พร้อมกับกำหนดรู้ขันธ์5เกิดดับผ่านอริยสัจทำย้ำๆซ้ำๆจนกว่าจิตจะเกิดความรู้แจ้งยา2เม็ดแรกระลึกพระรัตนตรัยจุดประสงค์ของการระลึกพระรัตนตรัยก็เพื่อเป็นพลังทางใจและพลังทางสติปัญญาในการเจริญอริยมรรคเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆโดยระลึกอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถจุดประสงค์ของการทักอารมณ์ก็เพื่อให้เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อทักอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตว่านี่คืออารมณ์อยู่ในส่วนของความรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นยาตะปริญญาเมื่อเห็นอารมณ์แล้วกำหนดอารมณ์ของขะลงขันพร้อมทั้งพิจารณาแยกอารมณ์กับขันธ์ให้เห็นแจ้งอยู่ในส่วนของปริญญานะคะคือรอบรู้ในความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาอันนี้คือการทักอารมณ์เมื่อเห็นอารมณ์นั้นดับไปด้วยตัวของอารมณ์เองผู้รอบรู้ค่ะในอารมณ์มาตั้งแต่แรกย่อมเห็นความดับไปของอารมณ์นั้นด้วยอยู่ในส่วนของปหานะ

ญญาคือรอบรู้ถึงการดับลงไปของอารมณ์ฉะนั้นค่ะการทักอารมณ์ไม่ใช่เพื่อต้องการให้อารมณ์นั้นดับไปแต่เพื่อให้เห็นอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้ปริญญาทั้ง3โดยชอบธรรมระลึกถึงระลึกนะคะพระรัตนตรัยและทักอารมณ์ระลึกพระรัตนตรัยพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทักอารมณ์นี่คืออารมณ์กำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีอารมณ์อารมณ์กำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกอารมณ์ปรุงแต่งท่องบทธาตุกรรมฐาน4และพิจารณากาย6ขั้นตอนขั้นที่2ท่องบทธาตุกรรมฐาน4สัจธรรมนะคะความเป็นรูปกายดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริงความเป็นธาตุ4ท่องให้ได้ตามแบบทุกตัวอักษรบทธาตุกรรมฐาน4ธาตุ4คือธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอื่นใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเยื่อในอาหารในกระดูกนะคะม้ามหัวใจตับผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเหลวเอิบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำที่มีในกายนี้คือน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำมันเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเปลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟธาตุไฟที่มีในกายนี้คือไฟที่ทำกายให้อบอุ่นไฟที่ทำกายให้สุดโทมไฟที่ทำกายให้กระบนกระวายไฟที่ทำอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจความกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุ4คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานท่องบทธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนขั้นที่2พิจารณากาย6ขั้นตอน1หมดลมหายใจ2น้ำดันดิน3ธาตุดินแตก4น้ำละลายดิน5ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก6โครงกระดูกสลายลงสู่ดินพิจารณาย้ำๆซ้ำๆจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริง3เรียนรู้ขั้น5ด้วยการกำหนดดูขันธ์5เกิดดับ
ขั้นที่3การเรียนรู้ขันธ์5ด้วยการกำหนดดูลักษณะขันธ์5เกิดดับโกรธนะคะเกิดดับเองตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามอำนาจใจที่ปรารถนาเกิดดับอดทนดูกำหนดรอบรู้ไม่กระทำตอบต่ออารมณ์จะพบสัจธรรมนำให้เกิดความรู้แจ้งเมื่ออารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะคะกำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4ขั้นที่4กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4โกรธอารมณ์โกรธที่อาศัยขันธ์5เกิดจัดเป็นทุกขสัจจะตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นสมุทัยสัจจะความดับไปของตัณหาพร้อมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นนิโรธสัจจะการกำหนดรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธจัดเป็นมรรคสัจจะการกำหนดรู้ความเกิดดับตามอารมณ์นะคะพร้อมดับเองค่ะพร้อมกับตัณหานะคะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิวิธีเดินจงกรมอธิษฐานจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้แจ้งอริยสัจโพธินะคะโพคือความรู้แจ้งแบบวิธีปฏิบัติในการเดินจงกรมเริ่มก้าวเดินด้วยบทกรรมฐานในขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่อธิษฐานจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่ออยู่ในขั้นตอนใดก็ใช้บทในการระลึกขณะเดินด้วยบทในขั้นตอนนั้นๆโดยเริ่มจากอธิษฐานจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลสัญญาณในใจข้าพเจ้าให้ถึงแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้ข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้ารำลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าจากนั้นก็เริ่มก้าวเดินด้วยบทในขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่เช่นหากอยู่ในขั้นนะคะรำลึกพระรัตนตรัยก็ให้ใช้บทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องนะคะจนจบกิจหากจิตยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยก็จะเดินบนเส้นทางอริยมรรคได้ยากมากพระรัตนตรัยสิ่งสักการะ

สูงสุดสำหรับชาวพุทธพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ชาวพุทธจะต้องเข้าถึงด้วยการยึดพึ่งเป็นอันดับแรกในการเข้าสู่พระพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเป็นประตูเดินเข้าสู่พระพุทธศาสนาชาวพุทธจึงควรปฏิบัติตนให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อเป็นที่ยึดพึ่งทางใจแบบวิธีที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่17อรรถกถายะเพรวสูตรฉบับมมรการเข้าถึงพระรัตนตรัยมีอยู่2ประเภทคือโลกิยะสรณคมกับโลกุตระสรณคมโลกิยะสรณคมมี4ประการคืออัตตสันนิยาตนะการมอบกายถวายตนหมายถึงการสละชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยพลีชีพเพื่อพระรัตนตรัยรักษาพระรัตนตรัยด้วยชีวิตพระรัตนตรัยสอนให้กระทำสิ่งใดก็พร้อมยอมน้อมรับเอาคำสั่งสอนนั้นมาปฏิบัติโดยไม่เสียดายแม้ชีวิต 2. ตัปปรายตนะตานะคะความมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหมายถึงการยึดถือค่ะคำสั่งสอนจากพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความดีความพ้นทุกข์แสวงหาแต่ความดีในพระรัตนตรัยเท่านั้นโดยไม่แสวงหาความดีนอกพระรัตนตรัยสิทสะพาวูปะคมะนะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์หมายถึงการประกาศตนเป็นสิทธิ์ของพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นอาจารย์ของตนเมื่อพระรัตนตรัยสอนสิ่งใดก็น้อมรับกระทำในสิ่งนั้นพระรัตนตรัยห้ามสิ่งใดก็เว้นในสิ่งนั้นปะนิปาตะการน้อมนอบน้อมนะคะด้วยกายวาจาใจการนอบน้อมด้วยกายเป็นการก้มศีรษะไหว้หรือกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอย่างบรรจงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะไม่ก้มศีรษะกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยเลยไม่ใช่สักแต่ว่ากราบพอให้แล้วไปเท่านั้นแต่เป็นการกราบอย่างช้าๆประคับประคองบรรจงกราบอย่างประณีตจึงจะเข้าใจหลักแห่งความนอบน้อมในข้อนี้การนอบน้อมหรือน้อมตัวไหว้กราบนั้นมีเหตุ4อย่างคือ 1. ไหว้กราบด้วยความเป็นญาติ 2. ไหว้กราบด้วยความกลัว 3. ไหว้กราบด้วยความเป็นอาจารย์ 4. ไหว้กราบด้วยความเป็นพระอริยะบุคคลใน4อย่างนั้นสามารถถึงสรณะคือที่พึ่งด้วยการนบไหว้กราบทักขิเนยยะบุคคลหมายถึงพระอริยะบุคคลไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นเพราะจะเข้าถึงสรณะด้วยคุณของพระรัตนตรัยสรณะจะขาดก็ต่อเมื่อยึดถือสิ่งอื่นว่าประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นผู้ใดไหว้กราบด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่าสรรพสัตว์เป็นทักขิเนยยะบุคคลผู้เลิศในโลกเป็นอันว่าผู้นั้นได้ถือเอาเป็นสรณะแล้วส่วนผู้ที่ไหว้กราบเพราะเป็นญาติเพราะกลัวภัยหรือเพราะเป็นอาจารย์นั่นไม่ใช่การถือเอาเป็นสรณะเมื่ออุบาสกหรืออุบาสิกาพูดถึงสรณะแล้วไหว้กราบญาติผู้บวชในสำนักเดียรถีต่างลัทธิต่างศาสนาโดยคิดว่าเป็นญาติของเราหรือไหว้กราบญาติต่างศาสนาที่ไม่ได้บวชก็ตามสรณะย่อมไม่ขาดหรือไหว้กราบพระราชาเพราะความกลัวสรณะย่อมไม่ขาดเพราะพระราชาเป็นที่เคารพของประชาราษฎร์หากไม่แสดงความเคารพอาจต้องโทษ
อีกประการหนึ่งถึงแม้ว่าจะไหว้คนต่างลัทธิซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือครูในศิลปะวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งการไหว้บุคคลเช่นนี้ก็ไม่ทำให้ขาดจากสรณะการนอบน้อมด้วยใจสามารถทำได้ด้วยการน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าหากชาวพุทธคนใดยึดถือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นพระรัตนตรัยโดยไนยะที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ถือว่าชาวพุทธผู้นั้นขาดจากสรณคมทันทีตัวอย่างเช่นเมื่อประกาศตนเป็นผู้ยึดถือพระรัตนตรัยแล้วจะต้องไม่ยึดถือคำสอนของลัทธิอื่นเช่นการเข้าทรงลงตะกรุดปลุกเสกเล่นไสยศาสตร์บวงสรวงเส้นไหว้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งนอกรีตตามทัศนะทางพุทธศาสนาการกระทำดังกล่าวเป็นการเข้าลัทธิอื่นหรือนับถือศาสดาอื่นถือเป็นกรรมอันหนักหรือความผิดพลาดอันหนักส่วนพระไตรสรณคมที่เป็นโลกุตระเข้าถึงโดยคุณธรรมคือความเป็นโสดาบันขึ้นไปโลกุตระสรณคมจะไม่ขาดเพราะพระโสดาบันจะไม่เข้าใจพระรัตนตรัยผิดเป็นอันขาดตลอดสิ้นชีวิตและจะไม่นับถือศาสดาอื่นอีกเลยคำกล่าวสักการะนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้ารำลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงคำอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยการอธิษฐานจิตเข้าถึงนะคะพระรัตนตรัยคือการหลอมรวมความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยโดยน้อมจิตโน้มใจระลึกว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าหมั่นระลึกย้ำๆซ้ำๆตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจนจิตท่องได้เองอัตโนมัติในจิตวันแรกให้ระลึกพร้อมด้วยคำแปลต่อไปให้ระลึกเฉพาะบทบาลีเท่านั้นประโยชน์ที่ได้รับจากการพึ่งพระรัตนตรัยเราพึ่งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อเป็นพลังใจ 2. เพื่อเป็นพลังสติปัญญาการพึ่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นพลังทางใจพึ่งโดยการระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถให้ระลึกจนจิตเกิดการผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยให้ได้จะเกิดคุณค่าของพระรัตนตรัยรองรับขึ้นมาในจิตจนประจักษ์ชัดในตนเองการพึ่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นพลังทางปัญญาเป็นการพึ่งหลักคำสอนที่จะนำพาให้เราพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งมวลได้เราจะต้องเข้าใจในหลักคำสอนให้ถูกต้องแล้วยึดเอาแนวทางแห่งคำสอนนั้นกระทำตามด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นโดยมีพระรัตนตรัยเป็นพลังทางใจ
พระรัตนตรัยจะมีอานุภาพในการคุ้มครองจิตใจของผู้ยึดแม้จะ

จ็บป่วยทางกายก็หาความสบายภายในใจได้เพราะปัญญาจะบอกเราว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่คงทนสาวรสิ่งใดไม่คงทนถาวรสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเจ็บเราเป็นเพียงผู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เจ็บว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความเจ็บก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนความสบายภายในใจมีได้ด้วยปัญญาอานิสงส์ของการเข้าถึงพระรัตนตรัยจิตดวงใดก็ตามค่ะที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งการปฏิบัติการระลึกนั้นติดแนบอยู่กับจิตจิตดวงนั้นจะมีกระแสพระรัตนตรัยรองรับในภพชาติที่ไม่ตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ซึ่งจะได้รับภพชาติแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันไปอย่างนี้ตลอด100,000กับจนกว่าจะประสบกับธรรมะอันเป็นที่สิ้นทุกข์กับที่100,000การที่ขจับประสบกับธรรมะอันเป็นที่สิ้นทุกข์นั้นมีอยู่2กรณีกรณีแรกเมื่อมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในโลกในกับที่100,000กับนั้นจะได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกแล้วบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปกรณีที่2หากไม่มีพระพุทธศาสนาอุบัติหรือปรากฏขึ้นในโลกก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองเพราะธรรมะจะเริ่มอำนวยผลแห่งการตรัสรู้ที่100,000กับเป็นที่ตั้งผู้ที่มาทำการครบ100,000กับโอกาสนะคะจะบรรลุมรรคผลระดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์ในชาตินี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรความพยายามความอุตสาหะและการสั่งสมกำลังแห่งอริยมรรคบนเส้นทางนี้สำหรับระดับพระโสดาบันน่ะมีความปลอดภัยแล้วไม่ต้องได้รับทุกข์สุขในวัฏฏะอีกยืดยาวนานโดยจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติการทักอารมณ์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้นำมาใช้เพื่อสร้างสติเนื่องจากในแต่ละวันคนเราใช้ชีวิตกันอย่างขาดสติไม่รู้จักอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตจึงถูกอารมณ์ควบคุมทำให้จิตคล้อยไปตามอารมณ์โอนไปตามอารมณ์เอนไปตามอารมณ์โน้มไปตามอารมณ์และเป็นไปตามอารมณ์จิตที่เป็นไปตามอารมณ์ย่อมเป็นธาตุของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและถูกอารมณ์ครอบงำใจไว้ทุกเมื่อถูกอารมณ์ครอบงำจึงเกิดปัญหาสร้างความทุกข์ในใจมากมายหลายประการเพราะอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปรุงแต่งใจโดยที่เราไม่เคยรู้จักอารมณ์นั้นผ่านสติการที่จะรู้จักอารมณ์ผ่านสติได้ก็ต้องอาศัยการทักอารมณ์การทักอารมณ์จะก่อให้เกิดการรู้อารมณ์เมื่อรู้อารมณ์แล้วทุกๆครั้งนะคะที่อารมณ์เกิดขึ้นกับเราสติจะถูกสร้างขึ้นครั้งต่อไปหากมีอารมณ์เข้ามากระทบจิตอีกสติจะทำหน้าที่ระลึกรู้ว่าอารมณ์นี้เข้ามาปรุงแต่งจิตถูกอารมณ์นี้ปรุงแต่งอีกแล้วจิตก็จะไม่เป็นผู้เข้าไปรับหรือเข้าไปร่วมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจิตจะมีสติโดยการรับรู้และแยกออกมาเป็นผู้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถชักลากดึงใจไปสู่ห้วงของอารมณ์ได้อีกต่อไปเมื่อใจไม่เป็นไปตามอารมณ์แล้วจะเกิดความตั้งมั่นเห็นอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตเกิดดับเกิดดับตามความเป็นจริงซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาเข้าไปทำลายอาสวะกิเลส

ออกจากจิตในช่วงชีวิตที่ผ่านมาจิตไม่เคยได้เรียนรู้จึงได้แต่รับอารมณ์ฉะนั้นการทักอารมณ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างสติซึ่งจะทำให้จิตรู้สึกตัวเมื่อใดก็ตามที่มีอารมณ์กระทบจิตโดยอารมณ์นั้นถูกรู้ด้วยการทักจะทำให้จิตรู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามอารมณ์นั้นตัวอย่างการทักอารมณ์เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นให้ทักว่านี้คือความโกรธความโกรธกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังเกิดความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความโกรธปรุงแต่งการที่จิตรับอารมณ์โดยไม่รู้จักอารมณ์จิตจึงเอาอารมณ์มาเป็นทุกข์ภายในตัวเองแต่เมื่อเริ่มรู้จักอารมณ์จากการที่ทักจิตก็จะไม่เอาอารมณ์มาเป็นทุกข์ให้กับตัวเองเพราะรู้จักอารมณ์แล้วจิตที่รู้จักอารมณ์นี่แหละคือจิตที่มีสติจิตที่มีสติจะทำให้คนเรานะคะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างไม่ขาดสติฉะนั้นการทักอารมณ์จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนจึงขอให้ฝึกทักอารมณ์อยู่เสมอเสมอหลักคำสอนที่ทรงคุณค่าหากอยู่ภายนอกตัวบุคคลก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแต่หากได้เข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้เกิดคุณค่าทางจิตใจขึ้นมาอย่างที่คาดคิดไม่ถึงการถ่ายเทอารมณ์คนเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเหตุแห่งความผิดพลาดในอดีตได้ฉะนั้นค่ะการนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วดับไปแล้วและไม่ได้เป็นจริงในขณะที่นึกถึงจึงเป็นเพียงการนึกถึงเรื่องราวที่ทรงจำเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกอารมณ์เช่นนี้ว่ามโนปวิจารคืออารมณ์หน่วงนึกทางใจแสดงว่าใจนี้มีธรรมชาติในการหน่วงนึกอารมณ์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเป็นโทษแต่อย่างใดแต่เนื่องจากเราไม่เข้าใจว่านี่เป็นเพียงความจำจึงหลงเข้าใจว่าเรื่องราวที่จำได้นั้นเป็นความจริงในขณะนี้เพราะมักจะรู้สึกว่าเราเป็นในสิ่งนั้นเราทำในสิ่งนี้จึงถูกผูกติดกับเรื่องราวในอดีตอยู่เช่นนี้เมื่อเรื่องราวเหล่านั้นมาปรากฏทางใจอีกครั้งหนึ่งก็หลงอยากจะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดของอดีตแต่ความจริงเรื่องราวเหล่านั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วดังนั้นเราจึงต้องอยู่กับความเป็นจริงโดยให้เข้าใจว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้มีแต่ต้องยอมรับผลกระทบจากเรื่องราวที่ได้กระทำไปนั้นที่ผ่านเข้ามาทางความคิดการรับผลกระทบทำให้เรารู้สึกไม่ดีจึงอยากจะดับความคิดด้วยวิธีต่างๆหากจิตที่มีธรรมชาติรับอารมณ์เปรียบดังแก้วน้ำทุกๆอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีที่จิตรับรู้จะถูกสะสมไว้ในแก้วใบนี้บางเรื่องบางอารมณ์นะคะทำให้เกิดความเจ็บปวดทำให้เกิดความเศร้าทำให้เกิดความเจ็บใจทำให้เกิดความอิจฉาริษยาโกรธโมโหหงุดหงิดต่างๆนานาและหากเปรียบเรื่องราวหรืออารมณ์ที่ไม่ดีที่สะสมในจิตเป็นดั่งอสรพิษจึงเท่ากับว่าเราเก็บสะสมสัตว์มีพิษเช่นต่อแตนแมงป่องตะขาบไว้ในแก้วใบนี้ฉะนั้นค่ะการที่เรื่องราวหรืออารมณ์ถูกหน่วงเหนี่ยวมาปรากฏในใจอีกครั้งหนึ่งผ่านสัญญาขันคือความจำนั้นก็เพื่อที่จะถ่ายเทอารมณ์ออกจากจิตผ่านทางความคิดโดยการถ่ายเทอารมณ์เปรียบเหมือนกับแมลงต่อแตนตะขาบแมงป่องกำลังไต่ออกจากแก้วสัตว์เหล่านี้ที่กำลังไต่ออกมาก็คือเรื่องราวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ดีที่กำลังได้รับการถ่ายเทออกจากจิตแต่เรากลับรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้

รบกวนจิตใจรบกวนความสงบรบกวนความสุขในชีวิตจะต้องหยุดความคิดจะต้องหยุดความฟุ้งซ่านจะต้องหยุดความไม่สบายใจจึงหาวิธีที่จะทำให้เรื่องราวนั้นหายไปด้วยการทำสมาธิทำวิปัสสนาหรือทำอะไรก็ตามแต่ให้รู้สึกสบายใจเมื่อเราไม่รู้กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้แม้อารมณ์จะดับไปแต่จะดับไปโดยการทิ้งเชื้อของอารมณ์นั้นไว้เป็นการนำสืบสู่ภพชาติการเกิดใหม่เพื่อให้ประสบกับอารมณ์เหล่านั้นอีกแล้วก็ทำตอบต่ออารมณ์เหล่านั้นอีกแล้วก็ดับไปอีกแล้วก็ทิ้งเชื้อไว้ให้กลับเป็นอารมณ์ใหม่เป็นวงจรอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอารมณ์ต่างๆนะคะเมื่อสะสมอยู่ในจิตจะก่อให้เกิดอาสวะคือการหมักดองก่อให้เกิดอนุสัยคือสิ่งที่นอนเนื่องก่อให้เกิดสังโยชน์คือสิ่งที่ผูกจิตให้ติดอยู่กับเรื่องนั้นอารมณ์นั้นโดยกลุ่มอาสวะอนุสัยสังโยชน์เหล่านี้คือกิเลสแท้ที่เราต้องแก้ไขอารมณ์ไม่ใช่กิเลสแต่การสะสมอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาคือความไม่รู้ในจิตทำให้อารมณ์ถูกหมักดองไว้เมื่อสะสมอารมณ์ใดไว้จิตก็จะคล้อยไปหรือเป็นไปตามอารมณ์นั้นดังนั้นค่ะเราจึงต้องมองว่าการถ่ายเทอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่าเข้าไปขัดขวางกระบวนการแห่งการถ่ายเทอารมณ์เพราะเมื่ออารมณ์ถูกถ่ายเทออกมาแล้วจิตจะสัมผัสกับความว่างความเบาความสบายความสงบโดยไม่ต้องใช้วิธีการใดๆเลยเพียงแต่ปล่อยให้เรื่องราวหรืออารมณ์เหล่านั้นได้ออกมาด้วยกระบวนการตามธรรมชาติวิธีการปล่อยอารมณ์นะคะออกจากจิตให้เดินจงกรมซึ่งเป็นวิธีการถ่ายเทอารมณ์ได้ดีที่สุดในขณะที่เดินจงกรมให้ทักจิตว่าจิตกำลังถ่ายเทอารมณ์อารมณ์กำลังถูกถ่ายเทออกจากจิตจิตกำลังถ่ายเทอารมณ์อารมณ์กำลังถูกถ่ายเทออกจากจิตมีคนถามว่าการร้องไห้ถือเป็นการถ่ายเทอารมณ์หรือไม่ให้เข้าใจว่าการร้องไห้เป็นการถ่ายเทอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอนี่คือมุมมองทางโลกแต่ในความเป็นจริงนั่นคือธรรมชาติเพราะคนไม่เข้าใจธรรมชาติจึงเกิดปัญหาแท้ที่จริงแล้วคนที่กำลังร้องไห้ก็คือคนที่กำลังถ่ายเทสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตถือเป็นการถ่ายเทตามธรรมชาติที่ดีระดับหนึ่งแต่สามารถจะทำให้ดีกว่านี้ได้ด้วยการเรียนรู้เรื่องการถ่ายเทอารมณ์โดยไม่ต้องร้องไห้นี่ถือว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นระดับความเข้าใจส่วนการร้องไห้เป็นระดับความรู้สึกแต่ก็ต้องถือว่าทำถูกต้องในระดับหนึ่งความเศร้าความเสียใจเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในชีวิตมนุษย์เป็นสัจจะที่ทุกคนต้องพบดังนั้นนะคะเราจะต้องเข้าใจจิตกับอารมณ์อย่างถูกต้องให้มากที่สุดต้องปล่อยให้อารมณ์ได้รับการถ่ายเทออกมาในขณะที่อารมณ์กำลังถูกถ่ายเทออกมานั้นมีข้อปฏิบัติสำคัญ 1. อย่าอยากดับอารมณ์ 2. อย่าห้ามอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้น3. อย่าคิดต่อจากอารมณ์นั้น 4. อดทนดูอารมณ์นั้น 5. ให้เห็นอารมณ์นั้นเกิดดับไปตามความเป็นจริงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือการถ่ายเทอารมณ์ที่ถูกต้องฝึกกรรมฐานเพื่อทำลายสังโยชน์กายสังขารคือการประกอบกันของธาตุ4เขาเป็นรูปร่างเมื่อเกิดรูปร่างขึ้นจึงเกิดมีความเห็นเข้ามายึดในรูปร่างนั้นเมื่อรูปร่างยึดการกำหนดหมายในรูปร่างกายว่าเป็นตัวตนอั

ตาก็เกิดมีตามมาความเป็นตัวตนก่อให้เกิดความเห็นผิดมิจฉาทิฐิในรูปร่างกายว่ากายเป็นของเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายกายกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องธรรมนาวารัชกาลที่10ได้พระราชทานนะคะภาพฝีพระหัตถ์เป็นแผ่นแปะสติกเกอร์ธรรมะไปได้ทุกที่ทุกเวลาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้ทำเป็นแผ่นสติกเกอร์สรุปหลักความคิดแนวคิดของการพ้นทุกข์ไว้อย่างสวยงามประณีตมากๆนะคะซึ่งเป็นแนวที่ทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการนับถือพระพุทธศาสนาค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้

จากทศวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่13นะคะเราก็มาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะที่เป็น correlation and regression นะคะและการทดสอบสมมติฐานในเรื่องของนะการวิเคราะห์เชิงอนุมานนักศึกษาเข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นลักษณะใดนะคะก็คือเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนะที่ทำการทดสอบสมมติฐานจากกลุ่มตัวอย่างนะจากกลุ่มตัวอย่างผลที่ได้จากการทดสอบนั้นนะนำกลับไปอ้างอิงไปยังประชากรนะนะในการทดสอบนะข้อมูลที่เราใช้ก็คือค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยของข้อมูลแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะนะอันนั้นที่เราได้ทำการศึกษาไม่ว่าจะเป็น T-test F-test นะคะแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการวิเคราะห์ correlation นะการวิเคราะห์ correlation ก็คือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะอาจจะเป็นรูปแบบของ single simple correlation นะก็คือความสัมพันธ์ของคู่เดียวของตัวแปรคู่เดียวหรืออาจจะเป็นเรื่องของ multiple correlation นะก็คือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระซึ่งมีหลายตัวนะไปสัมพันธ์กับตัวแปรตาม

ที่มี1ตัวนะคะอันนั้นก็จะเรียกว่า multiple correlation นะคะในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยนะก็จะเป็นการคัดกรองตัวแปรในเบื้องต้นนะถ้าตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ก็จะถูกกำจัดออกไปนะอันนี้เราก็ดูเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นก่อนนะบางทีตัวแปรที่ถูกกำจัดออกไปก็อาจจะถูกดึงกลับมาเพื่อทดสอบความเป็นอิทธิพลต่อกันได้นะคะก็เป็นข้อสังเกตในเบื้องต้นละกันนะคะทีนี้เราก็ทำการทดสอบ regression ก็คือการถดถอยนะซึ่งเป็นได้ทั้ง simple regression นะที่มีตัวแปรอิสระ1ตัวส่งผลต่อตัวแปรตาม1ตัวหรือในลักษณะของ multiple regression นะก็คือกลุ่มของตัวแปรอิสระหลายๆตัวไปมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม1ตัวนั่นเองนะเพราะนั้นในความเชื่อมโยงกันระหว่าง correlation กับ regression ก็คือตัวแปรที่มันมีความสัมพันธ์นะตัวแปรที่มันมีความสัมพันธ์เนี่ยมักจะส่งผลต่อหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามด้วยนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะมักจะเป็นเช่นนี้นะตัวแปรที่มีความสัมพันธ์มักจะส่งผลต่อกันด้วยนะคะทีนี้ในการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะคะในการทดสอบความสัมพันธ์เราก็ได้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือ F0 ก็คือตัวแปรไม่สัมพันธ์กันนะอาจจะเป็นตัวแปรอิสระนะไม่สัมพันธ์กับตัวแปรตามนะคะส่วนตัวแปรส่วน H1 ก็คือตัวแปรอิสระสัมพันธ์กับตัวแปรตามอันนี้ก็ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติก็จะมีค่าสถิตินะที่เรียกว่าค่าสะสัมพันธ์ก็จะใช้ของเพียร์สันนะฮะก็คือเพียร์สันคอร์เรเลชันนะเนื่องจากข้อมูลของเราเป็นเชิงปริมาณทีนี้ในการทดสอบสมมติฐานกรณีอิทธิพลนะก็เช่นเดียวกันนะ S0 ก็คือตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามในขณะที่ S1 ตัวแปรอิสระตัวแปร S0 นะฮะตัวแปรอิสระไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามส่วน S1 นะตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามทีนี้ในการวิเคราะห์ regression เนี่ยเราก็จะมีการสร้างแบบจำลองนะแบบจำลองเพื่อที่จะดูในรูปแบบของสมการดูว่า x นั้นมันมี อิทธิพลด้วยมัน x ก็คือตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามในขนาดใดนะขนาดของการมีอิทธิพลก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่หน้าตัวแปรอิสระแต่ละตัวนะตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได้อีกลักษณะหนึ่งก็ได้นะคะก็คือค่าสัมประสิทธิ์นั้นนะเมื่อมันมีค่าเกิดขึ้นนะมันมีค่าตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ 0.000 จนถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะคะซึ่งมันปรากฏค่าของค่าสัมประสิทธิ์นั้นเนี่ยนะแสดงว่ามันก็มีขนาดของการมีอิทธิพลต่อกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าสัมประสิทธิ์นั้นมีค่าเป็นศูนย์ปุ๊บก็แสดงว่ามันไม่เกิดอิทธิพลแล้วนะตัวแปรนั้นก็จะหายไปจากแบบจำลองนะเวลาตั้งสมมติฐานก็สามารถตั้งได้ว่า S0 นะค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับศูนย์ก็คือตัวแปรไม่มีอิทธิพลนะในขณะที่ตั้งสมมติฐาน H1ค่าสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากับศูนย์นะเพราะนั้น เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็แสดงว่าตัวแปรอิสระนั้นมีอิทธิพลนะนะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะคะอ
ไปดูเรื่องของ correlation ก่อนนะคะก็คือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ซึ่งมันมีได้ทั้งสหสัมพันธ์อย่างง่ายก็คือมี x ตัวเดียวหรือว่าสหสัมพันธ์พหุคูณนะที่มี x หลายตัวนะ x ก็คือตัวแปรอิสระนะคะนั้นเวลาอาจารย์พูดถึง x เนี่ยก็คือข้อมูลของตัวแปรอิสระ y ก็คือข้อมูลของตัวแปรตามนะครับcorrelation เนี่ยก็ใช้เพื่อวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวก็คือ x กับ y นะคะแล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยมีระดับความสัมพันธ์ที่วัดจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะที่มีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ติดลบก็แสดงว่ามันตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบวกก็คื อทิศทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือว่าถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวกนะแสดงว่าเมื่อตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นก็จะมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะทั้งในทิศในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบนะก็แสดงว่าเมื่อตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะมีค่าลดลงนะเพราะฉะนั้นทิศทางความสัมพันธ์ก็จะผกผันนะผกผันกันในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือค่า R นะที่มาจาก correlation หรือ relationship ก็ได้นะคะยี่ก็จะจำง่ายขึ้นเราเรียกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก็คือ correlation coefficient นะ coefficient ก็คือค่าคงที่ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงที่นะคะระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y นะก็จะให้สัญลักษณ์ว่า rxy อันนี้เป็น simple correlation นะก็คือค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพราะว่ามี x ตัวเดียวสูตรก็ไม่ซับซ้อนนะคะอันนี้ก็จะแทนค่าสูตรนะเมื่อได้ค่า r ออกมาก็จะมีค่านะระหว่างลบ1จนถึง1ถ้าค่าเข้าใกล้1ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะคะก็แสดงว่าตัวแปรทั้ง2เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างมากนะถ้ามีค่าเข้าใกล้0ก็แสดงว่าตัวแปรทั้ง2นั้นมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือแทบจะไม่สัมพันธ์กันนะคะเพราะนั้นในการพิจารณาค่า R เนี่ยนะก็พิจารณา2ลักษณะคือพิจารณาที่เป็นเครื่องหมายบวกลบถ้าเป็นบวกก็เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถ้าติดลบความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกันกับอีกอันนึงก็คือพิจารณาตัวเลขที่แสดงขนาดของความสัมพันธ์ถ้ามีค่าเข้าใกล้หนึ่งนะต้องแยกกันนะคะเอาเฉพาะตัวเลขถ้ามีค่าเข้าใกล้หนึ่งก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันสูงนะถ้ามีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะหรือสัมพันธ์กันน้อยนั่นเองนะทีนี้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจนะคะนะก็คือ coefficient of determinant นะ determination อันนี้ก็เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความมีอิทธิพลนะซึ่งเรานำเอาค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เนี่ยมายกกำลัง2เพราะฉะนั้นเมื่อยกกำลัง2แล้วเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจเนี่ยจึงมีค่าเป็นบวกเสมอนะตามหลักทางคณิตศาสตร์จึงติดลบไม่ได้นะจึงมีค่าระหว่าง0ถึง1นะเห็นไหมมันมีแต่ตัวเลขใช่ไหมคะแสดงว่ามันบอกทิศทางไม่ได้บอกแค่ขนาด
ของการมีอิทธิพลแค่นั้นนะเพื่อใช้วัดระดับอิทธิพลแค่นั้น

นะว่า X นั้นมันมีอิทธิพลต่อ Y หรือส่งผลต่อ Y ที่ระดับใดนะทีนี้ถ้าค่า R square นะหรือระดับหรือสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเนี่ยมันเข้าใกล้ศูนย์ก็แสดงว่าตัว P

ถ้ายิ่งมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของอธิบายยิ่งมากขึ้นจนถึงจนเข้าใกล้ 100% เนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับตัวแปรอิสระตัวนั้นเพราะว่ามันส่งผลต่อวายอย่างมากนะคะอันนี้ก็คือแนวความคิดเกี่ยวกับค่า R ซึ่ง R เนี่ยมี2แบบคือค่า R ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์กับอีกอันนึงก็คือค่า R สแควร์ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นค่า R square เนี่ยเราจะไปอธิบายในหัวข้อของการวิเคราะห์ regression นะคะหรือการวิเคราะห์การถดถอยค่ะนี้มาดูเรื่องของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์กันก่อนนะคะยกตัวอย่างนะคะแผนกวิจัยตลาดของบริษัท MR จำกัดต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายสินค้ากับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริษัทนะแสดงว่ามีตัวแปร2ตัวก็คือยอดขายสินค้านะแต่วิธีการเนี่ยเราจะใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์นะคะกับอีกตัวนึงก็คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะเช่นเดียวกันก็ต้องใช้ค่าเฉลี่ยนะคะทีนี้เราก็ทำการเก็บข้อมูลทั้ง2นั้นเป็นแบบรายปีนะ8ปีย้อนหลังเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์กันก่อนนะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะกำหนดตัวแปร xy นะคะเราต้องให้ตรรกะให้เหตุผลว่าทำไมถึงกำหนดเป็น x แล้วทำไมถึงกำหนดเป็น y ต้องเตรียม mindset ตรงนี้ก่อนนะคะทำความเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองก่อน อะไรที่เป็น xนะก็คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะที่มันไปทำให้ยอดขายสินค้าที่เป็น Y เพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมมันส่งผลต่อยอดขายสินค้าเพราะยอดขายสินค้าเนี่ยอยู่ๆจะมีคนมาซื้อมันก็เป็นไปได้ยากเนาะเขาต้องรู้จักสินค้าของเราก่อนทำยังไงถึงรู้จักสินค้าก็ต้องทำโฆษณาทำโฆษณาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเพราะนั้นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจึงเกิดก่อนเป็นสาเหตุที่เกิดก่อนแล้วไปส่งผลต่อยอดขายที่จะเกิดตามมานะยอดขายจึงเป็นผลนะเพราะนั้นตรรกะก็คือเหตุผลอะไรเป็นเหตุค่าใช้จ่ายในการโฆษณากำหนดให้เป็น x อะไรเป็นผลที่จะตามมาก็คือยอดขายสินค้าให้เป็น y นะคะเพื่อที่จะเอา x และ y เนี่ยไปคำนวณต่อนะเราจะทำการคำนวณ2ค่าเลยนะคะคือค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์นะคือดูความสัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจหรือ r square เราดูความมีอิทธิพลนะเพื่อที่จะสร้างเป็นสมการนะเพื่อที่จะสร้างเป็นสมการการถดถอยนะคะนะ r square นี้นะเกิดขึ้นได้ยังไง r square นี้ก็เกิดขึ้นจากการเอาค่า r สหสัมพันธ์มายกกำลัง2นะค่า r เฉยๆนะที่เป็น r สหสัมพันธ์เนี่ยสามารถเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะถ้าเป็นบวกคืออะไรเป็นบวกคือตัวแปรทั้ง2มีทิศทางเดียวกันถ้าติดลบตัวแปรทั้ง2มีทิศทางตรงกันข้ามกันเมื่อเอามายกกำลัง2ก็คือ r square ค่าที่ได้เป็นบวกเสมอนะบ่งบอกถึงขนาดของความมีอิทธิพลเท่านั้นนะนะทีนี้เมื่อเราทำการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็น x แล้วก็ยอดขายเป็น y นะเราก็เตรียมสูตรของค่า r สหสัมพันธ์จากที่ได้เรียนมานะจะได้รู้ว่าเราจะกำหนดช่องที่จะคำนวณ นะก็คือเรารู้เรื่องของ y ยอดขายแล้วเรามีชุดข้อมูลของ y ตามตารางของโจทย์แล้วเรามีชุดข้อมูลของค่าใช้จ่ายโฆษณาตามตารางของโจทย์เช่นเดียวกันทีนี้เราต้องคำนวณเองต่อตามสูตรว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือก็จะมีค่า x เฉลี่ยใช่ไหมก็คือ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยx บาร์นะส่วน y บาร์ก็คือยอดขายเฉลี่ยนะคะถัดไปนะเราก็จะทำการคำนวณ x กำลัง2นะ x กำลัง2นะ n นะ n ก็คือจำนวนปีนะแล้วก็คำนวณ y กำลัง2นะคะนะทีนี้ในการคำนวณ x บาร์ y บาร์นะก็สามารถที่จะคำนวณต่างหากได้นะคะนะเราก็มานะคำนวณ y กำลัง2 x กำลัง2แล้วก็ x คูณ y นะนะทำการรวมค่าทั้งหมดไว้ที่ช่องข้างล่างสุดนะคะเพราะนั้นเมื่อเราได้ค่าต่างๆตามสูตรแล้วเนี่ยเราก็เข้าสูตรกันนะคะเพราะนั้น x เฉลี่ยนะคะ x บาร์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะก็จะได้ 15.5 y บาร์ก็คือยอดขายเฉลี่ยนะก็จะได้69.625นำไปแทนค่าในสูตรนะก็จะได้ค่า R นะค่า R สหสัมพันธ์นะค่า R 0.9893ซึ่งมีค่าเป็นบวกนะซึ่งมีค่าเป็นบวกเวลาที่จะสังเกตได้ว่าค่าที่ได้ออกมาเป็นบวกหรือลบเราก็ดูที่ตัวเศษนะก็คือจำนวนด้านข้างบนนะค่า 9,880 เนี่ยจะมีค่ามากกว่าตัวลบนะผลออกมาจึงเป็นบวกนะออกมาจะเป็นบวก 1,246.5 เพราะฉะนั้นค่าอาที่ได้จึงเป็นบวกนั่นเองตรงนี้นักศึกษาตอบอธิบายค่าที่ได้ 0.9893 ได้นะคะมันออกมาเป็นบวกใช่ไหมแสดงว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณากับยอดขายนะมีทิศทางเดียวกันมีทิศทางเดียวกันอย่างมากนะเพราะว่าค่าที่ได้เนี่ยมีค่าเข้าใกล้หนึ่งนะคะมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงนะคะโอเคเมื่อเราได้ทราบความสัมพันธ์แล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเนี่ยมันมีความสำคัญนะเพราะว่ามันสัมพันธ์กับยอดขายนะมันสัมพันธ์กับยอดขายเราไปทำ regression ต่อโดยดูที่ R square กันต่อนะคะเพราะว่า R square เนี่ยก็เป็นสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจหรือความมีอิทธิพลต่อกันใช่ไหมคะนำเอาค่า R สหสัมพันธ์มายกกำลัง2ก็จะได้ค่า R square เท่ากับ 0.9787ตรงนี้เมื่อคูณ100เพื่อให้อธิบายเป็นร้อยละนะก็จะได้ร้อยละ 97.87 นะ 97.87 ตรงนี้อธิบายได้ว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาก็คือตัวแปรอิสระใช่ไหมคะส่งผลต่อยอดขายอยู่ร้อยละ 97.87 เห็นไหมคะ97.87 นะแสดงถึงขนาดของความอิทธิพลแสดงว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะมีอิทธิพลจริงๆต่อยอดขายนะเราก็ไปดำเนินนโยบายในการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโฆษณาว่าเราจะใช้งบประมาณในการโฆษณาในช่องทางใดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วที่สุดนะเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้สื่อได้รับทราบว่าอ๋อมันมีแคมเปญมันมีการวางนโยบายเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะยิ่งเข้าถึงผู้บริโภคเร็วเท่าไหร่นะเพราะนั้นเราก็ดูเรื่องของประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดแต่ละตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อการเข้าถึงกับผู้บริโภคยิ่งเข้าถึงเร็วเท่าไหร่
ก็จะได้เปรียบคู่แข่งเร็วเท่านั้นนะคะอันนี้มันเป็นการวิจัยเพื่อให้ใช้ประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจในเรื่องการตลาดได้อย่างดีเลยนะคะทำให้เป็นเครื่องมือในการช่วยการตัดสินใจว่าเราจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดหรือไม่นะคะอันนี้ก็อธิบายเรื่องของค่าที่ได้นะคะเพราะนั้นผลการคำนวณจากสูตรเมื่อสักครู่นะคะเราก็สามารถอธิบายได้ว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.87 นะหรือมันมีอิทธิพลต่อยอดขาย 97.87 อีกที่เหลือร้อยละ 2.13 นะก็คือเอาไปลบกับ100นั่นเองนะเพียงแค่ 2.13 เนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปสืบว่ายอดขายเนี่ยมันเกิดจากอิทธิพลของอะไรแล้วนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตัวเดียวก็แทบจะไปอธิบายยอดขายได้เกือบ 100% เลยนะคะทีนี้ตัวสหสัมพันธ์นะคะที่เราได้ออกมาบวก 0.9893 เนี่ยนะคะอันนี้เราก็บอกทิศทางได้เลยนะคะว่าถ้าค่าใช้จ่ายการโฆษณาเพิ่มขึ้นจะมีผลนะทำให้ยอดขายสินค้านั้นเพิ่มขึ้นตามนะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับยอดขายในระดับสูงด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูถึงลักษณะของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เราก็จะพิจารณา x กับ y นะคะเราให้แกนตั้งเป็น y นะก็คือยอดขายที่มีความสัมพันธ์กับแกนนอน xก็คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเห็นได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ก็มีความหลากหลายนะอันนี้เป็นลักษณะของsimple correlation นะคะเพราะว่ามี x ตัวเดียวในรูปที่1 นะคะรูปซ้ายมือจะเห็นได้ว่า x กับ y เนี่ยมันเมื่อทำ scatter plot แล้วเนี่ยก็คือการจุดคู่ของข้อมูล x กับ yในแต่ละตำแหน่งในควอดแรนท์ที่1 นะคะสังเกตได้ว่า x และ y เนี่ยมันเป็นค่าเป็นบวกเป็นค่าเป็นบวกทั้ง2เลยนะคะการกำหนดกราฟก็จะอยู่ในควอดแรนท์ที่1 นะแล้วก็กำหนดคู่ของ x และ y ในแต่ละปีในแต่ละคู่ให้ครบทุกคู่นะคะแล้วก็ดูว่าอ๋อมันมีการเกาะกลุ่มกันแล้วเห็นแนวของเส้นโดยเฉพาะเห็นแนวของเส้นตรงเราจะใช้รูปแบบของเส้นตรงมาวิเคราะห์นะคะหรือว่าเป็นรูปแบบของลีเนียนั่นเองเห็นได้ว่า x และ y เนี่ยมันเกาะกลุ่มเป็นในแนวเส้นตรงแล้วก็ชี้ไปในแนวเดียวกันนะก็คือมันเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นค่า y ในรูปที่1จึงเป็นบวกและเป็นบวกด้วยขนาดตัวเลขที่เข้าใกล้1เพราะเราเห็นแนวเส้นเราเห็นแนวเส้นตรงที่ชัดที่ค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้เมื่อคำนวณค่า R แล้วได้ R สัมพันธ์ R สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.907 ก็สอดคล้องกับที่เราวิเคราะห์ด้วยภาพ scatter diagram นะคะไปทางขวามือนะคะไปทางขวามือเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราพลอตจุดคู่ x และ y ให้ครบทุกจุดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าแต่ละคู่นะมันกระจายตัวกันเลยนะมันมีการกระจายตัวแล้วก็มองเห็นลางๆว่ามันจะเป็นแนวเส้นตรงที่ชี้ลงแสดงว่าค่า r เนี่ยมันน่าจะติดลบแหละเพราะว่าดูทิศทางความสัมพันธ์แล้วมันตรงกันข้ามกันก็คือแนวเส้นแนวเส้นเฉลี่ยของ x และ y เนี่ยมันค่อนข้างชี้ลงแต่ค่อนข้างจะกระจัดกระจายแต่ละจุดมันจะกระจัดกระจายกับแนวเส้นเฉลี่ยนะแนวเส้นเฉลี่ยหรือเส้นตรงนะอันนี้อั
ันนี้เกิดจากสายตรา

สายตาจากการประเมินของนักศึกษานะคะว่ามันมีการชี้ลงนะมันมีแนวของความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามกันนะตรงนี้ก็หลังจากที่คำนวณได้ก็มีความสอดคล้องว่าx และ y นั้นน่ะมันตรงกันมันมีความทิศทางมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันแต่ความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างเบาบางนะคำนวณได้ออกมาเพียงแค่ส่วนก็แสดงว่า x เนี่ยสามารถที่จะถูกกำจัดว่าสัมพันธ์กับ y น้อยมากนะคะในส่วนรูปข้างล่างนะคะเห็นไหมคะเห็นแนวเส้นตรงชัดเจนเลยใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับรูปทางขวามือคอนเซปต์เดียวกันเลยค่ะหลังจากที่พลอตไดอะแกรมพลอตทุกจุดพลอตจุดทุกคู่ครบทุกคู่แล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเกาะกลุ่มกันไปตามเส้นตรงเส้นตรงนั้นก็มีแนวทแยงลงนะก็คือx เพิ่ม y ลด x ลด y เพิ่มมันสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกันค่า r จึงเป็นลบนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่อยู่ในระดับสูงเพราะว่าค่า 0.93 เข้าใกล้1นะคะเข้าใกล้1เห็นไหมคะข้อควรระวังในการอ่านค่า r นะคะหรือแปรผลค่า r เนี่ยอย่าเอาเครื่องหมายลบไปปนกับตัวเลขควรแยกวิเคราะห์การวิเคราะห์ทิศทางให้ดูที่เครื่องหมายนะเครื่องหมายติดลบแสดงว่าทิศทางตรงกันข้ามกันเห็นไหมคะแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขที่แสดงถึงขนาดของความสัมพันธ์ 0.93 เข้าใกล้1แสดงว่า x และ y สัมพันธ์กันในระดับสูงเพราะฉะนั้นอย่าเอามาปนกันนะคะเพราะถ้าปนกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตีความผิดเลยนะคะเช่นถ้าเราตีความลบ 0.93 ไปพร้อมกันเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าค่าที่ได้เนี่ยมันติดลบนะมันติดลบแล้วขนาดความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะไม่สัมพันธ์กันเพราะติดลบอันนี้ก็คือตีความเครื่องหมายกับตัวเลขปนกันแหละนะคะเพราะนั้นต้องแยกกันทีนี้มาดูการวิเคราะห์การถดถอยนะหรือที่เรียกว่า regression อันนี้ก็เป็นการวัดความสัมพันธ์นะแล้วก็วัดอิทธิพลด้วยนะคะระหว่างตัวแปร2ตัวขึ้นไปก็คือตัวแปรตาม y ที่มีอยู่1ตัวอยู่แล้วนะคะกับตัวแปรอิสระ x อาจจะมี1ตัวก็ได้หรือมีมากกว่า1ก็ได้นะเพราะนั้นตัวแปรอิสระก็คือ x หรือที่เรียกว่า independent variable มันไปส่งผลต่อตัวแปรตาม y นะที่เรียกว่า dependent variable นะเพราะนั้นขนาดของความอิทธิพลเราก็ดูจากค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรอิสระ x นะถ้ายิ่งมีอิทธิพลมากขึ้นนะไอ้ค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปร x ตัวแปร x เนี่ยก็จะมีค่ามากขึ้นนะทีนี้ความสัมพันธ์ก็เช่นกันก็ดูเครื่องหมายบวกลบที่อยู่ข้างหน้าตัวที่อยู่ข้างหน้าค่าสัมประสิทธิ์นะหน้าตัวแปรอิสระเพราะนั้นถ้าเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์มีค่าติดลบก็แสดงว่าตัวแปรอิสระ x ตัวนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวแปรตาม y ในทิศทางตรงกันข้ามนะถ้ามันเป็นบวกนะตัวแปรอิสระ x ส่งผลต่อตัวแปรตาม y ในทิศทางเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น correlation หรือ regression เนี่ยเราก็จะใช้วิธี least square method ก็คือผลต่างน้อยที่สุดนะผลต่างคืออะไรก็คือค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่า x นั้นๆ นะค่า coordinate นั้นๆที่เราจับคู่ x กับ y นะคะมันต่างไปจากค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ย

มากน้อยแค่ไหนนะค่าเฉลี่ยของเส้นตรงมากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งต่างกันมากนะค่าของการพยากรณ์ของตัวแปร x ที่มีต่อ y เนี่ยก็จะไม่น่าเชื่อถือนะหรือว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างโมเดล regression ได้ไม่สามารถที่จะสร้างโมเดลของการพยากรณ์ได้เพราะว่า x มันไม่ส่งผลต่อ y นะหรือว่าไอ้ตัวจุดต่างๆค่า coordinate ต่างๆเนี่ยมันห่างไปจากค่าเฉลี่ยในเชิงเส้นตรงนั่นเองนะทีนี้ถ้าค่า x มันมีหลายตัวนะถ้าค่า x มันมีหลายตัวนะเพราะโดยตามปกติแล้วเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม y เนี่ยมักจะมีหลายตัวเสมอนะเราก็ไปพิจารณาดูว่ามี x ตัวใดบ้างนะที่มันส่งผลต่อ y ทีนี้ในสไลด์นี้นะคะก็จะแยกในการวิเคราะห์การถดถอยก็จะมี2แบบนะก็คือแบบที่1ที่เป็น RA นะก็จะเป็น simple regression analysis นะก็คือมี x ตัวเดียวที่จะส่งผลต่อ y แล้วสามารถสร้างเป็นสมการแบบอย่างง่ายได้นะคะแต่ถ้ามี x มากกว่า1ตัวขึ้นไปก็จะเป็น MRA นะคะ multiple regression analysis นะเราก็สามารถสร้างโมเดลของการพยากรณ์นะเราก็จะมีตัวแปร x x1 x2 ไปจนถึง xn นะซึ่งตัวแปร x เนี่ยเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเราสามารถแทนข้อมูลค่าของ x แล้วก็คำนวณออกมาเป็นค่าของ y แต่ y เนี่ยต้องใส่เครื่องหมายแดดเอาไว้นะเครื่องหมายขีดเอาไว้เนี่ยเพราะว่าค่า y เนี่ยเป็นค่าที่เกิดจากการพยากรณ์ไม่ใช่ค่าจริงนะคะเพราะนั้นเมื่อ เราสร้างเป็นโมเดลนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจเพื่อที่จะไปวางแผนเพื่อที่จะทำนายค่าของ y ได้ในอนาคตนะคะทีนี้ในการที่จะเชื่อมั่นว่าสมการที่ได้เนี่ยเอาไปใช้ได้แม่นยำไหมหรือเอาไปใช้ได้ไปวางแผนได้ในระดับหนึ่งไหมแล้วก็พิจารณาค่า r square ที่เราได้ศึกษามาในสไลด์ก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าข้อมูลนั้นมันเก็บมาแล้วไม่เท่ากันนะข้อมูลนั้นในเมื่อรวบรวมข้อมูลเป็นหลายปีหรือรายเดือนแล้วเก็บออกมาในจำนวนที่ไม่เท่ากันนะเราก็จะปรับด้วย adjust r square นะคะนะทีนี้ทำการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่ใช้ทำนายนะก็คือ เครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะก็จะมีการคำนวณค่าสัมประสิทธิก็คือตัวเบต้าหรือตัว B ที่อยู่ในสมการนะเราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยเพราะนั้นเมื่อค่า B ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับการกับการตั้งสมมติฐานนะจำได้ใช่ไหมคะว่าที่อาจารย์กลิ่นหน้านี้นะคะก็คือ เราตั้งสมมติฐาน S0 ว่าอะไร S0 ก็คือค่า B เท่ากับ0นะหรือเบต้าเท่ากับ0ก็ได้เมื่อเบต้าเท่ากับ0แสดงถึงอะไรตัวแปรนั้นไม่มีอิทธิพลต่อ y ตัวแปร x นั้นไม่มีอิทธิพลต่อ y เพราะฉะนั้นในการตั้งสมมติฐานจะตั้งเป็นคู่ๆอย่างคู่ที่1เนี่ยเราสงสัยว่า x1 เนี่ยมันส่งผลต่อ y ไหมเราก็ตั้งสมมติฐาน x0 นะb1 เท่ากับ0ก็คือว่าx1 ไม่ส่งผลต่อ y ต่อไปเราตั้ง s1 s1 เราก็ตั้งว่า b1 b1 ไม่เท่ากับ0ตรงนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่า x1 มันส่งผลต่อ y เห็นไหมคะเวลาตั้งสมมติฐานด้วยสัญลักษณ์จากค่าของสัมประสิทธิ์นะเราก็ตั้งลักษณะนี้เป็นทีละคู่ลองดูว่า
อิทธิพลของ x 2เราจะตั้งสมมติฐานยังไงเราสงสัยว่า x 2เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อ y ไหมอันนี้คือโจทย์นะเป็นข้อสงสัยของผู้วิจัยเราสงสัยว่า x 2เนี่ยมันส่งผลต่อ y ไหมนะเราก็ตั้ง h 0ว่า b 2เท่ากับ0 h 1 b 2ไม่เท่ากับ0นะเราจะใช้เครื่องหมายไม่เท่านะไม่เท่ากันเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์ b เนี่ยอาจจะน้อยอาจจะติดลบก็ได้หรืออาจจะเป็นบวกก็ได้นะแต่ต้องไม่เท่ากับ0แน่นอนนะถ้านักศึกษานึกกราฟนะกราฟเส้นตรงเนี่ยนะคะแล้วค่า b จะอยู่ตรงไหนค่า b ก็จะอยู่ที่จุดตัดแกน xนะจุดตัดแกน x ก็คือค่าสมมสิทธิ์ของ x ถ้า b 2หรือค่า b เนี่ยมันเท่ากับ0แสดงว่ามันไม่เกิดค่าสมมสิทธิ์เกิดขึ้นนะค่าสมมสิทธิ์เป็น0แสดงว่าเส้นตรงนะเส้นตรงของ x กับ y นั้นน่ะมันเริ่มต้นที่0นะแสดงว่า x นั้นน่ะนะมันไม่ได้ส่งผลต่อ y เพราะว่ามันเริ่มต้นที่0 x ตัวนั้นก็จะถูกกำจัดออกไปนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อค่า b ปรากฏก็แสดงว่ามันมีค่าสัมประสิทธิ์เกิดขึ้นนะมันก็คือขนาดของการมีอิทธิพลของ x นั้นๆที่มีต่อ y นั่นเองนะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะมีกี่ xนะเราก็ต้องทดสอบสมมติฐานตัว b เนี่ยทุกคู่ไปนะโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาต่อว่า x แต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลต่อ y ก็จริงนะแต่มันเป็นไปตามความเชื่อมั่นของเราไหม x บางตัวมันอาจจะน้อยกว่าความเชื่อมั่นที่เราตั้งไว้ก็ได้มันก็จะถูกรีเจ็คเหมือนกันนะเพราะนั้นพูดง่ายๆว่าเราก็จะมาทดสอบมาดูค่า x แต่ละตัวว่า x ไหนหน้าที่มีความสำคัญต่อ y มากที่สุดหรือที่เรียกว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติมากที่สุดนะที่มากที่สุดก็คือขั้นของความเชื่อมั่น0ความเชื่อมั่น 99% หรือนัยยะสำคัญ 0.01 ค่า significant ที่จากการประมวลผลจะต้องน้อยกว่า 0.01 หรือจะเป็น 0.00 นะตรงนี้ก็ถือว่า x นั้นนะมีความสำคัญกับ y ในระดับสูงมากรองลงมา x นั้นก็นะอาจจะมีความสำคัญที่รองลงมาก็มองที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 ค่า significant ของ x นั้นนะก็จะมีค่าน้อยกว่า 0.05 ถึงจะยอมรับว่า x นั้นมีความสำคัญกับ y แต่อาจจะไม่ได้สูงสุดนะเพียงแค่ความเชื่อมั่น 95% นะแต่ถ้าหลุดมาค่า significant ของ x นั้นมันเกิดมากกว่า 0.05 เราอาจจะรีเจคหรือตัด x นั้นออกไปก็ได้นะเพราะว่าตามหลักสถิตินะหมายถึงว่า x นั้นเนี่ยมันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติเพราะว่าเราใช้ความเชื่อมั่น 95% นัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 เป็นเกณฑ์นะแต่ในความจริงแล้ว x นั้นมันก็มีอิทธิพลแหละแต่ว่ามันค่อนข้างอ่อนจนอาจจะไม่สามารถยอมรับในทางสถิติได้เพราะนั้น x ที่มี significant ที่มากกว่า 0.05 มักจะถูกตัดออกนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการพิจารณา x ตัวแปรอิสระใดที่มันส่งผลต่อ y อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติตั้งแต่ความเชื่อมั่น 95% ถึง 100%นะเราก็จะเอาโมเดลเนี้ย
ไปใช้ใน

การวางนโยบายของธุรกิจต่อไปว่าจะให้ความสำคัญกับเอกนั้นอย่างไรต่อนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุหรือว่า multiple regression นะคะทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนรายได้ต่อเดือนเห็นไหมเป็นรูปแบบของค่าเฉลี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเฉลี่ยทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็จำนวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะสินค้าอะไรเครื่องอุปโภคเครื่องอุปโภคชนิดหนึ่งจำนวน20ครอบครัวที่เลือกมาเป็นตัวอย่างโดยการสุ่มนะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเราเก็บข้อมูลมา20ครัวเรือนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมา8ครัวเรือนนะคะเราก็เก็บให้ครบ20ครัวเรือนนะคะทีนี้เรามาพิจารณาเรื่องของอะไรเป็น x อะไรเป็น y ต่อมาทวนกันนะคะอะไรเป็น x อะไรเป็น y เราอาจจะยังไม่เชื่อในสไลด์นี้ก็ได้นะคะให้เราแสดงเหตุผลมาเองก่อนนะคะรายได้ต่อเดือนนะรายได้ต่อเดือนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนใช่หรือไม่นะจำนวนสมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนใช่หรือไม่นะหรือใครอาจจะมีตรรกะอื่นนะลองมาถ่วงเหตุผลกันดูนะคะเพราะนั้นยอมรับว่ารายได้ต่อเดือนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราก็จะให้รายได้ต่อเดือนเป็น x 1นะค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็น y อีกอันนึงค่ะเพราะว่า multiple regression จะมีตัวแปรอิสระ x 1ตัว2ตัวขึ้นไปนะจำนวนสมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนอันนี้แน่นอนเลยนะคะลองให้เหตุผลอีกครั้งนะคะรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นเราก็จะจับจ่ายมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเรามีรายได้ต่อเดือนน้อยลงเราก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพราะนั้นก็จ่ายน้อยลงอันนี้สมเหตุสมผลจำนวนสมาชิกบ้างจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นปู่ย่าตายายลูกหลานเขาก็อยากจะได้นู่นได้นี่จำเป็นนั่นจำเป็นนี่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้นอันนี้ยอมรับนะคะเป็นที่ยอมรับตรงกันข้ามถ้าเรามีจำนวนสมาชิกน้อยลงก็อาจจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยลงก็อาจจะนะมันไม่เสมอไปเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนก็มีไม่จำกัดนะเพราะนั้นแม้ว่าเขาจะมีจำนวนสมาชิกน้อยก็อาจจะจ่ายเยอะก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเฉยๆแต่ดูทิศทางตัวเลขแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างยอมรับว่าเมื่อสมาชิกน้อยลงค่าใช้จ่ายก็น้อยลงนะคะนะแล้วก็ในช่องจำนวนสมาชิกก็จะให้เป็น x 2รายได้ต่อเดือนให้เป็น x 1แล้วก็ y เป็นค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้จะสังเกตได้ว่าหน่วยต่างกันนะ100บาทกับคน100บาทกับคนหน่วยต่างกันตรงนี้ก็จะต้องมีการปรับ adjust r square ด้วยนะแล้วในขณะเดียวกันถ้ามีการเก็บจำนวนข้อมูลที่เป็นครอบครัวที่ไม่เท่ากันนะบางตัวแปรอาจจะเก็บน้อยกว่าบางตัวแปรอาจจะเก็บมากกว่าเนี่ยก็จะต้องแอดจัดอาร์สแควร์ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้พอเราได้คำนวณได้เก็บรวบรวมตัวเลขแล้วเนี่ยก็จะทำการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ค่าสัมประสิทธิ์ B ค่าสัมประสิทธิ์ B ก็แบ่งออกเป็น3ตัวนะคะคือ B0 มันก็หมายความถึงอะไรนะก็คือหมายความว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณารายได้กับจำนวนสมาชิกก็คือ X1 X2 เลยเนี่ยเราไม่ได้พิจารณา

ปะอิสระที่เรานำมาในตารางนี้แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ B 0 100 บาทนะค่าใช้จ่ายต่อเดือนเมื่อ x1 x2 เป็น0แล้วเนี่ยนะก็จะเท่ากับ B 0 100 บาทมันสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากว่าค่าใช้จ่ายมันก็ได้มันไม่ได้มาจากรายได้และจำนวนสมาชิกเท่านั้นนี่มันอาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆที่เราไม่ได้เอามาพิจารณาในที่นี้มันก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นได้นะคะตัวที่2ก็คือ B1 B1 ก็จะคูณอยู่ข้างหน้า X1 นะ B1 เป็นค่าสมสิทธิ์ของ X1 นะเมื่อมันปรากฏค่าสมสิทธิ์ก็แสดงว่ารายได้นั้นมันส่งผลต่อ Y ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามนะคะส่วนค่าสมสิทธิ์ตัวที่3ก็คือ B2 ก็คูณอยู่ข้างหน้า X2 นะเมื่อปรากฏค่าสมสิทธิ์ก็แสดงว่าจำนวนสมาชิกมันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนเช่นเดียวกันมันอาจจะมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้นะคะนั้นเราก็ทำให้เครื่องนะคำนวณค่าสมสิทธิ์ B0 B1 B2 ออกมานะคะก็จะได้ค่าสมสิทธิ์ตัวแรกก็คือ B0 นะเท่ากับติดลบ 4.95 B1 เท่ากับบวก 0.8114 แล้วก็ B2 นะเป็นบวก 6.26 นำมาแทนค่า B ในสมการถดถอยพหุคูณนี้อันนี้ก็เป็นสมการของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะ y hat อันนี้เป็นลักษณะของการแสดงถึง y นั้นเกิดจากการประมาณค่าไม่ใช่ค่าจริงค่าจริงก็จะเป็น x1 กับ x2 ที่เราจะต้องแทนในลำดับถัดไปนะคะ y hat เท่ากับลบ 4.95 บวก 0.8114 x1 ก็คือคูณกับ x1 บวกด้วย 6.26 คูณด้วย x2นะ B1 B0 ตัวแรกก็คือลบ 4.95 ก็หมายความว่าเราให้ X1 กับ X2 เป็น0ก็คือไม่พิจารณา X1 X2 นะคะไม่พิจารณารายได้แล้วก็จำนวนสมาชิกนะแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังเกิดขึ้นนะติดลบ 4.95 นะซึ่งมันก็เกิดจากปัจจัยอื่นแต่กรณีค่าใช้จ่ายติดลบก็แสดงว่าเป็นผลดีใช่ไหมคะเป็นผลดีปัจจัยอื่นที่เราไม่ได้พิจารณามันส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้นะคะแต่เราไม่ทราบหรอกว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรนะต่อไปบวก 0.8114 นะซึ่งเป็นค่าของ B1 เราก็ต้องอธิบายที่ X1 เท่านั้นโดยให้ X2 คงที่นะเวลาอธิบายหรือพิจารณาต้องพิจารณา x ทีละตัวนะอย่าไปพิจารณาพร้อมกันนั่นก็คือว่าเมื่อ x1 เพิ่มขึ้นก็คือรายได้เพิ่มขึ้น1บาทนะก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะ 0.8114 อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายในครัวเรือนนะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นก็เอาไปจ่ายเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น1บาทก็เอาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 0.8114 แสดงว่าที่เหลือก็คือเงินออมนะฮะต่อไป B2 นะเป็นบวก 6.26 นะตรงนี้ก็ต้องอธิบาย X2 โดยให้ X1 คงที่นะนั่นก็คือว่าเมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น1คนนะก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนี้เพิ่มขึ้น 6.26 ซึ่งเป็นอิทธิพลที่มีขนาดมากนะเป็นอิทธิพลที่มีขนาดใหญ่นะที่ไปส่งผลต่อ Y มากกว่ารายได้ซะอีกนะเพราะนั้นอาจจะมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะเกินตัวเพราะว่าเราอาจจะมีรายได้ที่จำกัดอันนี้ก็นำไปสู่การพยากรณ์โดยการแทนค่า X1 และ X2 เพื่อที่จะทำนายค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนี้ต่อไปนะเพราะนั้นในการอธิบายสมการดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนำไปวางกลยุทธ์นะธุรกิจสามารถนำไปวางกลยุทธ์เรื่องในเรื่องของตัวแปรไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือไม่ก็จำนวนสมาชิก
นะเพื่อที่จะดูว่าเราควรที่จะผลิตสินค้าอะไรแบบใดรูปแบบใดให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบครัวนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความมีอิทธิพลต่อกันนะคะด้วย correlation แล้วก็ regression analysis นะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับการทดสอบความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นการนำเสนอในหัวข้อคุณค่าบนวิถีหน้าที่พลเมืองที่ดีขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับบทเรียนวันนี้นะครับเราจะเสนอกันทั้งหมดเป็น5ตอนนะครับโดยการแบ่งออกมาเพื่อให้เกิดความละเอียดและก็ชัดเจนในการศึกษานะครับโดยตอนที่1จะเป็นเรื่องของความหมายบทบาทหน้าที่พลเมืองตอนที่2จะเป็นเรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมตอนที่3การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในด้านต่างๆตอนที่4การพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองดีตอนที่5หน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยตอนที่1นั้นความหมายบทบาทหน้าที่พลเมืองนะครับเขาบอกว่าความหมายและบทบาทและสิทธิบทบาทหมายถึงการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคลเนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียวฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพนั้นๆนะครับเพราะนั้นสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคล

ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นสิทธิเลือกตั้งกฎหมายก็กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่จะเห็นได้ว่าความหมายของบทบาทและสิทธิจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับความหมายของหน้าที่แล้วหน้าที่ละคืออะไรนะครับหน้าที่หมายถึงภาระความรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติเช่นหน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตรเป็นต้นนะครับความหมายของพลเมืองพลเมืองหมายถึงพละกำลังของประเทศซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองต่างจากชาวต่างด้าวหรือชาวต่างประเทศนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นการเข้ามาแบบชั่วคราวนะครับความหมายของพลเมืองกับบุคคลพลเมืองมีความหมายต่างจากบุคคลซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งได้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศใดย่อมหมายถึงบุคคลทั้งหลายที่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆตามกฎหมายของแต่ละประเทศเช่นเมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศไทยย่อมหมายถึงคนทั้งหลายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายไทยอันนี้ก็คือปกป้องหรือว่าคุ้มครองความหมายของพลเมืองซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศไทยเท่านั้นนะครับสิทธิหน้าที่ของพลเมืองพลเมืองของแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นบุคคลต่างสัญชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศซึ่งเราจะเรียกว่าคนต่างด้าวหรือเราจะเรียกว่าคนต่างประเทศไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองและมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติไว้สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่เพราะนั้นพลเมืองของทุกประเทศจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับจึงต้องควบคู่กันไปนะครับสิทธิและหน้าที่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศตามหลักระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวนั้นถือว่าคนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักท่องเที่ยวหรือในฐานะผู้ที่อยู่เป็นประจำก็ตามนะครับย่อมไม่มีสิทธิเหนือพลเมืองของรัฐและไม่มีสิทธิทางการเมืองคนต่างด้าวย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของรัฐทุกประการพวกเขาถูกละเมิดจะต้องใช้กฎหมายของรัฐนั้นใช้บังคับและเขาก็มีสิทธิที่จะขอรับความยุติธรรมจากรัฐเช่นเดียวกับพลเมืองรัฐนั้นด้วยนะครับนี่คือตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับบทบาทของหน้าที่พลเมืองที่ดีล่ะจึงน่าสุดได้ว่าพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกจะต้องเป็นพลเมืองที่ตระหนักถือบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆอยู่เสมอนะครับตอนที่สองการแบบตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมเพื่อมันแคบลงนะครับเพราะนั้นพลเมืองที่ดีตามหลักสากลตามหลักการระหว่างประเทศหรือความการแยกแยะระหว่างพลเมืองของประเทศไทยเองหรือว่าพลเมืองของชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าวก็ตามเราได้ทำการแยกกันแล้วในตอนที่หนึ่งเพราะนั้นมาดูตอนที่2นะครับแล้วถ้าจะเฉพาะเจาะจงมาเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมล่ะนะครับก็จะมาดูกันว่ามนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดในโลกเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอนจนสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อสะสมประสบการณ์ชีวิตมนุษย์เองก็ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยพร้อมๆกันเพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือให้เห็นความสำคัญของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ว่าทุกคนมีคุณค่าหมดนะครับเพราะทุกคนสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมาได้นะครับแต่มนุษย์ทุกคนเองเนี่ยสิ่งสำคัญมากที่ควรได้รับก็คือเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพราะหัวข้อเราคือพลเมืองที่ดีนะครับเพราะว่าพลเมืองที่คงจะหนีคำว่าคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้ต้องนำมาประกอบในการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพลเมืองดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็จะเจาะจงเฉพาะลึกลงไปนะครับให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าถ้าเราจะลงเจาะลึกไปที่แนวปฏิบัติเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างคือ1ถ้าเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายไทยก็คือ1ต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นมั้ยครับข้อนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าในระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเราเน้นเรื่อง3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกับที่เราทำเป็นสัญลักษณ์ในธงชาติเราก็คือ

น้ำเงินสีขาวสีแดงสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินก็คือพระมหากษัตริย์เราแทนสัญลักษณ์แบบนี้เลยแล้วก็ไปติดอยู่บนธงชาติเราซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นเพราะนั้นความสำคัญในการที่เราต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมก็คือประพฤติปฏิบัติทั้งปฏิบัติทั้งคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจเราเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของความจงรักภักดีต่อชาติเพราะชาติมีความสำคัญมากเพราะชาติเรารวมหลายชาติพันธุ์รวมหลายเผ่าพันธุ์เหมือนที่เราขึ้นต้นด้วยเพลงชาติว่ารวมเลือดเนื้อชาติไทยเพราะนั้นเราไม่มีการแบ่งแยกนะครับเพราะนั้นเราก็เป็นชาติเดียวกันก็คือคนไทยเหมือนกันมีสิทธิและเสรีภาพตามที่กล่าวไว้ในบทของต้นไว้หมดแล้วนะครับจะเท่าเทียมกันด้วยและที่สำคัญคือมีอิสระและเสรีภาพเหนือกว่ารัฐอื่นๆเยอะมากมายก่ายกองในโลกนี้เลยนะครับศาสนาเราเป็นศาสนาทุกศาสนาก็มีสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามและก็อยู่อย่างเท่าเทียมกันองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นองค์ศาสนุปถัมภ์อยู่ในทุกๆศาสนาด้วยนะครับพระมหากษัตริย์เราปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์มาเนี่ยอย่างยาวนานมากนะครับตั้งแต่ต้นสมัยในกรุงสุโขทัยมาถึงอยุธยามาถึงกรุงธนบุรีหรือนครโกศินเราก็มีพระกษัตริย์และพระกษัตริย์เราก็ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็บริหารประเทศด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาตั้งแต่บรรพการตั้งแต่บรรพบุรุษไทยมาเลยนะครับอย่างตราบพูดง่ายว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยหรืออยู่คู่กับประชาชนคนไทยมาเนี่ยอย่างยาวนานมากนะครับอย่างยาวนานมากหลายร้อยปีมาแล้วนะครับแปดมันต้องมีถึง800กว่าปีมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเนี่ยเราก็จะปกครองด้วยระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อปกครองลูกสมบูรณาญาสิทธิราชจนมาถึงล่าสุดก็คือในระบบปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยู่คู่กันมาอย่างช้านานนะครับเพราะนั้นความจงรักภักดีต่อชาติศาสนากษัตริย์จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันจะหล่อหลอมให้คนไทยนั้นมีความสมัครสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันสองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความหน้าที่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในสถานภาพหรือบทบาทในแต่ละคนที่ได้รับสถานภาพมาก็มีบทบาทในการสนองตอบต่อสภาพนั้นเพื่อเป็นไปตามความต้องการของสังคมและเกิดประโยชน์เพราะนั้นก็จะต้องมีเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่เข้ามาด้วยความรับผิดชอบหน้าที่จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าใครเป็นคนดีในสังคมหรือใครเป็นที่ต้องการในสังคมหรือไม่ต้องการในสังคมก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสามมีความมีระเบียบวินัยนะครับหมายถึงการที่มีแนวประพฤติปฏิบัติเป็นที่เดียวกันตามที่เรียนมาในเรื่องของกติกาสังคมครับระเบียบวินัยเป็นตัวที่พวกเราเองคนไทยทั้งหมดหรือคนในสังคมนั้นทั้งหมดตกลงร่วมกันที่จะกำหนดมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในรูปของรัฐธรรมนูญในรูปของพระราชบัญญัติในรูปของประมวลกฎหมายในรูปของประมวลกฤษฎีกาหรืออะไรก็ตามพระราชกำหนดหรือแม้ทั้งระเบียบกระทรวงอะไรต่างๆก็มาจากการที่เราตกลงร่วมกันกลายเป็นระเบียบวินัยเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นความมีความสงบเรียบร้อยในสังคมนั้นๆ 4. ความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงนะครับแบบไม่ถ้าเปรียบไปดูง่ายๆก็คือถ้าเรามีอาชีพใดก็ตามเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพนั้นๆนะครับ5ความเสียสละ6ความอดทน7การไม่ทำบาป8ความสามัคคีนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับในหลักของการของการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมสรุปพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมนะครับจริยธรรมหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายนะครับส่วนคุณธรรมก็หมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นศีลธรรมหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะฉะนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับในการสรุปว่าพลเมืองดีตามหลักธรรมคืออะไรบ้างคราวนี้มาดูต่อนะครับในตอนที่3การแวดตนเป็นพลเมืองที่ดีในด้านต่างมาดูอันดับแรกครับพลเมืองดีต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างก็คือประกอบด้วย1กำเนิดตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านเศรษฐกิจ2กำเนิดตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านการเมืองการปกครอง3กำเนิดตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรมลองมาศึกษาทีละเรื่องนะครับถ้าเป็นกำเนิดตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะประกอบไปด้วย1พลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่นเห็นไหมครับมีความชัดเจนขึ้นเลยในเรื่องประกอบอาชีพเราต้องมีความสุจริตต่ออาชีพที่ตนปฏิบัตินะครับเป็นหมอก็ต้องปฏิบัติต่อรักษาคนไข้ด้วยความสุดความสามารถนะครับไม่เสี่ยงภัยต่อชีวิตเขาบอกว่าบางทีการเรียนหมอเลยก็ตามเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เลยนะครับเพราะนั้นจึงต้องเป็นเรื่องที่มีจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็ศีลธรรมเป็นอย่างมากนะครับนะครับหรือประกอบอาชีพแม่ค้านะครับก็ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับไม่โกงตาช่าง
ไม่มีการปลอมแปลงสินค้าหรือใส่สารบางตัวลงมาในสินค้าที่เป็นสารแปลกปลอมเพื่ออะไรลดต้นทุนเพื่อให้กำไรสูงขึ้นเหล่านี้ถึงมาทำไปปุ๊บก็เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนี่ไม่ดีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งเลยทุกอาชีพเลยนะครับผู้บรรยายถึงอาชีพแพทย์แล้วก็อาชีพแม่ค้าซึ่งมันต่างกันสิ้นเชิงเลยแต่แนวก็ปฏิบัติเดียวกันนะครับก็คือพลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่น2พลเมืองดีที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพนี่ก็จะเดียวกันในรูปขององค์กรสมาคมหรือที่สำคัญที่สุดคือสหกรณ์นะครับก็จะเพื่อเป็นการต่อรองอำนาจในทางการซื้อในทางการขายหรือในทางการส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะครับอันนี้เป็นต้นก็จะเกิดผลดีต่อชุมชนนั้นต่อสังคมนั้นหรือกลุ่มนั้น3พลเมืองดีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่ควรกู้เงินของบุคคลอื่นนะครับมีความชัดเจนมากนะครับก็คือใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช้เลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับใช้จ่ายไม่คือต้องใช้นะครับแต่ว่าให้มันถูกให้มันควรให้มันมีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่านะครับที่สำคัญไม่ควรกู้เงินนะครับเพราะการกู้เงินนั้นมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับเรื่องการชำระต่างๆแนะนำมานะครับปัญหาที่เราพบกันนี้ปัญหาการกู้เงินกู้รายวันนะครับแล้วก็มีการตามชำระหนี้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่ชำระหนี้ตรงเวลาก็นำมาซึ่งความอะไรการทวงหนี้ที่รุนแรงเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องการผิดกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง4พลเมืองดีต้องเสียภาษีอากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางนะครับแม้สำคัญมากเลยครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีรายได้หลักๆอาจจะมีรายได้หลายอย่างนะครับแต่รายได้หลักของรัฐบาลเลยคือการเก็บภาษีนะครับภาษีเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปช่วยในการบริหารจัดการรัฐนะครับแล้วรัฐก็จะสนองตอบกลับมาโดยการให้ในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆหรือความอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะตอบกลับมาสู่ประชาชนเพราะนั้นก็พลเมืองที่ดีในข้อที่สำคัญมากคือจ่ายภาษีตรงตามที่เขาเรียกอะไรตามที่กำหนดไว้นะครับก็จะถูกกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นการผิดต่อกฎหมายด้วยจะได้เห็นว่ามีเรื่องภาษีย้อนหลังอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการประเมินภาษีย้อนหลังอันนี้พอก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะตอนจ่ายไม่อาจจะจ่ายไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดทางเอกสารต่างๆก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆคุยแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับในเรื่องภาษีแต่ว่าในเพราะว่าใน PowerPoint หรือการนำเสนอของผู้บรรยายมันจะมีเรื่องขององค์กรปกครองถิ่นด้วยนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องป้ายภาษีนะจะมีหลายภาษีแหละนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่อย่างเช่นผู้บรรยายทำอยู่ตอนนี้ก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องป้ายภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะมีการเก็บไม่ได้เต็มหน่วยนักหรือว่าเป็นการเก็บที่แบบอาจจะไม่ได้เข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแท้จริงก็ทำวิจัยนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้นำเอาภาษีที่ถูกต้องแล้วก็เต็มหน่วยนั้นไปดำเนินการเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นั้นหรือชุมชนนั้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับโอเคครับข้อที่5พลเมืองดีควรท่องเที่ยวภายในประเทศและหาใช้ของที่ผลิตประเทศไทยนะครับท่องเที่ยวประเทศไทยก่อนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรามีทั้งเมืองหลักเมืองรองบางคนอาจจะเที่ยวเยอะมากเลยเที่ยวแต่เมืองหลักละแต่เมืองรองไม่เคยไปก็ลองไปเปิดใจดูสักนิดนึงนะครับผู้บรรยายเองมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งนะครับหาก็สามารถใช้ได้หมดและที่สำคัญก็อย่าต่อราคาเลยนะครับเพราะว่าบางทีการต่อราคามันก็บางทีมันก็เป็นการทับนะครับกับอะไรนะผู้ที่ค้าขายพื้นบ้านนะครับท้องถิ่นนะครับอย่าเปรียบช่วยๆกันครับช่วยๆกันไม่แพงมากจนเกินไปเราก็เหมือนว่าช่วยพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะครับ3กำร้อยอย่างเงี้ยนะครับซื้อนะครับเราไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับสมมุติมันก็จะได้ความสุขในการ

ะครับก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะครับออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้หมดนะครับตามสิทธิ์ที่เรามี2พลเมืองดีมีหน้าที่สมัครรับเลือกตั้งหมายความว่าลงได้นะครับการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ามองการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวหลายๆท่านมักจะบอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกฉันไม่มีตังค์ฉันไม่รวยฉันไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะลงสมัครรับเลือกตั้งน่ะมันต้องดูที่ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรถ้าเราอยากช่วยเหลือเรามีโครงการดีๆมีนโยบายดีๆอยากแก้ไขปัญหาเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราลงมือทำถ้าลงมือทำเราต้องลงเลือกตั้งครับแต่ถ้าลอยๆเราไม่นึกอะไรเราอยากจะลงไม่เมตไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราคิดไว้แล้วว่าเราเป็นคนอยู่ในชุมชนนะเราเห็นว่าปัญหาชุมชนมันเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เราจะแก้ข้อที่1วิธีการแก้ปัญหาข้อที่1วิธีการแก้ปัญหาข้อที่2วิธีการแก้ปัญหาข้อที่3นะครับถ้าเรามีอย่างเงี้ยอยู่ในมือนะครับลงเถอะครับนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปภายในเพื่อเราจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้เป็นต้น3พลเมืองดีมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานนะครับพลเมืองดีมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานคือเราไม่ปล่อยปละละเลยครับอย่าให้ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆทำงานไปโดยที่เราไม่ได้ไปควบคุมดูแลพลังประชาชนนี่แหละครับยิ่งตอนนี้ในยุคใหม่นี่เป็นยุคโซเชียลนะครับมันก็จะมีเพจหลายๆเพจดูแลมาเฝ้าชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะออกมาคอยตบเตะเตียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะคอยดูว่าสิ่งนั้นมันควรแก้ไขยังไงมันควรเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการช่วยกันนะครับเป็นการตรวจสอบการทำงานด้วยอย่าใช้คำว่าจับผิดเลยครับตรวจสอบมันก็คือการที่เราดูมันถูกต้องไหมบางเรื่องถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการขับเขาเรียกแข่งใจนะครับแต่ถ้ามีการตรวจสอบเข้าไปมันจะเป็นการยืนยันว่าไม่ต้องแข่งใจนะเพราะสิ่งนั้นมันถูกต้องแล้วดีแล้วนะครับประมาณนี้เป็นต้นต่อมานะครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับพลเมืองดีมีหน้าที่ร่วมมือกับพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และรักษาวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนและประเทศไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับพัฒนาสังคมให้น่าอยู่แล้วก็รักษาวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนและประเทศไว้นะครับแล้วมันมีวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมร่วมนะครับวัฒนธรรมหลักเนี่ยเราอาจจะร่วมๆกันหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับวัฒนธรรมหลักอย่างเช่นโขนรามเกียรติเนี่ยเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลักๆนะครับเราทุกภาคก็คือวัฒนธรรมของทุกภาคแต่ถ้าเราบอกว่าฟอนเล็บอย่างเงี้ยมโนราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นละนะครับในมโนรานี่ดังมากก็คือภาคใต้อย่างเงี้ยของภาคเหนือจะเป็นมโนราไหมก็คงไงเขาก็ลำฟอนเล็บลำดาบอะไรเงี้ยลำคอลำกองอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือว่าวัฒนธรรมพีตาโคนอย่างเงี้ยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็ของเทศใจเขตมานะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็รักษากันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนวัฒนธรรมใหญ่เนี่ยก็คือวัฒนธรรมหลักแล้วเนี่ยเราก็ร่วมกันโคนเป็นของทุกคนในประเทศไทยนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้นะครับเรามีวัฒนธรรมเดียวกันสองพลเมืองดีมีหน้าที่รักษาความสามัคคีเห็นไหมครับเรามีความคิดเห็นหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นแนวทางเดียวกันแต่เราก็ยอมรับฟังความคิดเราก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเนี่ยคือการรักษาความสามัคคีนะครับคือยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย3พลเมืองดีมีหน้าที่แบบเดียวกันเราต้องอย่าให้เข้ามาเพื่อทำลายวัฒนธรรมเราไทยอยู่เพราะนั้นเราก็ควรที่จะต้องรักษาหลักวัฒนธรรมหลักของเราไว้ถ้าวัฒนธรรมใหม่เข้ามาเราก็เรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ให้มันไปตามบริบทของสังคมไทยนะครับประมาณนี้นะก็น่าจะช่วยทำให้การเป็นตัวเองดีในเรื่องนี้ไม่ตึงจนเกินไปนะครับหรือไม่เครียดจนเกินไปนะครับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเป็นเรื่องที่ดีถ้าเรารับวัฒนธรรมดีๆของต่างชาติเองก็มีดีๆเยอะมากมายแต่อย่าถึงขั้นมาต้องมาทำลายวัฒนธรรมเดิมของเรา4พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการหรือทุพพลภาพให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสังคมไทยเห็นไหมครับเนี่ยสามารถทำได้เลยเยอะแยะเลยนะครับเห็นคนพิการอะไรก็ตามนะครับวิธีการช่วยเหลือคนพิการก็สอบถามก่อนนะครับอย่าเข้าไปช่วยเดี๋ยวเขาตกใจนะครับเจอผู้พิการทางสายตาอย่างเงี้ยสอบถามก่อนเบาๆว่ามีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมนะครับถ้าเราเขาโอเคเราค่อยช่วยนะครับเพราะบางครั้งการที่เราเข้าไปบุ่มบามหรือบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นแต่มันก็จะเป็นการละเมิดแล้วบางทีมันจะทำให้เขารู้สึกว่าทำไมฉันต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาเงี้ยต้องระวังนะครับนิดนึงนะครับมันเซนซิทีฟอะครับเรื่องกับผู้พิการวันนั้นขออนุญาตก่อนว่ามีอะไรเราพอจะช่วยเหลือได้บ้างก็สังเกตนิดนึงก่อนก็ได้นะครับสักวิสองวิก่อนว่าอย่างเช่นกำลังจะกดลิฟต์กำลังจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนเขามีปัญหาอะไรไหมสังเกตแล้วค่อยเข้าไปนะครับก็จะเป็นการ

ก็จะเป็นการทำการช่วยเหลือมันสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับต้องระวังนิดนึง5พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในเรื่องที่สามารถช่วยเหลือได้อะไรบ้างครับแจ้งให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสต่างๆในการทำความผิดนะครับหรือเรื่องที่ดีๆอะไรก็ได้แจ้งได้แจ้งนะครับอันนี้เป็นต้น6พลเมืองดีที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ศึกษาและเรียนดีที่สุดเห็นไหมครับในวัฒนธรรมนะครับนั้นเด็กต้องเรียนครับเพราะว่าเด็กวันนี้คืออนาคตของชาตินะจริงครับหนึ่งผมพูดกันทั้งหมดจริงทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าณเวลานี้หน้าที่ของเราคือสนใจศึกษาให้มากที่สุดเพื่อนำความรู้และหลังจากความรู้แล้วคือประสบการณ์มันจะพัฒนาปรับปรุงบูรณาการรวมกันทั้งความรู้ประสบการณ์กลายเป็นองค์ความรู้ที่เป็นของเราเองนะครับในวันข้างหน้าในต่อไปพลเมืองที่ดีทุกสังคมต้องการครับทั้งโลกเลยไม่มีสังคมไหนไม่ต้องการนะครับทุกสังคมต้องการพลเมืองที่ดีเพื่อจะสามารถนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมั่นคงนะครับเราควรเริ่มต้นจากอะไรครับจากการปลูกฝังให้เด็กเลยรู้จักหน้าที่ของการพลเมืองที่ดีโดยมีผู้ใหญ่เนี่ยนะครับวิธีง่ายๆที่สุดก็คือทำตัวเป็นตัวอย่างแบบอย่างนะครับเพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้นพวกเขาก็จะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างที่ทุกคนในสังคมต้องการเห็นไหมครับเขาบอกอย่างนี้ต้องทำตัวให้เป็นดีนะครับไม่ใช่เหมือนเพลงหนึ่งนะครับเขาร้องอะไรพ่อแม่ตั้งวงไพ่พ่อตั้งวงเล่ารวมกันรวมหัวใช้เราใช้ให้ไปซื้อเล่าใช้ให้ดูต้นทางทำตัวให้เด็กเป็นตัวอย่างลูกไม้ไม่ห่างจากโคนต้นไม้นะครับสุดท้ายยังดีนะพ่อทานเหล้าแต่ไม่เล่นการพนันแม่เล่นการพนันแต่แม่ไม่ทานเหล้าลูกโตขึ้นมาทั้งเหล้าทั้งการพนันนะครับเพราะเหล้าเอามาจากพ่อการพนันเอามาจากแม่นะครับต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับตอนที่4นะครับการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองดีนะครับวัตถุประสงค์และลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับบุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้นต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีและรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ดำรงอยู่เห็นไหมครับต้องเคารพนะครับต้องปฏิบัติให้มันสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้รวมทั้งบทบาทสังคมถึงแม้บางเรื่องเนี่ยในเรื่องในสังคมนะครับถึงแม้ว่ามันต้องถูกแหละกำหนดไว้แล้วรัฐธรรมนูญกำหนดเรื่องวัฒนธรรมประเพณีจารีตการเมืองการปกครองถูกกำหนดไว้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ปีกย่อยลงไปเนี่ยมันก็บทบาทหน้าที่ที่มันต้องสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการเข้าวัดของคนไทยอย่างเงี้ยนะครับเราไม่นุ่งท่านนะครับเราแต่งตัวเรียบร้อยนะครับเราไม่เหยียบธรณีสงฆ์ไม่เหยียบตัวที่ไม่เหยียบธรณีประตูไม่ต้องเหยียบสงฆ์นะครับธรณีประตูอย่างเงี้ยเราก้าวข้ามเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นเลยพวกนี้เป็นเรื่องของหลักธรรมหมดเลยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เรารู้กันเองอ่ะแล้วก็ปฏิบัติกันเองนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดเหล่านี้ให้กับรุ่นลูกฟังต่อไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับรุ่นลูกรุ่นจากเราไปลูกเราก็ได้ลูกหลานเราก็ได้ฝึกให้เขารู้ให้เรียนรู้แปลงแบบอย่างที่เราได้รับการเรียนรู้มาจากอีกรุ่นหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็จะทำให้สังคมที่น่าอยู่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพที่ดีนะครับทำยังไงครับวัตถุประสงค์ของมันคือให้สร้างดีใจหายร้ายกันร้ายสุดนะครับเพราะนั้นเราดีเราคนไทยนี่ถึงเวลาเราลบไม่ขาดแต่เวลาเราใจดีเราใจดีกับคนทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับนี่คือลักษณะบรรทัดฐานของสังคมไทยเรามีความเชื่อนะครับมีความเชื่อในแบบของเราเชื่อเรื่องธรรมชาติกฎธรรมชาติการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินะครับสองการรู้จักปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถอยู่ร่วมกับใครก็ได้ในสังคมนี้นะครับแล้วเราอยู่ได้ด้วยอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเรารู้จักกันได้ง่ายนะคนไทยรู้จักกันได้ง่ายยิ่งคนไทยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราไปเจอกันโอ้ยิ่งรู้สึกว่าโอ้เป็นพี่แอนเขาเรียกอะไรละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกันนะครับเพราะนั้นต้องอยู่ภายใต้ระเบียบดีกว่าครับระเบียบไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาให้เราอึดอัดแต่ระเบียบตั้งขึ้นมาเพื่อรู้สึกพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับ4ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ดีในสังคมต้องเปลี่ยนใหม่ครับ mindset บางครั้งมันทัศนคติของยิ่งคนรุ่นใหม่ๆด้วยบางทีมันอาจจะมีวัฒนธรรมที่หลั่งไหลจากต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยครับแล้วเขาก็หรือโลกมันหมุนเร็วมากนะครับบางทีเขาก็มีทัศนคติที่มันไม่เป็นไปตามกฎสังคมส่วนใหญ่ก็ปรับมานะครับให้มันไปอยู่ในหมวดของหรือหมู่ของทัศนคติที่มันเป็นที่ต้องการของสังคมส่วนใหญ่

นะครับประมาณนี้นะครับคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานคือโอ้โหขยันอดทนซื่อสัตย์รับมีความรับผิดชอบนะครับเห็นความสำคัญในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเองเนี่ยนะครับนี่คือหลักๆเลยข้อที่หนึ่งเลยนะครับเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเองบางคนบอกอะไรนะเพื่อชาติทั้งชีวิตก็ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือคำว่าชาติคือส่วนรวมนะครับในชีวิตเขาไม่ได้ในชีวิตนี้ฉันมอบให้กับการปฏิบัติงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุ่มเทแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็อยู่ในหัวข้อเดียวกันก็คือเป็นพลเมืองที่ดีในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสองต้องมีคุณสมบัติเฉพาะในลักษณะนี้คือสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่สังคมต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับรับฟังด้วยนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลในการตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆที่เป็นไปตามคันลองของสังคมนะครับอันนี้คือเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะต่อมานะครับการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกนะครับทำยังไงครับ1การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว2การเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา3การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน4การเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกการเป็นพลเมืองที่ดีพลเมืองดีหมายถึงผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำและควรทำได้อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ได้กำหนดไว้มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่าพลเมืองเป็นส่วนสำคัญของสังคมทุกสังคมต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเนี่ยเห็นไหมครับความหมายมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับนะครับอาจจะนอกเหนือไปจากนี้นิดหน่อยแต่ก็จะเป็นในหน้าแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะของพลเมืองดีนะครับคราวนี้ก็มาดูการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติล่ะนะครับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจึงหมายถึงพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนามีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักประชาธิปไตยเห็นไหมครับนี่คือหลักของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเลยนะครับก็ล้อมาจากพลเมืองดีนั่นนะครับตัวเดียวกันคราวนี้มาดูตอนที่5นะครับตอนที่5หน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับหน้าที่ของพลเมืองดีที่พึงปฏิบัตินะครับมีดังต่อไปนิดหนึ่งนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับทำอะไรก็ตามให้นึกถึงเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมไว้ก่อนให้มากเป็นส่วนตนนะครับเหมือนมีในช่วงขอผู้บรรยายเป็นหลักนะครับที่อายุเท่าผู้บรรยาย50กว่าขึ้นไปก็จะจำได้แหละนะครับเมื่อก่อนนี้เราเคยมีโฆษณาหรืออย่าใช้คำโฆษณาใช้คำว่าอะไรนะเชิงประชาสัมพันธ์ละกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินส่วนรวมนะครับในสมัยหนึ่งที่เรามองว่าทรัพย์สินส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ของเราอะนะครับก็จะมีภาพเป็นโฆษณาเก่าเป็นสปอร์ตประชาสัมพันธ์เก่านะครับเป็นรูปวัยรุ่นทุบดึงสายโทรศัพท์สาธารณะซึ่งเมื่อก่อนจะมีตู้สาธารณะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับตู้สาธารณะมันดึงออกตู้โทรศัพท์นะครับแล้วกลับไปบ้านบอกว่าแม่ล้มนะครับก็เลยต้องวิ่งมาเพื่อจะโทรศัพท์ตามรถพยาบาลแต่ปรากฏว่าสายโทรศัพท์ที่ตัวเองกระชากที่หน้าปากซอยมันขาดจนเองกระชากนั่นแหละครับแล้วก็ยืนเหมือนผิดหวังเหมือนเสียใจอย่างรุนแรงที่ตัวเองทำไปเห็นไหมครับเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์รวมกันแต่ใครก็ตามที่มีความคิดเห็นหรือทัศนคติว่ามันเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตนของส่วนตนสำคัญที่สุดเพราะนั้นสำคัญฉันจะดูแลของส่วนตนได้ดีที่สุดของส่วนรวมมันสำคัญน้อยกว่าเพราะนั้นฉันก็ไม่ค่อยดูแลหรือถึงขั้นทำลายด้วยความคึกขนองสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาทำลายตัวเองเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็เหมือนกันนะครับในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยห้องน้ำสาธารณะไฟสาธารณะหรืออะไรก็ตามที่สาธารณะยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีก๊อกน้ำที่สามารถไว้ดื่มได้กรุงเทพมหานครหรือว่าประปาเกาะสาธารณะอะไรเงี้ยเราก็บางทีเราใช้แล้วเราไม่ได้คิดว่าเป็นของส่วนรวมมันมีความสำคัญมากนักเราก็ใช้แบบไม่ได้ทนุถนอมหรือไม่ได้ระมัดระวังบางทีมันก็เกิดความเสียหายนะครับบางคนสุดท้ายก็ย้อนกลับมาทำให้เราไม่

ไม่ได้ใช้เสียงเต็มที่นะครับต้องระวัง2มีระเบียบวินัยเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับระเบียบวินัยก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ถูกสร้างขึ้นมาโดยประชาชนเพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกัน3รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเห็นไหมครับรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี4มีความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้ว่าจะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจก็ตามนะครับสามารถเขาเรียกอะไรนะน้ำนิ่งนะครับเอาอย่าเอาไฟออกนะครับไม่นิ่งๆนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะทำให้อารมณ์เราขุ่นมัวขนาดไหนแต่เราต้องเก็บให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับ5รู้จักประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟ้อนะครับใช้จ่ายยามจำเป็นใช้อย่างพอเพียงในช่วงนี้ด้วยนะ6มีน้ำใจนักกีฬารู้จักการให้อภัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับรู้จักการให้อภัยกันนะครับมันอาจจะมีการโต้แย้งมีข้อผิดพลาดข้ออะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างกันนะครับในการทำงานร่วมกันก็เป็นเรื่องปกติครับเขาบอกว่าอาจจะโกรธกันเรื่องงานแต่เราไม่ได้โกรธกันเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจบนะครับเพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในการทำงาน7มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานะครับ8เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดี9มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีด้วยเห็นไหมครับแก้ปัญหามีการร่วมกันแก้ปัญหาเพราะปัญหาเกิดได้ทุกๆเรื่องครับทุกในเรื่องการทำงานในเรื่องทำโครงการในเรื่องการอยู่ร่วมกันหรืออะไรก็ตามจิปาถะเวลาคนเขาบอกว่าลิงกับฟันเดี๋ยวเขาบอกว่าคือภรรยาสามีที่คู่บางทีผู้ใหญ่เองมีความคิดของคนในสังคมทั่วไปครับที่เราทำงานด้วยกันก็เหมือนลิงกับฟันเลยเพราะบางทีเราอยู่ด้วยกัน 7-8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยโอกาสที่เราจะปะทะสังคมหรือมีข้อโต้แย้งด้วยทางตรงหรือด้วยทางอ้อมก็ตามเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งนั้นเลยเพราะเราต้องแก้ไขร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสนับสนุนด้วยอย่าปล่อยบางทีเราเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นในองค์กรหรือเกิดขึ้นกับเพื่อนเราหรือในชุมชนเราก็ไม่เป็นไรนะฉันไม่ได้กระทบอะไรก็ปล่อยวางบ้างเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นในตามข้อ9ข้อ9คือต้องไปแก้ไขนะครับเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไปปัญหาความขัดแย้งเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้ออะไรครับคือของการร่วมมือนะครับข้อที่5การร่วมมือนะครับหน้าที่ของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญนะครับหน้าที่ของพลเมืองดีได้กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉบับล่าสุดนะครับหมวดที่4จะอยู่ในเรื่องหมวดที่4หมดเลยอยู่ในหมวดที่4หมดเลยนะครับก็คือหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50นะครับซึ่งจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้หมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยเห็นไหมครับมันก็อยู่ในมาตราที่50แต่ถ้าเกิดเรื่องสิทธิเสรีภาพก็อยู่ในมาตราที่25นะครับหลายๆสัปดาห์ผู้บรรยายบอกไปแล้วนะครับบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้พิทักษ์ไว้รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ2ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมินะครับผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับข้อที่3วงเล็บ3คือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเห็นไหมครับมันถูกกำหนดมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดวงเล็บ4เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ12ปีเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็คือคร่าวๆเลยนะครับวงเล็บ5รับราชการทหารตามที่กฎหมายเป็นสำคัญมากนี่ไม่ได้นะครับหลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้มีโทษด้วยนะครับและเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนใช้คำผู้ชายไทยทุกคนนะครับวงเล็บ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเหยียดชังในสังคมวงเล็บ7ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญวงเล็บ8ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับวงเล็บ9เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะภาษีอากรที่มันดูแลเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ต้องใช้ในการบำรุงดูแลนะครับจริงๆเสียเถอะครับเพราะว่าถ้าถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ใช้บริหารในการเพื่อพวกเราคนไทยทุกคนนะครับเพื่อเราคนไทยทุกคนในการที่อยู่ชุมชนนั้นๆได้รับผลประโยชน์วงเล็บ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบทุกรูปแบบนะครับไม่ร่วมมือแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วยนะครับมาดูต่อมานะครับในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือเรื่องสื่อนะครับเพราะสื่อมันเป็นอะไรที่เข้ามาได้รวดเร็วมากนะครับเพราะแล้วสื่อก็มีหลายๆช่องทางในการเข้าเป็นข้อมูลข่าวสารในการเข้าสู่ประชาชนทุกคนนะครับเพราะนั้นมาดูนะครับพลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในปัจจุบันใน

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วนะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแม้จะก่อให้เกิดผลดีหลายประการแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจเรื่องอะไรก็ตามนะครับเรื่องของ TikTok เรื่องอะไรก็ตามหลายๆทางที่เข้ามานะครับมันเยอะมากๆแล้วก็ยังมีเรื่องของเฟคนิวเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือเรื่องการรับรองยืนยันเนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาที่ตามมาหรือแม้กระทั่งการที่เราไปละเมิดคนอื่นเข้าไปในสื่อแล้วเรานำรูปเขารู้เรื่องของเขามาแล้วก็กลายเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ละเมิดต่อบุคคลอื่นซึ่งก็จะมีความผิดอีกนะครับอันนี้ต้องเรื่องพรบเรื่องการพรบสื่อเข้ามาด้วยนะครับอันนี้มาดูต่อนะครับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้พลเมืองมีทักษะในการตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์สื่อสารอย่างสร้างสรรค์พลเมืองจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์จากผู้ถูกกระทำนะครับมาเป็นฐานะผู้รับสื่อมาเป็นผู้กระทำแทนนะครับซึ่งสามารถเข้าถึงเข้าใจและเท่าทันการใช้สื่อและสารสนเทศและดิจิทัลได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนั้นมีในแบ่งหัวข้อเป็นทั้งหมด3เรื่องก็คือการรู้เท่าทันสื่อนะครับ2การรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการรู้เท่าทันดิจิทัลนะครับมาดูการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรครับสมรรถนะในการใช้สื่อต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์และเข้าใจในรูปแบบของสื่อและเทคนิคต่างๆที่สื่อใช้ในการสร้างผลกระทบต่อผู้รับสื่อเห็นมั้ยครับและความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ประเมินและสร้างสื่อในหลากหลายรูปแบบได้นี่นะครับเรารู้ว่าอ๋อสื่อนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือสื่อนี้มันดูยังไม่มันไม่น่าจะเป็นสื่อจริงๆหรือคือของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราสามารถรู้เท่าทันมันได้เลยนะครับสื่อบางคนบอกอุ๊ยบางคนจะตั้งคำถามว่าแล้วสื่อนี้มันใช้ของจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่มีทักษะหรือคุณสมบัติในการรู้เท่าสื่อจะรู้เนี่ยเฟกนะครับอันนี้ไม่จริงละนะครับประมาณนี้เป็นต้นสองการรู้เท่าทันสารสนเทศสมรรถนะในการประเมินเลือกใช้และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบและรวมถึงความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศต่างในความหมายเชิงจริยธรรมนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีความสามารถแหละนะครับหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็เข้าใจข้อมูลด้วยนะครับต่อมาที่3การรู้เท่าทันดิจิทัลนะครับก็คือสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเครื่องมือสื่อสารเครือข่ายต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลในที่นี้คือเข้าถึงประมวลผลเข้าใจแล้วก็สร้างสรรค์ครับสื่อนั้นก็คือมาประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบนะครับเห็นไหมครับนี่มีความสำคัญมากเลยนะครับหลายๆคนมีสื่อในดิจิทัลที่มีคุณภาพมากแต่เวลาค้นหาข้อมูลประมวลผลหรือว่าจะประยุกต์ใช้กลับไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเหมือนแฮกเกอร์เนี่ยเจาะเอาข้อมูลอื่นทั้งนู้นมีความรู้มากเลยสามารถทำโปรแกรมใหม่ๆหรือทำเรื่องของความปลอดภัยนะครับ security มันสูงขึ้นแต่กลับเรื่องที่จะไปเจาะข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นภาพเชิงลบเลยนะครับต้องระวังแนวคิดความเป็นพลเมือง3คุณลักษณะนะครับของคนพลเมืองรุ่นใหม่เลยนะครับ1พลเมืองที่มีความรับผิดชอบนะครับ2พลเมืองที่มีส่วนร่วม3พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนะครับ justice นะครับมาดูนะครับแนวคิดความเป็นพลเมือง3คุณลักษณะเนี่ยมาจากสสส.นะครับก็คือเรื่องของพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อนะครับก็จะมี3ลักษณะนะครับ3คุณลักษณะจะรู้เท่าทันสื่อได้ต้องมี3คุณลักษณะต่อไปนี้คือ1พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเห็นไหมครับ authority นะครับ response นะครับพลเมืองที่แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีซื่อสัตย์ตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนมีความรับผิดชอบเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมมีแนวปฏิบัติได้แก่อะไรครับรับผิดชอบต่อชุมชนตั้งใจทำงานและจ่ายภาษีปฏิบัติตามกฎหมายรู้จักการรีไซเคิลขยะและบริจาคโลหิตเมื่อมีโอกาสเนี่ยต่างๆเลยนะครับนี่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับถ้าทำได้ไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าทำได้ควรทำนะครับสองพลเมืองที่มีส่วนร่วมนะครับพลเมืองที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมจะต้องมีส่วนร่วมครับเป็นผู้นำของกลุ่มที่กระตือรือร้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับใส่ใจต่อปัญหาของสังคมรู้จักการวางระบบและโครงสร้างที่มีแนวปฏิบัติได้แก่เป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรที่กระตือรือร้นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนจัดการชุมชนให้ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจกระบวนการทำงานของรัฐและทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับมีเรื่องของรัฐเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้สร้างประโยชน์อะไรกับเราแล้วเรามีหน้าที่อะไรต่อสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เอื้ออะไรต่อเราเนี่ยนะครับนี่คือการที่เรามีส่วนร่วมละแต่ถ้าไม่มีส่วนร่วมคือเราไม่สนใจเลยฉันไม่รู้เลยไม่รู้แม้กระทั่งวันเลือกตั้งไม่รู้แต่ว่าเทศบาลทำหน้าที่อะไรฉันอยู่ใน

เขตนี้เป็นเทศบาลหรือเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉันก็ไม่รู้นะอันนี้คือไม่มีส่วนร่วมนะการส่วนร่วมคือเข้าใจหน่อยว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นรูปแบบไหนลักษณะไหนเขตการปกครองแบบใดใครมีอำนาจหน้าที่ด้านใดสามารถติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับเราจะเข้ามา3พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนะครับได้แก่พลเมืองที่แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมจะต้องตั้งคำถามและเปลี่ยนระบบหรือโครงสร้างที่เป็นอยู่ของสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมมีแนวปฏิบัติได้แก่1คิดเชิงวิพากษ์ต่อโครงสร้างของสังคมนะครับคิดได้วิพากษ์ได้นะครับไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพราะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นของเรานะครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครับประธานโทษนโยบายและเศรษฐกิจสืบค้นติดตามและนำเสนอประเด็นที่ไม่เป็นธรรมในสังคมได้นะครับแต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือบุกกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเข้าใจการเคลื่อนไหวทางสังคมและผลกระทบเชิงระบบที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกรัฐเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมขึ้นมานะครับอย่านิ่งเฉยครับจะเป็นสังคมนิ่งเฉยเห็นอะไรผิดเราก็ต้องลุกขึ้นมากล้าพูดกล้าที่จะอธิบายกล้าที่จะบอกนะครับประมาณนี้สรุปบทเรียนนะครับจากบทเรียนข้างต้นสรุปได้ว่าวิถีหน้าที่พลเมืองที่ดีเกิดจากการศึกษาความหมายบทบาทหน้าที่พลเมืองรวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมและการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองการปกครองด้านสังคมและวัฒนธรรมล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งก็ปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560ไปจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบันกับการเป็นพลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อที่มีความสำคัญต่อการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนนี่เป็นเรื่องที่ผู้บรรยายฝากไว้ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผู้บรรยายสุรเชษฐ์ลิ้มเฉลิมขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้า alternating current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรงหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์ระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อย

แนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแสงไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนครับผมอาจารย์ภวิชาไพรัชชาตินิยมเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับสําหรับตอนที่ผ่านมานะครับผมนะครับได้บรรยายการหาอนุพันธ์นะครับของการหาอนุพันธ์อันดับสูงนะครับของฟังก์ชันนะครับแต่ก็ยังไม่หมดเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้ก็จะมาต่อนะครับในส่วนของการหาอนุพันธ์อันดับสูงนะครับข้อนี้นะครับกำหนดให้ฟังก์ชันนะครับ f(x) เนี่ยเท่ากับsquare root นะครับ 3x นะครับลบกับ4ส่วน x นะครับทีนี้เขาให้หาอนุพันธ์อันดับ3ใช่ไหมครับอนุพันธ์อันดับ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็หาอันดับ1ก่อนนะครับอันดับ1เพราะฉะนั้นนะครับจะได้ f prime x นะครับเท่ากับdiff นะครับsquare root 3x นะครับแล้วก็ลบกับ4ส่วน x นะครับแบบนี้นะครับยังไงต่อครับก็ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าทำเนาะผมก็จะทำแบบละเอียดให้ละกันนะครับนั่นก็คือเท่ากับตัวนี้เท่ากับตัวนี้เท่ากับ if นะครับ square root 3 x นะครับนะครับแล้วก็ลบกับ4นะครับแล้วก็ดิฟ1ส่วน x เนาะ1ส่วน x นะครับแบบนี้นะครับพจน์ที่1เนี่ยนะครับไม่น่าจะงงกันเนาะก็คือดิฟเข้าไปทีละตัวนะครับดิฟเข้าไปทีละตัวตัวที่1นะไม่น่าจะงงกันแต่ตัวที่2นะครับทำไมเราสามารถที่จะให้

เขียนเป็นเขียนโดยการให้เลข4เนี่ยอยู่ข้างหน้าแบบนี้ได้นะครับแล้วตัวข้างในวงเล็บเนี่ยเป็นแค่1ส่วน x เนาะอ้อก็ใช้นะครับการเขียนนะที่ทีนี้ขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาถ้าเทียบประสูตรใช่ไหมครับถ้าเทียบประสูตรเรามีสูตรในการหาอนุพันธ์นะครับของสแควร์รูทนะส่วนนี้นะครับส่วนนี้ใช่ไหมครับแต่นี่นะครับจากนั้นเนาะก็ถึงจะสามารถใช้สูตรนี้ได้ใช่ไหมครับส่วนนี้สูตรดิฟยูยกกำลัง n นะครับอันนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรไปเนาะส่วนเทียบเนาะผมคิดว่าเรียนมาหลายตอนนะครับนักศึกษานักเรียนนะครับน่าจะเริ่มเทียบสูตรเป็นกันละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมก็จะไม่เน้นนะครับเท่าที่ผ่านมาก็เลยกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ u นะตัวที่1ก่อน u นะครับเป็น 3x เพราะฉะนั้นเวลาดิฟออกมานะครับมันคือ1ส่วนด้วย2คูณ square root u คือ 3x นะครับจากนั้นให้เอาไปดิฟอีกทีนึงนะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟ 3x เนาะเราก็จะได้3ใช่ไหมครับขยับเข้ามานะครับตัวที่2ตัวที่2ตัวที่2นะครับ c เหมือนเดิมเนาะนะครับอย่าลืมนะครับสูตรนี้นะครับเราจะต้องให้ n อยู่ข้างหน้าเนาะซึ่ง n นะครับเป็นลบนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะใส่วงเล็บนะครับถ้าไม่ใส่วงเล็บมันคือแบบนี้ครับถ้าไม่ใส่วงเล็บมันคือแบบนี้ลบนะ x ลบ2ใช่ไหมครับลบ2มายังไงเนาะลบ2มาจากลบ1เอาไปลบกับ1อีกทีหนึ่งเนาะส่วนดิฟไซด์นะในเคสนี้นะครับ u เป็น x นะดิฟไซด์ก็ได้1นะครับก็ไม่ต้องเขียนเนาะถ้าไม่ใส่วงเล็บมันคือแบบนี้ครับถ้าไม่ใส่วงเล็บนะมันคือหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งผิดนะซึ่งผิดนะครับเนี่ยมันคือ1ก้อนใช่ไหมครับ2ก้อนแล้วก็3ก้อนนะ3เทอมแบบนี้นะครับผิดนะเพราะฉะนั้นนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับ4คูณดิฟx ยกกำลังลบ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟออกมาแล้วมันติดลบนะครับก็ใส่วงเล็บไว้นะครับถัดมานะครับการคูณเนาะลบคูณกับลบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้านะขออภัยเป็น3นะครับส่วน2คูณ square root 3x นะครับจัดรูปนิดนึงเนาะส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะลบจะลบนะครับกลายเป็นบวกเป็น c คูณ x ยกกำลังลบ2นะครับค้างแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปดิฟครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3อีกใช่ไหมครับต่อนะครับอันนี้คืออนุพันธ์อันดับที่1นะครับต่อนะครับไปหาอนุพันธ์อันดับที่2อนุพันธ์อันดับ2นะครับเท่ากับก็ให้นำเนาะคำตอบนะครับที่ได้จากการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งมานะครับซึ่งก็คือเทอมนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเวลาดิฟก็เหมือนเดิมเนาะอย่างไอ้เมื่อกี้นะครับเราดิฟเข้าไปนะครับเราดิฟในวงเล็บได้นะครับแยกมา2พจน์แบบนี้นะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะได้ดิฟนะครับผมเอาตัวเลขไว้ข้างหน้าดีกว่านะครับเนาะก็เป็น3ส่วน2นะครับดิฟ
อันนี้ก็จะเป็น1ส่วนด้วยสแควร์รูทนะครับ 3x

สแควร์รูทแล้วก็ 3x นะครับเขียนผิดนะครับขออภัยแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือต้นหน้านะครับต้นหลังนะก็เป็น4นะครับคูณกับดิฟของ x ยกกำลังลบ2นะครับแบบนี้ตัวนี้นะครับ x ยกกำลังลบ2เนี่ยนะครับสามารถใช้สูตรนี้ได้ใช่ไหมครับใช้สูตร u ยกกำลัง n ได้นะแต่ว่าเรามีการดิฟสูตรsquare root u นะแต่เราไม่มี1ส่วน square root u แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยสมบัตินะของเลขยกกำลังแล้วก็ลากเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเอามาเปลี่ยนหน้าตามันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเท่ากับ3ส่วน2นะครับคูณกับดิฟของ dip ของ square root ผมเปลี่ยน square root เป็น1ส่วน2กันนะซึ่งเป็นเศษส่วนอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ายขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยนะครับมันคือลบ1ส่วน2เนาะแบบนี้นะครับส่วนข้างหลังเหมือนเดิมนะครับหลังเหมือนเดิมใช่ไหมครับแบบนี้แล้วจะขอเสริมนะส่วนนี้นะครับในส่วนที่เป็นเลขยกกำลังให้นะครับเล็กน้อยเนาะแบบนี้นะครับก็คือว่านะครับ1นะครับสแควร์ส่วนด้วยสแควร์รูท 3x เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับนะครับ1ส่วน 3x ใช่ไหมครับยกกำลัง1ส่วน2นะครับสแควร์รูทเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังมันคือ1ส่วน2นะครับแล้วนะครับมันอยู่ในรูปแบบของเศษส่วนอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากได้หน้าตาที่เป็นในรูปของเลขยกกำลังที่ไม่ใช่เศษส่วนนะครับหรือเอาพูดง่ายๆก็คือย้ายขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับผมก็จะได้ 3x นะครับยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับนี่คือที่มานะนี่คือที่มานะครับจากบรรทัดที่2นะมาบรรทัดที่3จุดนี้นะครับจุดที่ผมสีแดงไว้นะครับวงสีแดงไว้ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นกลับมาต่อกันที่โจทย์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้สูตรนะใช้สูตรนะครับทั้งคู่เนี่ยใช้สูตร u ยกกำลัง n หมดเลยนะครับก็คือสูตรนี้ใช้สูตรนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยใช้สูตรนี้นะครับผมเอาไว้ด้านนี้แล้วกันนะครับเทียบสูตรเนาะน่าจะเริ่มคล่องกันแล้วนะครับ u ตัวที่1นะดิฟหมายถึงว่าดิฟเทอมเนี่ยนะครับu ยกกำลัง n เนาะ u เป็น 3x นะครับในขณะที่ดิฟตัวที่2เนี่ยนะครับ u เป็น x นะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับ3ส่วน2นะครับคูณนะเห็นไหมครับเลขยกกำลังติดลบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับก็จะได้นะครับลบ1ส่วน2นะครับลบ1ส่วน2ใช่ไหมครับu เป็น 3x นะครับจากนั้นทำอะไรต่อครับเอากำลังไปลบ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลบ1ส่วน2นะลบ1ส่วน2เนี่ยเป็นลบกับอีก1ใช่ไหมครับมันจะได้เท่ากับลบ3ส่วน2ใช่ไหมครับเป็นลบ3ส่วน2นะครับแล้วนะครับมีอะไรครับมีดิฟไส้ในทีหนึ่งเนาะดิฟไส้ในหรือดิฟ u เนี่ย u คือ 3x นะครับดิฟ 3x นะครับได้3เนาะดิฟ 3x ได้3นะครับอันนี้คือก้อนข้างหน้าหรือเทอมหน้าเทอมข้างหน้านะครับขยับเข้ามานะ

ครับตัวที่สองนะตัวที่สองนะครับบวก c นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะวงเล็บเหมือนเดิมนะครับเป็นลบสองใช่ไหมครับเป็นลบสอง u คือ x นะครับกำลังไปลบหนึ่งนะลบสองไปลบหนึ่งเป็นลบสามนะครับแล้วไงต่อครับก็ดิฟไซน์เนาะดิฟไซน์นะครับ u เป็น x นะเพราะฉะนั้นดิฟไซน์เป็นหนึ่งนะครับก็จะได้แค่นี้เนาะผมก็จะจัดรูปนะครับจัดรูปหน่อยนึงนะครับจัดรูปหน่อยนึงเห็นไหมครับมีตัวเลขคูณกันเนาะผมก็จะเขียนหน้าตาใหม่เป็นแบบนี้นะครับสามนะครับคูณกับสามอยู่นะนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับสามส่วนสองเนี่ยคูณลบหนึ่งส่วนสองก็คูณสามนะครับเศษคูณกับเศษนะแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันคือลบนะครับเก้าส่วนสี่นะครับเก้าส่วนสี่สามคูณกับนะครับสาม x ยกกำลังลบสามส่วนสองนี่คือตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหลังนะตัวข้างหลังนะครับลบเนาะคูณกับบวกนะเพราะฉะนั้นนะครับกลายเป็นลบใช่ไหมครับ c นะ4คูณ2เป็น8นะครับ x กำลังลบ3นะครับนี่คืออนุพันธ์นะครับอันดับ2นะยังไม่เสร็จเนาะเพราะสิ่งที่เขาอยากได้นะครับก็คืออันดับ3นะครับ

Cap. ดิฟนะครับอนุพันธ์อันดับ2นะครับนั่นก็คือทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะ copy มาเลยนะครับแบบนี้แบบนี้เนาะเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูสูตรเนาะผมก็จะแยกออกมา2พจน์เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับผมนำลบ904น่ะอยู่ข้างหน้านะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็น 3x นะครับยกกำลังลบ3ส่วน2นะครับนี่คือก้อนหน้านะก้อนหลังนะครับก็คือเขียนใหม่ได้แบบนี้เนาะลบ8ไว้ข้างหน้านะครับคูณกับ div นะครับ x ยกกำลังลบ3นะครับแบบนี้เนาะต่อครับต่อเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตร u ยกกำลัง n ตัวนี้นะครับแบบนี้นะก็จะเท่ากับนะครับลบ9ส่วน4นะครับอันนี้ใช้สูตร u ยกกำลัง n นะครับใช้สูตร u ยกกำลัง n เพราะฉะนั้น n ของเราเป็นลบนะครับ3ส่วน2นะครับคูณกับ u u เป็น 3x นะครับเอากำลังไปลบ1นะครับลบ3ส่วน2เนาะไปลบกับ1นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับลบ5ส่วน2นะครับใหญ่ไปเนาะขอเขียนให้เล็กลงประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นทำไมต่อครับก็ต้องดิฟไส้ในนะครับดิฟไส้ในก็คือดิฟ u u เป็น 3x นะครับดิฟ 3x ได้3นะครับจบแล้วนะครับก้อนหน้ามาดูก้อนหลังนะครับก็คือลบ8เนี่ยก็จะคูณกับใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้นะเป็นลบ3นะครับคูณ x เนาะ u เป็น x นะครับแล้วก็ลบ3ไปลบ1เป็นลบ4นะครับส่วนดิฟไส้ในนะดิฟ x นะครับ u เป็น x เท่ากับ1นะครับก็จะได้เหมือนท่านนี้นะผมจะตัดรูปเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับคูณกันเนาะก้อนนี้นะครับคูณกับก้อนนี้แล้วก็คูณกับก้อนนี้นะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับลบจะลบเนาะก็จะกลายเป็นบวกนะครับพจน์หลังก็เช่นกันนะครับก็ติดลบเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมันจะกลายเป็นนะครับ9นะครับคูณ3แล้วก็คูณ3อีกทีนึงนะครับดูตัวเศษนะเพราะฉะนั้นมันคือ81นะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวส่วนนะ4คูณ2นะครับเป็น8เนาะเป็น8นะครับอันนี้เป็นวงเล็บ 3x นะครับยกกำลังลบ5ส่วน2นะครับตัวหลังนะครับลบๆนะคูณกันกลายเป็นบวกนะครับ8คูณ3เป็น24เนาะx ยกกำลังลบ4นะครับทีนี้เห็นไหมครับว่ากำลังเนี่ยนะครับติดลบอยู่เนาะติดลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยคณิตศาสตร์เนี่ยครับเราจะนิยมนะจัดรูปไม่ให้กำลังติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้หน้าตาใหม่เป็นแบบนี้ครับ81เนาะส่วนนะครับ8คูณ 3x นะครับทั้งยกกำลัง5ส่วน2นะครับประมาณนี้นะครับพจน์หลังนะครับพจน์หลังก็จะเป็น24นะครับส่วน x ยกกำลัง4นะครับแบบนี้เนาะทีนี้จะจบแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพอมาดู

็เนี่ยนะครับวงเล็บของ 3x ทั้งหมดยกกำลัง 5 ส่วน 2 เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรากได้เช่นกันนะครับถ้าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแบบนี้ครับเป็น81นะครับส่วนด้วย8เนาะคูณกับสแควร์รูทไม่ใช่สแควร์รูทเนาะคูณกับรากนะครับของถูกแล้วนะครับสแควร์รูทนะข้างในเป็น 3x ยกกำลัง 5นะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับเท่ากับ3ยกกำลัง5นะครับคูณ x ยกกำลัง5เนาะใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมจบแค่นี้เลยก็ได้นะครับจบแค่นี้เลยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับอนุพันธ์ระดับ3นะครับของฟังก์ชันนะตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็น square root 3x นะครับลบด้วย4ส่วน x เนี่ยนะครับอนุพันธ์อันดับ3ของมันเนี่ยเป็น81นะครับส่วนด้วย8คูณ square root 3x เนาะทั้งหมดยกกำลัง5นะครับแล้วก็บวกกับ24นะครับหารด้วย x กำลัง4นะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อมาดูข้อที่7นะครับมาดูข้อที่7ข้อที่7เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของอนุพันธ์ระดับ2นะแล้วก็มีเส้นเนี่ยนะครับด้านขวามือเนี่ยยาวๆเนาะแล้วเขียนว่า x เท่ากับ1นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าอันนี้นะครับให้หาอนุพันธ์อันดับ2นะครับหาอนุพันธ์อันดับ2นะครับจากนั้นแทนค่านะครับ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเป็นสเต็ปนี้ก่อนนะนะครับให้หาอนุพันธ์อันดับ2ก่อนนะครับจากค่อยไปแทนค่า x เท่ากับ1นะครับมาดูกันหาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนนะครับ dy/dx นะเท่ากับ div นะครับ 5x ยกกำลัง5นะครับลบ 7x ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ15นะครับแบบนี้เนาะเท่ากับอันนี้น่าจะเริ่มคล่องกันแล้วเนาะใช้สูตร u ยกกำลัง n ซะเป็นหลักนะครับใช้สูตรนี้เนื่องจากว่าอันนี้ u เป็น x เนาะเพราะฉะนั้นผมแปะสูตรตัวนี้ไว้ให้ดูแล้วกันนะเป็นตัวเทียบดิฟตัวนี้นะครับมันก็คือ25ใช่ไหมครับ x ยกกำลัง4นะครับลบกับ 14x นะครับส่วนดิฟข้างที่เป็น0นะครับนี่เป็นอนุพันธ์นะครับอันดับ1ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบละเอียดนะครับผมก็จะเสริมให้แบบนี้นะครับผมเขียนให้แบบละเอียดเลยนะครับมันคือ5ใช่ไหมครับคูณกับ div x ยกกำลัง5นะครับลบ7คูณกับ div ของ x ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ div ของค่าคงที่15นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับห้าเนาะเหมือนเดิมนะครับ div x กำลัง5ใช่ไหมครับได้5 x กำลัง4นะครับใช่ไหมครับลบ7คูณ div x กำลัง2เป็น 2x นะครับส่วนนี้เป็น0เนาะนั่นคือที่มานะครับนั่นคือที่มานะของ25 x กำลัง4นะครับลบ14

นะครับอ่ะต่อไปครับไปหาอนุพันธ์อันดับ2กันนะครับอนุพันธ์อันดับ2นะครับก็คือ deep นะครับอนุพันธ์อันดับ1ใส่ไปนะครับแบบนี้เนาะใช่ไหมครับก็จะเท่ากับยี่สิบห้านะคูณสี่นะครับเป็นร้อยหนึ่งนะครับเป็นร้อยหนึ่งร้อยนะครับ x ยกกำลังสามนะครับลบสิบสี่เข้าไหมแต่นี่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่อยากได้นะครับคำตอบสุดท้ายที่อยากได้ใช่ไหมครับมันคือขออภัยนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ต้องเขียนว่าอนุพันธ์อันดับ2นะครับโทษทีนะครับโทษทีนะครับส่วนนี้เนาะเขียนผมเขียนใหม่นะครับขอนี้ขอโทษทีนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นอันดับ1นะครับอันนี้เป็นอันดับ2นะครับต่อครับต่อกันที่ต่อที่การแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับ2นะครับของ y นะครับที่ x นะครับเท่ากับ1นะครับก็คือให้แทนที่นะครับให้แทนที่ x เท่ากับ1นะครับในฟังก์ชันตัวนี้เนาะนะครับมันคือ100นะครับคูณกับ1ยกกำลัง3เนาะนะครับเพราะเรามี x แค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็ลบกับ14เท่ากับ100นะครับลบ14เท่ากับ86นะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีเนาะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือแทนค่านะครับการแทนค่านะแต่ไม่ใช่ว่าให้แทนค่า x เท่ากับ1ในฟังก์ชันก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเอามาแทนในนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการหรือสเต็ปมันเนี่ยนะครับเราจะต้องไปหาอนุพันธ์ก่อนนะครับแล้วค่อยแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นคําตอบนะของข้อนี้นะครับเท่ากับ86นะครับ86ไปกันต่อนะไปกันต่อนะครับต่อกันที่ข้อที่8ครับข้อที่8นะฟังก์ชันนะครับเป็น f(x) นะครับเท่ากับ e ยกกำลัง 2x นะครับคูณกับ sin(x) นะครับทีนี้เขาให้หาอนุพันธ์อันดับ2เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนนะครับก็คือ f'x นะครับเท่ากับ deepฟังก์ชันนะครับก็คือ e ยกกำลัง 2x เนาะคูณกับ sin(x) นะครับใช่ไหมครับชัดเจนนะครับฟังก์ชันนะครับมีอยู่2ก้อนนะครับมีอยู่2ก้อนเนาะนี่คือก้อนที่1ก้อนที่2เนาะคูณกันอยู่ใช่ไหมครับเราไม่ยากใช่ไหมครับว่ามันคือการดิฟผลคูณเนาะสักครู่นะครับเดี๋ยวเอาสูตรมาเทียบให้ดูนะครับนั่นก็คือส่วนนี้ครับใช่ไหมส่วนนี้นะครับ u นะเป็น e ยกกำลัง 2x นะครับในขณะที่ตัวแปร v นะเป็น sin x นะครับแบบนี้นะครับเท่ากับอะไรนะครับก็จะเท่ากับหน้าดิฟหลังนะครับบวกหลังดิฟหน้านะครับเท่ากับหน้าดิฟหลังเนาะยังไงดีเดี๋ยวนะผมขอ
ปรับสีสักครู่นะครับผมจะใช้สีอื่นก็แล้วกันนะครับเป็นสีส้มเหลืองแล้วกันนะครับเป็นสีนี้ก็เพื่อที่จะแยกเนาะออกมาเป็นก้อนๆนะครับให้ดูนะและมันก็จะดูเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้าก็จะเป็น e นะครับยกกำลัง 2x นะครับดิฟหลังนะก็คือดิฟไซ x นะครับดิฟไซ x เนาะบวกกับหลังนะครับก็คือไซ x นะดิฟหน้านะครับดิฟ e ยกกำลัง 2x นะครับแบบนี้เนาะทีนี้นะครับก็ให้ทำการดิฟนะทำการดิฟนะครับมีอยู่2ตัวนะตัวที่1ตัวที่2เนาะทีนี้มันจะไม่ยากแล้วนะครับอันที่1ก็คือดิฟไซด์นะครับดิฟไซด์ก็คือส่วนนี้คุณนะครับส่วนนี้u เป็น x นะครับข้อนี้ u เป็น x เพราะฉะนั้นดิฟไซด์เป็น1นะครับตัวที่2นะเป็น deep eu สูตรนี้ครับ deep eu deep eu สูตรนี้นะครับบรรทัดที่2เนี่ยนะครับเท่ากับเนาะเหมือนเดิมนะครับส่วนนี้เสร็จละนะครับ deep side นะครับ deep side ได้ cos นะ deep side นะครับได้ cos x นะครับอย่างที่บอกเนาะ u เป็น x นะครับเพราะฉะนั้นดิฟไซด์ในมันเท่ากับ1นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เสร็จละก็เขียนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเขียนมาเหมือนเดิมจากนั้นนะครับไปดิฟ e นะยกกำลัง 2x เนาะดิฟ e ยกกำลัง 2x นะครับก็จะได้ e กำลัง 2x เนาะแล้วไปดิฟ 2x นะครับก็จะได้ e ยกกำลัง 2x นะครับจากนั้นเราไปดิฟ2x เนาะเป็นดิฟไซด์นะครับก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมครับขอจัดรูปครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมใช้สีเดียวกันหมดเลยเนาะก็จะเป็นe ยกกำลัง 2x นะครับคูณ cos x นะครับบวกกับ2ผมย้ายตัวเลขมาไว้ข้างหน้าเนาะ e ยกกำลัง 2x นะครับแล้วก็คูณกับ sin x นะครับนี่คืออนุพันธ์อันดับ1นะครับไปหาอันดับ2กันนะครับอันดับ2นะครับก็คือ deep เนาะโอเคเนาะทำโจทย์กันมาหลายข้อแล้วนะครับน่าจะเริ่มคล่องนะครับเริ่มชินนะครับแล้วก็เริ่มเป็นกันละใช่ไหมครับเพื่อให้เทียบสูตรง่ายนะครับผมจะแยกออกมานะครับเป็น2พจน์แบบนี้นะครับตัวที่1นะครับตัวที่1ก็คือดิฟของ e ยกกำลัง 2x เนี่ยนะครับคูณกับ cos x นะครับส่วนตัวที่2นะตัวที่2ก็จะเป็นดิฟนะครับผมนำ2ไว้ข้างหน้าแบบนี้แล้วกันเนาะนำเลข2มาไว้อยู่ข้างหน้าแบบนี้ก็แล้วกันนะตัวข้างในนะเป็น e ยกกำลัง 2x นะครับคูณsin x เนาะทีนี้นะครับผมจะทำเทอมข้างหน้าให้ดูนะเทอมนี้นะส่วนเทอมที่2เนี่ยไม่ต้องทำแล้วนะครับถามว่าทำไมนะครับเห็นไหมครับ

มันคืออันเดียวกันเลยเห็นไหมสักครู่นะครับก้อนนี้นะครับมาเทียบกับก้อนนี้สิครับเห็นไหมเห็นได้ไหมครับอันเดียวกันใช่ไหมครับอันเดียวกันซึ่งคำตอบก็คืออันนี้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยผมขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับขอแยกเป็น2บรรทัดนะบรรทัดที่1เนี่ยนะครับก็คือดิฟตัวนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับมาดูอันนี้เนาะมาดูเทอมที่2เนี่ยเราทราบค่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนเป็น2นะครับแบบนี้นะคูณกับดิฟของ e ยกกำลัง 2x เนี่ยคูณ sin x เนี่ยนะครับมันคือก้อนนี้ใช่ไหมครับมันคือก้อนนี้เสร็จแล้วเนาะถ้าทำสีเนี่ยนะครับให้มันมองง่ายขึ้นเนี่ยนะครับผมจะให้เป็นสีนี้แล้วกันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก้อนนี้มาดูก้อนหน้ากันนะครับก้อนหน้าก็ดิฟไม่ยากครับดิฟแบบเมื่อกี้เลยนะครับข้อข้างบนเมื่อกี้นะครับโดยที่สูตรที่1เนี่ยเหมือนเดิมครับก็คือเราต้องใช้สูตรนี้ก่อนนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับผมขอเปลี่ยนสีเล็กน้อยครับเป็นสีนี้แล้วกันนะแบบนี้นะครับเข้าสูตรเลยครับสูตรผมสูตรดิฟผลคูณเนาะเป็นหน้าดิฟหลังนะครับบวกหลังดิฟหน้าเพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็นหน้านะครับ e ยกกำลัง 2x แล้วก็ไปดิฟ cos นะครับ x นะครับอันนี้หลังเนาะบวกนะครับ cos x และดิฟหน้านะครับก็คือดิฟ e ยกกำลัง 2x นะครับโอเคไหมครับขึ้นบรรทัดใหม่เนาะขออนุญาตนะครับให้เดี๋ยวขออนุญาตนะจัดรูปหน่อยนึงนะครับขยับขยายก่อนแล้วก็ลดขนาดลงเล็กน้อยนะครับแล้วกลับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะก็จะเท่ากับe 2 x ใช่ไหมครับส่วน dip cos นะครับมันคือลบไซน์ใช่ไหมครับส่วนนี้สักครู่นะครับ dip ไซน์นะครับได้ลบ cos นะได้ลบ cos นะครับส่วนนี้ขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมพูดสลับกันนะหมายถึงว่า dip cos ได้ลบไซน์นะครับขออภัยนะครับส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเป็นลบนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยนะครับต้องการหน้าลบไว้นะครับเป็นลบเนาะ sin x นะครับแบบนี้นะครับตัวที่2เนาะตัวที่2 cos เขียนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับส่วน dip e ยกกำลัง 2x เนี่ยทราบไปแล้วทราบค่าไปแล้วเนาะว่ามันคือ e ยกกำลัง 2x นะครับแล้วก็คูณ2นะครับส่วนตัวข้างล่างนะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายก็จะจัดรูปหน่อยนึงแล้วกันนะครับลบนะคูณกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนใหม่เป็นแบบนี้นะครับเป็นe ลบ e ยกกำลัง 2x นะครับคูณกับ sin x นะครับส่วนตัวข้างหลังนะ
บวกกับ2นะครับย้าย2มาย้าย e ยกกำลังของ x มาไว้ข้างหน้านะครับแล้วคูณกับ cos x นะครับอ่ะส่วนตัวล่างนะเหมือนเดิมนะครับก็คือ2นะคูณกับทั้งหมดเนี่ยนะครับ e ยกกำลัง 2x คูณ cos x นะครับบวกกับ2คูณ e ยกกำลัง 2x คูณ sin x นะครับนี่คืออนุพันธ์นะครับอันดับ2นะครับของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็คือฟังก์ชัน e ยกกำลัง 2x นะครับคูณกับ sin x นะครับแบบนี้ไปกันต่อนะครับไปกันต่อข้อถัดไปนะครับข้อที่9ครับโจทย์นะก็จะมีหลากหลายรูปแบบมาให้นะครับเปลี่ยนมาเป็นพวกตระกูลตรีโกณมิติผกผันบ้างนะครับก็จะบวกกับลอการิทึมเนาะลอการิทึมนะครับส่วนโจทย์นะก็เหมือนเดิมครับอันนี้ให้หาอนุพันธ์ระดับ2นะครับมาครับอนุพันธ์ระดับ1ก่อนเนาะ y' prime นะครับเท่ากับ dip นะครับฟังก์ชันนะครับ arc tan นะครับ x บวกกับ log ลอการิทึมฐาน e นะครับข้างในเป็น1บวก x กำลัง2นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะแยกออกมา2ก้อนให้แบบนี้ครับดิฟก้อนที่1นะเป็นดิฟอาร์คแทนนะครับ x นะครับส่วนดิฟก้อนที่2นะครับก็เป็นดิฟของล็อกเนาะฐาน e นะครับ1บวก x กำลัง2โอเคนะครับแบบนี้เข้าสู่การใช้สูตรนะครับดิฟตัวที่1นะครับเป็นดิฟอาร์คแทนนะครับสักครู่นะเดี๋ยวแปะสูตรไว้ให้นะครับดิฟอาร์คแทนนะครับใช้สูตรนี้นะครับเนาะที่2นะครับตัวที่2ก็จะเป็นดิฟล็อกฐาน e นะครับสูตรนี้นะครับส่วนตัวแปร u เนาะก็น่าจะเทียบกันเป็นละนะครับตัวที่1นะครับ u เป็น x u เป็น x เพราะฉะนั้นดิฟไซน์ไหนเป็น1นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2 u เป็น1บวก x กำลัง2เนาะขอเปลี่ยนสีสักครู่นะครับ u เป็น1บวก x กำลัง2แบบนี้แบบนี้นะนะครับต่อนะครับต่อครับเท่ากับดิฟอาร์คแทน x นะครับจะได้1ส่วนด้วย1นะครับบวกกับ u กำลัง2เนาะ u เป็น x นะครับ1บวก x กำลัง2ใช่ไหมครับดิฟไซด์เป็น1นะเสร็จนะครับแค่นี้ทำไมต่อครับก็นี่เลยครับดิฟตัวที่2นะก็จะเป็น1ส่วน u นะครับก็คือ1ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2นะครับ1ส่วน1บวก x กำลัง2นะยังไงต่อครับยังไงต่อก็เอาไปดิฟไส้เนาะดิฟไส้นะครับไส้ของมันคือ u ก็คือ1บวก x กำลัง2นะครับดิฟ1นะได้0นะครับดิฟ x กำลัง2เป็น 2x นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ 2x ใช่ไหมครับเวลาจัดรูปใหม่เนาะส่วน1บวกกับ x กำลัง2นะครับ

อ่ะแบบนี้นะครับนี่คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งนะต่อนะครับต่อที่หาอนุพันธ์อันดับสองนะครับเพราะฉะนั้นนะอนุพันธ์อันดับสองนะครับขออภัยนะ y double time นะครับก็จะเท่ากับ deep นะครับอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับก็คือค่านี้ใช่ไหมครับนี่เนาะนะครับซึ่งนะซึ่งก็ดูไม่ยากใช่ไหมครับซึ่งก็ดูไม่ยากเนาะเป็นดิฟผลหารนะครับเพราะฉะนั้นใช้สูตรดิฟผลหารสูตรนี้นะครับโอเคนะครับโดยให้ u นะครับเป็น 2x บวก1นะตัวเศษ u 2x บวก1ตัวส่วนนะเป็น1บวกด้วย x กำลัง2นะครับนี่คือ v ใช่ไหมครับส่วนข้างบนนะครับเป็น u แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับ1นะครับส่วนด้วย v กำลัง2นะครับ1ส่วน v คือ1บวก x กำลัง2นะครับทั้งหมดเนี่ยไปยกกำลัง2นะครับคูณกับคูณกับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างนะครับล่างคือ1บวก x กำลัง2นะครับดิฟบนนะครับดิฟบนไปดิฟบนก็คือดิฟ 2x บวก1นะครับใช่ไหมครับแล้วก็ลบ 2x บวก1นะครับดิฟล่างล่างคือ1บวก x กำลัง2โอเคเนาะก็จะเหลืออยู่2ส่วนนะครับก็คือดิฟ 2x บวก1นะครับกับดิฟ1บวก x กำลัง2เนาะขึ้นบรรทัดใหม่ครับขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยนะครับผมเขียนมาเหมือนเดิมนะcopy มาเลยแบบนี้นะครับดิฟ 2x เนาะได้2นะครับดิฟ1ได้0นะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นดิฟอันนี้ได้2นะครับเขียน2ไปขยับเข้ามานะครับอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับในส่วนเนี้ยเขียนมาเหมือนเดิมก็จะเป็นดิฟ1นะได้0นะครับแล้วก็ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x นะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็จะได้ 2x นะครับแบบนี้เนาะก็สามารถที่จะจัดหน้าตานะครับได้อยู่นะจัดหน้าตาได้อยู่นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือเขียนเหมือนเดิมนะครับข้างในนะผมจะย้ายนะครับเป็น2นี้นะครับคูณกับ1บวก x กำลัง2นะครับลบ 2x คูณ 2x บวก1นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะประมาณนี้นะนี่เป็นอนุพันธ์นะครับอันดับ2นะครับของฟังก์ชันนะ arc tan x นะครับบวกกับล็อกฐาน e นะครับ1บวก x กำลัง2นะครับผมนะครับก็จะขอนะครับจบการบรรยายนะครับการหาอนุพันธ์อันดับสูงนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับในตอนถัดไปนะครับส่วนในตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับเทคนิคนะครับในการหาอนุพันธ์เช่นกันนะแต่จะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยว

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่อง
1: โดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
0: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องพจน์จบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
4: พ่
3: อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: เอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ

0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะ
1: แล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที
0: ่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
2: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะกลับมาเจออาจารย์สรชาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะติดตามรายการนะคะในตอนที่เรียกว่าคุณค่าที่ตลาดต้องการถ้าสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมติดตามรายการนะคะภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันรายการนี้นะคะคุณผู้ชมจะทราบว่าเราได้ทิ้งท้ายรายการไว้ว่าเรามีตัวต้นแบบแล้วนะคะซึ่งต้นแบบของเรานะคะในการเรียนการสอนรอบนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องเงินขนาดเล็กเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยก็ทราบกันดีว่าเรามีแขกรับเชิญวันนี้นะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอแขกรับเชิญอาจารย์สรชาใหญ่ให้คุณผู้ชมติดตามรายการทบทวนว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราคุยอะไรกันไปบ้างนะคะในสไลด์ค่ะครั้งที่แล้วเราพูดว่าเราต้องการทำตัวดีไซน์ thinking นะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราทำโปรโตไทป์ค่ะโปรโตไทป์ก็คือการสร้างต้นแบบนั่นแหละค่ะเป็นผลจากผลิตจากการสร้างงานนวัตกรรมและที่สำคัญนะคะครั้งที่แล้วนะคะวิทยากรหรือแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาทั้งสองคนเนี่ยก็ทิ้งต้นแบบไว้ว่าเขาได้ทำต้นแบบตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เป็นอะไรนะคะไอเดียเริ่มต้นที่ทำสำหรับตัวงานนี้นะคะเริ่มต้นมาจากการที่เรามีเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เป็นต้นแบบนะคะแต่เดิมเนี่ยเราใช้เป็นลักษณะของการใช้พุกค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวองค์ประกอบของการทำเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นการมัดหวายแต่อันนั้นมันก็จะดูเก่าไปใช่ไหมคะแล้วก็ความรู้ในเชิงช่างเนี่ยก็ทำให้เรามีการพัฒนาเป็นตัวพุกค่ะแต่ทั้งหมดที่มีนะคะก็ถือว่ายังเก่าไปและนั่นก็คือไอเดียใหม่ที่ทางกลุ่มนักศึกษานะคะในตัวรายวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนเนี่ยได้เสนอทางออกนะคะเราก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ทำให้ทางเกษตรกรนะคะที่จะรับการถ่ายทอดเนี่ยสามารถทำต้นแบบแล้วก็ขยายสู่เชิงพาณิชย์ได้และทั้งหมดที่มีนะคะเราก็คงต้องแนะนำแขกรับเชิญเราทั้งสองคนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสรวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ทั้งสองคนก็อยู่ในรายการแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังในลักษณะของการทำต้นแบบและวันนี้เห็นบนโต๊ะมีตัวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเล่าย่อๆโปรยก่อนไหมคะ
1: มันก็คือตัวที่สำเร็จแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเก้าอี้ตัวที่สำเร็จที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นตัวต้นแบบตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สำเร็จแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าสังเกตได้เลยนะครับว่าข้อต่อนี้ก็สามารถที่จะหมุนเปิดได
0: ้เหมือนที่เราบอกไว้นะคะ
1: เหมือนที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์แล้วครับผมว
0: ่
1: าตัวนี้ก็สามารถหมุนเปิดได้แล้วนี่ก็สามารถพลิกกลับไปเป็นโต๊ะอีกฝั่งนึงได้ครับแล้วก็เวลาที่เราจะไม่ใช้แล้วก็สามารถปิดได้แล้วถ้าสังเกตนะครับตัวเชือกเนี่ยเราจะใช้เป็นเชือกไนลอนครับผมเพ
0: ื
1: ่อให้เป็นมิตรต่อสัตว์แล้วก็เป็นการถักแบบมีลวดลายครับในตัวเก้าอี้ครับผมแล้วก็อย่างที่เราพูดกันครับเราใช้เป็นข้อต่อเหล็กในการที่จะทำตัวชิ้นงานนี้ครับโดยที่ข้อต่อเนี่ยเราจะใช้ตัว3ทางตัว3ทางเนี่ยจะมี2ตัวครับเป็นตัวที่ขออภัยครับตัว3ขออภัยครับตัว3ทางเนี่ยจะมี2ตัวครับเอาไว้ยึดกับขาแล้วก็ยึดกับตัวข้างหน้าที่เป็นข้างหน้าเก้าอี้ครับแล้วก็ไว้ยึดตัวด้านข้างตรงนี้ครับมี2ข้างครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไว้ต่อกับต่อกับขาเก้าอี้ตัวนี้ครับจะถูกประกอบทั้ง4ด้านเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับการใช้การนั่งครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวจุดหมุน
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ครับ
0: ข้อต่อ
1: จะเป็นตัวจุดหมุนในการที่จะเอาพนักพิงตรงนี้หมุนตั้งฉากหมุนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าจะหมุนพับลงมาก็ได้ครับผม
0: ค่ะโอเค
1: แล้วก็จะมีตัว3ทางข้างหลังตรงนี้อีก1ตัวไว้สำหรับเป็นตัวรองรับขาเก้าอี้ทั้ง4ด้าน
0: คงต้องโปรยให้คุณผู้ชมทราบประมาณนี้ก่อนเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมคงต้องติดตามรายการจนกระทั่งปิดรายการแล้วจะรู้ว่าทั้งสองคนนะคะที่เป็นแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันนิดนึงนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าองค์ความรู้ที่มีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะตัวสไลด์แรกนะคะเป็นประสบการณ์ค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการในตอนต้นๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากอาจารย์สาโรจน์นะคะในกรณีของตัวไม้ไผ่นะคะที่เรามีการถ่ายทอดในองค์ความรู้ที่เราใช้ตัวปลอดสารเคมีอะค่ะใช้วัสดุที่เป็นออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นใช้ขมิ้นนะคะน้ำมันพลายหรือรวมกระทั่งแม้กระทั่งตัวแว็กนะคะที่เคลือบเนี่ยก็เป็นตัวของตัวเคลือบแว็กที่เป็นเขาเรียกว่าแว็กบีอะค่ะบีพึ่งก็คือเป็นสารเคลือบที่ใช้จากธรรมชาติแล้วก็ตัวอุดข้างในนะคะที่อาจารย์สโรจน์ได้ฟังอ่ะเล่าให้ฟังว่าข้างในอะค่ะที่เป็นตัวไม้ไผ่เนี่ยเราก็ใช้ตัวหมากอะค่ะหมากแดงที่มีนะคะผสมยัดเข้าไปปิดมันจะปลอดภัยในลักษณะของการที่จะมีตัวมอดหรือมีตัวแมลงเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะส่วนอาจารย์นิรมนก็เล่าให้ฟังในลักษณะของการทำเชือกถักใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะกลายเป็นเบาะนั่งที่ไม่เหมือนกับที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นเป็นตัวเครื่องเรือนไม้ไผ่ว่าใช้ไม้ไผ่ตีแฝกใช่ไหมคะแล้วก็มานั่งบางทีก็ทิ่มก้นบ้างบางทีก็ผุไปนั่งไปแล้วก็ยุบลงไปแต่ตัวเชือกถักที่อาจารย์นิรมนบอกคือมันจะซัพพอร์ตขอโทษค่ะมันจะสนับสนุนนะคะทำให้เรานั่งแล้วมันสบายขึ้นก็คือหย่อนก้นปุ๊บมันเหมือนเรานอนเปลสมัยเด็กๆเลยอะค่ะและนั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณผู้ชมอาจจะได้รับจากการที่ใช้เก้าอี้ไม้ไผ่เครื่องเรือนตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวแอนิเมชันสักเล็กๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อมันประกอบไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นมีเชือกอะค่ะก็คือในขั้นตอนที่ทั้งกลุ่มกำลังจะมีการขยับนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็จะมีเชือกที่ยังไม่ได้ตัดแต่จริงๆแล้วถ้าตัวนี้ประกอบได้ตัวเชือกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะอยู่ที่ตัวพนักนะคะกับตัวที่นั่งและที่สำคัญลายที่คุณผู้ชมเห็นนะคะติดตามในตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะรู้ว่าลายที่มีเนี่ยมันจะโดนดีไซน์ by order หมายความว่ามันจะโดนออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะบางทีเราอยากเราเป็นคนมีน้ำหนักเยอะนะคะเราก็อาจจะต้องการลายถักที่มีความถี่นะอาจารย์นิรมนก็บอกไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบอยากนั่งเก้าอี้ที่มันมีการระบายอากาศที่ดีนะคะโฟลว์ตอนที่เรานั่งเนี่ยเราอาจจะมีลายถักที่ห่างออกมาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันจะโดนออกแบบมาเพื่อคุณเลยค่ะก็หมายความว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยจะเป็นเก้าอี้ตัวเดียวของเราแล้วก็อาจจะเป็นตัวเดียวบนโลกนี้ของเราด้วยนะคะส่วนโครงสร้างเนี่ยวันนี้เราคงต้องขอรบกวนทางแขกรับเชิญเราทั้งสองเพราะว่าก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างเดี๋ยวอาจารย์สรชัยอยากให้เล่าภาพรวมของโครงสร้างของเก้าอี้ไม้ไผ่นี้ให้ทางผู้รับชมทางรายการเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะทั้งสองคนเลยเป็นยังไงบ้างคะโครงสร้างไม้ไผ่อันนี
2: ้โครงสร้างที่เราได้ปรับแต่งแล้วก็เลยเราพูดคุยกันมาครับก็คือเราเปลี่ยนไปใช้จากไผ่ตรงเป็นไผ่สีสุกนะครับก
0: ็คือ
2: เรื่องของไผ่เรื่องของปัญหาที่พบก่อนอย่างแรกก็คือเราใช้ไผ่ตรงครับก็คือพอเราใช้ไผ่ตรงปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความไม่เหมาะสมเรื่องของการใช้ไผ่ไม่ถูกชนิดครับก็คือเรื่องของไผ่อ่ะพอมันใช้ไม่ถูกชนิดก็คือมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพของมันนั่นเองครับก็
0: ค
2: ือเรื่องของไผ่ตรงอ่ะมันเหมาะสำหรับการใช้งานโครงสร้างมากกว่าครับเราก็เลยมองหาไผ่ที่มันลำไม่ใหญ่มากโตได้สุดแล้วแต่ว่าลำไม่ใหญ่มากครับเพราะว่าเรื่องของข้อต่อเรื่องของอะไรครับเราไม่อยากให้ข้อต่อมันดูใหญ่ดูโอเวอร์เกินไปเพราะว่าถ้ามันใหญ่ถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะส่งผลเรื่องของการรับน้ำหนักครับผ
0: ม
2: เราก็เลยเปลี่ยนไปใช้ไผ่สีสุกพอเราเปลี่ยนใช้ไผ่สีสุกปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันตอบโจทย์เราเรื่องของหลายๆเรื่องครับเรื่องของขนาดเก้าอี้ด้วยเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความทนทานครับ
0: ตัวผิวมันแตกต่างจากไผ่ตรงมากไหมคะ
2: ตัวผิวลักษณะภายนอกจะไผ่จะไม่ค่อยต่างกันมากครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ไผ่หรือว่าวัสดุที่ขออภัยครับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากได้ของผิวเรียบมากๆเราสามารถแต่งเติมเพิ่มได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเรื่องของผิวไผ่อะจะไม่ได้ต่างกันมากครับ
0: ค่ะแล้วทางคุณสรวิทย์มีตัวเทคนิคอะไรหรือปัญหาของตัวทำโครงสร้างมาไหมคะเริ่มต้น
1: ถ้าเป็นปัญหาก็ที่จะมีครับผม
0: ค่ะ
1: ปัญหาของตัวโครงสร้างนี่ก็คือเนื่องจากเป็นไผ่สีสุกครับการที่เราจะเจาะหรือทำอะไรอย่างนี้มันจะแคร็กแล้วก็แตกได้อย่างเปราะบางครับผมแต่ถ้า เราเอามารับแรงโดยจอยเนี่ยมันก็จะลดการเกิดการแตกหักได้ในระดับนึงครับแล้วปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสูงของตัวเก้าอี้ครับที่ได้รับคอมเมนต์มาจากผู้มีความรู้หลายๆท่านครับผมเป
0: ็
1: นความสูงของตัวเก้าอี้เป็นหน้ากว้างของตัวรองที่ก้นครับซึ่งตัวต้นแบบนี้ผมได้ทำการปรับปรุงพวกเราได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขทำให้มีความพอดีในการที่จะใช้งานครับผม
0: เก้าอี้ตัวนี้นี่คือนั่งได้กี่คนคะเนี่ย

0: คุณสรวิทย์เป็นคนเทสเป็นคนทดสอบเรื่องตัวน้ำหนักเลยใช่ไหมคะ
1: น้ำหนักตัวผมเนี่ยอยู่ที่110กว่าโลก็สามารถรับน้ำหนักผมได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็คือตอนที่เรานั่งนี่คือตัวเชือกนี่มันอบอุ้มหรือว่าตัวโครงสร้างแข็งแรงคะ
1: ที่เรานั่งจากตัวเบาะรองครับตัวเชือกเนี่ยมีความถี่ค่อนข้างที่จะมากครับผมทำให้การกระจายน้ำหนักจากตัวเชือกไปสู่โครงสร้างนี่ครับทำได้ดีมากครับ
0: อ๋อมันมีความสัมพันธ์กันก็คือตัวน้ำหนักของตัวเชือกขอโทษค่ะน้ำหนักของเราที่นั่งอยู่เนี่ยถ่ายทอดไปสู่ตัวเชือกแล้วเชือกก็ถ่ายทอดลงมาสู่ตัวโครงสร้างแล้วก็ถ่ายทอดลงสู่ขาแสดงว่าตัวเก้าอี้อันนี้ก็คือผ่านการทดสอบมาแล้ว
1: ใช่ครับถ้าตัวเชือกมีความห่างมันก็จะช่วยเรื่องระบายอากาศครับแต่ผลเสียที่ตามมาก็คือเรื่องการรับน้ำหนักอาจจะรับได้น้อยกว่านั่
0: นน่ะสิค่ะ
1: ครับค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์กันต่อหน่อยนะคะว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยมันนำไปสู่งานออกแบบยังไงนะคะตัวงานนะคะจากที่ทั้งสองคนเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือเราจะพบเลยนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นจากเป็นครีเอเตอร์ก็คือเป็นนักสร้างสรรค์เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยพื้นฐานที่จบแล้วก็กำลังจะจบนะคะเป็นสถาปนิกแต่ว่าด้วยลักษณะของการทำงานที่เราอยากจะให้เขาจับต้องตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการลงมือในการตัดไม้การประกอบมันก็คือการที่เป็นนวัตกรแล้วก็มหาวิทยาลัยเราอะนะคะก็ถือว่าสร้างนวัตกรพร้อมกับเป็นสถาปนิกแล้วก็ทั้งสองคนก็ได้ทำตัวเครื่องเรือนตัวเล็กๆก็คือเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้แล้วก็ตอนทำเนี่ยทุกคนก็คงอยากทำให้เก้าอี้ชั้นโดดเด่นแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่สร้างสารออกมาให้ถอดประกอบได้ด้วยข้อต่อเมื่อกี้ได้ยินทั้งคุณมงคลเล่าให้ฟังแล้วว่าตัวองค์ประกอบของเขาถอดประกอบได้แล้วก็มีความสร้างสรรค์นั้นอ่ะมีรอยต่อเล็กๆตอนที่เขาเลือกวัตถุดิบใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้ยินว่าตัวไม้ไผ่เขาก็มีเลือกไม้ไผ่สีสุกไม้ไผ่ตรงแต่เขาก็มองว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยมันง่ายในการที่จะทำนะคะแต่ก็อาจจะมีข้อระวังอย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกว่าองค์ประกอบของตัวตอนเจาะเนี่ยก็อาจจะมีการแตกแคร็กนะคะถ้าเทียบกับไผ่ตรงแต่ว่าความสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะอาจจะดูแล้วว่ามีความสวยงามเมื่อเทียบกับไผ่ตรงแล้วนะคะก็ไผ่สีสุกก็ได้เปรียบเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ชื่อไผ่สีสุกนะคะคราวนี้เราก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองดูตัวรายละเอียดนะคะตอนที่เขาทำแบบเดี๋ยวอาจารย์สรชาคงต้องถามว่าตอนที่เขาทำแบบเนี่ยได้ทราบว่าเหมือนเขามีโอกาสได้ไปทัศนศึกษานะคะแล้วก็ได้ไปดูตัวแหล่งวัตถุดิบสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เขาได้องค์ความรู้นะคะจากทางวิทยากรนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องติดตามว่าเขาเล่าอะไรบ้างแต่อาจารย์สรชาขอเกริ่นเลยว่าองค์ประกอบตอนที่เขาได้ความรู้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสัมภาษณ์ตัวเกษตรกรจริงๆเลยแล้วก็เขาก็ได้วัตถุดิบมาเนี่ยตอบโจทย์เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาจะไปใช้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เอาไปทำเป็นฐานเขาก็ได้มีการทดลองนะคะในการชั้นเรียนว่าฐานไม้ไผ่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จนกระทั่งเขาลองเอาลำเนี่ยมาทำเป็นเครื่องเรือนเดี๋ยวลองมาดูทั้งสองคนเลยนะคะว่าตอนที่เขารู้ว่าเขาจะต้องเข้าไปหาเกษตรกรเนี่ยเขาเตรียมตัวยังไงบ้างและที่สำคัญเขาได้ความรู้อะไรจากเกษตรกรตอนที่เขาไปเยี่ยมชมนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรบกวนทั้งสองคนเลยค่ะ
1: ก็ตอนที่ไปหาวิทยากรผู้มีความรู้นะครับผมก็เลยเตรียมตัวผมก็ได้เตรียมตัวเรื่องข้อมูลเรื่องไผ่เอาไปถกประเด็นกับเขาครับว่าไผ่มีกี่ชนิดและแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะสมกับการทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างครับผม
0: ค่ะแล้วคุณมงคลนะคะเตรียมตัวยังไงบ้างตอนที่เราได้จะเข้าไปเจอเกษตรกรเนาะที่ปลูกแล้วก็มีแหล่งวัตถุดิบด้วย
2: สำหรับผมเตรียมเรื่องของการฟังอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าผมอยากฟังเขาพูดอยากฟังเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนในเขตชุมชนใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าเราเป็นคนทำแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอปัญหาหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุเราไม่ได้อยู่กับมันทุกวันแต่ว่าถ้าคนในชุมชนแล้วเขาต้องใช้เขาต้องอะไรเงี้ยครับเขาต้องอยู่กับมันทุกวันก็การว่าถ้าเราฟังเขาพูดมาแล้วเราจะเข้าใจปัญหาแล้วก็ค่อยๆทำได้ดีกว่านั่นเองครับเรื่องของการเตรียมตัวผมเตรียมฟังอย่างเดียวครับรู้สึกว่าถ้าเขา

0: ก่อนที่เราจะสร้างงานนวัตกรรมอะค่ะองค์ประกอบที่เราตัดสินใจว่าเราอะจะทำอะไรเราต้องมีองค์ความรู้ก่อนและที่สำคัญไปกว่านั้นทั้งสองคนอะได้ไปดูตัวอย่างจริงๆเพื่อจะทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำงานนวัตกรรมอะมันเป็นไปได้และที่นี่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์ก็คือเขาได้เป็นนวัตกรจากที่เขาได้เป็นแค่ครีเอเตอร์ทำแบบเขาได้ลงมือทำมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดวันนี้ล่ะค่ะที่เรามาเจอกันเดี๋ยวเราลองมาดูว่าครั้งที่แล้วแล้วก็รวมถึงที่วันนี้เราจะคุยกันอ่ะเราคุยในเรื่องประเด็นของอะไรบ้างนะคะตัวงานอ่ะนะคะเราทำตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เป็นงานนวัตกรรมเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังรายการแต่ตอนต้นเนี่ยจะได้ยินที่คุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลเล่าให้ฟังว่าเราถอดแต่ลองย้อนไปนิดนะคะถ้าเรามองตั้งแต่ตัวเพนพอยต์หรือตัวปัญหาเดิมเราจะพบว่าการมัดหวายจริงๆดีนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงดีเลยในการลักษณะของการใช้เครื่องเรือนนะคะขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หวายหรือบางทีทำเป็นตัวถักที่นั่งเราก็นั่งแล้วก็ใช้งานได้ตัวบางตัวเก้าอี้ในรูปทรงเนี้ยยังอยู่จนเนี่ยอาจารย์สรชาอยู่เท่านี้ก็ยังเห็นเก้าอี้อันนี้ที่ทางคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ให้เรานั่งตอนถ่ายรูปแต่ปัจจุบันนะคะเราก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบของเชิงช่างแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะของการที่เราจะขนส่งหรือแม้กระทั่งการที่เราจะซื้อจริงไหมคะคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะไม่อยากนั่งเก้าอี้ตัวนี้ในเวลาแต่ว่าบ้านเรามีพื้นที่จำกัดนะคะอาจารย์สรโรจน์ก็เคยเล่าในสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้คุยว่ามันอาจจะยากไปในการที่เราจะเอาใส่รถเพราะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็ขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมในการที่เราจะเอาซื้อเครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนสักตัวกลับบ้านแล้วตัวเดียวเต็มรถละโหเราอยากได้หลายๆตัวการที่เราเป็นแบบตัวน็อกดาวน์หรือถอดประกอบได้อาจจะเป็นโซลูชันสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยและที่สำคัญองค์ประกอบพวกเหล่านี้ค่ะมันอาจจะต้องง่ายในการที่ผู้ผลิตจะตอบสำหรับผู้บริโภคแล้วความที่มันจะทำให้เราสื่อสารกันได้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมันอาจจะต้องเป็นคู่มือและนั่นก็คือทำให้เกิดนวัตกรรมเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ค่ะนะคะตัวองค์ประกอบถัดมานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นตัววงจรค่ะซึ่งวงจรนี้ถ้าวันนี้ล่ะค่ะเราจะต้องพูดกันแล้วก็สัมภาษณ์สำหรับ2วิทยากรของเราเลยนะคะเพราะว่า1ก็คือถ้าอาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชมติดตามรายการจะได้ยินว่ามันโดนปรับปรุงทำซ้ำมันมีความล้มเหลวอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรมนะคะแต่มันเป็นงานนวัตกรรมที่หลายคนอาจจะใช้คำว่าฉันเหนื่อยฉันท้อนะคะแล้วบางทีก็มันเกิดซ้ำๆจนกระทั่งเราไม่รู้จะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่อย่าสิ้นหวังค่ะบางทีเราอาจจะต้องไปสืบค้นนะคะหรือบางทีเราอาจจะต้องไปถามผู้รู้รวมถึงอาจจะต้องมีตัวช่วยอื่นๆเพื่อจะทำให้เกิดงานนวัตกรรมที่มันผ่านปัญหานั้นๆไปได้นะคะและสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมการทดสอบนะคะการทดลองต้นแบบก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนึงที่ทำให้เกิดงานนวัตกรรมดีๆนะคะก็ถ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะได้ยินว่าคุณสรวิทย์ก็บอกว่ามีการนั่งมีการทดสอบแล้วก็มีเสียงดังแคลกบ้างนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเขาเอาตัวต้นแบบที่เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยประกอบแล้วคนที่เขาไปใช้งานเขานั่งเขาคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งเขาแนะนำวิจารณ์อะไรบ้างเขาถูกใจหรือเขาอยากให้ปรับปรุงอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์ทั้งสองคนกันเลยค่ะว่าตอนที่ทำอะค่ะมันมีการที่ใช้คำว่ารีพีทหรือโดนทำซ้ำๆยังไงบ้างแล้วตอนที่ทำเนี่ยต้นแบบเนี่ยมันต้องทดสอบกี่รอบนะคะแล้วสุดท้ายก็คือมีใครวิจารณ์อะไรกันบ้างในการทำเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นี้เชิญเลยค่ะทั้งคุณสรวิทย์แล้วก็คุณมงคลเลยนะคะ
1: คำวิจารณ์เนี่ยเราก็ได้มาเยอะพอสมควรนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูงของตัวเก้าอี้เองว่ามันอาจจะสูงเกินไปครับตอนแรกอาจจะมีความสูงอยู่ที่50เซนติเมตรครับผมซึ่งอาจารย์บางท่านได้พิจารณามาว่ามันสูงเกินไปครับอาจจะไม่เหมาะกับการนั่งเลยทีเดียวครับผมเขาเลยมีคำพิจารณามาว่าให้ลดกว่านี้สัก5ได้ไหมกลายเป็น45ในการนั่งครับผมครับแล้วก็ตัวคนวิจารณ์อีกข้อนึงครับที่ผมจําได้ครับก็คือหน้ากว้างของตัวเบาะรองนั่งครับผมหน้ากว้างของตัวเบาะรองนั่งเนี่ยตอนแรกอ่ะจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับคุณแม่
2: ใช่ครับตอนแรกจะเล็กกว่านี้ตอนแรกจะอยู่แค่40เซนนะครับเพราะว่าเรารู้ถึงมาตรฐานแต่พอ

0: คนที่ตัวใหญ่นั่งได้ด้วยแล้วคนตัวที่ผอมลงมาก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการนั่งมากนะครับ
1: พอจะบอกค่าเฉลี่ยหรือขนาดมาตรฐานอันเนี้ยที่เราเฉลี่ยมาแล้วอะค่ะว่าเมื่อกี้ที่บอกมีคนตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราออกแบบตอนเนี้ยขนาดเราค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะที่คนทั่วๆไปนั่งได้ไม่ว่าเขาจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตอนนี้ขนาดอยู่เท่าไหร่คะตัวเนี้ย
2: ตอนนี้ขนาดปัจจุบันจะอยู่ที่ความกว้างความยาวจะอยู่ที่เท่ากันครับจะอยู่ที่50เซนส
1: ่
2: วนพนักพิงอะครับเราจัดให้มันขึ้นเป็นประมาณ90เซนหรือก็คือขนาดเท่ากับขาที่จะถูกต่อขึ้นมาอีก45เซนนั่นเองครับเรื่องของขนาดตรงนี้ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของไผ่ครับถ้าเราอยากได้ยาวเราสามารถเพิ่มขนาดไผ่ให้ยาวกว่านี้ได้นั่นเองครับ
1: ตัวองค์ประกอบที่เมื่อกี้ทางคุณมงคลบอกก็คือเราสามารถออกแบบสมมุติว่าอาจารย์สรชาอยากได้เก้าอี้ตัวนี้เป็นของเราเองก็คือสั่งใช่ไหมคะสั่งได้เป็นขนาดเฉพาะของเราก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นค่าโดยเฉลี่ยเนาะ
2: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดสมมตินะจะสั่งให้คุณสรวิทย์ก็คือเป็นขนาดของคุณสรวิทย์ก็ได้
0: ใช่อ
1: ู้อย่างนี้เราก็ทำเหมือนเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเดียวบนโลกนี้เลยใช่ไหมคะดีไซน์เพื่อเราเลยใช่ไหมคะแล้วแนวคิดอันเนี้ยมันแตกต่างจากเก้าอี้ทั่วๆไปใช่ไหมคะแสดงว่าจุดขายของเราก็คือ เราทำดีไซน์ by order จริงไหมคะฉะนั้นถ้าเราตั้งต้นทุนไว้อะค่ะเรามองว่าคิดว่าเราน่าจะขายเก้าอี้ตัวนี้โดยเฉลี่ยเท่าไหร่ดีคะ
2: เรื่องของราคาขายทางเรายังไม่แบบทราบกันมากครับเพราะว่าเราค่อยๆทำไปเนาะก็เลยยังไม่
0: ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ชัดเจนครับว่าจะขายเท่าไหร่เป๊ะ
1: ถ้าเป็นตัวเก้าอี้เดิมที่ทางอาจารย์นิรมนกับอาจารย์สาโรจน์ก็ตั้งไว้ประมาณตัวละ 3,500 ทั้ง2คนคิดว่าตัวเนี้ยจากการที่เราได้คุยวิจารณ์จากที่เราไปคุยอะค่ะเขาคิดจะตอบรับตัวราคานี้หรือว่าน้อยกว่านี้ดีคะคิดว่ายังไงดี
2: ถ้าเรื่องของการใช้งานหรือว่าเรื่องของเราขยายเรื่องของการขายมากขึ้นอาจจะส่งผลดีมากกว่านี้ครับเพราะว่าบางพื้นที่เขาอาจจะมีไผ่อยู่แล้วเขาแค่ขาดแค่ข้อต่อเราอาจจะถ้าเขาไม่อยากจ่ายถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่อยากจ่ายมากแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาอยากลองทำเองอยากลองทำเองหรืออะไรเงี้ยครับ
0: ก็อาจจะ
2: ซื้อข้อต่อซื้อเองได
0: ้ตัวเชือกไปทำเองได้ครับเพราะพวกนี้ก็แยกพอชั่นกัน
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ทางทั้งสองคนมองว่าถ้ามองในมุมเป็นทางการขายเราสามารถแยกส่วนขายได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นหนึ่งของวิธีการขายเราไม่จำเป็นต้องแบบขายในลักษณะของเป็นเก้าอี้ที่สำเร็จรูปหรือว่าถอดประกอบได้เราแยกชิ้นส่วนขายได้ก็แสดงว่าถ้าเรามีการผุหรือว่าหายในองค์ประกอบอะไรเราก็มีขายแยกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อถือว่าเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่เป็นภาคดีไซน์ที่มีทางออกสำหรับลูกค้าดีนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของความพิเศษของเก้าอี้ตัวนี้ค่ะ
2: ความพิเศษของเก้าอี้ตัวนี้พวกเราตอนแรกที่พวกเราเลือกใช้เชือกถาครับเราเพิ่งมานึกกันได้ว่าถ้าเราถักลายใหม่มันจะเป็นไงจากการว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นลายถักของพวกเราเองแต่ว่าพวกเราอ่ะไม่ได้คิดที่จะทำลายถักเองเราคิดว่าให้มันเป็นงานไอเดียดีกว่าก็คือบางคนอาจจะอยากได้แค่แบบแผ่นมาปูก็ได้หรือว่าอยากได้แค่เบาะหรือไม่อยากได้เชือกอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นงานไอเดียที่คนสามารถลองแล้วก็เอามาเล่นกันได้นี่เองครับ
1: แล้วตอนที่เราทำแบบอะค่ะตัวองค์ประกอบที่เป็นข้อต่อทางคุณสรวิทย์กับตัวคุณมงคลได้จัดการเขียนแบบหรือว่าเราลงไปทำจริงๆคะตรงที่เป็นข้อต่อทำไมเราถึงได้เข้าข้อต่อได้แบบเป๊ะขนาดนี
0: ้อ๋อมันก็เกิดจากการวาดจากตัวข้อต่อครับแล้วก็เกิดจากการวัดขนาดของตัวไผ่ด้วยครับการดูเส้นรัศมีของไผ่ว่าเท่าไหร่แล้วตัวข้อต่อของเราเนี่ยจะทำออกมาเท่าไหร่
1: เราทำยังไงคะตอนที่เราเอาตัวข้อต่อกับตัวไม้ไผ่อะค่ะเรามีเทคนิคเชิงช่างหรือว่ามีเทคนิคอะไรเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึง
0: มันก็จะเป็นการคัดเลือกขนาดกับวัสดุ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะถ้ามันใหญ่ไปหน่อยก็อาจจะเกิดการเขาเรียกว่าเจียให้มันเอาเนื้อมันออกแต่ข้อเสียของการเจียเนี่ยก็คือมันจะเสียเนื้อสัมผัสเขาเรียกว่าเนื้อของไผ่ครับมันทำให้ความแข็งแรงลดลงครับผมแล้วจุดนั้นจะเป็นจุดแคร็กครับ
1: ค่ะโอเคก็คือเราอะตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราลองทำต้นแบบเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้เขียนเนาะใช่ไหมคะหรือว่าเราได้เขียนตรงข้อต่อนั้นด้วยไหมคะ

0: เราได
1: ้ได้เขียน
2: ได้เขียนด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลองไปนั่งทำ
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีแครกบ้างแล้วก็กลับมาเขียนใหม่ใช่ไหมคะโอเคแล้วตอนทำต้นแบบจริงๆอะค่ะตอนที่เรานั่งที่มีตัวอย่างว่าทั้งสองคนได้นั่งแล้วกังวลใจไหมคะเก้าอี้ตัวนี้ที่เรานั่งเนี่ย
1: โอ้ยทำมาครั้งแรกก็ขอตอบว่ากังวลใจเหมือนกันครับว่ามันจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าที่เราทำมาเอาจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ความกังวลใจนั้นก็หายไปหลังจากที่มันรับน้ำหนักผมได้ครับ
2: ใช่ค่ะและนั่นก็คือในสไลด์ถัดไปที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนแรกเราได้มีการทดสอบค่ะอย่างเมื่อกี้ที่วิทยากรทั้งสองท่านเล่าให้ฟังก็คือแต่เป็นการทดสอบแบบเร็วๆใช่ไหมคะแล้วก็ประหยัดก็คือยังไม่ได้ประกอบอะไรใหญ่โตแต่ว่าลองทดสอบว่าเอ้ยมันจะไม่เสียนะซึ่งองค์ประกอบที่มีอะค่ะก็มีการย้อนกลับไปกลับมาแหละใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเลยว่ามีย้อนกลับไปกลับมาว่าตรงนี้จุดนี้มีปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกก็คือองค์ประกอบของการที่เราจะไม้ไผ่ใส่เข้าไปในตัวข้อต่อเนี่ยก็ต้องมีการเจียซึ่งการเจียที่มีเนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อจำกัดที่จะทำให้ตัวของเนื้อวัสดุหายไปและความแข็งแรงก็อาจจะต้องลดลงแต่อย่างที่มีค่ะก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะที่จะทำไงให้มันเข้าไปพอดีพอดีแล้วก็ไม่เสียหน้าตัดไม้ไผ่จนกระทั่งเกิดการแคร็กแล้วก็แตกได้ง่ายแล้วถัดมานะคะคุณผู้ชมที่เมื่อกี้ได้ยินที่อาจารย์สรชาแอบแซวว่าทั้งสองคนเข้าไปหน้าแล้วกังวลไหมใช่ค่ะตอนเราทำอะไรออกมาใหม่ๆหรือเราทำกับข้าวแล้วเราจะทานอาหารที่เราเพิ่งทำสูตรใหม่คุณผู้ชมกังวลไหมคะทั้งสองคนก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าเก้าอี้นี้ผมก็กังวลเหมือนกันว่าจะนั่งแล้วจะล้มหรือว่าจะนั่งแล้วเก้าอี้จะพังไหมแต่ทั้งหมดที่มีอะค่ะมันก็คือขั้นตอนที่หนึ่งที่ต้องการที่เราทดสอบเหมือนเราทำกับข้าวแล้วเราก็ชิมก่อนที่เราจะให้คนหรือสมาชิกในบ้านทานนะคะแล้วถ้ามันเป็นไปได้สวยคราวนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์สรชาก็อยากให้ทั้งสองคนนะคะมันมีความลำเอียงบ้างไหมคะตอนที่มีคนมาคอมเมนต์แล้วก็อาจจะทำให้เราขุ่นเคืองใจบ้างไหมคะแบบแล้วเราทำใจยังไงกับการคอมเมนต์ที่ เขาแนะนำมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากเถียงไหมหรือว่าเราเอาไปปรับปรุงตอนที่มันมีคำวิจารณ์อะค่ะ เรามีความลำเอียงไหมมันก็ดีอยู่แล้วนะจะวิจารณ์ทำไมหรือว่าพอวิจารณ์บ่อยๆปุ๊บต้องกลับมาแก้หลายๆครั้งแล้วมันก็เลยเวลาเรียนของรายวิชาไปแล้วเนาะตรงนั้นนะคะมีแนวความคิดยังไงถึงได้ผ่านไปได้แล้วเปิดใจรับฟังยังไงเหมือนที่เขาเรียกว่าการที่เรามีน้ำที่ไม่เต็มแก้วอะค่ะเราทำยังไงในพาร์ทที่เราต้องไปฟังคำวิจารณ์เชิญทั้งสองคนเลยค่ะ
1: เริ่มจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่เขาให้มาครับผมแล้วก็เอามาจับประเด็นปัจจัยของเราว่าถ้าอย่างแรกเลยเราต้องมองว่ามันเป็นจริงไห
2: ม
1: ถ้าเป็นจริงเรารับฟังและถ้าเรารับฟังเราเก็บไว้ก่อนแล้วเราเอาข้อมูลตรงนี้มาดูในปัจจัยของเราว่ามันจะทำทันไห
2: ม
1: อาจจะเป็นเรื่องเวลาว่างการทำอุปกรณ์มีพร้อมหรือเปล่าในการแก้ไขครับแล้วก็ได้รับความวิจารณ์มาถามว่ามีแบบความเครือบแคลงใจไหมผมตอบเลยว่าไม่ครับเพราะที่ผมทำออกมามันเป็นธรรมดาครับที่ต้องมีคำวิจารณ์นะผม
2: แล้วทางคุณมงคลล่ะคะ
3: สำหรับผมก็คือรับคำติชมมาอย่างแรกก็คือรับจากกลุ่มเดียวกันหรือก็คือคนในทีมนี่แหละครับก็คือเรื่องของขนาดถ้าพูดเปรียบเทียบง่ายๆคือขนาดตัวของผมแล้วก็ขนาดตัวของเพื่อนที่อยู่ในทีมครับคือจะมีขนาดค่อนข้างแตกต่างกันเช่นถ้าของผมก็คือเก้าอี้ตัวเล็กผมก็นั่งพอแล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนมานั่งก็คือต้องการที่เก้าอี้ที่ใหญ่กว่านี้สบายกว่านี้นั่นเองครับก็คือเรื่องของปัญหาเราจะค่อยๆรับคำติมาก่อนแล้วเราค่อยดูว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดส่งผลกับคนมากหรือคนน้อยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วก็เราก็ค่อยๆติกันไปนั่นเองครับ
2: ค่ะจะนําเข้าสู่สไลด์ที่3เลยค่ะที่ทั้ง2คนเล่าให้ฟังก็คือสังเกตจากข้อมูลที่เมื่อกี้ทั้ง2คนเล่าให้ฟังนะคะข้อมูลที่ได้มาคุณสรวิทย์บอกว่าเอามาปุ๊บผมก็จะมาสังเคราะห์ดูความซ้ําๆของตัวข้อมูลเมื่อกี้คุณมงคลก็บอกว่าแต่ละคนเล่ามาหรือแนะนํามาเนี่ยก็ต้องมาดูเพราะบางทีการคอมเมนต์หรือการแนะนำจากหลายๆคนเนี่ยพอมันซ้ำๆเนี่ยแสดงว่ามันกลายเป็นปัญหาที่เราต้องรีบแก้ไขเพราะทุกคนมองจุดนี้เหมือนกันและนั่นก็นำไปสู่การที่ทำต้นแบบหลายๆครั้งนะ คะแต่สำหรับวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเป็นต้นแบบที่ทำมาแล้วแล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะที่สำคัญตัวเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราได้ยินนะคะต้นทุนมันมีราคาไม่สูงมากแต่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้นั่นแหละค่ะคือการสร้างนวัตกรรมจริงๆก็คือมันทำให้มันมี value ก็คือมีมูลค่าสูงแล้วก็ตอบกับสำหรับคนที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ผลิตที่สามารถมีกำลังใจนะคะในการสร้างตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็นำสู่ท้องตลาดได้นะคะตอนที่ทั้งสองคน
1: อะไรกันขนาดนั้นครับ
2: โอเคขาเก้าอี้ล่ะคะ
1: มี
2: ปัญหาไหมคะ
1: ถามว่ามีปัญหาไหมก็จะมีปัญหาเรื่องเดียวคือความสูงครับเพราะเราไม่ค่อยได้ทำอะไรกับเก้าอี้มากเราไม่ได้เจาะเราไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องความสูงครับผม
2: ความสูงนี่มาจากลูกค้าหรือคนที่จะใช้งานที่นั่งแล้วเขาอาจจะอยากปรับให้สั้นลงหรือว่าสูงขึ้นเหรอคะ
1: ใช้งานครับ
2: อ๋อก็คือส่วนใหญ่เป็นไปตัดสั้นลงหรือว่าเพิ่มขึ้นคะ
1: สั้นลงครับ
3: ส่วนใหญ่ตัดสั้นลง
2: ค่ะเขานั่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องเขย่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: จ้าสรชาเป็นคนนั้นนะคะ
1: คือเวลาบางคนมีความสูงที่แตกต่างกันเวลานั่งก็จะเกิดการเขย่งขาครับ
2: ใช่ไหมคะแล้วขาจะลอย
1: มันจะทำให้การนั่งเนี่ยไม่สบาย
2: ใช่ครับใช่ค่ะก็อาจารย์สรชาก็เป็นหนึ่งในผู้ทดสอบเก้าอี้นี้แล้วก็รู้สึกว่าพอนั่งแล้วขาลอยรู้สึกว่าเราแบบมันจะเหมือนเราจะล้มนะคะคุณผู้ชมถ้าเราไปนั่งเก้าอี้แล้วเราแบบขาลอยแต่ถ้าเราแบบเป็นเก้าอี้และยืดขาอีกเรื่องนึงนะคะก็ถือว่าอันเนี้ยตัวเองก็เป็นหนึ่งในยูเซอร์ที่รู้สึกเหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบออกแบบมาเพื่อชั้นเลยเก้าอี้ชั้นนะคะคราวนี้อาจารย์สรชาอยากให้ดูสไลด์ต่อค่ะถอดรหัสคำวิจารณ์สู่คุณค่าทางอารมณ์คืออะไรอันนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ใช้ที่เมื่อกี้ที่ทั้งสองคนพูดเลยนะคะตอนที่เรารับคำวิจารณ์มาค่ะที่เมื่อกี้คุณสรวิทย์บอกว่าตอนเราที่เราจะมีการสังเคราะห์ค่ะมันจะมีวิธีการหรือเครื่องมือเล็กๆที่เราอ่ะจะใช้จัดการตัวเองเพราะว่ามันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดีไซน์หรือแม้กระทั่งผู้ใช้บางคนก็คือถ้าเป็นผู้ดีไซน์เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีอยู่แล้วเหมือนเราไม่อยากปรับปรุงอ่ะค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันต้องปรับปรุงเราจะรู้สึกอีกแบบนึงค่ะเราจะบอกว่าเออเนาะลองปรับนี้สักหน่อยมันเรียกว่าคุณค่าทางอารมณ์หรือบางคนก็จะชอบรู้สึกว่าตัวเองลำเอียงเอ้ยมันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเปิดกว้างเหมือนเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกก็คือเราจะพร้อมปรับปรุงนั่นก็คือเราต้องดูเรื่องคุณสมบัติค่ะบางคนก็คือจะซื้อเก้าอี้ไม้ไผ่หรือจะซื้อเก้าอี้เครื่องเรือนสักตัวกับเข้าบ้านเนี่ยเราต้องดูคุณสมบัติว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เรานะหลายคนชอบบอกว่าเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยจะชอบอยู่ในวงที่เป็นสนทนาดื่มมึนเมาจะรู้สึกว่าเรามานั่งแล้วแบบนั่งได้เรื่อยๆมันจะอยู่ในบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วณปัจจุบันคุณผู้ชมอาจจะเห็นเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยอยู่ในลานคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็น Big Mountain หรือบางทีก็จะเห็นตัวเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กก็แสดงว่าเราอาจจะมองว่ามันสามารถใช้วัสดุธรรมชาติแล้วมันก็เป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้หรือบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นวัสดุย่อยสลายได้นะคะอันนี้ก็คืออันดับแรกเราต้องดูคำวิจารณ์ภายใต้เงื่อนไขคำว่าคุณสมบัติก่อนว่าเรามองว่าเป็นยังไงผู้ใช้มองว่าเป็นยังไงถัดมาประโยชน์ค่ะจุดเด่นของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้อันนี้ก็คือการขนส่งเราคุยตั้งแต่แรกๆว่าถ้าเราเป็นเก้าอี้แบบมัดหวายมันดีนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเราจะซื้อเก้าอี้แบบเนี้ยมัดหวายเนี่ยขึ้นรถเต็มรถแล้วค่ะไม่ต้องซื้ออะไรละใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาประกอบเองเราต้องมีคู่มือนั่นคือประโยชน์ใช้สอยที่เราถอดประกอบได้และถัดมาคุณค่าทางอารมณ์ก็คือความภูมิใจค่ะคุณผู้ชมตอนที่เราได้เก้าอี้ไม้ไผ่แล้วเราแบบมันยังนั่งไม่ได้อะแต่ถ้าเราประกอบเองคุณผู้ชมภูมิใจไหมคะแต่ถ้าความภูมิใจที่มีเนี่ยเราไม่อยากประกอบเองเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้อาจจะต้องวางกองรอวันที่คุณผู้ชมอยากประกอบได้แล้วตัวองค์ประกอบอันนี้ค่ะตัวสำคัญที่ทำให้ดีไซเนอร์ถอดประกอบได้เนี่ยมองความภูมิใจในการที่เราจะทำตัวเฟอร์นิเจอร์เองยังไงบ้างคะเดี๋ยวต้องลองมาถามมุมมองสำหรับดีไซเนอร์ทั้งสองคนที่เป็นแขกรับเชิญวันนี้เลยค่ะเอาทางคุณมงคลก่อนไหมคะเป็นภูมิใจยังไงบ้างคะ
3: เรื่องของความภูมิใจ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็คือภูมิใจผมรู้สึกภูมิใจมากก็คือรู้สึกว่าพอต อนแรกเราไม่ได้นึกถึงการสร้างหรือว่าการขายหรือว่าการทำอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเราได้ทำเราได้ลองเราได้ลองผิดลอง

0: ถูกครับก็คือความภูมิใจแรกที่เราได้ก็คือพอเรานั่งแล้วมันสำเร็จอ่ะการว่าเราหันไปมองเพื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจแล้วเราทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับมันเป็นความภูมิใจเล็กๆนั่นเองครับสำหรับผม
1: คุณสรวิทย์ล่ะคะ
2: แล้วก็ความภูมิใจของผมใช่ไหมครับก็คือการที่ได้เห็นตัวเก้าอี้ได้เป็นรูปเป็นร่างครับผมจากแบบกระดาษใน A4 ธรรมดาธรรมดาครับสู่ตัวโครงสร้างที่เกิดขึ้นจริงผมก็ภูมิใจแล้วครับ มันสามารถที่จะผลิตออกมาแล้วก็สามารถใช้ประสิทธิภาพของตัวเก้าอี้ได้เต็มที่ผมก็ภูมิใจแล้วครับที่ได้ผลิตนวัตกรรมนี้ออกมาครับผม
1: แต่ว่าตัวอันเนี้ยณตอนนี้เรายังไม่มีคู่มือใช่ไหมคะ คู่มือแบบประกอบเก้าอี้ได้แล้วเคยคิดไหมคะหรือว่าเคยได้ยินใครชอบพูดว่าบริษัทแถมน็อตมาเกินหรือว่าตัวเนี้ยที่มีอยู่อะสงสัยจะไม่ใช่ของเก้าอี้นี้ละน่าจะแบบหลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าแบบนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแบบทำยังไงให้เก้าอี้ตัวเนี้ยมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอะแบบดูตามคู่มือเราจะทำยังไงบ้างคะอย่างเช่นตัวองค์ประกอบของข้อเนี่ยมันมีจำนวนกี่อันแล้วแบบเราเขาเรียกไงนะมีคู่มือที่เราสามารถประกอบได้ง่ายเชิญชวนยังไงทั้งสองคนมีแนวคิดยังไงคะสำหรับคำพูดที่แบบเอ้ยมีน็อตเกินมันเกินได้ไหมคะเกิดขึ้นกับเก้าอี้ตัวนี้ไหม
0: น็อตเกินถ้าเป็นเก้าอี้
1: เกินหรือว่าบางทีไผ่ที่มีเนี่ยเอ้ยไผ่อันเนี้ยไม่น่าจะใช่ตรงนี้แต่ละอันมันมีขนาดที่เฉพาะตัวไหมคะว่าตรงนี้เป็นพนักต้องขนาดเท่านี้หรือว่าที่เป็นเก้าอี้เป็นขนาดเท่านี้มันโดนเฉพาะตัวไหมคะ
0: ถ้าเฉพาะตัวมันจะมีเป็นบางส่วนๆครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างคือจะมี3ส่วนก็คือถ้าเราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของขาถ้าความสูงก็คือจะเท่ากันเลยครับก
1: ็
0: คือถ้าขาเราเลือกที่จะทำขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วเราจะได้ขาที่ขนาดเท่ากันเลยครับเรื่องของตัวพื้นที่นั่งหรือว่าเราอยากได้ความกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถฟิกมาได้เลยว่าเราจะขนาดเท่านี้การว่าถ้าเราได้สินค้ามาเนี่ยเวลาเราจะต่อเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันยาวเท่านี้แล้วเราลองวัดครั้งเดียวเราจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยคือขาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยคือพนักพิงชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยคือพื้นที่นั่งนั่นเองครับ
1: ที่อาจารย์สรชาถามเมื่อกี้ก็คือหลายๆครั้งตัวเองเนี่ยพอประกอบโต๊ะที่ได้มาก็จะพบว่าตายละฉันประกอบผิดด้านเคยเป็นไหมคะประกอบผิดด้านขาข้างนี้แทนที่มันจะอยู่ข้างในกลับไปอยู่ข้างนอกฉะนั้นตอนที่เราดีไซน์ทางดีไซเนอร์ทั้งสองคนคงล็อกไว้แล้วว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไม้สำหรับนั่งไม่ได้มันต้องเป็นขา
2: ใช่ครับเพราะเราจะกำหนดโดยขนาดอยู่แล้วครับ
1: โดยเฉพาะขานี้ก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถ้าลูกค้าเกิดการประกอบผิดมันก็จะฟ้องจากชิ้นงานเลยครับว่าประกอบผิดครับผม
1: ก็ถือว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่เราอ่ะช่วยแล้วรัดแล้วว่ากลุ่มนี้เป็นขากลุ่มนี้เป็นพนักใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นที่นั่ง
2: เรากำหนดโดยความยาวของตัววัสดุ
1: ขนาดใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์สรชาบอกคือมันเป็นภัยเงียบค่ะที่อาจารย์สรชาทำสไลด์อันนี้ก็คือตัวเองก็เป็นคนหนึ่งของผู้ประสบภัยนะคะคุณผู้ชมในรายการก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยว่าประกอบเก้าอี้ไม้ไผ่มาหรือบางทีไปทำเครื่องเรือนถอดประกอบได้ทำมาจะเสร็จแล้วจะเอาข้างบนพนักวางแล้วเอ้าผิดด้านหรือบางทีก็เหมือนสลับด้านเป็นเหมือนแบบคนละด้านนะคะก็ต้องมาถอดใหม่พอถอดใหม่เสร็จไอ้ตัวที่เราขันซะแน่นเนี่ยไม่ได้ละเริ่มหลวมละแต่มันจะไม่เกิดขึ้นกับเครื่องเรือนตัวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ดีไซเนอร์บอกเราแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาดูต่อว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะที่ใช้ในการที่เราจะทำการทดสอบเดี๋ยวเราคงขอคำแนะนำจากทั้งสองคนเลยว่าตอนที่ทำการทดสอบอะเรามีการจดหรือมีการบันทึกอะไรไหมคะว่าแต่ละคนที่เขาแนะนำแล้วเขามานั่งอะค่ะทดสอบเก้าอี้อะเขามีคำแนะนำยังไงเราถามเขาเรื่องอะไรบ้างตอนที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ค่ะ
2: ก็ถามเรื่องสบายครับผ
1: ม
2: ว่าถ้านั่งลงไปแล้วเกิดความสบายหรือเปล่าระบายอากาศได้ดีไหมหรือว่าทำให้คนนั่งเนี่ยไม่ต้องขย่งจากตัวเก้าอี้ครับ
1: ค่ะเราเก็บยังไงคะตอนที่คุณมงคลมีคนคอมเมนต์เมื่อกี้เหมือนที่บอกมีเมื่อกี้ทาง คุณสรวิทย์บอกว่าตอนที่นั่งแล้วเท้าลอยนี้เป็นอาจารย์สรชาเลยแหละแล้วมีอื่นๆไหมคะมีแล้วเราจดบันทึกหรือเราทำยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากการรับฟังก่อนครับพอเราได้รับฟังมาเราจะค่อยๆจดหัวประเด็นที่สำคัญครับก็คืออย่างเช่นอาจารย์บางท่านที่ได้ลองนั่งหรือว่าเพื่อนบางคนที่ได้ลองนั่งเขารู้สึกว่าเอไม่อยากเห็นสีเลขแบบนี้เลยอยากได้แบบเนียนกว่านี้ได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ครับหรือว่ารอยถักแบบนี้ฉันถักไม่เป็นถักไม่เก่งไม่อยากได้หรือว่าอยากได้สีที่แบบเนียนกลืนกันไปเลยแบบนี้ได้ไหมก็คือเราก็เลยเสนอว่าตรงนี้มันเป็นงานของไอเดียครับก็คือถ้าเราอยากได้สีเราอยากอะไรเราสามารถปรับแต่งเองได้หรือว่าสามารถทำเองได้นั่นเองครับ
1: เหมือนเชือกอันนี้เราไม่อยากได้เชือกอันนี้เราจะเอาเชือกแบบไหนก็ส่งมาได้ใช่
0: ครับพอถ้าเขาอยากได้เชือกแบบไหนคือมันจะการว่ามันจะกลายเป็นงานไอเดียของเขาเขาจะรู้สึกว่าพอเขาได้เสนอความคิดเห็นไปแล้วมันถูกได้สร้างจริงถูกทำจริงมันจะการว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมันเป็นของเขาพอมันเป็นของเขาปุ๊บมันจะทำให้เขารู้สึกว่า
1: เขาเป็นเจ้าของ
0: เขาเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ดีไซน์แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเราก็จะหวงแหนและที่สำคัญพอเราเป็นเจ้าของเสร็จเราจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
2: ความสุดท้ายลบ
1: อาจารย์สรชามีเครื่องมือค่ะที่เมื่อกี้ทางทีมวิทยากรบอกนะคะเครื่องมือจะเป็นตารางง่ายๆอะค่ะที่ถ้าเราทำงานออกแบบแล้วเราอยากเอาไปใช้นะคะก็จะมีดูอันดับแรกเราต้องดูว่าผู้ใช้อะค่ะเป็นใครแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นจุดดีหรือจุดเด่นของเราแล้วอะไรเชือกถักอันนี้ไม่ถูกใจเรานะคะเมื่อกี้วิทยากรบอกเราก็เก็บไว้นะคะยังไม่ได้แก้เพราะว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนใช่ไหมคะแต่พอปุ๊บกี้คุณสรวิทย์บอกมันโยกเยกนะมันไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบรีบแก้เพราะอันนั้นคือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งการที่เราจะดูคำวิจารณ์บางทีเราต้องดูว่าอะไรมีความสำคัญมากกว่ากันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราคงต้องเข้าสู่การทิ้งท้ายสำหรับทั้งสองคนนะคะ เพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบโครงสร้างแล้วเดี๋ยวถัดมาในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าการทำดีไซน์ในการเชือกถักเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรอยากให้ทั้งสองท่านนะคะในวันนี้ได้มีโอกาสมานำเสนอตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ที่สำคัญเป็นประโยชน์แม้กระทั่งสำหรับคนที่ติดตามรายการแล้วอยากจะไปทำแล้วก็อาจจะมีดีไซน์ออกแบบเพิ่มๆไม่ว่าจะอาจจะตอนนี้เมื่อกี้ที่บอกอาจจะมีขาใช่ไหมคะทำมีที่เก็บของใต้ขาก็ได้ซึ่งทางกลุ่มผู้ออกแบบก็คิดว่าอาจจะทำในตัวงานออกแบบชิ้นต่อไปคราวนี้อยากฝากอะไรกับผู้ชมที่ตอนนี้อยากจะเริ่มต้นทำงานนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งทำงานนวัตกรรมมาแล้วล้มเหลวหรือสุดท้ายตอนนี้กำลังจะออกไปขายในฐานะที่ทั้งสองคนก็เป็นยังบรัดแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนวัตกรในหลายวิชานี้แล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
2: ก็อยากฝากถึงคนนักวิจัยทุกๆคนด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับเรากำลังฝากความหวังไว้ที่นวัตกรรมของคุณอยู่เพื่อที่จะพัฒนาสังคมให้ไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ทำให้มีสิ่งของจากวัสดุไทยๆของเราธรรมชาติของเราเนี่ยสู่ไปไกลสู่ตลาดโลกได้ครับผม
1: ค่ะ
2: เป็นการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องของการผมจะเสริมเรื่องของการวัสดุแล้วกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานของตัวเองหรือเรื่องของวัสดุจริงๆแล้วเราถ้าเราจะอยากจะเริ่มเราอาจจะไม่ได้เริ่มจากไม้ไผ่ก็ได้ครับเราอาจจะเริ่มสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราค่อยๆทําเล็กๆอย่างเช่นพวกเราก็เริ่มทําจริงๆแล้วพวกเราค่อยๆทํากันมาแล้วก็มาจบกันที่ว่าเราอยากทําไม้ไผ่กันแล้วก็อยากทํานี้กันเพราะว่าเราค่อยๆหามาครับเราไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บเห็นอันนี้ปุ๊บดีแล้วเราก็ทําตามแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วก็ทําตามแต่ว่ากลายว่าเราเห็นแล้วค่อยทําตามแล้วค่อยๆเรียนรู้จากมันอีกทีนึงครับก็คือเราทีมเราอ่ะค่อยๆจากการเรียนรู้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำครับจะไม่ได้แบบทำปุ๊บได้ปั๊บทำปุ๊บได้ปั๊บครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันถูกหล่อๆมาด้วยประสบการณ์ที่พวกเราด้วยทำมาครับมันไม่ได้ทำโดยเห็นปุ๊บแล้วเราทำตามได้นั่นเองครับ
1: ค่ะวันนี้ก็เป็นเทปครั้งสุดท้ายที่อาจารย์สรชาคงต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของทั้งสองคนของอาจารย์สรชาก็ขอบคุณคุณสรวิทย์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมงคลที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมรายการนะคะ จารย์สรชัยอยากทิ้งท้ายในสไลด์อันนี้ไว้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยว่านวัตกรรมที่เราส่งมอบนะคะสู่ชุมชนและตลาด

0: ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้มันเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกที่ทีมนักศึกษาได้เลือกนะคะแต่สำหรับงานนวัตกรรมที่คุณผู้ชมอาจจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าเป็นทางเลือกในการประกอบรายได้เนี่ยมันมีทางแล้วก็มันมีการเดินทางที่ไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการรับฟังการปรับปรุงแล้วก็สุดท้ายต้นแบบที่มีอะค่ะถ้าเรานำสู่ตลาดได้เราจะเกิดรายได้และที่สำคัญพวกเรานะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยมุ่งหวังว่าจะทำให้วิสาหกิจชุมชนนะคะรวมถึงเกษตรกรนะคะมีรายได้ที่ยั่งยืนขึ้นและเราก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ทางเราก็เอาการเรียนการสอนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและสุดท้ายนะคะอาจารย์สรชาก็อยากจะปิดท้ายรายการโดยคำคมเล็กๆอะค่ะก็คือนวัตกรรมอะค่ะมันอาจจะมาจากสิ่งที่ชอบแล้วแปลเป็นสิ่งที่ใช่แต่สิ่งที่ใช่อ่ะค่ะถ้ามันเกิดรายได้มันจะดีต่อคุณผู้ชมและก็ดีต่อประเทศชาติด้วยหวังว่ารายการทั้ง2ตอนนะคะจากวิทยากรทั้ง2ท่านจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับวันนี้อาจารย์สรชากับแขกรับเชิญทั้ง2คนคงต้องลาไปก่อนติดตามชมรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจําวันนะคะในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่13แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมที่เรียนรู้และส่งต่อได้สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งวันนี้เราจะพบกันในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเริ่มจากความหมายของวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของการสืบสารและ อธิบายตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหารงานฝีมือศิลปะประเพณีและสื่อดิจิทัลเพื่อให้เห็นว่าความรู้เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตของเราได้อย่างไรเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมหลายคนอาจจะคิดถึงแค่การแต่งชุดไทยใช่ไหมคะการรำหรือการร่วมประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแต่ยังมีอีกหลายๆสิ่งที่ใกล้ตัวอีกมากมายเช่นคำที่คนในบ้านใช้เรียกสิ่งต่างๆนะคะวิธีการปรุงอาหารต่างๆภาษาถิ่นก็ใช่นะคะงานจักสานใช้ในชีวิตประจำวันและเรื่องเล่านะคะมุขปาฐะนะคะก็เป็นเรื่องในเรื่องของการอธิบายที่มาของประเพณีชุมชนในวัฒนธรรมนั้นๆนะคะลองนึกนะคะถึงสมุดจดอาหารประเภทหนึ่งนะคะภายในก็จะมีพวกชื่ออาหารต่างๆแล้วก็ข้อความสั้นๆแต่ผู้ปรุงจะรู้ว่าต้องใช้ไฟระดับใดสังเกตความสุกว่าเราจะต้องมีระดับความสุกอย่างไรวัตถุดิบเป็นแบบไหนบางอย่างหาไม่ได้นะคะความรู้นี้นะคะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือทั้งหมดแต่ก็จะเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาเรื่องเล่ากันมานะคะในเรื่องของการทำอาหารนะคะเพื่อให้รุ่นตูดต่อรุ่นนะคะได้สืบทอดกันในอีกหนึ่งนะคะผู้สูงอายุก็จะมาใช้ภาษาถิ่นนะคะคำท้องถิ่นซึ่งคนรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็จะมีภาษาที่เข้ามานะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษานั้นมากมายเลยใช่ไหมคะทำให้ภาษาถิ่นบางคำนั้นลบเลือนไปนะคะแต่สืบทอดกันนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็จะทำให้คงอยู่ในวัฒนธรรมนั้นนะคะคำหลายๆคำเนี่ยหายไปแต่บทสนทนานะคะบางอย่างก็นะคะยังใช้ในเรื่องของการสนทนาอยู่ยังมีการจดบันทึกอยู่นะคะในเรื่องของความหมายของคำการนำไปใช้นะคะต่อไปนะคะในวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อในเรื่องของการสร้างสรรค์นะคะคำว่าสร้างสรรค์คำว่าสร้างสรรค์ก็คือการคิดและลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยนำความรู้นะคะมาจัดรูปแบบและปรับวิธีการนำเสนอให้กับผู้เรียนและผู้รับสารยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนข้อมูลยาวให้เป็นแผ่นพับที่อ่านง่ายยิ่งขึ้นหรือเราทำคลิปสั้นๆนะคะในเรื่องของขั้นตอนการทำอาหารต่างๆหรือขั้นตอนในเรื่องของงานฝีมือที่เราจะต้องถ่ายทอดออกมานะคะภาพบางภาพนะคะก็จะมีในเรื่องของการถ่ายภาพที่มีการอธิบายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีป้ายบอกชื่อต่างๆในหมู่บ้านซึ่งมีคำคล้องจองมีการเล่นคำกันนะคะซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ใช้วัฒนธรรมทางภาษาได้อย่างหลากหลายด้วยนะคะต่อไปเรามาดูปัจจุบันนะคะผู้คนจำนวนมากนะคะก็จะดูคลิปผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะผ่านสื่อออนไลน์มากมายนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีเรื่องราวที่ชุมชนเข้าถึงได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้นะคะเพราะว่าทุกพื้นที่เรานะคะถ้าเรามีการจดบันทึกถ้าเรามีการเก็บข้อมูลนะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับฟังรับชมกันนะคะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราไม่ได้วัดคุณค่าแค่กิจกรรมและความอลังการนะคะเมื่อเราถูกถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านสื่อต่างๆนะคะหรือจำนวนคนมากมายที่ดูนะคะแต่เราพิจารณาว่าสิ่งที่ผู้คนได้รับรู้นั้นได้ประโยชน์อย่างไรและสามารถส่งต่อคนรุ่นหลังได้อย่างไรนะคะเมื่อจบบทเรียนนี้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็จะสามารถอธิบายกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมได้แล้วก็แยกข้อมูลต้นฉบับแล้วก็ส่วนที่ดัดแปลงขึ้นได้นะคะตลอดชั่วโมงนะคะดิฉันก็จะมาบรรยายเรื่องการเล่าตัวอย่างให้เห็นนะคะแล้วก็ไม่มีการแบ่งกลุ่มหรือสักถามกิจกรรมนะคะแต่จะทำให้ผู้ฟังนะคะได้รับอรรถรสนะคะความเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ใน
ในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มจากชีวิตธรรมดาที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ผลงานและเผยแพร่ให้กับทุกท่านได้รับชมค่ะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนเรียนรู้และก็ใช้ร่วมกันในสังคมครอบคลุมถึงวิถีชีวิตภาษาความเชื่อความรู้ศิลปะและแบบแผนในการปฏิบัติกันมานะคะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นแล้วก็สืบทอดนะคะในวัฒนธรรมต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะ

มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพชีวิตนะคะแล้วก็ศิลปะเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดสั่งสมมานะคะรุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งในการเรียนครั้งนี้นะคะเราจะพิจารณาสิ่งที่เป็นวัตถุความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุยกตัวอย่างเช่นนะคะตะกร้าเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ส่วนการเลือกวัสดุการสานให้ได้รูปการขึ้นทรงรูปต่างๆนะคะหรือแม้แต่ศิลปะลวดลายต่างๆนะคะอีกทั้งความรู้ที่ตะกร้าเนี่ยแบบใดเหมาะสมกับงานประเภทใดแล้วก็ทักษะใดนะคะที่ผู้ที่ทำตะกร้าเนี่ยถ่ายทอดนะคะแล้วก็สามารถสอนให้คนปฏิบัติได้นะคะหากเราพูดถึงตะกร้าเพียงใบเดียวเราจะเห็นรูปร่างของงานนะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำขึ้นได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะมีแนวคิดทางมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเรานะคะในเรื่องของความรู้ทักษะการปฏิบัติที่ถ่ายทอดกันนะคะไม่จำกัดเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องนำไปใช้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่สิ่งนี้สามารถถ่ายทอดต่ออนุชนรุ่นหลังได้นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการทักษะอาชีพนะคะในการสร้างทักษะอาชีพในชุมชนรุ่นต่อรุ่นนะคะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเป็นความภาคภูมิใจให้กับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะคะหลายเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยมีภาษานะคะศาสนาและชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะวัฒนธรรมนะคะก็จึงไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวนะคะที่แทนทุกชุมชนได้อาหารเราก็มีวิธีการทำที่หลากหลายตามแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะคะการเล่นก็เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะใช้ชื่อคนละชื่อแต่ว่าเป็นกิจกรรมเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละท้องถิ่นนะคะเมื่อพบความแตกต่างนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือการบันทึกข้อมูลว่าเรานั้นน่ะค้นพบนะคะและได้ข้อมูลมาจากที่ใดนะคะแล้วก็ระบุสูตรด้วยนะคะวิธีการทำต่างๆนะคะถ้าพบสูตรอื่นเพิ่มเราก็มีการบันทึกนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะอ้างอิงเข้าไปนะคะให้ถูกต้องด้วยต่อไปเรามาดูในเรื่องของอัตลักษณ์อัตลักษณ์หลายๆคนไม่ทราบความหมายว่าอัตลักษณ์คำนี้มันคืออะไรอัตลักษณ์ก็คือหมายถึงตัวตนนั่นเองนะคะบุคคลที่เราเห็นได้ชัดเช่นเรารู้ว่าอัตลักษณ์ของคนนี้เป็นอย่างไรนะคะมีหลายส่วนหรือไม่นะคะอัตลักษณ์ของโรงเรียนของเราสิ่งที่เราเห็นนะคะอัตลักษณ์เกี่ยวกับชุมชนของเราเช่นอัตลักษณ์เราเนี่ยก็คือในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมเช่นสานตะกร้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถหยิบมาถ่ายทอดเป็นอัตลักษณ์ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีคุณค่าหลายด้านไม่ว่าจะประกอบไปด้วยทั้งความรู้ความสัมพันธ์ความงามการประกอบอาชีพการทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของการปรุงนะคะเมื่อเรื่องราวของครอบครัวนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ขายอาหารแต่มันมีคุณค่าต่อการเรียนรู้นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในคือหลักคิดก่อนสร้างกิจกรรมและตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนกำหนดให้ชัดว่าหัวข้อวัฒนธรรมกว้างมากถ้าเราเลือกใหญ่เกินไปเช่นวัฒนธรรมไทยทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะกว้างไปแต่ถ้าเราเลือกแบบวัฒนธรรมเป็นภาคพื้นที่ทางภูมิภาคต่างๆหรือว่าท้องถิ่นต่างๆเนี่ยข้อมูลมันก็จะง่ายขึ้นไม่ลึกจนเกินไปแล้วก็สามารถศึกษาได้นะเมื่อเราศึกษาได้เราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวตรงนั้นเป็นประสบการณ์แล้วถ่ายทอดในให้รุ่นสู่รุ่นได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากเราจำเป็นน่ะจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆก็ขอให้เรานั้นเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งต่างๆนั้นให้คุณค่ากับเราอย่างไรค่ะหากเราได้รับการบอกเล่าจากวัฒนธรรมต่างๆของคำบอกเล่าเราต้องจดเป็นรายละเอียดนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะเราจะไม่เก็บไปในเรื่องของความทรงจำต่างๆเพียงอย่างเดียวเพราะหนึ่งความทรงจำสามารถลบเลือนได้นะคะเราต้องมีการจดบันทึกชื่อผู้เล่าวันเวลาขอบเขตของเรื่องนะคะหรือว่าเรื่องนั้นที่เราเล่านั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาซึ่งการระบุเช่นนี้ก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีน้ำหนักของข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและเอกสารของเรื่องนะคะก็ต้องตรวจสอบว่าเราได้ระบุ
นะคะเรื่องของเอกสารเพิ่มเติมเช่นคำอธิบายต่างๆหรือยังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียบเรียงข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราต้องถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือนะและหลายคนก็คือจะต้องถ่ายทอดให้ละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเรียกความหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจดบันทึกนะคะเราไม่ควรย่อข้อความจนแบบเปลี่ยนแปลงแปลงสารไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูความเหมาะสมในเรื่องของงบประมาณทรัพยากรนะคะกิจกรรมที่ดีเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากมายนะคะหรือว่างบประมาณเยอะนะคะเราอาจจะจัดเป็นนิทรรศการขนาดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายให้ผู้ชมฟังด้วยป้ายต่างๆที่ไม่ต้องยาวมากนะคะแต่ว่าให้ครบถ้วนชัดเจนนะคะหลักทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะช่วยให้ความสร้างสรรค์เนี่ยมีฐานของข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเราจะใช้แนวทางเดียวกันนะคะในการพิจารณาโดยการเริ่มจากภาษาเรื่องเล่าซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พบได้ในการสนทนาประจำวันและเริ่มบันทึกด้วยอุปกรณ์ค่ะต่อไปเรามาดูนะคะภาษาและเรื่องเล่าทำสมุดคำท้องถิ่นให้อ่านเข้าใจง่ายภาษาและเรื่องเล่าเนี่ยถ้าไม่มีการจดบันทึกมันก็อาจจะลบเลือนไปนะคะหรืออาจจะคลาดเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นแหล่งความรู้ที่ได้จากชุมชนต่างๆแหล่งความรู้นะคะเราก็ในครอบครัวแหล่งความรู้ในโซเชียลต่างๆข้อมูลต่างๆมีผู้บอกเล่ามาเนี่ยต้องมีการจดบันทึกนะคะแล้วก็มีสมุดคำต่างๆที่เราจะต้องจดบันทึกคำสมุดคำท้องถิ่นแล้วก็ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลถ้ามีภาพถ่ายด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพราะจะช่วยให้เสริมในเรื่องของข้อมูลให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลที่แน่นแล้วก็ถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมด้วยต่อไปเรามาดูลำดับในเรื่องของการเริ่มทำกำหนดข้อมูลต่างๆเนี่ยเราต้องจัดลำดับนะข้อมูลที่เราได้มา1หน้าโครงสร้างนั้นนะผู้อ่านจะได้รับรู้เรื่องอะไรข้อมูลนะมีการเปรียบเทียบหรือเปล่านะคะถ้ามีการเปรียบเทียบนะคะการหาข้อมูลจะต้องชัดเจนด้วยนะคะและในส่วนของภาษาก็เหมือนกันนะคะไม่ควรแก้ให้เหมือนภาษามาตรฐานนะคะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นส่วนที่เราควรตรวจสอบให้แน่ใจนะคะให้แน่ใจก่อนที่เราจะมีการจดบันทึกต่างๆนะคะหรือใช้คำต่างๆนะคะหรือต้องเขียนคำอ่านด้วยนะคะในเรื่องของอักษรไทยต่างๆเพื่อที่จะถ่ายทอดให้ว่าอ่านแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็สามารถช่วยผู้ที่เขาจะศึกษาได้นะคะและอีกสำคัญเลยนะคะหลายๆคนนะคะจะลืมก็คือการขออนุญาตผู้ให้เผยแพร่เช่นเราไปสัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยเราจะต้องสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเราต้องใช้เสียงเขาเพราะฉะนั้นเราต้องขออนุญาตตรงนั้นเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์นะคะข้อมูลภาพและเสียงต่างๆก็ต้องขออนุญาตด้วยนะคะและเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าตรงนี้ข้อมูลเรานำมาจากไหนนะคะแล้วก็นำมาเรียบเรียงข้อมูลก่อนที่จะเล่าเรื่องให้นะคะโครงสร้างแบบนี้ทำให้ผู้ที่ไม่รู้จักนะเจ้าของก็จะมาติดตามนะคะเพราะว่าหนึ่งเมื่อเราเรียบเรียงข้อมูลได้ดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรื่องเล่านะคะตรงนั้นนะคะสะท้อนเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยฟังสนุกนะคะแล้วก็ตำนานที่เราเล่าเนี่ยจะมีความเชื่ออยู่ด้วยใช่ไหมคะแบบเวลาเราเล่าเรื่องตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นตำนานเรื่องทำไมฟ้าถึงร้องอย่างเงี้ยนะก็เหมือนแบบเมฆลามาล่อแก้วอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอยากฟังมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมมันเป็นข้อมูลนี้เราก็ต้องไปหาข้อมูลมาหลากหลายพื้นที่ถ้ามีหลักฐานประวัติศาสตร์ยืนยันหรือว่ามันอยู่ในวรรณคดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะนำมาถ่ายทอดได้แล้วก็จะทำให้หนังสือคุณค่าของนั้นนะของวัฒนธรรมต่างๆที่มันเป็นการเล่าสืบทอดกันมาเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นการสร้างสรรค์ข้อมูลข้อความต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ผู้อ่านฟังแล้วก็อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายถ้าเราพูดในเรื่องของอาหารนะคะปัจจุบันอย่างเงี้ยเราไปตึกไปดูใน TikTok Facebook ต่างๆมันก็จะมีสูตรอาหารการทำอาหารวิธีทำและเรื่องราวต่างๆผ่านรูปภาพผ่านคลิปวิดีโอต่างๆแต่ก่อนที่เราจะมาได้ในเรื่องของการถ่ายทอดทั้งสูตรทั้งวิธีทำแล้วก็เรื่องราวนะคะมันไม่ใช่มาง่ายเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นอาหารประจำถิ่นอาหารที่อยู่ในวรรณคดีไทยต่างๆนะคะ
หรือแม้แต่การสืบสานวัฒนธรรมทางอาหาร

แต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละบริบทเนี่ยนะคะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เนี่ยนำมาจากไหนนะคะและมีการปรับวิธีได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรามีสมุดสูตรอาหารหนึ่งเมนูก็จะทำให้ผู้เลือกเมนูจะถ่ายทอดและบันทึกส่วนผสมลำดับขั้นตอนแล้วก็สังเกตระหว่างทำหากผู้ปรุงนะคะใช้วิธีการกะปริมาณเนี่ยก็ควรช่วยบันทึกภาพด้วยนะคะและก็ในเรื่องของการบันทึกเป็นค่าประมาณที่ผู้อื่นเข้าใจง่ายนะคะต่างๆแล้วอธิบายส่วนผสมให้เข้าใจภาชนะอะไรที่เรานำมาใช้ด้วยนะคะรายละเอียดที่เราจะต้องคาดคะเนต่างๆนะคะแล้วก็มีการจดบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ชัดเจนด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะได้ว่าตรงเนี้ยนะคะใครเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะเรียนมาจากใครนะคะครอบครัวนิยมทำในโอกาสข้อมูลนี้ก็จะทำให้เราได้สูตรอาหารด้วยแล้วก็เราก็สามารถจดบันทึกนะคะ

0: ต่างๆเนี่ยผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะจะต้องถ่ายทอดให้ถูกต้องหากผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่าเมนูที่เราทำเนี่ยทำอย่างไรนะคะและข้อมูลเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่ส่งต่อความรู้เราได้อะไรจากสิ่งที่เราเก็บนี้นะคะก็จะช่วยเราได้ดีมากๆเลยต่อไปเรามาดูในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของงานฝีมือและลวดลายซึ่งมันก็สะท้อนนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องจักสานภาพวาดประติมากรรมต่างๆงานประดิษฐ์จากวัตถุในท้องถิ่นนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความงามงดงามมากๆไม่ว่าจะเป็นตะกร้าจักสานจากผักตบชวาต่างๆหรือแม้แต่งานแกะสลักต่างๆเนี่ยที่มันมีการใช้ฝีมือและลวดลายอ่ะชิ้นน่ะมันอยู่ที่ความงามแล้วก็ความชำนาญของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของชิ้นงานนั้นด้วยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้นะคะวิธีทำและหน้าที่ของงานควบคู่กับรูปลักษณ์ได้ด้วยยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของการศึกษาหลักขัดสารด้วยกระดาษผู้จัดใช้แถบกระดาษสอดสลับเพื่อให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานและอธิบายการฝึกนี้ว่าแบบจำลองสำหรับการเรียนรู้ยังไม่เท่ากับการทำงานจักสารด้วยวัสดุจริงนะคะที่ต้องอาศัยในเรื่องของการเตรียมวัสดุขึ้นขั้นตอนแรกเลยนะคะในเรื่องของการเรียนรู้เราต้องสังเกตต้นแบบก่อนนะคะเวลาเราไปศึกษาอะไรดูว่าวัสดุที่เรานำมาใช้เนี่ยนะคะมีการวางสัมพันธ์กันอย่างไรส่วนไหนคือชิ้นงานที่มีรูปทรงส่วนไหนที่เป็นการตกแต่งจากนั้นก็เลือกส่วนที่เล็กที่เหมาะแก่การอธิบายไม่จำเป็นจะต้องเตรียมชิ้นงานซับซ้อนนะคะขั้นตอนต่อมาก็มีการบันทึกลำดับให้ชัดภาพถ้าเรามีภาพเราก็จะมีการแสดงทิศทางและจุดที่เราต้องสังเกตโดยใช้มุมที่เห็นก็คือวัสดุไม่บังกันนะคะถ้าเพิ่มลูกศรหมายเลขก็จะตรวจว่าตรงกับขั้นตอนไหมนะคะไม่ใช่ใส่เพียงความสวยงามจนผู้อ่านเข้าใจผิดและต่อยอดนะคะในเรื่องของการนำมาประดิษฐ์ของใช้เล็กๆได้ค่ะ
1: โอ้นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญเลยก็คือที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่4ด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้เราอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นห้องบรรทมของท่านมันจะมีคำถามหนึ่งซึ่งมีคนพูดกันเสมอเลยว่าศิลปะเขมรโบราณหรือขอมเนี่ยที่เราเจอในประเทศไทยเนี่ยมันแสดงถึงอำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณที่แผ่เข้ามาปกครองพื้นที่นี้จริงๆหรือพื้นที่ในแถบนี้เพียงแค่ไปได้รับอิทธิพลหรือไปรับรูปแบบศิลปะมาเฉย
2: ๆคำตอบที่ออกมาคือทั้งถูกและผิด
1: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับต้นคูณในคูณโอคล็อกอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เมื่อปีที่แล้วนะครับพุทธศักราช2567พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับได้รับการสถาปนาครบรอบ100ปีครับซึ่งในโอกาสนั้นนะครับยายดมตราโปยเซียนก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองนะครับแสดงความยินดีโดยการทําเก้าอี้ม้านั่งที่ออกแบบลวดลายเป็นพิเศษเลยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอายุครบ100ปีนั่นเองครับภายในพื้นที่บริเวณนี้นะครับเคยเป็นพระราชวังในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาก่อนและต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็ได้มีการก่อสร้างนะครับพระที่นั่งหลังใหม่ขึ้นนะครับบนพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้แล้วก็ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้สอยมากมายนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุน่าสนใจมากๆเลยครับเรามาดูของสวยของดีในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันนะครับมาดูกันว่าโบราณวัตถุแต่ละชิ้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างตามผมมาเลยครับแล้ววันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้เกียรติจากพี่หมูอ้วนครับท่านภารักษ์ของพิพิธภัณฑ์พระสังฆราชสมเด็จพระนารายณ์นะครับสวัสดีครับพี่หมูอ้วนครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นพระที่นั่งเดิมปัจจุบันในนี้ครับเราจัดแสดงนิทรรศการอะไรครับ
3: เป็นนิทรรศการพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเฉพาะพวกความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศพวกโบราณวัตถุที่ขุดพบแล้วมีอยู่ในสถานที่ที่ร่วมสมัยกับสมเด็จพระนารายณ์เราก็จะจัดแสดงอยู่ที่ในอาคารหลังนี้ครับ
1: เพราะว่าในรัชก าของท่านเนี่ยคือเรื่องราวเยอะมากอย่างภาพอยู่ข้างหลังเนี่ยผมว่าคนไทยหลายคนคุ้นเคย
3: เป็นภาพจำลองนะครับเหตุการณ์ที่เชวาลีเดอชมองนะครับเป็นราชทูตจากฝรั่งเศส
1: คนนี้
3: เสื้อฟ้าใช่ครับได้นำพระราชสารนะครับของพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ย

0: มาถวายให้กับสมเด็จพระนารายมหาราชในวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2228นะครับที่กรุงศรีอยุธยาราชวังหลวงเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเขียนเอาไว้โดยละเอียดเลยว่าท่านราชทูตทำยังไงมีใครพูดอะไรที่ว่าฟอลคอนนั่งหมอบกราบแล้วพูดว่าให้ยกขึ้น
1: คนนี้คือเจ้าพระยาวิชัยเยนคอนสแตนตินฟอลคอน
0: ใช่ภาพนี้จะเป็นภาพที่เขียนขึ้นจากคำบอกเล่านั้นหลังจากที่ชเวอเรียเดอชมองมาถวายพระชนสารแล้วนะครับในเดือนธันวาคมปีเดียวกันก็ได้เดินทางกลับไปยังฝรั่งเศสโดยนำเอาคณะทูตของสมเด็จพระนารายณ์เดินทางกลับไปด้วย
1: หัวหน้าคณะทูตก็คือ
0: เจ้าพระยาโกศลวดีปาน
1: ปานอ๋อก็เลยเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่ง
0: เป็นภาพที่คณะราชทูตสยามนะครับได้ถวายพระราชสารให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับที่พระราชวังแวร์ซาย
1: อย่างนี้คุณนางไทยใส่ล้อมพอก
0: ใส่ล้อมพอกหมอบกราบนะครับผมมีเครื่องราชบรรณาการต่าง
1: เวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติต่างๆสมัยพระนารายณ์เราชอบโฟกัสที่ฝรั่งเศสแต่อย่างที่เราคุยกันว่าฝรั่งเศสมันเป็นช่วงปลายรัชกาลมาก
0: ๆ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีหลายชนชาติเข้ามา
0: อุดมไปด้วยชนชาติต่างๆจำนวนมากเห็นได้เลยจากลักษณะของการแต่งตัวซึ่งมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์มากระหว่างของชาวยุโรปนะครับผมกับชาวอาหรับการโพกหัวการใช้อาวุธลักษณะของเสื้อผ้าถูกแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนอีกหลักฐานนึงก็คือของที่ยังคงหลงเหลืออยู่อย่างพวกนี้ดาบกริดกระบอกปืนลักษณะลวดลายและการตกแต่งกับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาตินะครับอย่างอันนี้จะมีการตกแต่งที่เป็นลักษณะของชาวอาหรับ
1: ครับ
0: หรือชาวเปอร์เซีย
1: เมื่อกี้เราพูดถึงขุนนางคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติสำคัญมากๆคือเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอน
0: ใช่
1: เขามีบ้านในลพบุรีด้วยใช่ไหม
0: มีบ้านทั้งในอยุธยาและลพบุรีแต่บ้านในลพบุรีเนี่ยบ้านวิชัยเยนถูกไหมครับเมื่อลองสืบประวัติแล้วเนี่ยมันเป็นบ้านที่เตรียมรับคณะราชทูตของฝรั่งเศสที่กำลังจะมาถึงในอีก2ปีข้างหน้าเป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชัยเยนเลยไหมอาจจะมีข้อสงสัยเล็กๆแต่อย่างน้อยตอนนี้เราเรียกว่าบ้านวิชัยเยนไปก่อนก็ได้
1: ครับผมอ๋อแต่ว่าฟังก์ชันจริงๆอ่ะที่ได้ใช้แน่ๆเลยคือรับราชทูต
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งเราเจอโบราณวัตถุเยอะแยะมากมาย
0: ถูกต้องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุที่เราพบในเขตบ้านหลวงรับราชทูต
1: ครับ
0: เช่นพวกเครื่องถ้วยตะเกียง
1: ครับ
0: แต่เราก็จะเจออะไรต่างๆอย่างเช่นจารึกภาษาละตินท่อลมดินเผาซึ่งรูปลักษณ์แปลก
1: ครับ
0: ยังเป็นที่น่าสงสัยตุ๊กตาดินเผาเชื่อว่าน่าจะเป็นบานหลวงชาวต่างประเทศ
1: ก็คือชิ้นนี้
0: ใช่ชิ้นนี้เทวรูปในศาสนาฮินดูน่าจะเป็นพระนารายณ์หรือพระพรหมนะครับผม
1: จริงๆรัชกาลส่วนพระนารายณ์มหาราชอีก1 movement ที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของวรรณกรรม
0: ช่วงเวลาที่เป็นยุคทองของคีตกวี
1: ครับ
0: ต่างๆจะเห็นได้ว่ามีวรรณกรรมหลายๆเล่มถูกผลิตขึ้นในสมัยนี
1: ้จริงๆตัวท่านเองก็เป็นกวีด้วย
0: อาจจะใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อย่างน้อยเรารู้แน่ว่าท่านทรงโปรดที่จะสนับสนุนกวี
1: ความแนบแน่นของศูนย์กลางอำนาจเขาที่เมืองพระนครกับเมืองละโวหรือว่าลพบุรีเนี่ยมันอาจจะใกล้ชิดในบางเวลาเสื่อมไปบ้างในบางเวลาเพราะว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เมืองพระนครกัมพูชาโบราณเองเราก็จะพบว่าบางช่วงเขามีสงครามกลางเมืองเขาแย่งชิงอำนาจกันแน่นอนก็ถ้าศูนย์กลางมันมีปัญหาก็คงจะไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมพื้นที่ในแถบ
0: แรกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่ามนุษย์ยังรู้จักโลหะชนิดอื่นก่อนไหมแต่ว่าโลหะที่สำคัญมากๆหนึ่งในนั้นต้องยอมรับเลยว่าคือทองแดงประกันทองแดงเนี่ยคือของเสียที่ได้จากกระบวนการในการหลอมแร่ทองแดงออกมานะครับในการขุดค้นทางวรรณคดีเนี่ยเราพบว่ามีจำนวนมหาศาล
1: ครับ
0: แสดงว่าไม่ได้ทำในระดับหมู่บ้านหรือถิ่นฐานแล้วแต่ทำในลักษณะของการเป็นระดับอุตสาหกรรมโดยเราก็ยังพบหลักฐานอื่นๆอีกครับเช่นเบ้าหลอมต่างๆนี
1: ้อ๋ออย่างอันนี้ที่เหมือนถ้วย
0: ๆตรงนี้คือเบ้าหลอมทองแดงก็จะสะดวกต่อในการที่จะขนส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ
1: ครับ
0: สมัยทวารวดีนะครับเป็นสมัยที่เส้นทางการค้ามันเริ่มเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเส้นทางนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นทางสายไหม
1: สีแดงนี
0: ่ใช่
1: เส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางการค้าทางบกเนาะซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเมืองฉางอันนะปัจจุบันคือเมืองซีอานนะครับตัดผ่านทะเลสายโกบีเข้าสู่ซินเจียงนะครับแล้วก็จะข้ามเทือกเขาเทียนซานนะครับเข้าสู่พื้นที่เอเชียกลางข้ามผ่านทะเลสาบแคสเปียนนะครับทั้งทางเหนือแล้วก็ทางใต้นะครับแล้วก็เข้าสู่คาบสมุทรอนาโตเลียนะครับไปถึงเมืองคอนสแตนติโนเปิลซึ่งทุกวันนี้ก็คือนครอิสตันบูลของตุรกีนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเส้นทางสายไหมทางบกเนี่ยนะครับยังได้แตกแขนงเป็นเส้นทางสาขาอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเข้าไปในอินเดียในปัจจุบันเข้าไปในอิหร่านปัจจุบันรวมถึงเข้าไปในคาบสมุทรอาหรับด้วยครับ

0: ในสมัยทวารวดีเนี่ยพระพุทธรูปที่เราพบส่วนมากเนี่ยมักจะแสดงท่านี้กันคือท่าวุตรกมุทราเป็นการแสดงท่าตัวแทนของเหตุการณ์นึงพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมพบที่เขาครั้งนอกจากการตกแต่งเขาครั้งนอก
1: ก็ที่เราไปดูมาเมื่อ EP ที่แล้วนะที่เป็นมหาสถูปขนาดใหญ่ซึ่งอยู่นอกเมืองบุเทพ
0: ใช่จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นช่องที่อยู่รอบๆฐานของตัวบริษัทเขาครั้งนอกนี่นะฮะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้ก็ตั้งอยู่ในช่องนั้นเลย
1: เขาครั้งนอกเนี่ยมันหันหน้าไปทางตะวันตกที่เขาธมรัตซึ่งบนเขาธมรัตเนี่ยนะครับจะมีถ้ำซึ่งมีโบราณวัตถุมากมายหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วย
0: ใช่ครับปูนปั้น
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจพระโพธิสัตว์หรือพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั้นส่วนนึงได้กระเทาะออกมาก็คือส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนของหน้าพระพุทธรูปเป็นที่ติดอยู่กับผนังชิ้นนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงที่สำคัญมากนะครับผม
1: และเขาก็มีจารึกด้วย
0: ใช่ครับอีกอย่างนึงเลยก็คือแผ่นจารึกที่เป็นอักษรปลวะภาษาสันสกฤตอันนี้ครับผมเป็นเทวรูปของพระนารายณ์หรือพระวิษณุนะครับลักษณะรูปแบบอันนี้มีความเก่าแก่น่าจะเรียกว่าเป็นเทวรูปรุ่นแรกๆที่เข้ามาก็ตั้งอยู่ที่ศาลพระกาฬมาตั้งนานแล้วด้วย
1: ครับ
0: อยู่ในช่วงต้นของทวารวดีเลยต้นๆเลย
1: คือหลายคนชอบไปเข้าใจว่าศิลปะทวารวดีอาณาจักรทวารวดีเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเดียวซึ่งจริงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเจอร่องรอยของการนับถือฮินดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราเป็นสังคมพหุศาสนาเนี่ยมาตั้งนานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เราเดินขึ้นชั้น2ของอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งคือพระที่นั่งพิมานมงกุฎ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้ก็คืออันสมัยรัชกาลที่5ก็คือตรงนี้เป็นศาลากลางจังหวัด
0: ใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยจากศาลากลางจังหวัดแต่เดิมอาจจะคับแคบต้องย้ายไปยังบริเวณวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพ
1: ื
0: ้นที่นี้ก็กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็กลายเป็นที่ตั้งนิทรรศการนะครับของจังหวัดลพบุรีทั้งหมดแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆนะครับผมอย่างตอนนี้เราอยู่ในช่วงเมืองลพบุรีศิลปะลพบุ
1: ร
0: ีนะครับหรือว่าศิลปะเขมรในประเทศไทยพระพุทธรูปในสมัยนี้นิยมในเรื่องของพระพุทธรูปนักปก
1: ทำไมอ่ะฮะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอาจจะเป็นความเชื่อเรื่องของนา
1: ค
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยห้องนี้คือพระพุทธรูปที่ทำมาจากสำริด
1: ครับ
0: ที่สำคัญเลยคือพบพระทั้งหมด13องค์เนี่ยรวมกันอยู่ในไหใบเดียว
1: อย่างนี้ไล่ไทม์ไลน์ให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยเข้าใจง่ายๆก่อนว่าหลังจากทวารวดีเสื่อมอิทธิพลไปแล้วประมาณสักพุทธศตวรรษที่16ประมาณพ.ศ.1500กว่าๆก็จะเป็นช่วงเวลาของเขมรโบราณหรือจะเรียกว่าขอมซึ่งมันก็จะมีศิลปะในช่วงนี้อยู่ประมาณ3ยุคด้วยกัน
0: ใช่
1: อย่างช่วงแรกเราเรียกว่าบาปวนแล้วก็จะเป็นช่วงร่วมสมัยกับนครวัดแล้วก็เป็นช่วงร่วมสมัยกับเมืองนครธมหรือว่าบายยน
0: ซ
1: ึ่งเราก็จะเจอเป็นคอลเลคชันในช่วงเวลานี้หมดเลย
0: ใช่ชิ้นพวกนี้ที่เราดูเนี่ยนอกจากจะมีรายละเอียดที่สวยงามมากแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งเลยคือชิ้นนี้ครับชิ้นนี้สามารถถอดประกอบได้
1: อันนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วแบบบายน
0: ถูกต้อง
1: ประมาณพระเจ้าชัยวรมันที่7
0: จะเห็นได้ว่าตัวพระพุทธรูปนะครับฐานนะครับผมเรือนแก้วแล้วก็เสิร์ธขนนกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยทั้ง4ชิ้นเนี้ยถูกถอดแยกออกจากกันได
1: ้
0: นี่คือ1ใน13ชิ้นที่เจอร่วมกันอยู่ในไหก็ยังมีอื่นอีกครับเช่นตัวสถูปจำลองทางด้านนี้เนี่ยก็สามารถถอดประกอบได้เช่นกันแต่ว่าถอดประกอบเป็น3ส่วน
1: โหนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญเลยก็คือพระที่นั่งพิมานมงกุฎเนี่ยเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่4ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้เราอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นห้องบรรทมของท่าน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นศาลากลางจังหวัดก็พูดง่ายก็คือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เปลี่ยน
0: ใช่ครับหลังจากที่อาคารหลังนี้กลายเป็นนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แล้วเนี่ยห้องนี้เนี่ยแหละจะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่4
1: ครับข้าวของเครื่องใช้ของท่านเนี่ยนะครับที่ท่านเคยใช้จริงๆแต่อาจจะไม่ใช่ของที่นี
0: ่ใช่
1: เครื่องเรือนตอนนั้นก็ดูมีลักษณะเป็นแบบตะวันตก
0: ใช่เหมือนกับของที่นำเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเตียงกรอบรูปนะครับฉลองพระองค์นะครับหรือแม้แต่ตัวนาฬิกานะครับยังไม่ได้มีการดัดแปลงให้มีความเป็นไทยอะไรมากนักในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีการนำสินค้าต่างๆเนี่ยมาจากต่างประเทศอยู่อย่างเช่นจานชุดนี้ของข้างๆจะเห็นว่ามีควยมีฟังก์ชันการใช้งานคือเอาไว้ใส่น้ำร้อนลงไป
1: ให้อาหารมันอุ่นตลอดเวลา
0: ถูกต้องเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเมืองหนาวถูกไหมครับ
1: จริงเป็นภูมิปัญญาที่ผมว่าดีมากๆเลยสำหรับถ้าเราจะเสิร์ฟให้มันเป็นแพทเทิร์นที่ฟอร์มอลนิดนึง
0: ใช่แต่มันอาจจะเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรามีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมากขึ้นเรามีการควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นก็ทำให้ฟังก์ชันพวกนี้ไม่ถูกใช้งานแล้วก็หายไปครับ
1: โอ้แล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของนิทรรศการบนชั้น3พระที่นั่งพิมานมงกุฎนะครับเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่4ต้องขึ้นมาถึงชั้นนี้นะครับถึงจะเรียกว่าเก็บครบจริงๆทุกไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ท่าสัญชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับ โอ้วันนี้ก็ต้องเรียกว่าครบเครื่องนะครับทุกเรื่องจริงๆนะที่เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ท่าแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งพระที่นั่ง2องค์นี้ก็จะเป็นพระที่นั่งที่มีการซ่อมเสริมเติมแต่งนะครับแล้วก็สร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งก็เป็นรัชกาลที่ได้เข้ามาใช้สอยพื้นที่นะครับของพระนารายณ์ราชนิเวศนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ส่วนของพื้นที่พระที่นั่ง2องค์นี้เท่านั้นแต่ยังมีโบราณสถานมากมายนะครับที่เป็นพื้นที่ของพระราชวังในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เรารู้จักกันดีในชื่อวังนารายณ์นั่นเองลพบุรีมีประวัติศาสตร์ทุกยุคจริงๆนะครับและ EP หน้าครับเราทั้ง2คนจะยังอยู่กับพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับแต่ว่าเราจะไปเที่ยวชมในส่วนที่เป็นพระราชวังนะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช EP นี้นะครับผมต้นคูและก็พี่มูนะครับเราทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับEP หน้าครับยังคงอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ท่าแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับเราจะไปชมกันในส่วนของพระนารายณ์ราชนิเวศหรือที่รู้จักกันในชื่อวังนารายณ์ครับไปดูความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาและเมืองลพบุรีในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองยุคนึงเลยในประวัติศาสตร์ไทยนะครับไปดูกันว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ยุคนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนติดตามกันได้ในคุณโอท็อก EP หน้าครับนี่ทุกคนอันนี้เราเห็นเป็นเหมือนกับเป็นโบราณวัตถุที่เป็นดินเผาทุกคนคิดว่ามันคืออะไรเขาปั้นเป็นรูปอะไร1 2 3 4 TikTok TikTok แน่นอนไม่ใช่ของที่ทุกคนคิดนะ เคยพาคนมาดูแล้วคนถามว่าทำไมคนโบราณปั้น ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะอันนี้คือความรู้แท้ๆเลยนะนี่คือเม็ดพระศกนะครับหรือว่าขมวดพระเกศาของพระพุทธรูปนะครับซึ่งนี่น่าจะต้องมาจากพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากๆไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะฮะ เพราะฉะนั้นเวลามาพิพิธภัณฑ์ช่วยอ่านป้ายนะครับอ่านสิ่งที่เขาเลเบลเอาไว้แล้วก็อย่าคิดเองนะครับเพราะว่าคุณคิดเองแล้วคุณก็ไปเอาแคปชั่นลง Instagram แล้วคุณก็เลมเอาโบราณวัตถุผิดนะครับแล้วคุณก็เข้าใจคนโบราณผิดนั่นแหละครับปัญหาครับผม

0: ค่ะสำหรับลวดลายที่เกิดบนผ้าต่างๆเช่นผ้าบาติกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผ้าทอมือต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นวัฒนธรรมในเรื่องของลวดลายนะคะตรงเนี้ยนะคะก็จะมีชื่อคล้ายนะคะกันนะคะโดยที่เวลาเราเลือกลายบนผ้ามันก็จะมีลายต่างๆนะคะลายตรงเนี้ยมันบอกเรื่องราวในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของวัฒนธรรมนะคะก็นำมาเผยแพร่นะคะตรงนี้ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้รับทราบด้วยใช่ไหมคะลวดลายบนผ้าอาจจะสามารถศึกษาได้ว่าเกิดทําในยุคสมัยไหนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บข้อมูลในเรื่องของการทํางานฝีมือแบบนี้ด้วยนะคะที่มันเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเป็นข้อมูลต่างๆซึ่งในปัจจุบันนะคะงานฝีมืออาจเชื่อมกับการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเช่นการนำเศษผ้าที่ได้รับอนุญาตมาใช้ทำงานทดลองแต่ไม่ควรเรียกว่างานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเพราะว่าเราใช้วัสดุธรรมชาติแต่ต้องดูปริมาณอายุนะคะและการใช้งานด้วยนะคะต่อไปเรามาดูดนตรีแห่งการละเล่นตรงนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมนะคะที่น่าสนใจอย่างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าดนตรีการแสดงการละเล่นเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟังการเคลื่อนไหวการปฏิบัติร่วมกันรายละเอียดหลายอย่างก็จะเรียนรู้จากผู้สาธิตได้ชัดว่าการอ่านเพียงอย่างเดียวจะสามารถสร้างสื่อช่วยให้ผู้อื่นนะคะเข้าใจนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมด้านดนตรีหรือบัตรความรู้เรื่องเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งผู้จัดสามารถเลือกภาพที่ชัดเจนระบุชื่อที่ตรวจสอบได้นะคะคำอธิบายที่แยกข้อมูลต่างๆไว้เช่นรูปร่างอธิบายจากภาพได้แต่ชื่อส่วนประกอบประวัติวิธีบรรเลงตรวจจับผู้รู้ไม่ควรสรุปความคล้ายกับเครื่องดนตรีที่ตนเองพบเพียงอย่างเดียวนะคะอีกกิจกรรมคือการทำสื่ออธิบายจังหวะพื้นฐานให้ผู้ถ่ายทอดได้รับนะคะอาจใช้ภาพเสียงนะคะหรือวิดีโอต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้ฟังนะคะได้ฝึกนะคะไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงดนตรีและก็การเล่นนะคะเมื่อเราเรียนการแสดงเราก็จะเริ่มจากความหมายความอ่อนช้อยนะคะการเครื่องแต่งกายบางคนก็จะมีธรรมเนียมประเพณีนะคะแต่ละพื้นที่แตกต่างกันผู้จัดกิจกรรมก็จะควรเลือกส่วนที่เหมาะแก่การสาธิตในสถานศึกษานะคะให้กับนักเรียนได้รับชมหากนำท่าทางมาประกอบนะคะก็ควรบอกว่าประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์สำหรับการเรียนนะคะไม่ใช่ชื่อเดียวกันนะคะแต่การแสดงดั้งเดิมทำให้ผู้คนเข้าใจว่าเป็นแบบครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเลือกกิจกรรมนะคะให้ตรงตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะคะให้สมบูรณ์ด้วยนะคะไม่ควรทำให้รูปร่างฐานะหรือความพร้อมในเรื่องของการแต่งกายมาเป็นเงื่อนไขในการตัดผลออกจากการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบันทึกข้อมูลแล้วก็ทำสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะกับความสามารถได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะและชุมชนการออกแบบกิจกรรมให้มีความหมายประเพณีเป็นพื้นที่ของความเชื่อความสัมพันธ์และก็การปฏิบัติสืบทอดกันมาการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีจึงควรเริ่มจากเข้าใจว่าเจ้าของประเพณีให้ความหมายกับสิ่งใดไม่เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นภาพสวยงามเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของกิจกรรมก็คือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนเราจะทำให้เราทราบว่ากิจกรรมช่วงไหนของชุมชนจัดเมื่อไรนะคะเป็นปฏิทินนะคะที่อธิบายสั้นๆว่ากิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรใครเป็นผู้จัดแล้วก็ติดตามกำหนดการจริงจากที่ใดข้อมูลที่ต้องตรวจสอบก่อนใช้ด้วยปฏิทินนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมของชุมชนที่ดีไม่จำเป็นต้องมีทุกเดือนแต่ก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเรามีการบันทึกนะคะการเว้นช่องข้อมูลไว้พร้อมเหตุผลที่ดีกว่าเพื่อกิจกรรมเพื่อให้เต็มหน้ากระดาษเราไม่ควรเขียนตารางสมมุติให้ดูเป็นการกำหนดของชุมชนนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปฏิทินเราก็ใช้ปฏิทินนะคะให้ดีแล้วก็กำหนดในเรื่องของกิจกรรมประเพณีลงไปให้เรียบร้อยนะคะหากประเพณีนะคะเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ควรแยกข้อมูลออกจากการร่วมพิธีนะคะเพราะว่าผู้ที่มีความเชื่อนั้นแตกต่างกันศาสนาก็ต่างกันผู้เข้าร่วมงานก็ต่างกันด้วยไม่ควรมีใครถูกบังคับนะคะให้เชื่อนะคะตามสิทธิตนคิดค่ะ จะช่วยให้การนำเสนอเหมาะสมหรือไม่จำนวนผู้ร่วมงานอาจเป็นข้อมูลประกอบแต่ไม่ควรเป็นข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวนะคะเมื่อกิจกรรมนะคะเราให้ความสำคัญความหมายความพร้อมแล้วก็ผลต่อชุมชนนะคะเราก็ต้องสื่อสารแล้วก็เชื่อมกับชีวิตจริงผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้แล้วก็ถ่ายทอดนำเสนอเรื่องราวของตนนะคะโดยที่เราไม่เป็นภาระที่เกิดจากการจัดงานเกินกำลังต่อไปเรามาดูสื่อดิจิทัลนะคะทำให้เราเข้าถึงง่ายตรวจสอบได้เพราะสื่อนะคะสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนทั่วโลกนะคะเราก็สามารถที่จะดูการเข้าถึงนะคะวัฒนธรรมต่างๆนะคะแล้วก็คลิปต่างๆนะคะที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะความรู้ทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ควรที่จะมีเครื่องมือช่วยนะคะในเรื่องของภาพเสียงข้อความนะคะผู้จัดอาจใช้ช่วยในเรื่องของโครงเรื่องจัดอธิบายข้อมูลแล้วก็ประวัติความหมายของลายแล้วก็คำท้องถิ่นต่างๆที่เชื่อถือได้ไม่ใช้ข้อความลื่นไหลนะคะของภาษานะคะแล้วก็ใช้ภาษาให้เหมาะสมนะคะตรงนี้นะคะก็ฝากนะคะทุกท่านนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะการที่เราอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดูแลวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้นะก็จะช่วยทำให้เรานะคะรักษามรดกทางวัฒนธรรมได้นะคะต่อไปนะคะก็คือการวางแผนกิจกรรมทีละขั้นนะคะเราควรวางแผนกิจกรรมนะคะเวลาเราจัดกิจกรรมต่างๆว่ามันเป็นกิจกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะในเรื่องของงานต่างๆแบบฟอร์มต่างๆนะคะเราก็ต้องเลือกให้ชัดเจน
1: หากพูดถึงตำราอาหารไทยชื่อของแม่ครัวหัวป่าและตำรับตายอภาน่าจะเป็นชื่อแรกๆที่คนมักจะนึกถึงกันนะครับซึ่งตำราอาหารทั้งสองพิมพ์เผยแพร่ในยุคที่การพิมพ์ของไทยกำลังเจริญรุ่งเรืองก็ว่าได้แล้วก่อนหน้านั้นคนไทยสมัยก่อนเขาจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องอาหารไว้อย่างไรแล้วตำราอาหารไทยในยุคหลังๆเป็นอย่างไรได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและการเมืองมากน้อยแค่ไหนติดตามรับชมได้ในพอดแคสต์นี้ครับสวัสดีครับศิลปะพอดแคสต์เขย่าไว้ไม่ให้นอนก้นใน EP นี้จะพาท่านผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวบทความขึ้นปกของนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับตุลาคม2567กับบทความเรื่องตำราปากะท่องโลกตำรับกับข้าวไทยโดยคุณฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์นักเขียนคอลัมนิสต์และผู้ศึกษาตำราอาหารไทยจากหนังสือเก่ามากมายหลายสิบหลายร้อยเล่มครับก่อนที่จะเล่าถึงตำราอาหารไทย

้องย้อนไปถึงเรื่องการบันทึกเกี่ยวกับอาหารไทยในยุคแรกๆก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบันทึกของชาวต่างชาติแทบทั้งหมดส่วนเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคนไทยเองก็มักจะบันทึกเกี่ยวกับกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองเป็นหลักครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินทั่วไปหรือวิถีชีวิตก็มีบันทึกไว้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับเรื่องอาหารก็จะมีบันทึกอยู่ในเอกสารของชาวต่างชาติเช่นโยสคาลเทนเยเรเมียสฟานฟรีดหรือวันวลิตซีมงเดินลาลูแบร์อิบมูฮัมเมดอิบราฮิมฟองซัวอังรีตูรูแปงพระสังฆราชชองบาติสปาลกัวเซอร์จอห์นบาวริงเป็นต้นนะครับซึ่งก็ไล่เลียงตั้งแต่สมัยกลางอยุธยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่4ของกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งสังคมไทยในอดีตเป็นสังคมแบบมุขปาฐะไม่ค่อยมีการจดบันทึกการถ่ายทอดวิธีการทำอาหารสูตรหรือเทคนิคอะไรต่างๆก็จะส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลานจากครูบาอาจารย์สู่ลูกศิษย์บางครั้งก็เกิดจากการสังเกตการบ้างครูพักลักจำบ้างดัดแปลงต่อยอดบ้างซึ่งก็เหมือนกับงานสายอื่นๆไม่เฉพาะแต่การทำอาหารอย่างเดียวนะครับเอกสารของไทยเก่าแก่ที่บันทึกถึงอาหารไทยแต่ไม่ใช่ตำราอาหารที่จัดพิมพ์แบบสมุดฝรั่งพบในสมุดไทยพับสาจานด้วยลายมือครับเช่นสูตรอาหารท้ายสมุดไทยรัชกาลที่3ค้นพบโดยชีวินเหล่าเขตกิจหรือตำราเบ็ดตะเล็ดตำราปรุงอาหารต่างๆที่ค้นพบโดยพีระพนารัตน์รวมถึงตำราอาหารอีก3ชิ้นคือตำราเบ็ดตะเล็ดบัญชีผลไม้ตำราทำของหวานและตำราทำกับข้าวซึ่งค้นพบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิลักษ์เกษมผลกูลซึ่งคาดว่าเอกสารตัวเขียนเหล่านี้อาจบันทึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ครับส่วนตำราอาหารไทยในรูปแบบของสมุดฝรั่งเล่มแรกเท่าที่คุณนฤทธิ์สืบเสาะและค้นพบนั้นก็คือตำรากับข้าวโดยหม่อมส้มจีนราชานุประพันธ์พิมพ์ครั้งแรกเมื่อรศ109ตรงกับพศ2433ในสมัยรัชกาลที่5ครับพิมพ์ที่โรงพิมพ์วัชรินทร์และพิมพ์ครั้งที่2ในรศ110ตรงกับพศ2434โดยตีพิมพ์ครั้งละ 1,000 เล่มนะครับฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าตำราอาหารไทยตำราแรกคือตำรากับข้าวของหม่อมส้มจีนก็คงไม่ผิดนักแต่ว่าก่อนหน้าที่ตำรานี้จะตีพิมพ์ก็มีคนเขียนเรื่องอาหารไทยอยู่คนหนึ่งนั่นคือท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัสกรละวงเจ้าของตำราแม่ครัวหัวป่านั่นเองครับโดยก่อนหน้าการตีพิมพ์ตำรากับข้าวของหม่อมส้มจีน1ปีคือพศ2432ท่านผู้หญิงเปลี่ยนในวัย42ปีได้เริ่มทยอยเขียนบทความที่ชื่อว่าปลากะวิชาตำราทำกับข้าวของกินอย่างไทยอย่างฝรั่งแลตำราตริดต่างๆและประธานุกรมในการหุงต้มทำกับข้าวของหวานอย่างฝรั่งตีพิมพ์ลงในวารสารปฏิทินบัตรและจดหมายเหตุซึ่งมีนายนินปเรียนเป็นบรรณาธิการครับแต่กว่าจะรวบรวมข้อเขียนต่างๆพร้อมกับปรับปรุงเนื้อหาแล้วตีพิมพ์เป็นตำราอาหารก็ลงเลยไปหลาย10ปีจนถึงช่วงพศ2451ถึง2452ก็จึงได้ตีพิมพ์ตำราแม่ครัวหัวป่าซึ่งก็มีชื่อเต็มๆว่าแม่ครัวหัวป่าเป็นตำรากับข้าวของกินอย่างไทยแลเทศครับการตีพิมพ์ตำราแม่ครัวหัวป่าทำขึ้นเนื่องในวาระทำบุญฉลองอายุครบ61ปีและฉลองสมรสครบ40ปีของท่านผู้หญิงเปลี่ยนกับเจ้าพญาพาสกรวงศ์ผู้เป็นสามีครับโดยพิมพ์แจกเป็นของชำร่วยจำนวน400ฉบับกล่าวกันว่าตำราอาหารเล่มนี้เป็นที่เลื่องลือมากในสมัยนั้นนะครับจนต่อมาก็เริ่มทยอยพิมพ์ออกมาทีละเล่มจนเล่มสุดท้ายเท่าที่พบคือเล่มที่5ครับเมื่อรศ128ตรงกับพศ2452หลังจากนั้นยังไม่พบว่ามีการจัดพิมพ์ต่อแต่อย่างใดนะครับนาวาเอกสวัสดิ์จันทนีเล่าถึงท่านผู้หญิงเปลี่ยนในหนังสือนิทานชาวไร่ว่าท่านผู้หญิงทำกับข้าวเก่งนักพระพุทธเจ้าหลวงยังต้องรับสั่งให้เข้าเฝ้าบ่อยๆเพื่อทำพระกริยาหารทูลเกล้าถวายเขาว่ากันว่าเจ้าพญาพาสกรวงศ์อยู่ในราชการได้ก็เพราะท่านผู้หญิงเปลี่ยนท่านผู้หญิงท่านคล่องเขาเจ้าเข้านายเก่งเจ้าคุณดีแต่นอนหลับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่แม่ครัวหัวป่ามีแค่5เล่มเท่านั้นเพราะท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็มาเสียชีวิตเมื่อพศ2454เสียก่อนซึ่งแต่เดิมท่านมีความประสงค์จะตีพิมพ์แม่ครัวหัวป่าเล่มอื่นๆต่อไปเป็นชุดอีกหลายเล่มทีเดียวครับสำหรับตำรับตายอภาซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ด้านอาหารจากราชสกุลสนิทวงศ์และสำนักของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมแห่งวังสวนสุนันทาโดยตรงซึ่งแต่เดิมเป็นการส่งต่อความรู้แบบภายในที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะครับจนกระทั่งพศ2478ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง3ปีจึงเพิ่งรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือตำราอาหารไทยโดยแจกเป็นของชำร่วยในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงสนิทนับได้ว่าเป็นการปรากฏขึ้นครั้งแรกของตำราอาหารชาววังขนาดแท้ก็ว่าได้ครับโดยต้นเหตุของการพิมพ์หนังสือแจกงานพระศพเล่มนี้เกิดจากหม่อมราชวงศ์เตื้องสนิทวงศ์แนะให้พิมพ์ตำราอาหารที่พระองค์เจ้าเยาวภาพงสนิทโปรดเสวยพร้อมกับชักชวนบรรดาพระประยุรญาติและข้าหลวงในพระองค์ช่วยกันเลือกเขียนตำข้าวหวานส่งเพิ่มเข้ามารวมเล่ม

ครับและพานุชาของพระองค์เจ้าโยวภาพงษ์สนิทคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรได้โปรดประทานนำหนังสือนี้ว่าตำรับตายโยวภาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำราอาหารไทยในยุคแรกๆนะครับซึ่งต่อมาสมัยหลังๆก็เริ่มมีการตีพิมพ์ตำราอาหารขึ้นเยอะแยะมากมายโดยจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475ที่คุณนฤทธิ์ให้นิยามว่าปรากฏการณ์วังแตกคือมีเจ้านายหลายพระองค์ลี้ภัยไปต่างประเทศข้าราชบริพารคนในรั้วในวังหลายคนก็ต้องออกมาทำมาหากินนอกวังเรียกว่าเป็นช่วงที่สถานภาพของเจ้านายตกต่ำลงครับวังซึ่งเคยเป็นแหล่งรวบรวมศาสตร์และศิลป์ต่างๆก็เสื่อมลงองค์ความรู้เหล่านั้นก็ได้ย้ายมาสู่นอกวังมากขึ้นซึ่งอาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็ปรากฏว่ามีตำราอาหารชาววังผุดขึ้นมามากมายมีข้าหลวงหรือผู้รู้อาหารชาววังหลายคนก็ได้ตีพิมพ์หนังสือหรือตำราอาหารออกมาจำนวนมากขณะเดียวกันตำราอาหารที่ไม่ใช่ตำราอาหารชาววังก็มีเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับความน่าสนใจของตำราอาหารไทยในยุคหลังๆจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเมืองสังคมและวัฒนธรรมอยู่ด้วยนะครับอย่างสมัยคณะราษฎรก็มีนโยบายหลักที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชาติโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินส่งเสริมให้กินเนื้อนมไข่กินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวให้น้อยกินกับให้มากหรืออย่างกระแสตื่นตัวเรื่องถั่วเหลืองพอบริบทในช่วงนั้นเป็นแบบนี้ก็ส่งผลมาถึงการเขียนตำราอาหารไทยด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นหม่อมเจ้าภูนศรีเกษมศรีทรงเขียนความรู้ย่อถึงเรื่องคุณค่าของถั่วเหลืองกับทดลองค้นหาวิธีปรุงอาหารถั่วเหลืองชนิดที่เหมาะสมกับชุมชนและมีรสชาติอร่อยชวนบริโภคจนได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่เป็นที่ระลึกในงานรัฐธรรมนูญเมื่อพ.ศ. 2480ครับซึ่งเนื้อหายังรวบรวมวิธีประกอบอาหารถั่วเหลืองประเภทต่างๆเช่นแกงเผ็ดผสมถั่วเหลืองแกงจืดผสมถั่วเหลืองสูตรซอสถั่วเหลืองอาหารว่างเช่นถั่วเหลืองนึ่งน้ำนมถั่วเหลืองเป็นต้นนะครับหรืออย่างในช่วงรัฐบาลจอมพลป.ที่ส่งเสริมการกินก๋วยเตี๋ยวตำราอาหารยุคนั้นก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับก๋วยเตี๋ยวมากมายหรืออย่างในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่อาหารการกินค่อนข้างลำบากหม่อมหลวงปองมาลากุลพี่สาวของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลก็ตีพิมพ์ตำราอาหารซึ่งมีเมนูแซนด์วิชยำสงครามหรือสลัดยำกันดารและช่วงหลังสงครามนี้เองสาวสงวนวันเฟื่องเพชรหนังสือการเก็บถนอมอาหารของหม่อมศรีพรหมมากฤตดากรณ อยุธยาและหนังสือวิธีจัดเลี้ยงอาหารของหม่อมหลวงปองมาลากุลครับคุณนฤทธิ์ผู้เขียนบทความยังเล่าถึงตำราอาหารในช่วงพ.ศ. 2500คือช่วงงานฉลอง25พุทธศตวรรษและพ.ศ. 2525มีงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งก็เป็น2งานสำคัญที่ทำให้ตำราอาหารแบบชาววังเฟื่องฟูมากครับทั้งหมดนี้เป็นแค่น้ำจิ้มของประวัติศาสตร์ตำราอาหารไทยเท่านั้นเองนะครับในบทความของคุณนฤทธิ์ยังพาไปสำรวจตำราอาหารไทยอีกหลายสิบเล่มเลยทีเดียวซึ่งก็ฉายภาพให้เห็นวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยผ่านตำราอาหารได้ดีและชัดเจนมากครับสามารถติดตามอ่านเต็มๆได้ในบทความเรื่องตำราปากะท่องโลกตำรับกับข้าวไทยโดยคุณนฤทธิ์จรัสจันยาวงศ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับตุลาคม2567ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @mathichonbook หรือ call center โทร0895310718หรือโทร0968454877สำหรับวันนี้ศิลปะพอดแคสต์เขย่าไว้ไม่ให้นอนก้นลาไปก่อนสวัสดีครับ

ก็ขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านนะคะที่ติดตามในช่องทาง DLTV 13ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูนะคะดิฉันดร.สกลวรรณพาเรืองค่ะ
0: ครับผมดร.ทิติธาราสุขครับวันนี้เราได้เกียรตินะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้ามีประสบการณ์นะครับอย่างมากในหลายๆวงการโดยเฉพาะวงการทหารนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแนะนำนะครับวิทยากรนะครับรับเชิญในวันนี้ก็คือท่านพลเอกดร.พหลสง่าเนตรนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิสตาร์สเต็มเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเรียนเชิญอาจารย์สกลวันต่อเลยครับ
1: ค่ะก็ยินดีต้อนรับท่านด้วยนะคะเป็นเกียรติมากเลยกับรายการของเรานะคะสำหรับในตอนนี้นะคะท่านก็จะเข้ามาร่วมเสวนากับเรานะคะโดยนำในสโคปของ Star STEM เข้ามาเดี๋ยวลองฟังไว้นะคะว่าคำว่า Star STEM คืออะไรซึ่งในตอนที่13ของเราเนี่ยชื่อตอนของเราคือสนามประลองแนวคิดเป็นในเรื่องของคอนเซปต์อารีนาฟังดูแล้วเหมือนเป็นการแข่งขันกีฬาหรืออะไรใดๆก็ตามทีนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการออกแบบโครงการนวัตกรรมการสอนจากห้องปฏิบัติการสู่โลกจริงนั่นหมายความว่าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจะสามารถไปเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพจริงได้นะคะดังนั้นในพาร์ทที่เราได้คุยกันมาหลายๆตอนนะคะอาจารย์พหลคะเดี๋ยวก็จะต้องไปเข้าสู่ในบริบทที่ Star STEM แต่ก่อนจะเข้าบริบทนั้นนะคะเราจะนำเรียนท่านผู้ชมนะคะทุกท่านว่าการปรับตัวสู่การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะหรือ competency based ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงได
0: ้
1: สมัยก่อนเวลาเราจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาอะไรก็ตามทีนะคะเราก็มักจะเน้นรูปแบบคุณครูเป็นศูนย์กลางผู้สอนเป็นศูนย์กลางแต่ในปัจจุบันนี้นะคะความเป็นอารีนาหรือฐานสมรรถนะหรือลานประลองที่เป็นโลกของการทำงานจริงเขามักจะใช้ในรูปแบบของknowledge attitude แล้วก็ในส่วนของสกิลเพื่อที่จะรวมศูนย์ตรงนี้ว่าคุณทำจริงได้ในวิชาชีพหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งเดิมทีก็จะเป็นรูปแบบการบรรยายเป็นหลักท่องจำนะคะทำรายงานส่งปัจจุบันก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมในตอนผ่านๆมาเรามีเกมมิฟิเคชันเรามีโปรแกรมในการนำ AI มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะคะการฝึกปฏิบัติต่างๆการฝึกพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนการออกแบบโครงงานการสร้างต้นแบบนะคะดังนั้นในบริบทตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ทิติเกริ่นให้นิดนึงนะคะว่า system thinking เพื่อที่เราจะโยงและนำประสบการณ์ของท่านพลเอกพหลเนี่ยมาเชื่อมในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับ input process output นะคะที่จะมาเชื่อมกับ iceberg model เป็นอย่างไรคะ
0: ครับก็คือระบบการเรียนการสอนแบบเดิมนะครับเมื่อเทียบกับแบบใหม่เนี่ยแบบเดิมเราอาจจะรู้สึกว่าเราได้แค่เข้าห้องเรียนจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้องค์ความรู้บางอย่างแต่มันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการนะครับที่จะวัดเราว่าเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถจริงๆหรือไม่ซึ่งในเทอมของศัพท์ภาษาอังกฤษเราเรียกคำว่า ability to do นะครับเขาสามารถที่จะบรรลุนะครับตัว KPI นะครับตามที่หลักสูตรมุ่งหวังหรือไม่ทีนี้ในระบบการคิดเชิงระบบนะครับเรากำลังพูดถึงกระบวนการที่ง่ายที่สุดในการจัดการศึกษาก็คือเรามองให้เป็น input process output นะครับซึ่งสิ่งที่ซับซ้อนนะครับในกระบวนการคิดนั่นก็คือกระบวนการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตัวนี้จากหน้าจอเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของที่เราเรียกว่า iceberg model ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในโมเดลของการคิดเชิงระบบอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้น่าจะหลายตอนอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราได้แนะนำนะครับตัวโมเดลการคิดก็คือการคิดแบบ iceberg model กับการคิดแบบ causal loopนะครับซึ่งก็จะมีความซับซ้อนแตกต่างกันซึ่งจุดเด่นของ iceberg model ก็คือการที่เราจะคิดเขาเรียกว่าค้นหาต้นตอของปัญหาในเชิงลึก
1: ปัญหาที่ไม่มองแบบตื้นๆเกินไปแต่มองลงไปลึกๆถึงรากฐานของปัญหาแล้วก็หาแนวทางการแก้ไขอาจารย
0: ์ครับเพราะเรามีความเชื่อว่าถึงแม้กระบวนการนะครับในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเราจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีอินพุตที่ไม่ถูกต้อง อย่างเช่นเราเอา garbage in เข้าไปแน่นอนครับกระบวนการดีขนาดไหนก็ตามเราก็ได้ garbage out ออกมาดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องพยายามที่จะค้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงซึ่งกระบวนการในส่วนของ iceberg model เนี่ยเป็นกระบวนการที่เราจะมองเขาเรียกว่าปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากปัญหาที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเราเรียกระดับนี้ว่าระดับเหตุการณ์ซึ่งแน่นอนครับหลายคนเนี่ยพยายามที่จะเอาระดับเหตุการณ์เนี่ยไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาไปตั้งโจทย์ในการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะไม่ตรงประเด็นแต่ในชั้นของข้อมูลที่ลึกไปกว่านั้นและอาจจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าก็คือเป็นระดับแพทเทิร์นนะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆหรือแม้แต่การแก้ไขระดับโครงสร้างนะครับซึ่งถ้าเราแก้ไขปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายแต่ถ้าเราสามารถที่จะขุดลึกไปจนถึงเขาเรียกว่าmental model นะครับหรือความเชื่อหรือทัศนคติของตัวบุคคลถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับก็จะสามารถทำให้กระบวนการแก้ไขเนี่ยประสบ

0: สำเร็จและได้ผลมากกว่าแต่บางครั้งการเข้าถึงเขาเรียกว่า mental model เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องถอยหลังนะครับกลับมาแก้ไขที่โครงสร้างนั่นก็คือหนึ่งในรูปแบบนะครับที่เราใช้ในการสกัดหรือเป็นตัวป้อนหรือ input นะครับที่เราจะใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของ system thinking แต่ในวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญ นะครับที่จะมานำเสนออีกหนึ่งโมเดลนะครับของการคิดเชิงระบบนะครับโมเดลเนี้ยนะครับผมได้รับหนังสือเอกสารจากท่านพหลแล้วอาจารย์พหลแล้วผมมาอ่านเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากมีการคิดเขาเรียกว่ารอบด้านครอบคลุมแบบ360องศาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับอาจารย์สกลวันว่าโมเดลเนี้ยมีจุดเด่นอย่างไรคิดมาได้ยังไงนะครับแล้วมีกระบวนการอย่างไรและเป็นอย่างไรต่อผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ
1: ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทิติและอาจารย์สกลวันนะครับที่ให้โอกาสมูลนิธิสตาร์สเต็มเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนได้มานำเรียนเรื่องราวของสตาร์สเต็มซึ่งเป็นนวัตกรรมทางปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับน่าจะใหม่ล่าสุดในวงการการศึกษาหรือว่าการพัฒนาระบบการคิดของประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเราเชื่อว่านวัตกรรมทางปัญญานี้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำใหม่ Gen Z นะครับซึ่งชอบอะไรที่รวดเร็วไม่อยากใช้กระบวนการอันนี้ก็เป็นหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ว่าเมื่ออะไรใส่เข้าไปแล้วมันจะผลลัพธ์ออกมาโดยทันทีอาจจะไม่ถึงกับอัตโนมัติแต่ว่าใช้กระบวนการและใช้เวลาแม่นมากแต่ได้ผลที่คุ้มค่านะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกระบวนการใหม่ที่สามารถจะแก้ปัญหาได้จริงและได้พิสูจน์ทดลองมาหลายหลายภาคภาคส่วนแล้วนะครับ
0: ครับ
2: นั่นก็หมายความว่าในส่วนขององค์ประกอบย่อยๆของสตาร์สเต็มเนี่ยพูดง่ายๆว่าก็เป็นปัจจัยแต่ละปัจจัยเนี่ยมีความสำคัญในการที่เราไปเชื่อมโยงกับการที่จะปรับกระบวนทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหา
1: ร
2: ไม่ว่าจะเป็นการบริหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาในบริบทย่อยๆเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมโยงในด้านต่างๆและที่สำคัญน่าสนใจมากเลยนะคะในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเราก็เชื่อมในพาร์ทที่เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI literacy ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มาเชื่อมอยู่ในบทบาทหนึ่งที่สำคัญในศตวรรษที่21ด้วยนะคะ
0: ครับก็รู้สึกผมเคยนำเสนอนะครับคอนเซปต์ของการใช้ AI เข้ามา adapt ในโครงการของคอนเซปต์ของ Star STEM นะครับก็เสนอทางอาจารย์กิติไปแล้วเดี๋ยวอาจจะได้นำเสนออาจารย์อีกครั้งนึงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้ว AI นี่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเรียกว่าออกแบ
0: บ
1: ในการที่จะนำเสนอแล้วเข้ามาในกระบวนการก็ไอตัว S ที่เหตุผลนี่ก็เป็นส่วนที่คือทุกกระบวนการที่ต้องการข้อมูลต้องการการข้อเสนอแนะต่างๆ AI ก็สามารถเข้ามาเป็นเครื่องช่วยได
2: ้เป็นการวางรูปแบบของทางเลือกต่างๆเป็น operation management ว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกที่เราเจเนเรตออกมาโดยใส่ข้อมูลที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่าง
1: ๆ
2: ว่าเรามีข้อมูลแบบนี้บริบทแบบนี้เช่นถ้าเป็นยกตัวอย่างสนามรบที่มีสภาพพื้นที่ที่เป็นรูปแบบภูเขาหรือเป็นรูปแบบที่มีข้อจำกัดทางทรัพยากรบางอย่างกำลังพลบางอย่างหรือยุทโธปกรณ์ยุทโธปกรณ์บางอย่างเมื่อใส่เข้าไปในระบบแล้วประมวลกับข้าศึกของเราหรือบริบทที่เราจะต้องทำมันมีแนวทางใดๆบ้างเพื่อมาวิเคราะห์หรือประกอบตรงนี้ท่านจะพออธิบายให้ฟังได้ไหมคะสมมติว่าเป็นในเชิงของการรบStAR STEM เอาไปใช้ประโยชน์ในบริบทอย่างนั้นยกตัวอย่างค่ะ
1: ก็ถ้าเผื่อจะให้พิจารณานะครับก็หมายว่าเราจะเริ่มที่ลำดับของกระบวนการแก้ปัญหา
2: ค่ะ
1: ครับคือ STAR STEM เป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหายากปัญหาง่ายซับซ้อนอย่างไรก็ตามจะเริ่มในการพิจารณาปัญหาให้ถ่องแท้นะครับก็คือปัญหานี่คือทุกข์นะฮะปัญหานี่คือทุกข์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การที่มีข้าศึกมาบุกรุกหรือสถานการณ์ของความไม่เรียบร้อยการขาดวินัยของนักเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยก็เรียกว่าทุกข
2: ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทํางานของเรา
1: ครับอันนี้ก็เป็นทุกข
2: ์เป็นทุกข์
1: งั้นกระบวนการแรกของก็คือต้องรู้ทุกข์
0: คร
1: ับ เมื่อรู้ทุกข์ด้วยการพิจารณาทุกข์แล้วเราก็จะทําให้เกิดเข้าใจถึงเหตุที่เกิดทุกข์คือสมุทัย
2: ค่ะ
1: ขออนุญาตนําเรียนไปสู่พาร์ทที่เรียกว่า STAR STEM Stepนะฮะเป็นขั้นตอนที่อาจจะดูในจออาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าฟังลำดับไปก็จะทำให้เข้าใจเกิดขึ้นทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีตัวหนึ่งเลขหนึ่ง SBL นั่นคือเริ่มแรกคือทุกข์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องสนใจต้องศึกษาไม่เป็นสถานการณ์ที่ว่าปัญหาข้าศึกปัญหาความไม่เรียบร้อยในสังคมปัญหาการ

0: ทุจริตก็ไม่ชอบอะไรต่างๆเป็นปัญหาทุกข์ที่ต้องแก้นะครับทุกข์ที่ต้องแก้เมื่อเรามีทุกข์ที่ต้องแก้กระบวนการแรกของ STAR STEM คือรู้ทุกข์ศึกษาทุกข์ SBL Situation Based Learning การศึกษาทุกข์นั้นก็มีหลายวิธีอย่างที่ท่านอาจารย์สมัยใหม่จะมีตำราฝรั่งที่ยกตัวอย่างมาอันนี้ผมพอดีเป็นตำราไทยนะครับคิดค้นจากตำราไทยก็สิ่งที่เรายึดถือหลักแรกก็คือหลักของธรรมะพุทธธรรมพุทธศาสนากระบวนการแรกเราพิจารณาโดยการใช้พิจารณาอย่างที่ว่าอย่างแยบคายหรือว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยที่ว่าจะใช้คำนี้นะโยนิโสมนสิการ
1: นี่เป็นงานวิจัยที่การปัญญาเอกเยอะมากครับอาจารย
2: ์
0: การพิจารณาทุกอย่างแยบคายซึ่งจะมีหลายรูปแบบจะเป็นการคิดเพื่อพิจารณาตามเหตุปัจจัยพิจารณาตามลักษณะองค์ประกอบพิจารณาตามลักษณะความสำคัญหรือพิจารณาดูว่าอะไรเป็นเป้าแท้เป้าเทียมอะไรเงี้ยนะก็เป็นการพิจารณาทุกเราพิจารณาโดยพิจารณาองค์ประกอบ3องค์ประกอบของสถานการณ์คือองค์ประกอบทางกายภาพกายภาพนี่ก็คืออะไรที่มีทั้งอาจจะเป็นกายภาพอาจจะหมายถึงภูมิประเทศโครงสร้างประชากรทรัพยากรเวลาพวกนี้เป็นกายภาพงบประมาณพวกนี
1: ้
0: มันก็จะมีว่ามากน้อยเหมาะสมไม่ดีอะไรต่างๆนี่ก็เป็นส่วนของกายภาพส่วนที่2คือส่วนของปัญญาความคิดของสถานการณ์นี้ปัญญาความคิดนี้ก็จะเป็นนโยบายเป็นแผนเป็นระบบระเบียบกติกาเทคโนโลยีเช่นของฝ่ายข้าศึกเขามีนโยบายอย่างไรมีแผนอย่างไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับมีเชื้อพิษอย่างไรก็เป็นวิธีความคิดของเขาที่เราก็พิจารณาสถานการณ์นี้ส่วนภาคที่3ก็คือจิตวิญญาณ
1: อันนี้น่าสนใจ
0: จิตวิญญาณนี่ก็มันจะทำให้สถานการณ์นี้มันจะยืดเยื้อหรือจะจบเร็วอยู่ที่จิตวิญญาณเพราะนั้นจิตวิญญาณก็เลยก็พิจารณาว่าสำคัญคือคุณธรรมข้อแรกเลยเรื่องการชนะสงครามเนี่ยปัจจัยแรกคือคุณธรรมฝ่ายไหนมีคุณธรรมมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะสงคราม
2: อ
0: ันนี้เป็นหลักของซุนวูเลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อแรกเป็นคุณธรรมซึ่งตรงเนี้ยที่ทำให้กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนเพราะว่าเราเข้าไปถึงคุณธรรมเลยนะ
1: ฮ
0: ะอาจจะเป็นคุณธรรมเป็นขวัญเป็นอุดมการณ์เป็นวินัยเป็นศรัทธาความเชื่ออย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาแล้ว
1: ค
0: ือเป็นส่วนจิตวิญญาณที่ทำให้คนเขาจะฮึดหรือจะท้อแท้แล้วก็พิจารณา3ส่วนนี้เพื่อให้ดูว่าต้นเหตุของปัญหานี่มันมีตัวไหนเป็นตัวสำคัญที่สุดด้านกายภาพหรือด้านปัญญาความคิดหรือด้านจิตวิญญาณตัวไหนสำคัญที่สุดหรือหลายตัวสำคัญก็นำมาเป็นสมุทัยนะครับ สมุทัยก็เราจะแยกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกจะเป็นสมุทัยส่วนที่เป็นส่วนหลักเลยที่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ไม่เกิด
1: ค
0: ือถ้าสมุทัยตรงนี้จบเนี่ยทุกข์ก็จบตรงนี้เราเรียกว่าแก่นแก่นหรือจะใช้ภาษาอังกฤษก็ว่าcenter of gravity นะครับก็เป็นแก่นศูนย์จุดศูนย์ดุลส่วนที่2เป็นส่วนที่ว่ามีเป็นส่วนเสริมให้ภัยอันนี้ร้ายแรงขึ้นหรือจะอาจจะทำให้ลดหย่อนลงได้ถ้าแก้ไขตรงนี้ก็เรียกว่าจุดวิกฤต critical point ซึ่งตรงนี้อาจจะหาได้มากกว่าแก่นนะครับหรืออาจจะได้ชัดเจนกว่าบางทีแก่นเราอาจจะหาไม่พบส่วนที่3คือส่วนที่เป็นจุดผกผัน turning pointก็คือหมายความว่าเป็นจุดที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อาจจะดีขึ้นหรือเร็วลงในอนาคตได้โดยจุดผกผันแล้วก็พยายามหาจุด3ตัวนี้ถ้าหาแก่นได้ก็สามารถดีที่สุดเพราะถ้าเราสามารถลบแก่นได้มันก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าหาไม่ได้จุดวิกฤตก็เป็นส่วนที่สามารถทำให้ช่วยแก้ปัญหาได้นี่ก็เป็นส่วนแรกในการศึกษา SPL ทำให้เกิดสมุทัยแต่เมื่อเราเกิดสมุทัยแล้วเนี่ยตามหลักของอริยสัจ4เนี่ยก็ต้องเมื่อเรารู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ต้องการว่าทำอย่างไรถึงภาพของการดับทุกข์คืออะไร
1: คร
0: ับ ก็คือนิโรธนิโรธก็คือตรงข้ามกับสมุทัยนั่นเองเมื่อมีแก่นก็ต้องลบแก่นมี critical point ก็ต้องลบ critical point ลบ turning point มันก็จะเกิดนิโรธขึ้นคือเกิดสภาพว่าของการที่ไม่มีทุกข
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นต่อไปคือนิโรธนิโรธนี่เราก็คือถ้าในองค์ประกอบของเราคือสตาร
2: ์
0: ครับในการคิด star stem เมื่อเราพิจารณา SBL แล้วขั้นตอนที่2คือกำหนดสตา
1: ร์
0: กำหนดว่าภาพใดที่ทำให้เกิดการดับทุกข
1: ์
0: คือสตาร์คือผลลัพธ์หรือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการแก้ปัญหาเช่นข้าศึกถอยออกไปนะหรือว่า

0: ความสำคัญเราจึงมีเงื่อนไขพิเศษให้กำหนดว่าสตาร์นี้ไม่ใช่กำหนดขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะห์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราอาศัยตัวอักษร STAR ของสตาร์เนี่ยเป็นตัวช่วยในการพิจารณาโดย S ตัวแรกหมายถึง stability
1: ค
0: ือการแก้ปัญหานี้ต้องยั่งยืน
1: อันนี้สำคัญ
0: เงื่อนไขแรกคือต้องยั่งยืนด้วยข้าศึกต้องไปแล้วไม่มาอีกไม่มีรอบ2รอบ3อย่างที่เรากำลังเกื้อบนอยู่นี
2: ่ถ้าสมมติว่ายังแก้ไขไม่ได้ก็อ้วนไปมาตลอด
0: นี่ก็ยังไม่จบ
2: ว่าไอ้เป้าหมายสูงสุดที่เราวางเอาไว้ในพาร์ทของสแต็กที่จะไปแตกแยกย่อยออกมามันยังไม่สำเร็จ
0: ใช่ยังไม่สำเร็จ
2: ค่ะ
0: แต่ในตัว T ต่อไปของสตาร์ก็คือ timeliness ต้องเหมาะกับเวลาที่เรามีอยู่เพื่อเรามีเวลาแค่ปีเดียว2ปีเดือนนึงหรือ3ปี
2: แล้ว
0: ต้องให้หมด
2: ไม่ต้องไปเรื่อยๆ
0: ไม่ได้ไปเรื่อยไม่รู้จุดจบเนี่ยหรือไม่ปล่อยยุคสมัยเช่นปัจจุบันนี้เด็กเขาสนใจเรื่องนี้แล้วยังใช้วิธีอื่นอีกครูยังสอนแบบเดิมนี่ก็ไม่ได้แล
2: ้วใช่ๆค่ะท่านอาจารย์ครับปัจจุบันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเจน C หรือว่าเจนอัลฟาเจนเบต้าเนี่ยเขามีศัพท์คำใหม่ที่เรียกว่าเป็นรูปแบบของการเลิร์นนิ่งเป็นไมโครเลิร์นนิ่งอ่ะ
0: ครับใช่
2: เขาจะไม่เรียนระยะที่แบบยาวมากเกินไปแต่จะเรียนเป็นหน่วยเล็กๆสมมุติมีหน่วยที่1 50นาทีเขาจะซอยออกมาเป็นสัก5นาทีในการที่จะให้เด็กเกิดการเป็นไมโครเลิร์นนิ่งหรือเป็นหน่วยการเรียนรู้เล็กๆและเพื่อจะเชื่อมเมื่อวานกับวันนี้แล้วค่อยดึงไปหาหน่วยการเรียนรู้ในวันนี้เพื่อดึงความสนใจของเด็กเหมือนที่อาจารย์พูดเลยค่ะว่ามันต้องเหมาะกับเวลาเหมาะกับกลุ่ม
0: คล
2: าสเหมาะกับกลุ่มในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่มันจะแก้ปัญหาหรือเป้าหมายสูงสุดของเราจะไปได้หรือเปล่าค่ะ
0: ครับตอนนี้ตัวที่3นี้ก็สำคัญไม่แพ้ใครคือตัว A เนี่ยสตาร์ก็มีตัว A นะครับ A ก็คือ applicability คือต้องทำได้จริง
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เราตั้งมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันต้องทำได้จริงไม่ใช่ว่าตั้งไว้โดยเป็นภาพลอย
2: ๆเป็นเหมือนจินตนาการเฉยๆ
0: มันต้องทำได้จริง
1: ไม่สามารถจับต้องได
0: ้ต้องทำได้จริง
1: ครับ
0: สุดท้าย R ก็คือตัว R นี่คือว่า respond to needs ก็คือการตอบความต้องการที่เราตอบสมุทัยได้ครบถ้วนนั่นเองนะครับอันเนี้ยต้องแน่ใจว่าสตาร์เราตอบสมุทัยครบถ้วนเรามีแก่นก็ต้องตอบแก่นเรามีวิกฤตพอยต์ก็ต้องตอบจุดวิกฤตเรามีเทิร์นนิ่งพอยต์ก็ต้องตอบตรงนั้นให้ได
1: ้
0: ก็ทำไงให้ตรงนั้นมันลดลงไปหรือมันหายไปนะครับต้องตอบให้ได้นี่ก็คือสตาร์เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนสำคัญถ้าเราพูดตั้งแต่ที่1นะถ้าเราไม่วิเคราะห์สถานการณ์ได้แจ่มชัดอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเราไม่เห็นทุกชัดเจนเราก็แก้ปัญหาไม่ถูกอยู่ดีและถ้าเรากำหนดภาพที่ต้องการไม่ชัดเจนมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีนะครับ
1: เพรา
0: ะสองส่วนก็สัมพันธ์กันแล้วก็ต้องชัดเจนทั้งคู
1: ่
0: ดังนั้นทุกขั้นตอนก็สำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงมาแล้วว่าเป้าหมายก็ต้องชัดเจนเห็นภาพนั้นชัดแล้วก็สามารถทำได้จริงตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนจะทำยังไงก็เป็นขั้นตอนทางอริยสัจ4ก็ต้องพูดก็เป็นมรรคก็เป็นมรรควิธีปฏิบัติซึ่งเราปฏิบัติก็คือ stems stems stems นะต้องมีถ้าพูดถ้าอ่านก็ต้องสเต็มต้องมีตัว S ยาวเนี่ย
2: ให้
0: รู้ว่าเป็นสเต็ม
2: S ขึ้นมาซึ่งมันใกล้เคียงมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่ใช้กันในอารยะทั้งหมดเลยเนาะที่มีสเต็มสตรีมเวลามาดูความหมายตัวย่อที่ท่านจะพยายามให้กับเรามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะอาจารย์นะ
0: จริงๆแล้วต้องเรียนอาจารย์ว่ากระบวนการสตาร์สเต็มของผมที่คิดขึ้นมาเนี่ยเริ่มมาจากต้องแก้ปัญหาเรื่องการศึกษา
2: คร
0: ับตอนนี้การปัญหาการศึกษาเนี่ยปัญหาใหญ่คือว่าเขานักเรียนที่เรียนไปแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่คือขาดวินัย
2: จริงค่ะ
0: เรียนไปแล้วเนี่ยไม่รักประเทศไทยพูดไปแล้วในช่วงนึงมีปัญหามากก็เลยก็มีผู้ผมเป็นกรรมาธิการด้านการศึกษาในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็ได้รับเป้าหมายสำหรับที่หาการเรียนรู้ที่แก้ปัญหาเรื่องนี
2: ้
0: ซึ่งการเรียนรู้หลายๆอย่างที่ผู้นำเสนอมาก็เช่นเพิ่มวิชานั้นวิชานี
2: ้
0: เพิ่มประวัติศาสตร์เพิ่มสังคมวัฒนธรรมมันก็ไม่ใช่เพิ่มตรงไหน
1: คร
0: ับ ผมนึกถึงวิธีการที่ว่าถ้าเราไม่เพิ่มวิชาแต่เราเอาวิชามารวมเรียนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เลยเปลี่ยนวิธีเรียนใหม่
2: ถ้าในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าบูรณาการข
0: ้
2: ามศาสตร์เปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อที่จะรวบสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับประเทศเราเนี่ยเข้าไปใช่ไหมอาจารย
0: ์เนี่ยก็เลยมีสตาร์สเต็มเกิดขึ้นเป็นการรวมตอนนี้ผมอีกอันนึงที่เป็นปัญหาคือว่าเมื่อผมคิดวิธีแล้วเนี่ยผมต้องทำให้ผู้ปฏิบัติเขายินดีจะปฏิบัติด้วย
1: ใช่ยินดี
2: เข้าใจถ้าเป็นระดับของบลูมแท็กซอนอมีเนี่ยก็คือเขาจับได้ละว่าสเต็มสเอสเนี่ยคือเขาต้องเข้าใจด้วยนะอาจารย์นะ
0: เพราะนั้นถ้าผมไปเริ่มตัวสอนอะไรใหม่ๆเป็นพหลโมเดลอะไรเงี้ยเขาคงจะเอ๊ะไม่น่าเชื่อถือพวกเนี้ยผมก็อาศัยที่ว่าในช่วงการศึกษาของไทยเนี่ยเขามี STEM Education ซึ่งทุกโรงเรียนเนี่ยเกือบจะเข้าใจกันหมดแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ผมก็ใช้

0: ทําอย่างน้อยต้องยึดสเต็มเข้าไว
1: ้
0: เพื่อทําให้เกิดความเรียกว่ากลมกลืน
2: ใช่
0: ครับแต่ของเราจริงๆแล้วไม่เหมือนทีเดียว
2: ไม่เหมือนทีเดียว มีจุดแตกต่างอยู่ค่ะได้มีโอกาสศึกษาได้ทําความเข้าใจนะคะมีจุดแตกต่างและมีจุดที่เสริมกว่าแนวคิดสเต็มที่นานาชาติใช้เพราะของเราเนี่ยจะมีผูกในเรื่องของธรรมะเข้าไปด้วยและผูกในหลายๆอย่างที่เสริมเข้าไปที่น่าสนใจ
0: เพราะนั้นอาจารย์จึงได้เห็นว่าเราต้องมีคำว่าสเต็มเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับระบบการศึกษาที่มีอยู่แล้วก
2: ็
0: หลายตัวก็ใช้ศัพท์ของเขามาผสมโดยขยายขึ้นไปใหม่เพื่อไม่ให้แปลกแยกมากนักเช่นคำว่าเทคโนโลยีคำว่าเอนจิเนียริ่งแมทริมาติกแล้วก็พยายามยึดคำว่าเข้าไว้ครับจริงๆใช้ศัพท์ใหม่เลยมันก็ใช้ได้แต่ว่าม
1: ันไม่คุ้น
0: มันกลายเป็นเรื่องใหม่อีก
1: มันจะเกิดแบร์เรียร์หรือกำแพง
2: กับยิ่งจำยากเข้าไปใหญ่ถ้าใช้ซีโดนีมที่เป็นศัพท์คำอื่นมันก็จะจำยากแต่พอมีตัวย่อแบบนี
0: ้
2: ก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันแต่เสริมสิ่งใหม่เข้าไปถ้าพูดได้ง่ายก็เหมือนกับถ้าเป็นการศึกษาก็เป็นรูปแบบเหมือนกับไวกอสกี้ทฤษฎีที่แบบความรู้เก่าความรู้ใหม่มาเชื่อมโดยความรู้เก่าตัวนี้เขามีความรู้อาจจะมีเรื่องสเต็มที่เป็นโครงการของโรงเรียนทำอยู่แล้วพอเขามาจำคำว่าสเต็มอีกทีหนึ่งสเต็มเอสเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็เฮ้ยมันก็บริบทใกล้เคียงกันแต่มีตัวนี้เพิ่มเข้าไปทำให้เขารวบรวมความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันอย่างไม
0: ่
2: ตะขิดตะขวงหรือสามารถที่จะประยุกต์จำเข้าใจและอาจจะนำไปใช้ได้ด้วยนะคะจ๊ะ
0: ครับก็ต้องขอบคุณระบบ STEM Education เดิมนะที่เป็นทำให้ผมได้อาศัยยึดโยงมา
2: ค่ะ
0: ทีนี้พอ STEM ส่วนนี้นะที่ว่ามักเนี่ยมันก็เริ่มจากตัว S ตัวแรก
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเนื่องจากว่า STEM Education เดิมมันเป็นการรวมวิชา
2: ใช่ค่ะ
0: รวมวิชาเพื่อจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เอาไปใช้ได้จริงอันนี้ของผมเนี่ยมันรวมกระบวนการคิดเพื่อจะแก้ปัญหามันก็เลยชื่อมันก็จะต่างกันนิดนึงไม่ใช่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แล้วแต่เป็นกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์คือเป็น scientific thinking เป
2: ็
0: น scientific thinking
2: ใช่ค่ะ
1: ทันสมัยนะครับอาจารย์ใช่คำนี
2: ้ก็ถือว่าทันสมัยนะเพราะตอนนั้นเป็นรวมวิชา scientific engineering
0: mathematics
2: technology อะไรประมาณนี้แต่ของเราไม่ได้ทิ้งตรงนั้น
0: ค่ะใช่ก็เป็นกองวิชาการที่มีระบบการสื่อสารดีเยี่ยมมีตัวเกราะคุ้มกันหนาแน่นมากอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุที่เราต้องดูวิเคราะห์เหตุของเขาที่ทำให้กองวิชาการนี้เข้มแข็ง
1: ถ้าเกิดผมจะมองในมุมมองของ systematic thinking ได้ไหมครับว่า SB
0: แล้วก็ผลที่ต้องการอันนี้คือเราต้องทำลายตรงนี
1: ้
0: ผลต้องการก็คือต้องให้เกราะคุ้มกันเหล่านี้ถูกทำลายไป
1: ศ
0: ึกษาการกัมพูชาก็ต้องมาสู่ตัวทีตัวทีที่ใน STEM Education คือเทคโนโลยีเฉยๆเนี่ยซึ่งมังฟังดูแล้วมันเป็นสากลเป็นฝรั่งมาก
2: ฮ
0: ะแล้วเนื่องจากว่าในการเรียนอย่างที่ผมโจทย์บอกแล้วว่าเราต้องการให้คนไทยรักประเทศไทยเนี่ยเขาต้องรู้จักประเทศไทย
1: ครับอาจารย
0: ์รู้จักความเก่งของคนไทย
2: ใช่
0: เพราะนั้นเราจึงบังคับทีว่าเป็น Thai and International Technology
1: อันนี้ครอบคลุมนะ
0: ต้องใช้ภูมิปัญญาไทยด้วย
2: เราจะไปแบบลอยๆเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคำว่า
1: จะต้องยึดความเป็นรากเหง้าของเราแต่เดียวกันเราไม่ทิ้งความเป็นสากล
0: ครับไม่ทิ้งเพราะคนที่คิดแบบ Star STEM เนี่ยนอกจากเก่งแล้วเนี่ยยังรักประเทศไทยด้วย
1: ครับอาจารย์ชมตัวเองไหมคร
0: ับไรก็หาทั้งตำราฝรั่งตำราไทยตำราฝรั่งเช่นอาจต้องใช้เครื่องบินนะอาจจะให้ปืนใหญ่ยิง
1: ครับอาจารย
0: ์ตำราไทยอาจใช้เรียกว่าอะไรไปจ้างคนในสรยศ
1: สนใจเป็นอะไรเขาเรียกกลเม็ด
0: กลเม็ดอะไรไทยอ่ะใช้วิธีเรียกว่าจ้างเด็กข้างในให้มันโกงกันเองอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีไทยที่เราใช้กันบ่อยได้ผลในทุกหลายสถานการณ์เหมือนกัน
1: เขาเรียกไส้ศึกใช่ไหม
0: ไส้ศึกหลอกให้คอร์รัปชันให้เงินเพื่อให้เงิน
1: อ
0: ย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการแบบไทยก็มีซึ่งจริงก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ในสถานการณ์หลายสถานการณ์ก็ใช้ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นการคิดต้องมาถูกการค้นเนี่ยก็ทำให้เรารู้วิธีการต่างๆที่ว่าจะทำลายเหตุหรือสร้างผลนั้นได้อย่างไร
1: แ
0: ต่งไรบ้างเยอะแยะอาจจะได้หลายวิธีนะครับแล้วก็ได้วิธีปฏิบัติมากมายหลายวิธีทั้งตำราทั้งศาสตร์พระราชานี่ไม่ทิ้งคนไทยต้องไม่ลืมศาสตร์พระราชา
1: ต้องครับ
0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยต่างๆแต่เมื่อค้นแล้วเราได้วิธีมาอาจจะเป็นสี่ห้าวิธีเช่นใช้สายลับใช้การจ้างคนมาให้คอร์รัปชันใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใช้ปืนใหญ่ยิงเราก็มาสู่ข้อ E ใน STEM Education คือ Engineering คือการจัดอยู่แล้ว

0: หมายถึงการจัดแต่แล้วสถิติจัดก็คือจัดวิธีการต่างๆให้เกิดเป็นงานที่ต้องทำแต่เราคิดว่าปัญหาใหญ่ที่พบมาในการทำงานทุกครั้งเนี่ยการที่ไม่ได้รับรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมีปัญหาแต่จริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าโลกไม่รับรู้ก็มีปัญหาถ้าไทยจะทำอะไรกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าโลกไม่รับรู้ไม่ยอมรับเนี่ยก็มีปัญหา
1: อาจารย์พูดคุ้นๆเหมือนเราเคยได้ยินกลยุทธ์นี้กับทางทหารที่ออกทีวีนะ
0: เพราะฉะนั้นตัวอีของเราเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงเองเฉพาะงานอย่างเดียวแต่เราอาศัยตัวอีเพิ่มคำว่าอังกฤษเข้าไปด้วยในโดยที่อังกฤษหมายถึงภาษาอังกฤษหรือการคอมมิวนิเคชันนั่นเองการสื่อสารสากลเป็น international communication เพราะฉะนั้นอังกฤษเอนจิเนียริ่งตรงนี้คือการที่เอามาจัดเอาทีทั้งหมดมาจัดให้เป็นงานรวมทั้งการสื่อสารด้วย
1: อันนี้สำคัญนะครับในเชิงกลยุทธ์
0: และจริงๆถ้าพูดถึงการศึกษาเราเรียนเนี่ยสมรรถนะหนึ่งสมรรถนะการสื่อสารเนี่ยนะน่าจะที่พูดถึงในกระบวนการเรียนการสอนทั่วไปมักจะเน้นการสื่อสารในองค์กรภายในในระบบในทีมงานของเราให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้เกิดทีมด้วยเข้มแข็งแต่ Star STEMs เนี่ยไม่เพียงแต่การสื่อสารภายใน
1: เรา
0: สื่อสารสากล
1: พ
0: ูดง่ายไทยทำอะไรเนี่ยบางทีต้องให้หลายๆประเทศรับรู้ก่อนเพราะเราไม่ใช่มหาอำนาจที่ว่าทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่บอกใครก็ได้นะ
1: ต้องอัปเดต
0: เพราะฉะนั้นการสื่อสารสากลเราต้องใส่ไปด้วยเพราะตรงนี้เราเอาอีมาจัดเป็นงานทั้งงานตรงที่ทำสู่เป้าหมายเลยงานอ้อมซึ่งอาจจะเป็นการเสริมแล้วก็งานสื่อสารด้วยถึงจะครบถ้วนนะครับตรงนี้ก็จะเกิดแนวทางปฏิบัติแล้วที่อาจจะแก้ปัญหาได้แล้วเพราะเราคิดมาแล้วจะเป็นระบบแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในกระบวนการคิดอย่าง Star STEM เนี่ยเราไม่ใช่ต้องการแค่แก้ปัญหาอย่างเดียวเราต้องการแก้ให้ครบจบและยั่งยืนด้วยคือไม่เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอีกและการที่เกิดปัญหาตามหลังนี่เนี่ยคือเกิดมาที่ว่าเกิดคนไม่พอใจคนไม่ชอบหรือบางทีไม่ตรงกับสภาพแวดล้อม
1: ก็คล้ายๆกับว่าทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมักจะมีผลของการกระทำถูกต้องไหมคร
0: ับ
1: ซ
0: ึ
1: ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าถ้ามองแบบลีเนียร์ธรรมดาก็คือตัวแปรต้นมีผลต่อตัวแปรตามเหตุเป็นที่มาของผลแต่อาจารย์เนี่ยมองลึกไปกว่านั้นอาจารย์มองว่าทุกๆการตัดสินใจย่อมส่งผลทั้งทางบวกและทางลบดังนั้นนอกจากผลที่เราอยากจะได้แล้วเราต้องมีกลยุทธ์เชิงป้องกันด้วยเพ
0: ื่
1: อเราจะได้คาดการณ์ว่าสิ่งที่เป็นลบเป็นยังไงเราจะแก้ไขมันยังไงก็รอบคอบดีนะ
0: คือเพื่อต้องการให้เกิดความยั่งยืนอย่างน้อยก็การกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจหรือการที่ไม่รับรู้เนี่ยก็หมดไปเพราะเราจะมีตัว M
1: คร
0: ับ M ซึ่งเป็น moral mathematics อันนี้เราเพิ่มจาก mathematics ใน STEM education เข้ามาโดยใช้ moral ด้วยเพราะว่าปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบคือใจนี่แหละสำคัญ
1: อ๋อในนั้นแน่นอน
0: นะคือไม่ชอบสักอย่างคือทำดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมไม่ชอบนะมันก็เป็นปัญหาว่าปัญหาเราไม่จบละถ้าเขาไม่ชอบ
1: ใช่
0: เช่นปัญหาภาคใต้เลยพูดง่ายทำได้หลายอย่างแต่บางอย่างเขาไม่ชอบคนเขาไม่ชอบมันก็ทำไม่ได
1: ้
0: หรือทำแล้วก็ไม่จบ
1: มันจิตใจมันลำบาก
0: นะเพราะ
1: ฉะนั้นเหมือนกับ
2: แสดงว่าถ้าเป็นบริบทของทางด้านจิตใจถ้าเกิดเราไปเจอปัญหาสภาวะที่เกิดคนกลุ่มหนึ่งไม่ชอบหรือบริบทในที่ทำงานหรือบริบทในชั้นเรียนหรือนักเรียนไม่ชอบวิธีการสอนแบบนี้เขาไม่ชอบคุณครูคนนี้บริบทอย่างเงี้ยถ้าเราเอา Star STEM มาจับเนี่ยเราควรจะเริ่มวางกลยุทธ์จากอะไรคะคงจะเป็นลักษณะของมองที่ไม่ใช่เป็นปัญหาบนอย่างเดียวแต่จะพยายามมองลึกลงไปว่ามันเกิดจากอะไรด้วยวิเคราะห์ออกมาด้วย
0: ก็คงต้องวิเคราะห์ด้วยคุณธรรมอย่างที่ว่าได้ตรรกะและคุณธรรมเอาวิธีปฏิบัติมาแล้วเนี่ยวิธีการเรียนการสอนมาดูแล้วก็ดูว่าวิธีการเรียนการสอนเนี่ยตรรกะอันแรกก็ต้องดูว่ามันถูกต้องไหมได้ผลจริงไหมอย่างที่ทฤษฎีต่างๆเขาว่าไว้นะฮะอาจจะมีการพิสูจน์ยืนยันด้วยสถิติหรือว่าทฤษฎีอะไรต่างๆ
2: บางกลุ่มแต่บางกลุ่ม
0: แต่สุดท้ายสิ่งการคือต้องเหมาะด้วยคุณธรรมหรือไม่คือทางคือว่าความพอใจการที่เรียกว่าทุจริต
1: อ
0: ันนี้สำคัญเลยทุจริตหรือไม่วิธีนี้ทุจริตหรือไม่อย่างเช่นปัจจุบันเรามีปัญหาประเทศไทยที่เราปัญหาใหญ่ๆที่สถิติตกเลยคือทุจริตเพราะนั้นการทำทุกอย่างถ้าเราตรวจสอบว่ามันทุจริตหรือไม่มันสร้างความไม่พอใจให้กับคนในแวดวงของเราหรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องควรตรวจสอบเพราะตรงนี้คนที่คิดแบบ Star STEM อย่างน้อยก็ขั้นที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะไม่เดือดร้อนพวกเรากันเองละพวกเราเองต้องชอบต้องทำอย่างเช่นปัญหาที่ประเทศไทยจะปฏิบัติต่อสถานการณ์ผู้ลุกรานเนี่ยอย่างน้อยคนไทยต้องยอมรับได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ในการปฏิบัติที่คนไทยยอมรับได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเอาชนะอย่างเดียวโดยที่คนไทยก็รับไม่ได
1: ้จริงๆโมเดลของอาจารย์นี่มันค่อนข้างลึกนะครับเพราะมันไปแตะในเรื่องของคุณธรรมเราตัวปกติเราจะตัดสินใจเนี่ย

0: โดยมองที่ผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้แต่บางทีเราไม่คิดถึงผลกระทบด้านข้างแต่อาจารย์มองละเอียดนะคร
1: ับแต่นี่คืออย่างที่ว่าผมเกิดจากปัญหาของการที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการศึกษาเนี่ยคนไทยไม่มีคุณธรรมเพราะที่ผมวิเคราะห์มาจากที่เลยแม้แต่ปริญญาตนทุกเช้าเราต้องรักกันแต่มันเป็นวิถีชีวิตตลอดวันเลยถ้าคุณเดินแถวไม่พร้อมคุณทั้งหมดยึดพื้นถ้ามีคนหนึ่งกินข้าวแล้วเพื่อจะโดนด้วย
0: ปลูกฝังทีมเวิร์คขังออก
2: เป็นแนวทางจริงๆเป็นแนวทางที่ทันสมัยนะอาจารย
1: ์
2: เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้เชิงออกแบบในลักษณะการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิ้งที่อยู่ในของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะตัวแรกของการที่เขาจะคิดเวลาที่จะดำเนินกิจการใดๆต่างๆนะคะเขาเอาเรื่องของเอมพาธีเอมพาธีหรือเอมพาไทคือการเอาใจเขาไปใส่ใจเราในบริบทของทหารเวลาฝึกร่วมกันนะคะถ้าคนใดคนหนึ่งทำไม่สำเร็จก็จิตใจทุกคนมันผูกโยงกันดังนั้นถ้าคนหนึ่งทำไม่สำเร็จก็ลงโทษด้วยกันนั่นก็คือเหมือนกับทุกคนต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราต้องฝึกฝนวินัยและพยายามที่จะทำเพื่อให้เชื่อมโยงกับความเป็นระเบียบวินัยของเพื่อนๆในหมู่คณะ
1: แล้วมันเกิดทั้งสองด้านนะ คนที่อ่อนก็ต้องพยายามปรับตัวคนที่เก่งก็พยายามช่วยเพื่อน
2: จริงค่ะ
1: อย่างเช่นไปฝึกเนี่ยว่ายน้ำผมเคยไปฝึกอยู่โจมเนี่ยว่ายน้ำเนี่ยเพื่อนก็ต้องคอยพยุงคนที่ไม่ค่อยไหวแต่คนที่ไม่ค่อยไหวก็ต้องพยายามพัฒนาตัวให้ไหวเนี่ยมันก็เกิดทั้งสองฝ่ายคนที่อ่อนก็พัฒนาขึ้นคนที่เก่งก็ปรับลงมาให้ช่วยเพื่อน
2: เป็นรูปแบบของ
1: เราจะพิจารณาอีกครั้งนึงว่าจะไปใช้จริงกับพื้นที่ไหนต้องเหมาะสมกับพื้นที่นั้นและคนในพื้นที่นั้น
2: จริงค่ะเพราะคนในแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทที่มีความแตกต่างระบบความคิดใดๆนะคะ
1: อย่างเช่นพูดถึงว่าถ้าเราจะทำสงครามในพื้นที่ภาคตอนออกซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ามีเชิงเขามีป่าภูเขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องให้เหมาะกับระบ
0: บ
1: ป่าภูเขาเล็กๆน้อยถ้าเป็นภาคเหนือที่ป่าภูเขาหนาทึบมันก็ต้องอีกแบบนึงถ้าเป็นภาคใต้ที่เป็นชายทะเลอย่างเงี้ยก็ต้องมีรูปแบบอีกแบบทุกอย่างต้องแตกต่างกันไปตามบริบทและคนในพื้นที่ด้วยในภาคใต้บางทีอาจจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างในเชื้อชาติศาสนาความเชื่ออะไรมากมายแม้แต่ภาคเหนือก็เช่นเดียวกันภาคอีสานเช่นทุกคนจะมีความชอบความเชื่อเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสตาร์สเต็มส์เนี่ยก็จึงเป็นกระบวนการที่คิดอย่างรอบคอบรอบด้านโดยที่ทำให้ความสำเร็จของสตาร์สเต็มเนี่ยมันเกิดเพราะทำให้ทุกคนได้มาคิดร่วมกันไม่ใช่คิดคนเดียวแล้วสำเร็จได้คิดคนเดียวได้แต่ว่ามันจะน้อยมากถ้าหลายคนช่วยกันคิดก็ถึงสำเร็จแล้วก็ทำให้เกิดการคิดรอบด้านแล้วก็ร่วมกันคิดที่ทำมาในกระบวนการศึกษานะครับสำคัญที่สุดเลยคือทำให้เรารู้ว่าไม่ติดรอยต่อไปเดิมเนี่ยการเรียนการสอนในการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรียนเนี่ยมาเรียนร่วมกันในโจทย์เดียวทุกคนก็มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คิดคำนวณใช้สูตรใช้อะไรเข้ามานักคณิตศาสตร์ส่วนพวกสังคมศิลปะแล้วก็ใช้ภาษาใช้ออกแบบต่างๆก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ไปสู่สังคมได้อย่างถูกต้องทุกคนก็มีส่วนร่วมในกระบวนการและได้คะแนนดีเหมือนกันทุกคนนักเรียนไม่ติดรอนี่เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนนะครับซึ่งทำให้เกิดเป็นผลพลอยได้เนี่ยซึ่งเราก็ประทับใจแล้วก็ได้พิสูจน์มาแล้วกับประมาณ150โรงเรียนที่ทำอยู่ในขั้นของการทดสอบกับเคลื่อนเนี่ยแหละครับ
0: ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ
2: แสดงว่าในรูปแบบของสตาร์สเต็มใช่ไหมคะก็เป็นรูปแบบที่ได้มีการพิสูจน์ในเชิงของการวิจัยมาแล้วกว่า150โรงเรียน
1: ครับ
2: ค่ะแสดงว่าในบริบทที่มีการทดสอบเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงของการศึกษาเนี่ยก็มีหลายๆบริบทที่ปรับใช้ได้จริงนะคะ
1: ครับก็ทดสอบมาประมาณ150โรงเรียนเนี่ยก็ตามที่สำรวจมาก็คือครบทั้งการพัฒนาเรื่องวิชาการ
0: ค
1: ุณลักษณะพึงประสงค์แล้วการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนเนี่ยมีความตั้งใจเรียนแล้วยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วยเพราะการเรียนหลายอย่างมันต้องอาศัยชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่ปรึกษาในทำนองนั้นนะก็สร้างความรักสามัคคีไปด้วยแม้แต่ครูกันเองนะครับเพราะว่าไม่ทราบผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าบางโรงเรียนเนี่ยครูวิทย์ครูศิลป์ไม่เคยรู้จักกันนะ
0: คร
1: ูวิทย์มาเช้าเข้าห้องพักวิทย์แปดโมงมาเรียนไปสอนห้องวิทย์กลับมาห้องพักสี่โมงเย็นกลับบ้านไม่เคยเจอแล้วครูศิลป์อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แต่พอมาเรียนเรื่องทะเลบัวแดงครูวิทย์ครูศิลป์ครูอักษรต้องมาคุยกันว่าจะโจทย์นี้จะยังไงดีก็เกิดว่าเธออยู่เรียนเดียวกับฉันนะ
2: ค
1: ือความรักสามัคคีแม้ในกลุ่มครูด้วยกันก็เป็นผลพลอยได้การสร้างความรู้รักสามัคคีจริง
0: ๆ
1: ครับนี่ก็เป็นท่อนที่อยากจะนำเสนอว่าสตาร์สเต็มเป็นกระบวนการที่ได้นำมาใช้ประโยชน์แล้วยังในวงการศึกษาได้ผลทั้งการเรียนและการสร้างความรู้รักสามัคคี
2: ค่ะก ก็เป็นแนวคิดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ

0: ในบริบทตรงนี้ถ้าในส่วนตัวนะคะในบริบทที่จะไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ได้เนี่ยบางครั้งในพาร์ทของ PLC ก็สามารถไปเชื่อมโยงได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ทิติมองไงคะในรูปแบบของการนำซาเซมเข้าไปใช้กับ PLC
1: ครับ PLC ในที่นี้นะครับเป็นความหมายในเชิงของศาสตร์ครู
0: ค่ะศาสตร์ครูทางด้านการศ
1: ึ
0: กษา
1: Professional Learning Community
0: ตอนที่ผ่านมาเราเพิ่งสองตอนที่ผ่านมาเราพูด PLC ในเชิง Engineering
1: แต่นี่คือ Programmable Logic Control
0: ใช่แต่ตัวนี้คือด้านครูอาจารย์ลง
1: คือจริงๆแล้วผมว่ากระบวนการนะครับกระบวนการในการตั้งเป้าหมายของตัว STAR เนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมงั้นถ้าเกิดเราเอาตัว PLC หรือ Professional Learning Community เข้ามาจับนะครับเราก็จะทำให้เห็นว่าผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าเป็นเป้าหมายของเราหรือเป็นสิ่งที่เอาท์คัมที่เราอยากจะได้เนี่ยมันเกิดจากการหลอมรวมความคิดแล้วก็การเค้าเรียกว่า agreement ระหว่างคนในกลุ่มนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาเราหลอมรวมได้เนี่ยเราก็จะได้เป้าหมายร่วมกันระหว่างทุกคนซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัว STAR เต็มเราสามารถทำสร้างกระบวนการนี้กระบวนการ STAR จากการหลอมรวมความคิดหรือใช้กระบวนการศึกษาศาสตร์ที่เรียกว่า Professional Learning Community เนี่ยก็ทำให้เป้าหมายที่ได้เนี่ยสามารถนำไปใช้ไปสู่กลุ่มคนหรือชุมชนได้อย่างแท้จริงครับ
0: ค่ะก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ
1: ครับ
0: แขกรับเชิญของเราค่ะ
1: ครับนั่นคือพลเอกพหลนะครับสง่าเนตรมากๆนะครับที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิ STAR STEM นะครับ
0: ค่ะก็รายการของเราในตอนนี้ก็ขอจบรายการนะคะแล้วเราจะได้ไปพบกันในตอนต่อไปท่านที่มีข้อสงสัยใดๆต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกนที่หน้าจอนะคะเพื่อที่จะได้ติดต่อกับทางรายการแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมในบริบทที่เกี่ยวข้องเราสามารถที่จะมีกิจกรรมนะคะเชื่อมโยงในการพัฒนาตนเองในหลายๆกิจกรรมก็สามารถติดต่อได้นะคะในวันนี้ดร.สกลวรรณพาเรืองดร.ทิติธารสุท่านพลเอกพหลสง่าเนตรนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เรา

0: จะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อฮีทอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อฮีทแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อฮีทอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
1: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทรจำนงรับผิดชอบเป็นผู้บรรยายครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการให้ความรู้นะครับระยะหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอเป็นจำนวน9ตอนนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่4นะครับเป็นเนื้อหาสาระนะครับรายการประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับซึ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมการให้บริการนะครับเหมาะสำหรับบุคคลนะครับที่มีความสนใจนะครับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงานในโรงแรมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรายการได้เตรียมนะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับได้เตรียมเสียงอ่านนะครับโดยที่ใช้ตัวอักษรโรมันจินะครับรวมไปถึงตัวอักษรไทยนะครับในการเทียบเสียงอ่านเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับก็สามารถติดตามเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะครับจากรายการนี้ได้นะครับวันนี้นะครับขอนำเสนอเป็นตอนที่4นะครับโดยที่หัวข้อของการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบอกทางและแนะนำสถานที่ต่างๆนะครับที่อยู่ภายในโรงแรมนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมีคำว่าอันไนอันไนนะครับหมายว่าการคำภาษาญี่ปุ่นที่ให้ความหมายว่าการนำทางนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีความหมายว่าเป็นการให้ข้อมูลนะครับเป็นการให้ข้อมูลข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในรายวิชานี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นรายวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับที่นำเสนอความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการทำงานต้อนรับนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์แล้วก็สำนวนนะครับคำพูดครับภาษาญี่ปุ่นที่เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่ทำงานในโรงแรมเนี่ยใช้ในการทำงานนะครับดังนั้นนะครับคำศัพท์แล้วก็สำนวนพูดต่างๆนะครับที่นำเสนอเนี่ยก็จะเตรียมเสียงอ่านนะครับเป็นทั้งระบบโรมันจินะครับก็คือเป็นคล้ายๆเป็นตัวอัลฟาเบตภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของเสียงอ่านนะครับที่เป็นเสียงภาษาไทยนะครับที่ถอดเสียงมาจากหลักเกณฑ์คันทับภาษาญี่ปุ่นนะครับของราชบัณฑิตนะครับอย่างเช่นคำว่าอันในที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับข้างบนก็จะเขียนเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลายท่านคงทราบนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นก็จะมีอยู่ตัวอักษรอยู่ 2-3 แบบนะครับมีตัวอักษรคันจินะครับตัวอักษรฮิราฆานะตัวอักษรคาตาคานะนะครับด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นเสียงอ่านนะครับของคำญี่ปุ่นนะครับเขียนเป็นเสียงอ่านในระบบโรมันจินะครับแล้วก็ข้างล่างสุดนะครับก็จะเทียบเสียงเป็นภาษาไทยให้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่ายังอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะครับรวมไปถึง

ยังไม่คุ้นชินนะครับไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าโรมันจีเนี่ยนะครับก็ลองอ่านนะครับเสียงที่เทียบเป็นภาษาไทยไว้ด้านล่างนะครับแต่อย่างที่นำเสนอไปเมื่อตอนชั่วโมงที่1ตอนที่1นะครับว่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มีทั้งเสียงพื้นฐานแล้วก็เสียงพิเศษนะครับบางเสียงนั้นไม่มีในภาษาไทยอาจจะต้องใช้วิธีการในการฝึกฟังนะครับเสียงภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะครับจากคนญี่ปุ่นจริงๆอาจจะเป็นการฟังผ่านคลิปหรือว่าอาจฟังผ่านรายการโทรทัศน์นะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดนะครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับบนหน้าจอตอนนี้นะครับมีคำว่าอันไนนะครับอันไนออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็จะออกเสียงว่าอะอึนาอีนะครับแต่ว่าตรงอะกับอึนั่นนะครับก็จะออกเสียงเร็วนะครับลากยาวเป็น2ช่วงเสียงออกเสียงว่าอันแล้วก็ข้างหลังนะครับนาอีครับออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่านาอีแต่ว่าออกเสียงเร็วนะครับลากยาวเป็น2ช่วงเสียงก็ในครับอันในก็จะมีความหมายว่าการนำทางครับก็เป็นคำสำคัญของตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนในบทเรียนนี้นะครับในตอนที่4นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการบอกทางและก็แนะนำครับสถานที่ต่างๆภายในโรงแรมรวมไปถึงสถานที่ต่างๆที่อยู่รอบบริเวณโรงแรมนะครับมีคำภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะครับอีกคำหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าอันไนไปนะครับอีกคำหนึ่งนะครับเป็นคำว่าโอโมเทนาชิโนอันไนโอโมเทนาชิโนอันไนครับโอโมเทนาชิโนอันไนนะครับก็มีคำว่าอันไนที่แปลว่านำทางเมื่อสักครู่นี้หนึ่งคำนะครับแล้วก็มีคำว่าโอโมเทนาชินะครับซึ่งโอโมเทนาชินั้นเราเจอครับคำนี้นะครับไปในตอนที่ผ่านมานะครับแล้วนะครับมีความหมายว่าการให้บริการแบบญี่ปุ่นนะครับการให้บริการด้วยความจริงใจแบบญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นโอโมเทนาชิโนอันไนก็เลยมีความหมายว่าเป็นการแนะนำทางนะครับเป็นการนำทางแนะนำสถานที่แนะนำบริการนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจนะครับแบบเป็นการให้บริการให้ข้อมูลแบบญี่ปุ่นครับแบบสร้างความประทับใจแบบญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโอโมเทนาชิโนอันไนนะครับทีนี้ถ้าถามว่าโอโมเทนาชิโนอันไนการแนะนำสถานที่การบริการการแนะนำบริการนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแบบญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลักการแบบไหนบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับตัวอย่างอย่างเช่นนะครับการชวนให้ลูกค้านะครับใช้บริการภายในโรงแรมนะครับเช่นรีสอร์ทร้านอาหารนะครับจิมฟิตเนสพูลสระว่ายน้ำนะครับทำให้ลูกค้าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้ใช้เวลาภายในโรงแรมได้อย่างคุ้มค่าเป็นการเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าพักให้แก่ลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าโดยหลักการแล้วนะครับโดยเป้าหมายแล้วของการนำทางเนี่ยเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับให้3ให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เวลาภายในโรงแรมได้อย่างคุ้มค่านะครับแบบนี้นะครับก็จัดเป็นการให้บริการเป็นการแนะนำสถานที่นะครับแบบสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นครับจำได้ไหมครับในตอนที่ผ่านๆมาเราคุยกันว่าโอโมเทนาชินั้นคือการให้บริการแบบที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนเรามีเป้าหมายสำคัญก็คือการให้ลูกค้ามีความสุขครับเท่านั้นจริงๆนะครับรวมไปถึงเราจะเน้นครับในเรื่องของการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าครับกล่าวคือไม่ต้องรอให้ลูกค้าเนี่ยมาบอกว่าต้องการรับบริการอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรคือผู้ให้บริการที่ดีที่มีจิตสำนึกหรือว่ามีจิตบริการนะครับแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะมองหน้าลูกค้ามองดูลักษณะของลูกค้าแต่ละคนและจะสามารถคาดการได้เองเลยว่าลูกค้าคนนี้ต้องการบริการอะไรครับไม่ต้องรอให้ลูกค้าเอ่ยปากเลยอันนั้นคือแนวคิดแล้วก็ลักษณะของการบริการแบบโอโมเทนาชิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินเข้ามาในโรงแรมแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คอินเข้าพักเนี่ยนะครับแล้วเราก็ให้กุญแจห้องแล้วก็เชิญไปที่ห้องพักเลยนะครับแบบนั้นก็เป็นการให้บริการที่ถูกต้องนะครับที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่า
ก่อนที่ลูกค้าจะเดินออกจากฟรอนต์นะครับออกจากเคาน์เตอร์ไปเพื่อจะเข้าห้องพักเนี่ยหากเรามีการแนะนำนะครับสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าได้นะครับอย่างเช่นสถานที่ต่างๆอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับร้านอาหารฟิตเนสสระว่ายน้ำเนี่ยว่าอยู่ชั้นไหนตรงไหนใช้บริการได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยครับลูกค้าก็จะมีโอกาสรู้จักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะได้ใช้แล้วก็นำมาซึ่งความพึงพอใจสำหรับลูกค้านะครับดึงดูดให้เขากลับมาใช้บริการในครั้งต่อๆไปนะครับไม่เพียงแต่สถานที่ที่อยู่ในโรงแรมเท่านั้นนะครับสถานที่โดยรอบของโรงแรมนะครับถ้าเกิดว่าฟรอนต์นะครับหรือเจ้าหน้าที่พนักงานที่ประจำการอยู่ตรงที่เคาน์เตอร์เช็คอินลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับแนะนำสถานที่โดยรอบของโรงแรมได้ด้วยนะครับก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์นะครับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นบอกว่าใกล้ๆโรงแรมเนี่ยนะครับเดินไปทางด้านซ้ายมือเมื่อออกจากประตูโรงแรมด้านหน้าไปเนี่ยนะครับเดินไปทางซ้ายมือจะมีช้อปปิ้งมอลล์นะครับมีห้างสรรพสินค้าอยู่นะท่านลูกค้าสามารถที่จะหาซื้อของฝากหรือว่าจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายนะหรือใกล้ๆกับโรงแรมมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะมีสถานีรถไฟนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสครับเป็นการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้บริการครับซึ่งแน่นอนครับยิ่งสะดวกแค่ยิ่งสะดวกมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับความประทับใจที่เกิดขึ้นกับโรงแรมก็จะมีสูงมากขึ้นเท่านั้นครับอาจจะไม่ใช่ครับจ็อบที่สำคัญนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ที่ฟรอนต์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานโรงแรมอยู่ก็คงจะทราบดีว่าในช่วงเช็คอินนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งมากที่สุดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าให้ความสนใจมาใช้บริการเนี่ยนะครับโดยมากแล้วโรงแรมจะเปิดให้เช็คอินเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับใกล้ๆกันอย่างเช่นได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมงได้ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงนะครับและลูกค้าทุกคนก็อยากจะใช้เวลาในห้องพักอย่างเร็วนะครับทุกคนก็มักจะมาพร้อมกันตอน2โมงหรือ3โมงเพราะฉะนั้นฟอนต์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ฟอนต์ประจำการอยู่ที่ฟอนต์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากในการทำงานไม่มีเวลามากพอที่จะมาแนะนำสถานที่และบริการครับที่อยู่ภายในโรงแรมรวมไปถึงรอบๆโรงแรมให้แก่ลูกค้าได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าคำนึงถึงเรื่องของโอโมเทนาชินะครับการให้บริการเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดครับโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องมาร้องขอบริการหรือความช่วยเหลือจากเราเนี่ยนะครับเรามอบให้แก่เขาก่อนเนี่ยนะครับก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานอันในนะครับการแนะนำสถานที่และบริการเนี่ยนะครับก็หากบวกผนวกเข้ากับโอโมเทนาชิการให้บริการด้วยใจจริงแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นโอโมเทนาชิโนอันในนะครับก็จะทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาใช้บริการที่โรงแรมของเราได้นะครับทักษะที่สำคัญนะครับในการแนะนำสถานที่และบริการนะครับมีอยู่2อันใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือการใช้ภาษาสุภาพนะครับกับอันที่2ก็คือการสื่อสารให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับคำว่าภาษาสุภาพนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเทเนโกะนะครับเทเนโกะนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับตัวเทนะครับแล้วก็อินะครับจะแยกกันแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเร็วนะครับลากยาวเป็น2ช่วงเสียงไปเลยนะครับเทกับอีก็ออกเสียงเร็วนะครับกลายเป็นเทนะครับออกเสียงเร็วแล้วก็ลากยาวเป็น2ช่วงเสียงเนกับอีก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าออกเสียงช้าๆก็เป็นเนอีนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงเร็วแล้วก็ลากยาวเป็นโกเนเนโกเทเนโกครับแปลว่าภาษาสุภาพนะครับต้องระมัดระวังต้องใช้ภาษาอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นภาษาสุภาพนะครับถ้าจะให้ดีต้องเป็นภาษาสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวที่เราเคยกล่าวไปนะครับว่าในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีระดับภาษาครับ 2-3 ระดับนะครับเป็นมีภาษาระดับธรรมดานะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับใช้คนญี่ปุ่นใช้กับคนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับกับภาษาสุภาพเทเนโกะนะครับแล้วก็มีเคโกะ
กับภาษาสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวซึ่ง

ที่มีความสุภาพมากๆเลยนะครับในการทำงานให้บริการนั้นเนี่ยนะครับต้องใช้ภาษาสุภาพเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าให้ดีเนี่ยควรเป็นภาษาสุภาพเชิงยกย่องและทำตัวด้วยซ้ำไปนะครับสื่อสารให้เข้าใจง่ายนะครับต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายก็คือแนะนำว่าสถานที่อะไรอยู่ที่ไหนนะครับต้องกระชับนะครับแล้วก็ฟังและเข้าใจง่ายไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งงงเหมือนกับไม่อยากให้ไปใช้บริการนะครับแนะนำยังไงให้ลูกค้าอยากจะไปใช้บริการแล้วก็เข้าใจง่ายต้องเข้าใจง่ายนั่นเองนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอยากไปใช้บริการนะครับคำว่าเข้าใจง่ายนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าวาคาริยาซุยวาคาริยาซุยครับตรงเสียงซุอีข้างหลังนะครับออกเสียงเร็วนะครับแล้วก็ลากยาวเป็น2ช่วงเสียงไปเลยนะครับซุยซุยวาคาริยาซุยครับวาคาริยาซุยมีความหมายว่าเข้าใจง่ายนะครับมีโรงแรมนะครับที่เป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นโรงแรมหนึ่งนะครับอยู่แถวๆถนนทองหล่อในกรุงเทพนะครับก็มีโอกาสได้ไปทำธุระที่โรงแรมนั้นนะครับแล้วก็มองเห็นการให้บริการที่น่าประทับใจมากๆนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าการเช็คอินนั้นเนี่ยนะครับโรงแรมที่ได้รับความนิยมสูงๆเนี่ยนะครับเวลาเช็คอินเนี่ยลูกค้าจะเยอะมากเลยนะครับยืนต่อแถวอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแบบยาวเลยนะครับบางคนก็นั่งรออยู่ที่เก้าอี้นะครับบางคนก็ยืนต่อแถวที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเลยนะครับโดยธรรมชาติแล้วของคนเรานะครับบางทีก็มีทั้งสบายๆบางคนก็มีหงุดหงิดใช่ไหมครับที่จะต้องรออะไรนานๆนะครับแต่ว่าโรงแรมที่จะกล่าวถึงเนี่ยนะครับที่จะขอยกตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมีไอเดียที่ดีมากเลยนะครับเขาทำแผนที่นะครับสถานที่แล้วก็บริการต่างๆที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยนะครับปริ้นออกมาเป็นกระดาษครับปริ้นออกมาเป็นกระดาษนะครับรวมไปถึงเป็นแบบ QR code เป็นแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแล้วก็มีแผนที่ที่เป็นแผนที่ของตัวโรงแรมแล้วก็สถานที่ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดแผนโบราณนะครับรวมไปถึงร้านขายของฝากแล้วก็สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กับโรงแรมนะครับเขาก็ทำเป็นแผนที่ออกมาแล้วก็ในขณะที่ลูกค้ายืนต่อคิวเช็คอินเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เป็นสตาฟ1คนในฟรอนต์เนี่ยนะครับก็เดินออกมาเนี่ยครับแล้วก็มาพูดคุยกับลูกค้าที่ต่อคิวนะครับมาถามแอบฟังดูเนี่ยครับเขาก็ถามว่าคุณลูกค้ามาทำอะไรที่กรุงเทพครั้งนี้ครับมาเที่ยวหรือมาทำงานครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆโดยการแจกเอกสารไปลูกค้าพอรับเอกสารมาก็สนใจดูแล้วก็ถามมีการสอบถามว่ามีจิมด้วยใช่ไหมจิมอยู่ชั้นไหนใช้ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับฟิตเนสมีเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่าบางคนก็ถามเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะหรือว่าร้านนวดแผนโบราณที่อยู่รอบโรงแรมครับลักษณะแบบนี้ครับลูกค้าไม่ได้ขอแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จ็อบหลักของรีเซพชันหรือของฟอนต์เลยนะครับแต่ว่าเขาต้องการให้ลูกค้ามีความผ่อนคลายแล้วก็เขาฉวยใช้โอกาสนะครับในขณะที่ลูกค้ารอต่อคิวเช็คอินเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ลูกค้ามีอะไรทำให้ลูกค้ามีได้รับประโยชน์จากการรอคอยนั้นคือได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งพอเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นการบริการแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับกรณีที่เราจะต้องนำทางนะครับบอกทางหรือว่าแนะนำสถานที่และบริการต่างๆที่อยู่ภายในโรงแรมหรือนอกโรงแรมเนี่ยนะครับมันจะมีความเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ครับแล้วก็คำพูดนะครับสำนวนอะไรบ้างนะครับเราลองไปดูประโยคคำพูดที่ใช้แนะนำสถานที่และบริการในภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนนะครับกรณีบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ใช้มากพอสมควรนะครับสำนวนแรกนะครับคำพูดแรกที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับออกเสียงว่ามียี่นิมากาเตกุดาไซครับมียี่นิมากาเตกุดาไซครับสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วสามารถอ่านตัวอักษรภาษา

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการแปลเอกสารแปลการ์ตูนอะไรต่างๆนะครับแล้ววันนี้สนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงานการต้อนรับงานการบริการแล้วก็การต้อนรับในโรงแรมนะครับแล้วลองมาเรียนด้วยกันถ้าท่านสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ก็ลองอ่านดูตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่แถวด้านบนสุดนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริการและการต้อนรับในโรงแรมเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวอักษรโรมันจิไว้ด้านล่างนะครับใครที่อ่านตัวอักษรโรมันจิไม่ค่อยถนัดนักนะครับก็ได้เตรียมนะครับเสียงภาษาไทยนะครับไว้ให้นะครับลองฝึกนะครับออกเสียงพูดตามนะครับลองออกเสียงตามนะครับเริ่มจากออกเสียงช้าๆไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นครับอย่างเช่นออกเสียงช้าๆมิยินะครับมิยินิมากาเตะกุดาไซนะครับมิยินิมากาเตกุดาไซครับตรงเสียงเท่นั้นเนี่ยนะครับบางทีออกเสียงเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเสียงขุ่นมากๆเลยนะครับกลายเป็นเสียงเตะเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับมิกินิมากาเตกุดาไซครับแปลว่ากรุณาเลี้ยวไปทางขวานะครับคำว่ามิกิแปลว่าทางขวานะครับในกรณีบอกทางนะครับบางครั้งก็มีความจำเป็นนะครับจะต้องบอกให้ตรงไปบอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายบอกให้เลี้ยวไปทางขวานะครับประโยคแรกนี้เป็นประโยคกรุณาเลี้ยวไปทางขวานะครับถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายก็เปลี่ยนคำว่ามิกิครับมิกิคำว่ามิกิที่อยู่ข้างหน้าสุดนั้นเนี่ยแปลว่าทางขวาครับถ้าจะเปลี่ยนไปทางซ้ายก็เปลี่ยนเป็นคำว่าฮิดารินะครับฮิดารินี่มากาเตกุดาไซครับฮิดารินี่มากาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายมิกิเดสนะครับมิกิแปลว่าขวานะครับฮิดาริฮิดาริเดสนะครับฮิดาริแปลว่าทางซ้ายนะครับและคำว่ามากาเตกุดาไซเนี่ยครับแปลว่ากรุณาเลี้ยวนะครับฮิดารินินะครับไปทางซ้ายนะครับมามิยินินะครับก็แปลว่าไปทางขวานะครับมากาเตกุดาไซนะครับกรุณาเลี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดนะครับที่มีโอกาสที่ฟอนต์จะมีโอกาสได้ใช้นะครับเวลากระบวนการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ใช้ฟัซิลิตี้ต่างๆที่อยู่ในโรงแรมได้อย่างครบครันนะครับแล้วก็ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและมีความสุขนะครับกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยื่นกุญแจนะครับหรือว่าการ์ดนะครับสำหรับเข้าห้องพักให้นะครับแล้วก็บอกทางนะครับกรุณาเลี้ยวไปทางขวานะครับกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับครับบอกทางไปห้องครับกรณีที่ตรงไปเมื่อสักครู่นี้เลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมครับก็จะมีมิกินิมังาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวไปทางขวาฮิดารินิมังาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายกรณีที่ต้องไปตรงบ้างนะครับจะบอกให้ลูกค้าเดินตรงไปนะครับก็จะใช้ประโยคแบบนี้นะครับมาซึกุอิเตกุดาไซมาซึกุอิเตกุดาไซออกเสียงช้าๆด้วยกันนะครับมัดครับตรงนี้นะครับตรงมัดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเสียงกักที่เราดูกันไปนะครับในตอนที่1นะครับเป็นคำนะครับที่เป็นพยางค์นะครับที่มีตัวอักษรซื่อเลขประกอบนะครับมัดตัวนี้นะครับจะออกเสียงยาวนะครับแล้วก็ลากเป็น2ช่วงเสียงนะครับมัดครับซึเป็นเสียงสั้นนะครับมัดซึกนะครับตรงมัดเนี่ยจะออกเสียงยาว2จังหวะ2ช่วงเสียงนะครับลากให้ยาวนิดนึงนะครับมัดซึกแปลว่าตรงไปนะครับอิเตกุดาไซครับตรงอิเตะนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นเสียงกักนะครับที่ใช้พยัญชนะซื้อเล็กประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลากยาวเป็น2ช่วงเสียง2จังหวะอิดอิดนะครับลากยาวนะครับไม่ใช่ออกเสียงสั้นว่าอิดเฉยๆไม่ใช่นะครับอิดเสียงยาวอิเตอิเตครับตรงไหนที่เป็นเสียงกักนะครับก็จะมีลักษณะการเขียนเทียบเสียงลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะขีดเส้นใต้แล้วก็ทำเป็นตัวสีดำๆทึบๆนะครับอยู่ข้างหลังของเสียงนะครับมัดมัด

อิดอิดเงี้ยเป็นต้นนะครับมัตสึอิดเตกุดาไซครับข้างหลังออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับแต่ว่าไซที่อยู่ข้างหลังนี้จริงๆแยกเป็น2เสียงซะอิแต่ว่าออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงเร็วแล้วก็ลากเสียงยาวเป็น2ช่วงเสียงเหมือนกันไซไซครับมัตสึอิเตกุดาไซก็จะแปลว่ากรุณาเดินตรงไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะไม่ได้ชมตอนที่1นะครับเขียนอีเมลนะครับมาที่อีเมลอเดรสที่จะให้ไว้ตอนท้ายรายการนะครับทางรายการนะครับก็จะดำเนินการส่งไฟล์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนนะครับกลับไปให้กับท่านทางอีเมลได้ฟรีเลยนะครับสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในไฟล์ก็จะเป็นเนื้อหาการเรียนนะครับในตอนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดนะครับเผื่อว่าท่านใดที่ไม่ได้พลาดนะครับไม่ได้ชมรายการในตอนใดก็สามารถที่จะเรียนรู้ย้อนหลังด้วยตัวเองนะครับจากไฟล์เอกสารนั้นๆนะครับมัตสึอิเตกุดาไซนะครับอันนี้แปลว่าเดินตรงไปนะครับอันแรกนะครับมิกินี่มังาเตกุดาไซนะครับกรุณาเลี้ยวขวาฮิดารินี่มังาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวซ้ายครับมัตสึอิเตกุดาไซนะครับกรุณาเดินตรงไปนะครับต่อไปนะครับมิกินี่โกไซมัสมียี่นี่มามียี่นี่กดไซมัสครับแปลว่าอยู่ทางด้านขวาครับสมมติว่าลูกค้านะครับมาถามนะครับห้องสปาของโรงแรมอยู่ในอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนเหรอนะครับเราก็อาจจะใช้ประโยคมาสักครู่เนี่ยนะครับในการนำทางไปกรุณาเดินตรงไปนะครับแล้วก็กรุณาเลี้ยวขวานะครับแล้วก็สปาก็จะอยู่ทางขวามือประโยคที่บอกว่าอยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับก็คือประโยคนี้นะครับมีนี่กิโกไซมาสึมียี่นี่กิโกไซมาสึมีกินะครับที่แปลว่าทางขวานะครับที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปตะกี้เราเจอมีกินี่มังาเตกุดาไซใช่ไหมครับอันนี้มีกินี่กิโกไซมาสึมีกิขวานะครับนี่แปลว่าตรงก็ได้นะครับมีกินี่ตรงทางขวาตรงด้านขวานะครับหรือที่ด้านขวาก็ได้โกไซมัสสึข้างหลังนะครับตรงซะกับอิครับออกเสียงเร็วนะครับสองช่วงเสียงไซไซแล้วก็มะสึก็เหมือนกันออกเสียงเร็วสองช่วงเสียงนะครับมัสมัสนะครับมีนี่กิโกไซมัสอยู่ทางด้านขวามือนะครับมีกินี่โกไซมัสถ้าอยู่ทางด้านซ้ายเราก็เปลี่ยนนะครับคำว่ามิกิให้เป็นฮิดาริที่เมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปนะครับฮิดารินี่โกไซมัสซึไซมัสนะครับคำว่านี่โกไซมัสเนี่ยนะครับมันจะแปลว่าอยู่ตรงอยู่ที่นะครับถ้าข้างหน้ามันเป็นคำว่ามิกิที่แปลว่าขวาหรือด้านขวามิกินี่โกไซมัสก็จะแปลว่าอยู่ทางด้านขวานะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นคำว่าฮิดารินะครับฮิดารินิโกไซมัสสึข้างหน้าเป็นคำว่าฮิดาริมันก็จะแปลว่าอยู่ทางด้านซ้ายทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าอยู่ที่ชั้น1เราก็เปลี่ยนครับเอาคำว่ามิกิเอาคำว่าฮิดาริออกแล้วก็ใส่คำว่าชั้น1เข้าไปนะครับคำว่าชั้น1ก็จะเป็นคำว่าอิคไคอิคไคนะครับลองดูด้วยกันนะครับตรงอิกนะครับเป็นเสียงกักนะครับเป็นเรื่องของเสียงกักนะครับออกเสียงยาวนะครับออกเสียงลากยาวนะครับ2ช่วงเสียง2จังหวะอิกลากยาวนิดนึงนะครับอิกอิกครับแล้วก็คะอีนะครับก็ออกเสียงเร็วแล้วก็ลากยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอิกลากยาวเป็น2ช่วงเสียงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยคะอีออกเสียงเร็วอีก2ช่วงเสียงคำนี้นะครับคำว่าชั้น1เนี่ยก็จะออกเสียง4ช่วงเสียงครับอิกไคไคนะครับก็จะแปลว่าชั้นที่1ครับแล้วก็ตามด้วยคำว่านิโกไซมัสที่แปลว่าอยู่ที่ไคแปลว่าชั้น2นะครับนิโกไซมัสนะครับก็จะแปลว่าอยู่ที่นะครับถ้าเป็นชั้น3นะครับก็เปลี่ยนครับตัดคำว่านิไคทิ้งนะครับนิไคแปลว่าชั้น2เปลี่ยนมาเป็นคำว่าชั้น3คำว่าชั้น3จะออกเสียงว่าซังไกซังไกนะครับตรงซังนี้เป็นพยัญชนะ2ตัวนะครับมีตัวสะกับตัวอึนะครับตัวอึที่เราเรียนไปนะครับก็จะออกเสียงคล้ายๆเป็นเสียงงองงูนะครับเป็นเสียงนอหนูก็ได้หรือเป็นเสียงมอมาก็ได้นะครับในกรณีนี้เป็นเสียงงองงูนะครับ

สร้างนะครับสองช่วงเสียงนะครับสร้างไกลนะครับชั้นหนึ่งอีกใครชั้นสองนี่ใครชั้นสามสร้างไกลนะครับออกเสียงเป็นไกลนะครับสร้างไกลสร้างไกลนี่ก็ใส่มาสสร้างไกลนี่ก็ใส่มาสอยู่ชั้นสามครับนะครับถ้าชั้นสี่นะครับก็จะเป็นยงไครยงไครยงไครนี่ก็ใส่มาสยงไครนี่ก็ใส่มาสนะครับตัวยงนะครับลากยาวครับสองช่วงเสียงนะครับยงไครนะครับยงไครชั้นสี่ยงไครนี่ก็ใส่มาสนะครับชั้นห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับโกไครนี่ก็ใส่มาสโกไครนี่ก็ใส่มาสโกไครนี่ก็ใส่มาสครับชั้นหกหกไครนี่ก็ใส่มาสหกไครนี่ก็ใส่มาสชั้นเจ็ดก็นานาไครนี่ก็ใส่มาสนานาไครนี่ก็ใส่มาสไครมีสองช่วงเสียงนะครับลากยาวไปสองช่วงเสียงนานาไครนี่นานาไครนี่ก็ใส่มาสไครไครนะครับเป็นสองช่วงเสียงนานาไครนี่ก็ใส่มาสครับอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะครับหักไข่นี่ก็ไซมัสหักไข่นี่ก็ไซมัสนะครับชั้น8นะครับหักไข่ชั้น9นะครับคิวไข่นี่ก็ไซมัสคิวไข่นี่ก็ไซมัสนะครับตรงคิวนี่เป็นเสียงควบนะครับเป็นเรื่องของเสียงควบครับเป็นเรื่องของพยัญชนะสระนะครับตัวอักษรนะครับที่ออกเสียงด้วยเสียงอีนะครับแล้วก็ตามด้วยยะยูโยเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาอ่านก็ออกเสียงรวมกันนะครับควบกันนะครับตัวคินะครับแล้วก็ตัวยุนะครับออกเสียงคิกับยุพร้อมกันออกเสียงสั้นนับหนึ่งช่วงเสียงนะครับคิวครับแล้วก็มีอูตามหลังกลายเป็นเสียงยาวนะครับคิวครับคิวครับเทียบเสียงเป็นภาษาไทยใกล้ที่สุดนะครับก็จะออกเสียงสะกดลักษณะแบบนี้นะครับคิวนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีความแตกต่างนะครับภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าคิวครับแต่ในสำหรับเบื้องต้นนะครับท่านผู้เรียนนะครับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันมาก่อนไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยากจะใช้นะครับพูดใช้ได้ทันทีเลยนะครับก็ลองออกเสียงทับศัพท์นะครับลองออกเสียงเทียบเสียงเป็นภาษาไทยไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับโดยฟังจากคนญี่ปุ่นมากๆนะครับหรือฟังคลิปฟังเพลงนะครับภาษาญี่ปุ่นมากๆนะครับแล้วก็จะฝึกออกเสียงตามคลิปตามเพลงเหล่านั้นนะครับก็จะทำให้ออกเสียงได้ใกล้กับเจ้าของภาษาได้มากขึ้นนะครับชั้น9นะครับเป็นเสียงควบนะครับจะออกเสียงว่าคิวคิวไคคิวไคนิโกไซมัสนะครับคิวไคนิโกไซมัสอยู่ชั้น9แล้วก็อีกชั้นนึงนะครับชั้น10นะครับจุกไคนิโกไซมัสจุกไคนี่ก็ใส่มาคำว่าจุกไคนะครับก็จะบอกว่าชั้น10นะครับจุกไคนี่ก็ใส่มาอันนี้ก็จะเป็นคำพูดนะครับที่ใช้ในการอันในนะครับในการนำทางนะครับในการแนะนำสถานที่นะครับและบริการต่างๆนะครับที่อยู่ในภายในโรงแรมนะครับที่อยู่ภายในโรงแรมแบบพื้นฐานพื้นฐานนะครับก็จะประกอบไปด้วยคำพูดต่างๆเหล่านี้นะครับเดินตรงไปนะครับมาสึกุอิเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวขวามีกินี่มังอาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวซ้ายฮิดารินี่มังอาเตกุดาไซอยู่ทางด้านขวามีกินี่โกไซมัสอยู่ทางด้านซ้ายฮิดารินี่โกไซมัสแล้วก็การบอกชั้นต่างๆนะครับการบอกว่าอยู่ที่ชั้นไหนต่างๆนะครับเช่นห้องพักของคุณอยู่ที่ชั้น10ครับนะครับจุไคนี่โกไซมัสครับแปลว่าอยู่ที่ชั้น10นะครับอะไรอยู่ที่ชั้น10นะครับถ้าจะบอกว่าห้องอาหารอยู่ที่ชั้น10นะครับเราก็เอาคำว่าห้องอาหารไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับรีสอร์ทจุกไคนิโกไซมัสนะครับหรือรีสอร์ทจุกไคนิโกไซมัสก็ได้นะครับยิมอยู่ที่ชั้น5นะครับก็เป็นฟิตเนสอยู่ที่ชั้น5นะครับก็อาจจะพูดว่าจิมวะโกไคนิโกไซมัสหรือจิมโกไคนี่ก็ไซโกไคนี่ก็ไซมัสก็ได้นะครับลองขยับไปดูคำพูดนะครับที่ใช้ในการอันใน

นะครับบอกทางนะครับแนะนำสถานที่นะครับที่อยู่นอกโรงแรมบ้างครับที่อยู่นอกๆที่อยู่ภายนอกรอบๆโรงแรมบ้างนะครับอย่างเช่นลูกค้าจะมาถามหาครับสถานีรถไฟนะครับ MRT หรือ BTS ต่างๆนะครับแล้วเราก็อยากจะบอกว่าอยู่ด้านหน้าโรงแรมเลยนะครับอยู่ด้านหน้าโรงแรมเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านหน้าโรงแรมนะครับก็จะเป็นคำพูดนี้นะครับเป็นประโยคนี้นะครับโฮเทลโนมาเอนิโกไซมัสครับโฮเทลโนมาเอนิโกไซมัสนะครับนิโกไซมัสเหมือนเดิมนะครับก็คือแปลว่าอยู่ที่นะครับนิโกไซมัสนะครับเมื่อกี้นี้เราเรียนไปนะครับอยู่ทางด้านซ้ายฮิดารินิโกไซมัสอยู่ทางด้านขวามิยินิโกไซมัสอยู่ชั้น1อิไคนิโกไซมัสอยู่ชั้น10จุไคนิโกไซมัสนะครับนิโกไซมัสที่อยู่ด้านหลังของคำพูดของสำนวนนี้นะครับก็จะแปลว่าอยู่ที่นะครับทีนี้หน้าโรงแรมนะครับคำว่าหน้าโรงแรมภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำพูดนี้ครับโฮเทลโนมาเอะโฮเทลโนมาเอะครับโฮเทลก็คือโฮเทลนะครับโรงแรมโนมาเอะแปลว่าข้างหน้านะครับโฮเทลโนมาเอะข้างหน้าโรงแรมโฮเทลโนมาเอะข้างหน้าของโรงแรมก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยนิโกไซมัสที่แปลว่าอยู่ตรงที่ครับอยู่ที่อยู่ตรงก็ได้นะครับดังนั้นโฮเทลโนมาเอะนิโกไซมัสก็เลยแปลว่าอยู่ข้างหน้าโรงแรมนะครับครับอันนี้เป็นคำพูดนะครับเป็นประโยคที่ใช้บอกตำแหน่งของอะไรสักอย่างนึงนะครับลูกค้าก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาถามอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะมาพอเราแนะนำทางให้กับเขาไปแล้วนะครับเขาอาจจะฟังแล้วก็เขาอาจจะเช็ครีเช็คกับเราอีกครั้งเนาะตะกี้เราบอกว่าเนี่ยข้างหน้าโรงแรมนะมีที่ขึ้นรถแท็กซี่มีสถานีรถไฟมีที่ขึ้นรถเมล์นะครับแล้วก็เขาก็อุชิโรนิโกไซมัสครับโฮเทลโนะอุชิโรนิโกไซมัสครับก็จะแปลว่าอยู่ด้านหลังของโรงแรมนะครับโฮเทลโนะอุชิโรนิโกไซมัสครับมาเอะแปลว่าข้างหน้านะครับอุชิโรแปลว่าข้างหลังครับกรณีถ้าเป็นข้างๆนะครับอยู่ข้างๆจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตามนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับจากคำว่าข้างหน้าข้างหลังนะครับเป็นคำว่าข้างๆแทนซะนะครับคำว่าข้างหน้าใช้คำว่าไม่โฮเทลโนมาเอะนิโกไซมัสอยู่หน้าโรงแรมคำว่าข้างหลังใช้คำว่าอุชิโรโฮเทลโนอุชิโรนิโกไซมัสอยู่ข้างหลังของโรงแรมถ้าจะเป็นอยู่ข้างๆโรงแรมนะครับคำว่าข้างๆคืออยู่ถัดไปนะครับจะเป็นถัดไปด้านซ้ายด้านขวาก็ตามเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนคำว่าไม่อุชิโรให้เป็นคำว่าโทนาแทนนะครับเพราะว่าโทนาริครับจะแปลว่าข้างๆนะครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสโฮเทลโนโทนาริณิโกไซมัสอยู่ข้างๆโรงแรมอยู่ข้างโรงแรมครับโฮเทลโนโทนาริณิโกไซมัสครับเห็นเมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยใช่ไหมนะครับลูกค้าอาจจะถามเรานะครับหรือแล้วเขาอาจจะพูดญี่ปุ่นคำไทยคำภาษาอังกฤษคำอะไรเงี้ยนะครับมานะครับเราก็อยากจะสร้างความประทับใจให้กับเขานะครับโดยการสื่อสารกับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับบอกว่าอ๋อใช่อยู่ข้างๆโรงแรมนี่เองนะครับเราก็ใช้ประโยคนี้นะครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสครับตรงมัสเนี่ยนะครับบางคนก็ออกเสียงมัสยาว2ช่วงเสียงรวดเดียวไปเลยนะครับบางคนก็อาจจะเป็นคนพูดช้าๆนะครับก็อาจจะลงท้ายอาจจะได้ยินเสียงเป็นเสียงแยกนิดนึงนะครับโกไซมัสก็มีเหมือนกันครับจะเป็นมัสหรือมัสก็ตามขึ้นอยู่กับความเร็วในการออกเสียงของเรานะครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสก็ได้ครับทีนี้ถ้าต้องการจะบอกว่าครับมีคาเฟ่อยู่ข้างๆโรงแรมนะครับประโยคภาษาญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโฮเทลโนโทนารินิคาเฟ่กะโกไซมัสโฮเทลโนโทนารินิคาเฟ่กะโกไซมัสเพิ่มคำว่าคาเฟ่กะเข้าไปนะครับตรงกลางประโยคนะครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสเฉยๆนะครับถ้าไม่มีคำว่าคาเฟ่กะก็จะแปลว่าอยู่ข้างๆโรงแรมแต่ถ้าอยากจะย้ำลงไปอีกอ๋อมีคาเฟ่อยู่ข้างๆโรงแรมครับ
เราก็

ใส่คำว่าคาเฟ่เนี่ยนะครับเข้าไปตรงกลางนะครับโฮเทลโนโทนารินีนะครับแล้วก็ใส่สถานที่นะครับหรือบริการหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการจะสื่อสารว่ามีเนี่ยเข้าไปตรงกลางคาเฟ่กะอย่างเช่นกรณีนี้ต้องการจะบอกว่ามีคาเฟ่ก็ใส่คาเฟ่แล้วก็ใส่คำว่างะเข้าไปคาเฟ่กะถ้าอยากจะบอกว่ามีร้านอาหารก็เป็นเรสตอรันกะถ้าอยากจะบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็บอกว่าซูปเปอร์กะนะครับเอาใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้ตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เป็นมีคาเฟ่นะครับคาเฟ่กะนะครับออกเสียงสั้นนะครับคาเฟ่คาเฟ่กะคาเฟ่กะนะครับโฮเทลโนโทนารินิคาเฟ่กะโกไซมัสมีร้านคาเฟ่นะครับมีคาเฟ่อยู่ข้างๆโรงแรมนะครับถ้าเปลี่ยนไม่ใช่คาเฟ่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างๆแต่อยู่พอยต์ลงไปชี้ชัดลงไปอีกว่าอยู่ด้านขวานะครับก็เปลี่ยนนะครับเป็นประโยคแบบนี้นะครับโฮเทลโนมิกินิเอคิกะโกไซมัสนะครับโฮเทลโนมิกินิเอคิกะโกไซมัสนะครับค่อยๆดูนะครับเป็นช่วงๆไปนะครับโฮเทลโนมิกินิโฮเทลโนมิกินิอันนี้แปลว่าอยู่ข้างขวาของโรงแรมมิกิข้างขวาจำได้ไหมครับที่เราเรียนกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับโฮเทลโนมิกินิข้างขวาของโรงแรมตรงกลางนะครับมีคำว่าเอคิกะเป็นไม้นะครับโฮเทลโนฮิดารินิครับฮิดาริแปลว่าข้างซ้ายบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนคำสถานที่นะครับที่ต้องการจะอันในที่ต้องการจะนำทางที่แปลว่าซูปาที่แปลว่าฮะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูชิคาคุนิช็อปปิ้งกุโมรุกะโกไซมัสโนเดะเนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับประโยคที่อยู่ข้างล่างนะครับเซฮิโกริโยกุดาไซครับอันนี้แปลว่าใช้บริการให้ได้นะต้องไปใช้บริการให้ได้จริงๆเลยนะครับเซฮิโกริโยกุดาไซครับส่วนอีกอันนึงนะครับชิคาคุนิช็อปปิ้งคุโมรุกะโกไซมัสโนเดะโอคายโมโนนิเบนริเดะโกไซมัสนะครับชิคาคุนิช็อปค้าชาวญี่ปุ่นก็จะยิ่งสร้างความอันชินนะครับความไว้วางใจนะครับความสบายใจให้กับลูกค้านะครับลูกค้าจะรู้สึกว่ามาพักที่โรงแรมที่มีคนที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้นะครับผู้ภาษาญี่ปุ่นได้นะครับก็จะยิ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าข้อมูลนะครับเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษ

ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอีกก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงผิวและขนสำหรับสัตว์เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนวันนี้พบกับอาจารย์
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: แล้วก็นฤมลผุยมนตรีค่ะอาจารย์คะรายการของเรามาถึงตอนที่4แล้วนะคะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะอาจารย์วันนี้มีถึง3สูตรเลยนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องกลิ่นค่ะอาจารย์กลิ่นจากตัวเขาเองกลิ่นจากสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่พวกกรงพวกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์คิดดูว่าเราเลี้ยงเขาแล้วอะใช่ไหม
0: คะ
1: ผลิตภัณฑ์หลายๆตอนของเรามีทั้งการอาบน้ำแต่เราต้องนึกถึงความสะอาดแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วย
0: สิ่งแวดล้อมของเขาน
1: ะคะปกติแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยที่บ้านหลายๆตอนอาจารย์บอกว่าอาจารย์เลี้ยงอะไรบ้างนะคะ
0: เคยเลี้ยงหมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้เลี้ยงแมวค่
1: ะแล้วปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีที่นอนไหมคะเหมือนเราไหมมีที่นอนมีห้องเฉพาะให้เขาหรือว่าอยู่ทั่วบ้านเลย
0: อันนี้อยู่ทั่วบ้านแต่ว่าจะมีที่นอนเขาก็จะนอนเป็นพรมเป็นหมอนเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบชําอ่างกระดาษอะค่ะแมวเนาะแมวต้องขุด
1: เขาต้องขุดเลยแล้วมีผ้าห่มไหมอาจารย์มีผ้าห่มมีของเล่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรเขาบางตัวมีนะคะมีของเฉพาะด้วย
0: มีเคยมีตุ๊กตาตัวเล็กเพราะแมวตัวเล็กเนาะมีตุ๊กตาตัวเล็กก็มันเตะเข้าใต้ตู้เย็นเตะเข้าใต้ตู้เย็นหมดเลยค่ะ
1: นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องนอนของเขาฉะนั้นเนี่ยปกติเขาจะต้องนอนเป็นที่หรือว่าเขาสามารถลากไปนอนที่ไหนก็ได้คะอาจารย
0: ์เราก็จะมีวางให้หยอกเป็นหย่อมๆ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือแมวเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนที่เลี้ยงหมาเนี่ยก็เลี้ยงแบบไม่ได้คือหมาตัวใหญ่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เอาเข้าบ้านหมาไม่ได้เอาเข้าบ้านเนาะแต่แมวอะอยู่ในบ้านค่ะแต่นี้แมวหมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเนาะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีกลิ่นถ้าเรายิ่งถ้าเราไม่ได้อาบน้ำนี่นะกลิ่นจะแรงมากแต่แมวไม่ค่อยมี
1: ทีเนี้ยอาจารย์บางคนเหมือนที่อาจารย์บอกมีการเขาจะมีเครื่องนอนของเขาเนี่ยเฉพาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะวางไว้เป็นที่แต่ของอาจารย์นี่สามารถมุกไปได้สำหรับน้องแมวน้องหมานี่ก็น่าจะมุกได้แต่ว่าอยู่ข้างนอกบ้านทีนี้อาจารย์สังเกตดูนะคะว่าปกติแล้วเครื่องนอนพวกนี้ถ้ามันยังสะอาดอยู่เนาะเราก็ยังอาจจะให้เขาใช้ต่อแต่บางทีเขาทำเลอะเทอะอาจารย์บางตัวไม่มีวินัยอย่างอาจารย์ฝึกน้องแมวไหมคะฝึกน้องแมวว่าต้องขับถ่ายเป็นที
0: ่เขาจะขับถ่ายในกระบะเป็นที่เป็นทางแต่เขาว่าชอบไปคลุกคือพอเราปล่อยเขาไปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะไปคลุกพื้นตามถนนอะไรเงี้ยตัวก็จะมอมแมมนะแล้วก็มานอนอยู่บนที่นอน
1: ค่ะเนี่ยเคยเห็นหลายๆท่านที่เลี้ยงเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เขาทำกิจกรรมหรือบางตัวที่ยังไม่มีวินัยในตนเองในการขับถ่ายอาจารย์บางท
0: ีไม่เป็นที่เลย
1: ขี่รถที่นอนเหมือนคนเลยยังเป็นเด็กอยู่ขี่รถที่นอนหรือว่าบางทีเราไม่ได้ปล่อยเขาออกข้างนอกบางคนเนี่ยเขาจะมีเป็นช่วงเวลานะคะอาจารย์พาไปจูงพาน้องไปปัสสาวะ
0: อุจจาระ
1: อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นที่แต่บางที่เนี่ยโอ้โหแบบ
0: ปล่อย
1: ใช่แล้วบางทีเขาเลี้ยงหลายตัวอาจารย์เคยเห็นไหม
0: คะ
1: เขาจะมีการจับจองอาณาเขต
0: อ๋อใช่จะแบบว่ามีการปล่อยกลิ่นไปทั่วๆเนาะ
1: ค่ะอันนี้นะคะปกติแล้วถ้ามีหลายตัวเนี่ยเขาบอกว่าปกติหนึ่งในหลายๆตัวจะมีจ่าฝูง
0: เป็นจ่าฝูงของบ้านนะคะ
1: แล้วที่สำคัญบางทีที่เคยเห็นท่านผู้ชมหรือแบบคนใกล้ชิดของเราเลี้ยงบางทีเขาปล่อยนะคะอาจารย์ปล่อยปิดปิดปิดปิดจองจองจองจองจองเหมือนจองบาง
0: อาณาเขต
1: บางตัวเนี่ยโอเคก็คือฉี่ในส่วนที่เราจัดไว้ให้แต่บางตัวนี่โอ้โหอาจารย์ที่เห็นแปลกๆเลยนะตู้เย็นก็มี
0: ทุกที่
1: โซฟานะคะหรือแม้กระทั่งรองเท้า
0: ตัวผู้เนี่ยตัวผู้
1: ใช่ค่ะนะคะเขาจะมีฉี่แบบจองสัญลักษณ์ไว้บางตัวนี่ตลกมากฉี่ใส่เราก็มีจองเรา
0: จองเราใช่
1: จองเราให้เป็นเจ้าของไม่รู้ให้เป็นเจ้าของหรือให้เป็นทาสนะคะใครที่โดนน้องเนี่ยโอ้โหบางคนโอ้รักฉันนะคะแต่จริงเขาต้องการให้เราเป็นทาสเขา
0: ใช่
1: ไหมจังนะคะคำน่ารักน่ารักที่ผู้เลี้ยงเขาแซวกันในหมู่การสัตว์เลี้ยงเนาะเขาเรียกว่าทาสหมาทาสแมว
0: ค่ะ
1: คือโอ้โห
0: คอยบริการ
1: ดูแลถวาย
0: คอยบริการ
1: เลยนะคะข้าวก็ต้องหาให้กินใช่ไหมคะจ้า
0: ทำให้ทุกอย่าง
1: อุจจาระปัสสาวะนี่คอยเก็บให้อย่างดีเลยนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ในตอนของเราวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละค่ะ
0: เรื่องกลิ่นเลยใช่ไหมคะ
1: ทีนี้จากอาจารย์ที่เคยสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหลายๆอย่างน้องหมาเนี่ยมันจะมีพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นหรือพันธุ์ในประเทศไทยกับน้องหมาที่มีสายพันธุ์มาจากต่างประเทศอาจารย์ว่าในเรื่องของกลิ่นมันต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเป็นพูดถึง สุนัขเนาะหมาเนา
1: ะ
0: ถ้าหมาในยกตัวอย่างเป็นน้องหมานะถ้าน้องหมาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์มาจากไทยเนี่ยขนมันจะสั้น
1: ค่ะ
0: ขนมันจะสั้นเพราะว่า

0: หมาะกับอากาศ
1: ค่ะ
0: บ้านเราที่เป็นร้อนชื้นท
1: ี
0: นี้พอขนสั้นอ่ะเขาก็จะกลิ่นน้อย
1: ค่ะ
0: กลิ่นน้อยส่วนถ้าหมาขนยาวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยขนจะยาวและหนาเขาอ่ะคือเกิดมาอยู่ในเมืองหนาวท
1: ี
0: นี้พอมาเจอบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งร้อนและชื้นเนาะร
1: ้
0: อนและชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเหมือนสะสมกลิ่นเอาไว
1: ้
0: ค่ะสะสมกลิ่นเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าหมาในเมืองไทยขนสั้นๆก็จะกลิ่นน้อยหน่อย
1: ค่ะ
0: แต่ก็มีเหมือนกันนะถ้าไม่ได้อาบน้ำก็มีเหมือนกัน
1: แล้วก็โรคผิวหนังบางชนิด
0: ใช่
1: โรคผิวหนังเนี่ยที่เขาบอกว่าแบบเปียกแบบแห้งใช่ไหมคะมีทั้งแบบอาการที่เป็นขนร่วง
0: ใช่
1: เน
0: ี่
1: ยตัวนี้ก็ส่งกลิ่นเหมือนกัน
0: โอ้อันนี้ถ้าเป็นยีสต์น
1: ะ
0: แบบกลิ่นจะแรงมากแบบว่าตัวยังมาไม่ถึงเนี่ยค่
1: ะ
0: ได้กลิ่นมาก่อนแล้
1: วใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วเนี่ยก็มันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรนะคะบรรยากาศในที่นี้เขาอยู่แต่เขาอาจจะชอบนะแต่ว่าเราที่เป็นผู้เลี้ยงอ่ะที่ต้องอยู่ร่วมกันกับเขาอ่ะพอมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์น่ะอาการมันก็เนาะใครที่มาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านนี
0: ่
1: ใครที่อาจจะไม่ชอบไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบเนี้ยเราเคยไปเยี่ยมบ้านคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยถ้าเขาดูแลไม่ดีหรือใครที่ไปแถวโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกอันเนี้ยอาจารย์เนี่ยมัน
0: ถ้าเขาทำความสะอาดไม่ดี
1: ใช่ถ้าเขาทำความสะอาดไม่ดีกลิ่นมันก็จะแรงพอสมควร
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้อย่างเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับตัวเราเองได
0: ้
1: แต่ยังน้องๆเขาเนี่ยไม
0: ่
1: สามารถที่จะมาอ่านฉลากภาษาไทยฉะนั้นผู้เลี้ยงเน
0: ี่
1: ยต
0: ้
1: องเป็นคนที่ดูแลแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะต้องปลอดภัยทั้งตัวเขาและตัวเราด้วยเพราะเราอยู่ร่วมกัน
0: เพราะเราคนใช้
1: ใช่ไหมคะอย่างของอาจารย์เนี่ยปกติอาจารย์ดูแลเขายังไงบ้างในเรื่องของการขจัดกลิ่นโดยทั่วไป
0: โดยทั่วไปเนี่ย
1: คือ
0: ที่บ้านพอเลี้ยงแมวนะคะเขาก็อันดับหนึ่งเลยคือแมวนี่เขาจะทำความสะอาดตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีบ้างที่จะมีกลิ่นก็จะมีปกตินะคะจะใช้เป็นพวกเป็นเขาเรียกเหมือนคล้ายทิชชู่เปียกอะค่ะอ๋ออ
1: ย่าง
0: น
1: ั้นแหละใช้เช็ด
0: เพราะเนื่องจากว่าแมวที่บ้านอาบน้ำไม่ได้นะคะ
1: ไม่ยอม
0: จะแบบว่าเป็นเหมือนศึกสงครามเลยนะคะเวลาจะอาบน้ำ
1: แต่ว่าอาจารย์เคยลองแล้ว
0: เคยลองแล้วค่ะ
1: ขวน
0: ไปหมดเลยค่ะแบบทีนี้ก็เลยว่าเอางั้นวิธีแก้ก็คือว่าด
1: ับ
0: กลิ่นด้วยการที่จะเอาพวกทิชชู่เปียกของเขานะคะที่เขาทำเฉพาะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเช็ดตัวเขาก็ยังพอยอมบ้างนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าน้ำยาแล้วก็ผสมกับตัวภาชนะเช็ดเนาะก
0: ็
1: ให้ผู้ใช้ได้สะดวกง่ายนะคะท
0: ี
1: นี้เนี่ยปกติแล้วน้องหมาบางตัวเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดตอนแรกเลยพอเขาขนยาวเวลาที่เขาไปอุจจาระปัสสาวะบางที
0: มันติด
1: คนบางตัวยกขาบางตัว
0: เป็นทีนี้เชื้อราแมวเนี่ยมันติดคนด้วยนะติดคนด้วยเนื่องจากว่
1: ามันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าดูที่ตัวเขาว่าเขาเริ่มเป็นแล้วเนี่ย
0: ก็เขาจะขนร่วงขนร่วงส่วนใหญ่จะเป็นวงๆนะคะร่วงๆเป็นวงๆแล้วก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะมีเหมือนเป็นอักเสบเป็นแดง
1: ๆ
0: ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่น่ากลัวคือว่าคือความที่แมวเนี่ยใกล้ชิดค่อนข้างใกล้ชิดคนเนา
1: ะ
0: บางท
1: ี
0: ก็ขึ้นมานอนด้วยอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก็จะติดคนด้วย
1: ค่ะแล้วอาการของคนนี้จะเป็นมันเราไม่มีขนนี่เราจะเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์มันก็จะเป็นคันๆเป็นคันๆวงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่มีขนร่วงเนาะเราไม่มีขนก็ไม่มีขนร่วง
1: แต่ขึ้นหัวก็ไม่แน่นะคะอาจารย์จะขึ้นหัวจะผมร่วงได้
0: เพราะบางทีแมวบางตัวนอนข
1: ึ้
0: นไปนอนบนหัว
1: แมวบางตัวนี่เห็นแบบขึ้นไปเนี่ยเหมือนไปหาสัตว์ทาหาบนหัวให้เราเลยนะไม่รู้ว่าเล่นหรือว่าแบบว่าจะทำทรงผมให้ใหม่
0: ออกแบบออกแบบส่วนถ้าเป็นหมาถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยน้องหมานี่ก็จะถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเขาก็จะเป็นพวกโรคผิวหนังนะเป็นพวกเชื้อราหร
1: ือ
0: ว่าพวกยีสต
1: ์
0: พวกนี้ค่ะ
1: แล้วอาจารย์คะเขาบอกว่าบางฤดูสภาพอากาศม
0: ัน
1: ทำให้สัตว์พาหะบางชนิดเจริญเติบโตเหมือนกับที่เขาบอกว่าช่วงนี้หน้าเห็บหมัดมันมีจริงๆไหมคะ
0: มีจริงมีจริงเพราะว่าบางช่วงเนี่ยอย่างช่วงนี้ร้อนๆชื้นๆฝนตกๆอย่างเงี้ยนะคะม
1: ัน
0: จะเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีบางช่วงมันจะหายไปเลยเราก็นึกว่ามันอ่ะเอ้ยหายแล้วไม่มีนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะไอสัตว์พวกนี้มันออกไปลอกคราบ
1: อ๋อ
0: โดยเฉพาะบางยิ่งพวกหมัดเนา
1: ะ
0: จะออกไปลอกคราบแล้วก็กลับมาใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงออกไปลอกคราบเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะคะเขาจะดูสะอาดแบบโอ้เราก็ดีใจที่ไหนได้อีกสักพักนึงเพีย
1: บ
0: กลับมาเพียบ
1: มากันเป็นหมู่คณะแล
0: ้
1: วย
0: ิ
1: ่งเห็บนะคะอาจารย์ตัวเดียวนี่สามารถวางไข่ได้แบบ
0: 2,000 ฟองนะคะ2,000 ฟอง
1: นะคะฉะนั้นเนี่ย

0: ื่อความสะอาดและป้องกันไม่ให้เขามีปัญหาในเรื่องของผิวหนังเพราะว่าอาจารย์ถ้าเขามีแล้วเนาะมันก็เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลแล้วส่ง
1: แพงด้วยนะ
0: ใช่นะคะ
1: ค่าใช้จ่าย
0: แล้วว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการเราเนี่ยหลายตอนเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเพราะว่าของเรานี่อาจจะเน้นความสะอาดเน้นกลิ่นนะคะแล้วก็ติดตามได้ในตอนต่อไปได้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์กลิ่นไม่พึงเนี่ยขนาดคนเรานะจ๊ะเรายังใช้โลออนเลยใช่ไหมคะขนาดเรามีแค่2จุดนะก็คือที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือใต้รักแร้ใช่ไหมคะอย่างเขาเนี่ยอาจารย์ถ้านับ
1: ทั้งตัว
0: ของขานะเวลาเขายืนในรูปแบบเขาเรียกอะไรนะอนาโตมีกายวิภาคแสดงว่าเขาอ่ะมีรักแร้นะถึง4รัก
1: แร้นะเขามีข้อพับ
0: ใช่มีข้อพับเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วข้อพับบางอันเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับที่
1: ขับถ่าย
0: ใช่นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขาอะมีขนฉะนั้นการไปยึดเกาะสัมผัสอะไรเนี่ยมันก็ทำให้แบบมีเขาเรียกอะไรนะคะมีที่ยึดเกาะนะแต่เดี๋ยวนี้บางคน เห็นเพื่อนตัดขนสุนัข
1: ค่ะ
0: มีการเขาเรียกอะไรนะคะจะเอาขนนะบริเวณเท้านะออกมีตัดเล็บด้วยนะคะอาจารย์บางตัวเป็นเล็บขบ
1: มีเล็บขบด้วย
0: ใช่อ๋อ
1: เคยมี
0: มันของแมวอาจารย์น่าจะไม่เคยเจอเพราะว่าเขาน่าจะมีการอะไรนะดูแลเล็บของเขาอ่ะ
1: ใช่เขาจะขัดเขาจะรับเล็บเนาะแต่ว่าเคยมีหมาตัวนึงเราอ่ะไม่ค่อยคือเราเลี้ยงแบบว่าเขาอยู่ข้างนอกนะคะเขาเป็นหมาคนเล็บเขาว่าเขางอ
0: ใช่
1: เล็บเขาจะยาวเล็บนิ้วโป้งอ่ะเนาะ
0: กับชิสุเนี่ยนี่
1: แล้วมันยาวจนกระทั่งมันแทงเข้าไปในเนื้อของเขาเลยอะค่ะ
0: แล้วกว่าจะรู้อีกทีก็คือน้องก็
1: เจ็บมากแล้วเดินใช่
0: แล้วทีเนี้ยกรรไกรตัดเล็บของเขากับกรรไกรตัดเล็บคนมันไม่เหมือนกันนะคะการเนี่ยเพื่อนเขาเคยแบบเห็นเราไปตัดแล้วทีนี้ปกติของเราเนี่ยเล็บมันจะยาวออก
1: จ้ะ
0: คนเนื้อเราแต่บางตัวเล็บกับเนื้อมันใกล้เคียงกัน
1: ในตัวเล็บอะค่ะมันมีเนื้ออยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาตัด
0: ฉะนั้นเวลาตัดจริงๆต้อง
1: ดู
0: หงายฝ่าเท้าเขาออกนะอุ้งเท้าเขาออกมาดูนะคะว่าไอ้ตำแหน่งที่เราจะวางกรรไกรตัดเล็บอะมันจะตัดเนื้อเขาหรือเปล่า
1: เคยตัดแล้วแบบไม่รู้ไง
0: ใช่ค่ะ
1: ตัดโดนเนื้อเขาอะโอ้โหตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยให้จับอีกเลย
0: นะคะ
1: ค่ะเขาคงเจ็บมาก
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคการดูแลสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เรามาแต่จริงๆใครที่เป็นน้าน้องหมาน้องแมวนี้น่าจะมีประสบการณ์เยอะนะคะแต่ว่าบางพันธุ์ก็ต้องเรียนรู้นิสัยกันไปนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยเลี้ยงทั้งพันธุ์ต่างประเทศกับพันธุ์ไทยอาจารย์ว่านิสัยการดูแลตัวเองของเขามันต่างกันยังไงหรือว่ามันขึ้นอยู่กับที่เราฝึกเขามากกว่า
1: เราฝึกได้นะแต่ว่าจะบอกว่าหมาพันธุ์ไทยอ่
0: ะ
1: โดยเฉพาะยิ่งพันทางเนี่ยนะพันที่เราเห็นตามถนนทั่วไปแข็งแรงมากแข็งแรงมากเลยแต่ว่าหมาพันทั้งหลายอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับที่เขาเกิดมาแบบนั้นนะคะทำให้เขาป่วยง่ายกว่านะเราว่าพันที
0: ่เหมือนเขามาอยู่ต่างที่ใช
1: ่ไหมแล้วอากาศมันก็ไม่เหมือนขนเขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่ออากาศแบบนี้ค่ะทำให้เขาป่วยเอาอีกอย่างนึงคือการกินนะ
0: ค่ะ
1: คนเนี่ยจะให้อาหารคนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แบบหมาบางทีมันมาขอเนาะเราก็ให้ไปเนี่ยค่ะทำให้หมาป่วยส่วนใหญ่จะเป็นโรคตับโรคไต
0: นะคะ
1: เนื่องจากว่า
0: อวัยวะเหมือนกันกับคนเลย
1: จริงเพราะว่าหมามันไม่มีรูหมามันไม่มีรูขุมขนที่จะขับเหงื
0: ่
1: อมันมีรูขุมขนสำหรับขนนะแต่มันขับเหงื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารของคนนะคะเนื่องจากมันมีเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันเป็นพิษกับเขานะ
0: ทำให้ฉะนั้นพฤติกรรมนี้ใครที่เพิ่งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมานะที
1: ่อ
0: าจารย์พูดถูกเลยฉะนั้นการระบายความร้อนหรือปรับอุณหภูมิของเขาเนี่ยก็คือการอ้าปากแล้วหายใจนั่นแหละ
1: ทางเดียวเท่านั้นเอง
0: อันนี้คงไม่ต้องทำให้ดูนะคะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตนะคะบางทีเห็นเขาแบบอ้าปากแบบหายใจหอบไปเนี้ยไม่แต่คนอากาศร้อนๆนะคะย
1: ัง
0: เป็นฮีสโตรกได้ชนะก็เป็นได
1: ้
0: น้องแมวคนเดียวเราไม่ค่อยเห็นนะคะ
1: น้องแมวไม่ค่อยเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเพราะเขาตัวเล็กเนาะแล้วเขาก
0: ็
1: หมายถึงตัวเล็กกว่าหมาเนาะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่ว่าหมายถึงว่าแมวเหรอแมวก็ไม่แต่มีเหมือนกันที่จะเป็นฮิสโตรกได้นะคะเขาก็จะมีเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นแผ่นแล้วก็แบบว่าในนั้นมันเป็นน้ำอะค่
0: ะ
1: แล้วก็วางให้ในหน้าร้อนนะให้แมวนอนมันจะเย็นๆนอนไปแล้วมันก็จะเย็นๆมันก็จะชอบแมวแต่จริงๆอ่ะแมวมันเป็นชอบนอนอะไรที่มันเป็นอุ่นๆมากกว่าจะนอนบนผ้าบนที่นอนบนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบอุ่นๆแต่ก็มี

0: เป็นการหน้าที่ร้อนมากนะ
1: ใช่แล้วบางทีช่วงอากาศร้อนๆกลิ่นก็โอ้โหบางทีปัสสาวะลดกันนี่เป็นแอมโมเนียมาเลยค่ะอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์คิดว่ามันมีโรคติดต่อที่มันติดต่อกันทางไอ้นี่ไหมคะอาจารย์การขับของเสียเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยดูแลในเรื่องของบางทีคาบฉี่หรือคาบอุจจาระปัสสาวะที่อีกตัวหนึ่งทำไว
0: ้
1: อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะส่งผลโรคบางโรคมันติดกันเหมือน
0: มันเป็นโรคหัดเป็นโรคหัดมันก็มีเป็นโรคหัดด้วยนะ
1: ที่ติดต่อกันทางได้ทางอุจจาระปัสสาวะ
0: ได้จริงๆขับถ่ายออกมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะคะเรื่องของกลิ่นในส่วนใหญ่บางตัวถ้าสกปรกแล้วไปยุ่งกับอีกตัวหนึ่งที่สกปรกอ่ะเขาพอดีแหละสกปรกคู่เลยนะทีนี
0: ้ชอบเลียกันด้วยไงชอบเลียกันด้วย
1: อย่างบางทีเนี่ยจะเห็นเขาทำความสะอาดให้กันนะคะจะเล่นกันเลียหูให้กันบ้างเลียตาให้กันบ้างหรือแบบหาเห็บหาหมัดให้กันอย่างเงี้ย
0: มี
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี้ยงเดี่ยวๆนี่ก็ยังโอเคไม่มีเพื่อนนะคะก็ดูแลความสะอาดไปแต่ว่าถ้ามีหลายตัวเนี่ยนะคะแล้วแต่ละตัวบางทีอายุต่างกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อาจารย์คะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนกับมนุษย์ไหมคะว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นแรงมันยังเป็นเบบี้อยู่เขาเรียกว่าสุนัขตัวเล็กแต่พอเติบโตขึ้นมาเหมือนเราเลย
0: เหมือน
1: คนเล็กก็คือเริ่มมีกลิ่นตัวฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เราทำในวันนี้
0: จะช่วยได้ไหมใช่ไหม
1: จะช่วยได้ไหมส่วนใหญ่ก็ใช้กับสุนัขโตหรือเปล่าคะ
0: ก็อย่างที่อาจารย์เอบอกคือเขาเหมือนคนเลยพอเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะเหมือนเนี่ยตอนเด็กๆอ่
1: ะ
0: ตอนเป็นเบบี้อ่ะเขาก็จะเหมือนเด็กทารกที่หอมๆเหมือนหอมนมเนาะแล้วพอโตมาก็กลิ่นประมาณหนึ่ง
1: บางสายพันธุ์นี่เป็นเด็กอยู่เดือนเดียวนะ
0: โตเร็ว
1: ใช่ไหมโตเร็วตัวเล็กไปเรื่อย
0: ๆเดี๋ยวนี้ก็พอแก่ปั๊บเนี่ยทั้งอาการขนร่วงอาการส่งกลิ่นนะคะแล้วก็จะแบบเยินเยินอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะดูเยินเยินนะคะถ้าเราไม่ดูยิ่งถ้าเราไม่ดูแลเลยเขาจะเป็นเขาจะดูแย่มากอ
1: ่ะ
0: ดูแย่มาก
1: อยากให้อาจารย์แชร์ประสบการณ์กับท่านผู้ชมหน่อยว่าเมื่อกี้เรื่องอาหารการกินเนี่ยมันค่อนข้างที่สำคัญเพราะว่าพอเขารับประทานอาหารไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างอาจารย์มีประสบการณ์ในการดูแลมาทางด้านสัตว์เลี้ยงในน้องหมาน้องแมวอาจารย์คิดว่าอาหารน่ะจากแชร์ประสบการณ์ที่เราเลี้ยงเขาจริงๆนะ
0: คะ
1: อาจารย์คิดว่าอาหารที่เราทำเองกับอาหารที่เราซื้อแบบสำเร็จรูปมาอันไหนเดียวกัน
0: คืออย่างนี้ต้องบอกว่าอาหารสำเร็จรูปก่อนนะอาหารสำเร็จรูปเขาก็ทำมามีสารอาหารครบถ้วนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงโดยที่ว่าเราศึกษาว่าเราจะต้องทำอาหารให้เขาครบยังไงบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงเป็นแบบว่าที่เคยเห็นเนา
1: ะ
0: เขาเอาอาหารที่เหลือเป็นเศษอาหารเนี่ยคลุกกับข้าวให้กิน
1: อันนี้ตอนเด็กๆสมัยก่อนนะอันนี้ก็ต้องเหมือนเด็กวัดเลยค่ะ
0: จะอย่างนั้นแหละ
1: ที่ต้องรับประทานอาหารนั้นเลย
0: คลุก
1: ใช่ไหมคะ
0: อะไรเหลือก็แล้วแต่จะเป็นแกงจงแกงจืดกินแต่เขาก็จะกินอาหารต้องถ้าหมาแบบนั้นก็คือจะต้องเป็นแบบว่าเป็นหมาที่ไม่ใช่หมาพันธุ์ที่เขาซื้อมาอะไรอย่างนั้นนะคะเนี่ยเขาก็คลุกมีอะไรก็คือมีอะไรกินอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นทีนี้สารอาหารก็จะได้ไม่ครบสารอาหารก็จะได้ไม่ครบนะคะแต่ที่บ้านตอนนี้เลี้ยงน้องแมวเนี่ย

0: ลุกข้าวกับปลาทูแต่จะบอกว่าปลาทูเนี่ยมันเค็มเกินไปสำหรับแมวน
1: ะ
0: ปลาทูที่เขาขายกันปลาทูนึ่งอะค่ะมันเค็มเกินไปก็ให้ได้แต่ว่าให้อย่าเยอะมากก็ต้องสลับกับอย่างอื่นแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าบ้าน
1: เขาสะดวกของแต่ละบ้าน
0: บางคนเขาไม่สะดวกอ่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าถ้าบางคนที่พอที่จะศึกษาเรื่องสุขภาพเขาอาหารการกินแล้วก็จะห้ามเพราะบางบ้านเนี่ยอาจารย์จะเห็นเลยว่ากระดูกแข็งๆเนี่ยเขาจะไม่ให้น้องกัดเราค
0: ิ
1: ดเสมอว่าอย่างเมื่อก่อนเองก็คิดเสมอว่าน้องหมาเนี่ยกัดกระดูก
0: เขาต้องกินกระดูก
1: ใช่ฉะนั้นเนื้อเรากินก็โยนกระดูกให้เขา
0: ถูก
1: แล้วบางสายพันธุ์อาจารย์มันกินแล้วมันไปทิ่มลำไส้ที่เราเห็นแบบขาวอะไรต่างๆมาอย่างเงี้ย
0: อันนั้นโดยเฉพาะยิ่งกระดูกไก
1: ่
0: คือกระดูกโดยเฉพาะยิ่งน่องเนี่ยนะคะให้ไม่ได้เลยเพราะว่าน่องเนี่ยเวลามันแตกอะค่
1: ะ
0: มันจะเห็นไหมมันจะเป็นแหลมๆเป็นมันจะแตกเป็นแหลมๆมันไม่ได้เป็นตัดอย่างนี้นะมันแตกเป็นแหลมๆตรงนั้นนะคะมันจะไปทิ่มลำไส้แล้วทำให้มันเป็นลำไส้ใช่แล้วก็ลำไส้ก็อักเสบหรือบางทีก็อาจจะมีเลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นกระดูกถ้าจริงๆเขาก็พอกินได้น
1: ะ
0: แต่เป็นกระดูกเล็กหน่อยกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้ย่
1: อ
0: ยเขาไม่ได้คือกระเพาะเขาก็ไม่ได้สามารถย่อยกระดูกได้ขนาดนั้นเคยเจอว่ามีน้องหมาที่อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ใกล้ๆกับ
1: ร้านขาย
0: พวกไก่ย่างอะไรพวกนี้ค่ะแล้วคนก็จะให้กระดูกมันอ่
1: ะ
0: เยอะเขาบอกตอนหลังเนี่ยมันตายเนาะแล้วพาออกมาเนี่ยกระดูกเต็มท้องเลย
1: นะคะ
0: เพราะว่ามันย่อยไม่ได้
1: ใช่และอีกอย่างนึงนะคะอาจารย์บางคนเราเนี่ยอาหารที่เสียเราดูเองได้เราดูได้ว่าอันนี้ขึ้นราหรือเปล่าอันนี้มีกลิ่นผิดปกติจากกลิ่นเดิมหรือเปล่าบางคนเนี่ยเห็นเนี่ยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าอาหารที่มันค้างคืนแล้วที่มันเสียแล้วแล้วตัวเองไม่รับประทาน
0: ก็โยนให้เขา
1: ใช่บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกอันนี้มีผลไหมคะอาจารย
0: ์มีผลจริงๆมีผลน
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็คืออย่างนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นหมาเลี้ยงมันจะไม่ค่อยมีภูมิต้านทานเราจะเห็นว่าหมาจรเนี่ยคุ้ยขยะกินเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้
1: แหละ
0: เขาก็ยังอยู่ได้
1: ขยะยังรับประทานได้เลยเนี่ยของฉันแบบอาค้างคืนหมดอายุนิดนึงขนมโยนให้อะไร
0: แต่อันนั้นเขาน่าจะมีภูมิต้านทานไง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นเขาน่าจะมีภูมิต้านทาน
1: อาจจะไม่เจอน้องอีกก็ได้เหมือนละหายไปเลย
0: ใช่
1: นะคะเนี่ยเพราะว่าอาหารการกินเหมือนที่อาจารย์บอกมันก็จะขับออกมาเป็นของเสียเหมือนเรารับประทานนี่แหละ
0: แล้วบางทีก็ย่อยได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: กลิ่นที่มันมาจากการรับประทานอาหารเนี่ยมันก็สัมผัสปากเขาสัมผัสลิ้นเขา
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ก็เขาไปเลียไปจับนู่นจับนี่เนี่ยก็คือนั่นทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราจะดูแลเขาเนี่ยก่อนอื่นน่ะสิ่งที่ดูแลเขาอ่ะมันก็ต้องทั้งอาหารการกินแล้วก็
0: ที
1: ่
0: อย
1: ู
0: ่
1: เพราะปกติก็จะสอนลำบากนะคะอาจารย์ยังไม่เคยเห็นสุนัขคู่ไหนว่าตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนเหมือนคนอาจจะช่วยกวาดบ้านอะไรเงี้ยก็ยังทำไม่ได้นะคะแล้วปกติเนี่ยบางตัวเนี่ยมันจะมีช่วงฤดูที่มันจริงๆแล้วมันมีไหมคะอาจารย์เรื่องการผัดขนหรือว่าม
0: ัน
1: ร่วงไม่ตลอดนั่นแหละเพราะมันจะมีเป็นบางช่วงว่าโอ้ทำไมช่วงนี
0: ้
1: ล
0: ู
1: กเราขนบางทำไมบางสายพันธุ์ดูแลดีก็หนาตลอดนะคะแต่บางสายพันธุ์เนี่ยบางทีไปเจอของเพื่อนนี
0: ่
1: อ้าวเจอไปเมื่อเดือนที่แล้วน้องยัง
0: หนาแน่นยังฟูอยู
1: ่เดือนนี้ทำไมลูกเธอผมบางจังเลยอันนี้มันเกี่ยวกับไอ้นี่ไหม
0: เท่าที่สังเกตน
1: ะ
0: หมาพันธุ์ที่ขนยาวๆอะค่
1: ะ
0: มีช่วงฤดูอาจจะเป็นเพราะว่าในเมืองเขามีฤดูกาล
1: ค่ะ
0: เขาก็จะต้องมีทั้งแบบว่าร้อนเขาอาจจะผัดขนแล้วก็พอหนาวขนมันก็จะฟูขึ้นมาแต่ถ้าเป็นหมาแบบหมาไทยขนสั้นๆเนี่ย
1: เหมือน
0: ร่วงได้ตลอด
1: สกินเฮดตลอดทั้งปีอาจจะเห็นได้ชัดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วให้เราดูสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าบางทีเราเลี้ยงเนี่ยเราเป็นคนทำความสะอาดเราจะรู้อยู่แล้วถ้าช่วงนี้ทำไม
0: เราเห็นจ้าต้องสังเกตนะมันต้องสังเกตอะ
1: นะคะแล้วก็สังเกตอาการเขาเนาะทีนี้อาจารย์เข
0: ้
1: าสู่ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ปัญหาต่างๆที่เราถือว่าแชร์กับท่านผู้ชมอันไหนที่อาจารย์มีประสบการณ์ทางเอกมีประสบการณ์ก็ขอแชร์กับท่านผู้ชมกันนะคะแต่ว่าถ้ามันต้องรับมือจริงๆกับกลิ่นเรื่องกลิ่นนี่มัน
0: เรื่องกลิ่นนี
1: ้ใช่อาจารย์
0: เราหายใจเข้าไปด้วยนะ
1: เราหายใจ
0: เข้าไปด้วย
1: แล้วมันก็ทำให้แบบอย่างเงี้ย
0: บรรยากาศมันไม่ดีอ่ะบรรยากาศไม่ด
1: ียิ่งถ้าเกิดในบ้านเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยที่ไม่ได้รักน้องทุกคนแย่งกันเลี้ยงนี่อาจจะเกิดว่าทำไมเธอไม่ดูแลของเธอให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญบางคนมีจำนวนเยอะเคยมีนะคะอาจารย์แบบข้างบ้านทะเลาะกันพวกกลิ่นเนี่ย
0: มีอันนี้มีจริงๆค่ะ
1: แล้วบางคนที
0: ่ไปรบกวนคนอื่น
1: ใกล้ติดกับพวก

0: างอ่ะบางทีล้างสิ่งสกปรกเนี่ยโอ้โห
1: ออกมากอง
0: ใช่ออกมากอง
1: ออกมากอง
0: ฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเขาแล้วก็รับผิดชอบทั้งส่วนรวมด้วยนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเขาก็จะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นตัวคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของคนเลยค่ะอาจารย์แต่มาในรูปแบบของสเปรย
1: ์เน
0: า
1: ะ
0: นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เป็นสูตรไลท์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะอาจารย
1: ์อ๋อดีจังเลยเพราะว่าหลายๆคนเขาก
0: ็
1: กังวลเรื่องนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขากลัวว่าจะแพ
0: ้ค่ะ
1: กลัวจะแพ
0: ้แล้วก็สูตรที่2ก็จะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นสำหรับที่นอนและกรง
1: อันนี้ก็สำคัญนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็สำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยนอกจากใช้กับตัวเขาแล้วบางตัวเนี่ยของตัวเองมีกลิ่น
1: อ่
0: ะก็ไปเล่นกับของตัวอื่นอีกอย่างเงี้ย
1: ไม่แล้วเขานอนเนี่ยกลิ่นเขาจะติดอยู่กับบริเวณที่เขานอนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะต้องจัดการไอ้พวก
0: นะคะเพราะบาง
1: นอนด้วย
0: อาจารย์บอกว่าขนาดแบบพวกเครื่องนอนเราอ่ะเรา
1: ต้องซัก
0: 5วัน3วัน
1: เราต้องซัก
0: ซักทีแต่ของเขาเนี่ยเหมือนกันเอว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าบางคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะสะดวกเปลี่ยนทุกวันเห
1: ็
0: นบางคนที่รักมาวันนี
1: ้เป็นโรงแรมเลยนะ
0: เป็นโรงแรมเลยอย่างเงี้ย
1: เป็นโรงแรม
0: ทุกวันนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยเป็นตัวช่วยในการผ่อนแรงเราเนา
1: ะ
0: สูตรที่3ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นและกรง
1: ครับอันนี้ก็สำค
0: ั
1: ญ
0: เพราะอย่างบางคนบางที่อาจารย์บอกไม่ได้เลี้ยงในบ้านมีกรงมีเขาเรียกว่ามีบ้านของเขานะบ้านบางหลังติดแอร์ด้วยนะคะอาจารย์ติดแอร์ติดพัดลมแล้วบางทีพอล้างทำความสะอาดกรงข้างล่างมันจะมีถาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เอาไปทิ้งได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยต้องบอกบางคนเลี้ยงสุนัขตัวใหญ
1: ่
0: อาจารย์แล้วเขาก็แยกพออย่างบางคนเนี่ยกังวลบางบ้านมีเด็กอย่างเงี้ยเขาอาจจะแยกน้องออกนะคะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดกรงก็เหมือนกับถ้าเทียบกับของคนก็เป็นการทำความสะอาดนะอาจารย
1: ์ใช่เหมือนเราถูบ้านเนาะ
0: นะคะ
1: เหมือนเราถูบ้าน
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยต่อเขาเพราะว่าของเขานี่มันอย่างเราทาผลิตภัณฑ์อะไรไปเราก็คงไม่เอาเข้าผลิตภัณฑ์นั้นเข้าปากเราแต่อย่างของเขาเนี่ย
1: เขาเดี๋ยวเขาก็เผลอเลียเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์กลิ่นที่เราแต่งเข้าไปนี่แหละหรือเราซื้อมาเขานึกว่ามันของมันกินได้
1: กินได้
0: เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าจริงๆใครที่ติดตามอันนี้บอกเทคนิคเลยนะ
1: คะ
0: สุนัขเขาจะรับประทานตามกลิ่นใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่อาจารย์เคยบอก
1: ใช่
0: นะคะฉะนั้นบางทีเลือกกลิ่นผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเหมือนของกินหรืออาจจะไม่เหมือนของกินก็ได้แต่เขารู้
1: ส
0: ึ
1: กว
0: ่
1: าม ัน
0: น
1: ่
0: าเอาเข้าปากอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ปลอดภัยฉะนั้นจริงๆสูตรที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้เราพยายามพัฒนาสูตรที่ให้ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวผู้ใช้เอง
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ทั้งคู่นะ
0: เพราะว่าจริงๆการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทั้งเราและเขาอยู่ด้วยกัน
1: ใช่
0: ค่ะอ่ะเรามาดูที่สูตรแรกสเปรย์ระงับกลิ่นกายกลิ่นตัว
1: กลิ่นตัว
0: ตัวนี้ก็คือจริงๆก็ฉีดได้ทั่วนั่นแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจจะเน้นหน่อยบริเวณไหนที่มีกลิ่นมากๆ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ท้องเนี่ย
0: ท้องเนี่ย
1: ท้องเนี่ยเพราะว่ามัน
0: ท้องขาหลังเนี่ยอาจารย
1: ์มันเป็นจุดอับนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นจุดอับ
0: นะคะเป็นจุดอับพอสมควรนะคะอ่ะเรามาดูสูตรแรกก็คือสเปรย์ระงับกลิ่นกายนะคะหรือระงับกลิ่นตัวกลิ่นตัวนะคะ
1: กลิ่นตัว
0: ในสูตรเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นตัวทำละลาย
1: จ้ะ
0: นะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ในช่วยของกำจัด
1: กำจัดกลิ่น
0: แล้วก็บำรุงขนเขาด้วย
1: จ้ะ
0: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยสุนัขบางตัวเนี่ยพอเรากำจัดกลิ่นให้เขาแล้วแต่ทำให้ขนเขาพันกันยิ่งเป็นสังกะตังเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ฉะนั้นเนี่ยเราก็ช่วยทำให้ขนเขาเรียบเนียนด้วย
1: ด้วย
0: น
1: ะคะค่ะแล้วผิวเขาก็จะต้องแบบปลอดภัยด้วยนะ
0: ในเรื่องของกลิ่นอาจารย์ในเรื่องของกลิ่นผลิตภัณฑ์อยากให้อาจารย์แชร์นิดนึงว่าควรจะเป็นกลิ่นแนวไหน
1: คือเรื่องกลิ่นเนี่ยจะต้องบอกว่า
0: หมายถึงว่ากลิ่นสัตว์มาแต่งผลิตภัณฑ์นะคะ
1: คือปกติสัตว์เนี่ยเขาจะไม่ชอบกลิ่นน
0: ะ
1: จริงๆน้ำหอมที่เราคิดว่าอุ๊ยฉีดไปแล้วหอมมากเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบนะ
0: คะ
1: แต่เพราะฉะนั้นกลิ่นที่จะแต่งเนี่ยถ้าที่เขารับนะก็ต้องเป็นกลิ่นจากธรรมชาติหมายความว่าเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยอะไรเงี้ยเขายังพอรับได้
0: นะ
1: แต่ถ้าเป็นกลิ่นที่มันเป็นน้ำหอมสังเคราะห์มาเนี่ยอย่างสังเกตว่าเวลาเราอาบน้ำเขาโดยใช้แชมพูที่มันแบบใส่น้ำหอมเนา
0: ะ
1: อาบเสร็จปั๊บคลุกดินทันท
0: ีอาจารย์ลองยกตัวอย่างชื่อแบบที่ชัดๆหน่อยมาให้ลูกค้าสัก3กลิ่นใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมสักสามกลิ่นว่า
1: ค่ะ
0: อ่ะถ้าเกิดแบบเนี้ยอย่างคุณผู้ชมดูรายการเราต้องนึกแล้วว่าถ้าไปที่ร้านกลิ่นบางร้านเนี่ยอาจจะมีแนวกลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่บางทีถ้าเราจะแชร์กันระหว่างกลิ่นที่เราชอบกับที่เขาชอบเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเน้นเป็นยังไงดีขอสักสามกลิ่น
1: คือ
0: ชื่อกลิ่นมี
1: จริงๆแล้วมีลาเวนเดอร
0: ์พอรับได้ไหม
1: หรือพอรับได้แล้วก็เป็นพวกทีทรีที่มันค่อนข้างปลอดภัยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยอันนี้คือกลิ่นที่แนะนำนะคะก็อาจจะเป็นลาเวนเดอร์ทีทรีส้มมะนาว
1: ส้มมะนาว
0: ยังพอได้อยู่หรืออาจจะเป็นกลิ่นถ้าเกิดไม่ได้เป็นกลิ่น

0: เดี๋ยวที่เราเอ่ยชื่อแบบนี้มันอาจจะเป็นกลิ่นแนวเนเชอรัลที่เขาตั้งชื่ออะไรเงี้ยที่เขาผสมมานะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเหมือนเราอ่ะอาจารย์เราอ่ะไปซื้อสเปรย์ระงับกลิ่นกายเขามีอยู่ในเชลอ่ะสินค้าเรายังไปดมตามที่เราชอบเลย
1: นี่จะเอ๋รู้ไหมว่ากลิ่นอะไรที่น้องหมาชอบ
0: จริงๆจะบอกว่ากลิ่นคางคกก็ไม่น่าจะมีนะจ
1: ๊
0: ะกลิ่นคางคกก็ไม่น่าจะมี
1: ตายซะคางคกตายซะชอบมากชอบมาก
0: ชอบมาก
1: ชอบมากแต่ต้องเห็นเมื่อไหร่ต้องไปคลุก
0: แต่จริงๆจากประสบการณ์อันนึงก็คือกลิ่นน้ำหมักอะค่ะอาจารย
1: ์กลิ่นน้ำหมักนี่รับได้เลยนะคะรับได้เขารับได้
0: นะคะก็เป็นกลิ่นแนวธรรมชาติออกแนวตระกูลซีซัสเหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละอันนี้พอรับได้เรายังเลือกเอาเลยว่าเราอยากได้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้แต่เขาเนี่ยเขาเลือกไม่ได
1: ้
0: ตัวเราเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนเขาแต่มันต้องแชร์กันไงอาจารย์คือเราเลือกให้เขาเขาก็รับได้เราก็รับได้เพราะว่าฉีดให้เขาแล้วไม่ใช่ว่าเราฉีดให้ของเขาแล้วโอ้น้องหมาเคลิ้มเหมือนทำสปาแต่เราก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหวไม่ไหว
0: ฉะนั้นเราก็แชร์กันนะ
1: แบ่ง
0: เพราะว่าจะได้กอดกันได้
1: จุดกึ่งกลาง
0: ได
1: ้หาจุดกึ่งกลาง
0: นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันใช้ต่อเหมือนเราใช้ทุกวันอ่ะอาจารย์บางตัวเนี่ยฉีดทุกวันแล้วบางตัวฉีดวันละหลายรอบด้วยเพราะมีกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะฉะนั้นอ่ะเมื่อกี้อาจารย์แชร์เรื่องของกลิ่นที่ควรจะแต่งให้ในผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะคะแล้วน้องหมาน้องแมวเนี่ยอาจารย์ว่ากลิ่นที่เขาชอบใกล้เคียงกันไหม
1: แมวเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเขาจะชอบกลิ่นประเภทไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวที่เวลาทำให้เขาอะก็มักจะไม่ได้ใส่กลิ่นอะไร
0: ไม่ได้
1: ใส่กลิ่นอะไร
0: นะคะทีนี้อาจารย์แอบเคยเห็นเหมือนกันนะคะที่แบบว่าไปฉีดบำรุงเขาจาม
1: น้องหมาฉุนเกิน
0: จามใส่เลย
1: ฟิตๆเลย
0: จามใส่แล้วก็มองหน้านิดนึงว่าเอาอะไรมาทาหนูแต่เราชอบอันนี้ตามใจผู้เลี้ยงก่อนนะคะนะคะเรื่องกลิ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหนึ่งกลิ่นที่เราใช้เนี่ยก็คือตัวเขาใช้เองด้วยแล้วมันจะต้องดับกลิ่นด้วย
1: อา
0: จารย์
1: นั่นแหละสิ
0: ตัวเขาป่วยเนี่ยอันนี้นะคะทีนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะหนึ่งเลยก็คือน้ำที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วก็อยากให้เน้นเป็นน้ำดื่มสะอาดนะคะที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าไม่แนะนำแต่ถ้าหาไม่ได้จริงก็ใช้ได้อยู่แต่เอาจริงๆเลยเนี่ยควรจะเป็นน้ำดื่มสะอาดน้ำประปาน้ำประดาน
1: น้ำขวดซื้อน้ำกินที่เรา
0: น้ำแร่
1: ได้ไหมอ
0: ย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะ
1: น้ำแร่น้ำด่างไม่ได้
0: บางตัวมันมีแร่ธาตุฉะนั้นผลิตภัณฑ์มันจะอาจจะตกตะกอนได้ไอ้ดื่มเข้าไปในร่างกายมีประโยชน์แต่เวลาทำ
1: ผลิตภัณฑ์แล้ว
0: มันจะทำปฏิกิริยาม
1: ันเป็นตะกอนใช่ไหมเป็นตะกอน
0: นี่อาจารย์มันจะมีในเรื่องของคนที่เป็นสมุนไพรสายคนที่เขาชอบใช้น้ำสมุนไพรอาจารย์อันเนี้ยแนะนำว่าน้ำสมุนไพรที่เราสามารถทำเองได้แล้วมาส่วนผสมใน
1: ทำเป็นสเปรย์เนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าพืชอันไหนที่ควรจะหยิบเอามาประยุกต์ได
1: ้ถ้าทำเป็นพวกสเปรย์เนี่ยก็จะมีพืชบางชนิดที่มันช่วยดับกลิ่นนะคะเช่นพวกใบฝรั่งนะแล้วก็มีพวกเปลือกมังคุดอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าทองพันช่างก็ยังเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นแล้วก็ช่วยดับกลิ่นได้ด้วยอ๋อมะเฟืองมะเฟืองนี่เป็นตัวที่ดับกลิ่นได้ดีที่สุดเลยนะคะแต่พวกนี้เราอ่ะไม่สามารถที่จะเอามันมาต้มหรืออะไรได้เนา
0: ะ
1: ก็จะสกัด
0: ค่ะ
1: ก็จะส่วนใหญ่ก็จะสกัดด้วยแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์เนี่ยเราก็จะเจือจางให้มันอยู่ในปริมาณที่ไม่ระคายเคืองนะคะก็คือเราสกัดมาแล้วด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วจะใช้ประมาณไม่เกิน
0: 15%
1: ก็จะสามารถใช้ได้
0: มะเฟืองนี่เป็นน่าจะเป็นที่นิยมมากให้อาจารย์บอกสูตรให้ลูกค้าก็ได้ว่าท่านผู้ชมก็ได้ว่าเราจะหมักตัวมะเฟืองด้วยแอลกอฮอล์ยังไง
1: มะเฟืองเนี่ยไม่ได้ที่ทำเนี่ยไม่ได้หมักด้วยแอลกอฮอล์แต่หมักด้วยน้ำตาล
0: แสดงว่าอาจารย์
1: ทำเป็นคล้ายๆแบบน้ำหมักคล้ายๆน้ำหมักชีวภาพอะค่ะไม่ใช่คล้ายๆอะมันคือน้ำหมักชีวภาพนั่นแหละแล้วก็เอาตรงนั้นนะคะเข้ามาผสมเพราะว่าตัวมะเฟืองน้ำหมักมะเฟืองน
0: ะ
1: เขาเอาไปใช้เช็ดตัวคนไข้ที่ติดเตียงได้ด้วยเพื่อดับกลิ่นเพื่อไม่ให้มีกลิ่นนะคะก็คือพอเราหมักเสร็จแล้วเราก็เอามาเจือจางด้วยน้ำแล้วก็เช็ดตัวก็จะช่วยดับกลิ่นได้อันนี้ถ้าเกิดแบบทำเองเน
0: า
1: ะ
0: ท
1: ำเ
0: องใช่ไหมคะ
1: ใช้มะเฟืองสด
0: หนึ่งส่วนหรือเปล่าคะ
1: มะเฟืองสด
0: ถ้าเรา
1: สามส่วนน้ำตาลหนึ่งส่วน
0: น้ำตาลหนึ่งส่วนน้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลสายขาวได้หมด
1: น้ำตาลเนี่ยสายขาวไม่แนะนำนะคะถ้าจะแนะจริงๆอ่ะจริงๆถ้าปลอดภัยที่สุดคือน้ำตาลโอทึ้งน้ำตาลที่ใส่เฉาก๊วยอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่คือมันดำทำมาแล้วมันดำนะมันดูไม่น่า

0: ช้ก็ใช้น้ำตาลขาวที่ไม่ฟอกอะค่ะน้ำตาลขาวที่ไม่ฟอกนะ
1: หรือบางคนเรียกติดปากจะเรียกว่าอะไรนะน้ำตาล
0: จริงๆอ่ะเขาเรียก
1: น้ำตาลไม่ขัดสีใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่แล้วน้ำตาลทรายไม่ขัดสี
1: มะเฟืองสามส่วนน้ำตาลไม่ขัดสี
0: หนึ่งส่วนแล้วก็น้ำสิบส่วน
1: แล้วก็น้ำสิบส่วนหมักไว
0: ้หมักไว้ประมาณถ้าหมักครั้งแรกนี่ก็ประมาณ3เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นน้ำหมักแล้วแล้วเราเอาน้ำหมักนั้นมาขยายต่อนะคะก็จะใช้เวลาแค่เดือนเดียวเราก็จะเอาน้ำนั้นนะมาใช้ได
1: ้
0: ก็สามารถที่จะผสมน้ำแล้วชุบเช็ดได้
1: เลยชุบเช็ดได้เลย
0: ได้ใช่
1: ค่ะนะคะนะคะถ้าสำหรับใครที่อยากจะเอาไป
0: สาย
1: ธรรมชาติ
0: สายธรรมชาติ
1: อยากที่จะไปลองดูก็สามารถใช้ได้นะคะตัวต่อไปเป็นไดโซเดียม BTTA ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยทำให้สูตรคงตัวและป้องกันการกระเถาะก่
0: อ
1: นนะคะตัวที่3ในส่วนที่1ก็คือเป็นตัว C-Tac ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ขนนุ่มเวลาเราฉีดเข้าไปนะคะอาจารย์นอกจากดับกลิ่นแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะทรงผมหรือทรงขนของเขา
0: ให้อยู่ทรง
1: ไม่พันกันอาจารย์เคยฉีดไหมฉีด
0: ให้อยู่ทรง
1: แล้วมันเหนียวมันฝืดอย่างเงี้ย
0: อ๋อถ้าเหนียวฝืดก็กลายเป็นเกาะกันแล้วมันไม่ใช่พอมันเหนียวนะมันจะไปดักฝุ่นอีก
1: ใช่ไปดัก
0: ฝุ่น
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยเราฉีดเข้าไปเราอย่างเราเนี่ยเราไม่มีขนยาวขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องแหวกแต่ของเขาเนี่ยกว่าที่ตัวเนี้ยมันจะลงไป
0: ได้มันมีผ่านขนมาก่อนนะคะ
1: ก็จะผ่านขนมาก่อนอันนี้ก็คือในส่วนที่1ส่วนที่2ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นโคลากาด SME ตัวนี้ก็จะชื่อที่เราขึ้นให้ในรายการเนี่ยจะเป็นชื่อการค้าจริงๆแต่มันจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ยาวพอสมควรแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถดูรายการแล้วเอาชื่อนี้ไปหา
0: ได
1: ้แหล่งซัพพลายเออร์ได้นะคะก็เลยใช้เป็นชื่อการค้าเนา
0: ะ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ตัวนี้จะเป็นสารจากธรรมชาตินะคะอาจารย
0: ์
1: กลไกการทำงานของมันก็คือมันจะช่วยทำให้พวกสารอนินทรีย์ต่างๆที่มันยึดเกาะอยู่ที่ขน
0: ที่ตัว
1: เขาเนี่ยมันระเหยออกมาได้ง่ายอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ค่ะการทำงานของเขา
1: ใช่นะคะตัวต่อมาส่วนที่นี่ก็คือเป็นตัวโพลีกัวกาดตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวคล้ายๆตัวบำรุงเป็นน้ำมันบำรุงขนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสารปรับสภาพจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยใช้ในของคนได้ด้วยในสกินแคร์ต่างๆก็จะเป็นตัวบำรุงผมบำรุงผิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปแล้วก็ปลอดภัยนะคะชื่อเนี่ยอาจจะอ่านยากนิดนึงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเอาชื่อนี้ไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมันจะมีบอกมาเลยว่าเป็นสารแบบไหนแบบไหนนะคะในส่วนที่3อ่ะมันในเรื่องของกลิ่นและสารกันเสียนะคะกลิ่นมันที่เราก็แชร์ไปแล้วว่า
0: ควรเลือกกลิ่นแบบไหน
1: เลือกกลิ่นแบบไหนแล้วก็ตัวสารกันเสียตัวทวิน20เนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมเนื่องจากว่าเบสเราอ่ะมีทั้งน้ำทั้งน้ำมันตัวนี้มันจะช่วย
0: ไม่งั้นมันจะแยกชั้น
1: ใช่ไหมไม่งั้นมันจะแยกชั้นนะคะวิธีการผสมก็ง่ายมากเลยค่ะอาจารย์นำทุกอย่างนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะแยก
0: มันต้องแยกส่วนไหม
1: เพื่อให้สะดวกต่อการละลายนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหม
0: คะ
1: ละลายกับส่วนที่
0: ทำละลายก่อน
1: ใช่แล้วก็จากนั้นเราก็นำส่วนที่2ลงไปในส่วนที่1ที่เราละลายแล้วแล้วก็นำส่วนที่3ลงไปใน2กับ1
0: ที่ละลายแล้ว
1: นะคะเพราะว่าในส่วนที่1มันจะมีตัวนี้อยู่มีตัว
0: ที่มันละลายยากที่มันละลายยากใช่ไหม
1: ฉะนั้นเวลา
0: ต้องมาคนใช่ไหมต้องมาให้คนก่อน
1: จะเลาะให้จันคนในนี้เลย
0: จ้ะ
1: นะคะคนให้ตัวนี้ละลายเข้ากันโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วอาจารย์ก็เทลงตรงนี้เลยค่ะ
0: อันนี้ต้องคนไหม
1: ใช่ค่ะคนแล้วก็เทได้เลยนะคะพอดีเราเหลือน้ำไว้นิดนึงเพราะว่าเผื่อเราได้ละลายอาจารย์ฝากตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะน้ำส่วนที่เหลือเราก็เทลงไป
0: น้ำนี่ก็ต้องใช้น้ำในสูตรละลายหมดเลยใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะไอ้นี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นมันจะเกินน้ำจะเกิน
1: นะคะอีก2ตัวเราก็จะมาเติมตรงนี้นะคะพอดีเราเหลือน้ำไว้เราจะเอาไว้ล้างขวดนิดนึงนะคะ
0: คือทำส่วนที่1ให้ละลายก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ผสมส่วนที่2แยกกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเทรวมกันอีกที
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นฟองเป็นอะไรไหมเนี่ย
1: ฟอง
0: เดี๋ยวจะยุบ
1: แล้ว ก็เทส่วนน้ำที่เหลือลงไป
0: ค่ะอันนี้เราก็แต่ง

0: แต่งสีให้มันต่างกันเนาะ
1: เรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรจุลงขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดได้เลยนี่คือส่วนที่1อ่ะส่วนที่2
0: จ้ะ
1: ตัวเขาแล้วก็มาที่นอนเขาผมเขาค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะเพราะพื้นที่มันเยอะแล้วเราต้องการเวลาที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยกรงที่นอนต้องไม่เปียก
0: มันจะระเหย
1: ตัวแอลกอฮอล์มันจะช่วยดึงกลิ่นออกจากที่หลับที่นอนเขาหรือบริเวณที่เขาอยู่ใกล้เคียงนะคะ
0: ส่วนนี้จะมีแอลกอฮอล์
1: ใช่เริ่มแรกเลยก็คือ1ก็คือตัวเอทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยมี2ประเภทนะคะมีเอทิลกับเมทิลอันนี้เราใช้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ทีนี้เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์มันก็จะมีตั้งแต่70
0: ไปถึง90 95
1: ใช้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงๆการระเหยมันจะไวขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเราฉีดไปปุ๊บเปียกอันนั้นคือเอาไปซักนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าอันนี้เราฉีดเนี่ยพวกกลิ่นมันจะต้องดูดออกมาเลยนะคะก็ใช้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 95%ตัวต่อมา
0: เหยเร็ว
1: ใช่ค่ะออเดอร์คิวตัวนี้เป็นสารช่วยดับกลิ่นเหมือนกันนะคะอาจารย์สารช่วยดับกลิ่นตัวนี้นะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วมันจะช่วยดูดซับมันดึงกลิ่น
0: ค่ะ
1: นะคะจากตัวที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะบริเวณที่เขาอยู่ออกมานะคะตัวต่อมาก็คือน้ำที่ใช้ในการทำอันนี้เราอธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็กลีเซอรีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกลีเซอรีนเนี่ยเป็นเกรดที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะอาจารย
0: ์มันมีทั้งแบบธรรมชาติกับเป็นสังเคราะห์เหรอคะ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ใช้เป็นที่เป็นธรรมชาติแล้วก็กลิ่นนะคะกับสารกันเสียนะคะฉะนั้นตัวนี้มันจะใช้กับพื้นที่ใกล้ๆกับที่เขาอยู่ไม่ได้ฉีดเข้าตัวเขานะคะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะทำให้ผิว
0: เขาระคายเคือง
1: ระคายเคืองได้แต่อันนี้ก็คือเราฉีดบริเวณที่เขาอยู่นะคะขั้นตอนการผสมก็อ่ะละลายส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์นี่โดยเฉพาะตัวสารตัวนี้เนี่ย
0: ตัวนี้ต้องละลายก่อน
1: จะเอาไปฉีดกรงฉีดที่หลับที่นอนเขานะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2
0: ต่อมาส่วนที่3
1: ส่วนที่3นะคะอาจารย์ก็จะเป็นตัวที่ทำความสะอาดและอันนี้อาจจะสกปรกมากหน่อยนะคะเพราะว่ามาใช้แค่วิธีการฉีดไม่ได้แล้วนะคะอันนี้จะต้องเหมือนกับสารทำความสะอาดเลยเป็นผลิตภัณฑ์
0: ล้างเลยค่ะ
1: เหมือนล้างอันนี้ใช้คู่กับน้ำสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ย
0: ไม่ต้องล้างออก
1: ไม่ต้องล้างออกแต่ว่าใช้กับตัวกับใช้กับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่อันนี้คือพื้นที่จะสกปรกมากบางทีน้องฉี่ไว้อุจจาระไว้โอ้มาฉีดสเปรย์ไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ต้องทำความสะอาด
0: มันไม่ไหว
1: ใช่ก็จะมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมดที่เราแยกไว้นะคะทั้งหมด3ส่วน1ส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของการชำระล้างนะคะก็จะมีน้ำนะคะมีไดโซเดียม EDTA มันจะต่างกับตัวไดโซเดียม EDTA ที่เป็นอันที่2นะคะตัวนี้จะเป็นไตร
0: อันนี้ไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกใช่ไหมคะ
1: แยกค่ะผลิตภัณฑ์มันจะตัวนี้ผลิตภัณฑ์มันจะมีค่าเป็นด่างเพราะว่ามีตัวขจัดค่าตัวต่อมาก็จะเป็นชูการ์บูทก็คือเป็นสารชำระล้างที่เป็นธรรมชาติบางคนที่ประหยัดแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี
0: ้
1: ไปใช้พวกที่เป็น N70 N8000 ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ตัวนี้มันจะขจัดคราบเป็นธรรมชาติด้วยพูดง่ายคือมันไม่ตกค้างสำหรับสัตว์เลี้ยงอ่ะอาจารย์แล้วมันก็เป็นธรรมชาติฉะนั้นเราถ้าเรากลัวเขากลับมาเลียนะคะแต่ว่าราคาอาจจะอัพสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วขจัดคราบเนี่ยมันขจัดคราบพวกสิ่งสกปรกอุจจาระเขาอ
0: ะ
1: แต่นั้นมันอาจจะขจัดคราบมันนะคะมันต่างกันตรงนี้แล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่ช่วยดับกลิ่นด้วยเราจะใช้ทั้งหมด2ตัวคือเป็นชูการ์บูทที่เป็นตัว030แล้วก็050นะคะตัวนี้มันจะต่างกันที่ความหนืดนะคะนี่2ตัวนี้นะคะแล้วก็
0: อันนี้แยกส่วนเหมือนกัน
1: ใช่แยกส่วนกันแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยดับกลิ่นโคลากะ SME เหมือนกับตัวที่เราใส่กับเขาที่ทาตัวเขาเลยค่ะอาจารย์
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: แต่ถ้าเป็นบางคนที่อาจจะไปใช้ตัวอื่นๆที่มันราคาถูกกว่านี้ก็ได้อาจจะใช้เรื่องของเรื่องกลิ่นที่อาจารย์บอกนะ
0: คะ
1: ช่วยด้วยอันนี้ก็คือในส่วนที่1นะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นกลิ่นแล้วก็สารกันเสีย
0: สารเสีย
1: นะคะทีนี้เนื่องจากว่าเบสเป็นน้ำฉะนั้นเราเติมสารกันเสียจริงๆสารกันเสียตัวนี้ฟีโนสแตทเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะถ้า
0: เราใช้ตัวอื่นได้ไหม
1: อาจจะใช้เป็นตัวไกด์แดนซ์หรือ

0: ่ำกว่านี้ก็ได้นะคะพอดีว่าอันเนี้ยเราใช้ที่เป็นเกรดเดียวกันกับเครื่องสำอางคุณ
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเราอยากให้สูตรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็ได้ใช้อะไรที่มันปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูที่ร้านแล้วเขามีตัวอื่นที่ราคาถูกกว่านี้ก็สามารถใช้ได้
1: ะคะ่ะ
0: วิธีการผสมก็ง่ายมากค่ะแต่สูตรนี้เนื่องจากว่ามีสารขจัดคราบแล้วอาจจะทำให้เกิดฟองก็ต้องค่อยๆผสมอย่าคนแรงนะคะ
1: เดี๋ยวฟอง
0: มันจะเกิดเป็นฟอง
1: นะคะเหมือนเวลาทำแชมพูเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ผสมส่วนเข้าไปอันนี้เอาเทน้ำล้างเฉยๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็เทลงมาค่อยๆเท
1: ก็ล้างซะหน่อยเดี๋ยวมันติดในขวดเนาะ
0: ใช่ค่ะแบ่งหมดเริ่ม

0: มันละลายไม่ยาก
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่มีตัวที่เป็นของแข็งเนาะ
1: ใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวอาจารย์หยิบมาใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะ
0: ใส่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะผสมกลิ่นสารกันเสียแล้วก็ตัวเชื่อม

0: อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหอมมากเลยค่ะอาจารย
0: ์หอมอาจารย์หอมสำหรับ
1: ใช่อันนี้เขาเลือกมาเป็นแนวกิน
0: ก
1: ินซีทัสเลยนะคะนี่คนผสมแบบนี้ฉะนั้นตัวนี้สูตรที่1นะคะตัวนี้ใช้ฉีดของเขาเหมือน
0: ฉีด
1: ทาโล
0: ฉีดตัว
1: เหมือนทาน้ำหอม
0: ฉีดบนผิวหนังนะ
1: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือถ้าไม่มีเวลาวันไหนน้องเขาทำสกปรกเล็กน้อยหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในที่หลับที่นอน
0: กรง
1: กระบะเขากรงเขาก็ฉีดนะคะแต่ถ้าวันไหนสกปรกมากต้อง
0: ล
1: ้
0: าง
1: ตัวนี้เลย
0: อันนี้คือล้างใช่ไหมอันนี้คือล้าง
1: อันนี้ก็ต้องใช้เป็นอัตราส่วนนะคะอาจารย์อาจจะถ้าเป็น ml เนา
0: ะ
1: ก็อยู่ที่ประมาณ50 ml อ่
0: ะ
1: ต่อน้ำประมาณ2ลิตร
0: อ๋อต้องมาเจือจาง
1: ใช่ต้องมาเจือจางก็เราเพราะถ้าเทนี้ลงไปปุ๊บอาจจะเปลืองอาจจะเปลือง
0: ไม่จำเป็นมันไม่จำเป็น
1: แต่ว่าถ้าตรงไหนที่เป็นคราบฝังลึกหรืออะไรแล้วก็
0: จะมี
1: หยดน้ำยาลงก่อน
0: แล้วก็แปรงขัด
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นวงกว้างก็สัก50 ml ผสมกับน้ำ1ลิตรนะคะ
0: อ๋อ
1: ใช่
0: ถ้าเราต้องการเข้มข้นมากขึ้น
1: ความสะอาดใช่ค่ะนะคะรับรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งตัวเขาแล้วก็ที่หลับที่นอนเขาในบ้านจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไปเลยแต่ว่าหลอดเน้นให้ปลอดภัยกับเขาเพราะง่ายๆเนี่ยว่าอย่างบางคนเนี่ยล้างกรงล้างอะไรบางคนเห็นง่ายๆเลยนะคะบางคนใช้แฟบ
0: ผงซักฟอกเลยใช่ไหม
1: ใช่ผงซักฟอกเลยหรือบางคนใช้น้ำยาล้างจานเลยอันนี้คือฉันใช้แล้วก็ใช้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าคือมันใช้ได้นะคะอาจารย์แต่กลิ่นมันยังอยู่มันกลิ่นมันยังแรงมาก
0: เดี๋ยวเสริมนิดนึง
1: ใช
0: ่ตัวน้ำยาล้างจานนะคะเหมาะที่จะเอามาซักที่นอนหรือล้างพื้นกรณีน
1: ะ
0: กรณีที่มันมีไขมันเพราะว่าไขมันตรงเนี้ยมันจะทำให้มันเป็นอาหารของเชื้อราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆน้ำยาล้างจานอะล้างได้อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ดับกลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า
1: เราอยากจะซักอุปกรณ์ของเขาใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าการที่เขาเป็นเชื้อราสมมติว่าเรารักษาตัวเขาแล้วเนี่ยค่ะแต่เราไม่ได้ไปทำความสะอาดที่นอนหรือว่าพื้นบริเวณที่เขานอนเนี่ยมันก็จะทำให้อาการเชื้อรานั้นอาจจะไม่หายคือเป็นหายเดี๋ยวก็ติดมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาเรื่องของเชื้อราของสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องซักหรือว่าล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำยาล้างจานก่อนนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะช่วยดับกลิ่นอีกทีหนึ่งนะคะกรณีมีไขมันนะแต่ถ้าไม่มีไขมันก็ใช้ตัวนี้ได้เลย
1: ถ้าเราเก็บอาหารดีนะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ให้อาหารเขาพร่ำเพื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะบางคนให้เป็นลาพอน้องกินหมดก็คือเก็บแต่ยังบางคนให้แบบบุฟเฟ่เลยค่ะอาจารย์กินทั้งวี่ทั้งวัน
0: ที่บ้านแมวนี่บุฟเฟ่ค่ะ
1: ใช่พอกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็
0: กินนิดละหน่อย
1: พอมันหกออกมาบางทีเขาไม่ได้เก็บ
0: จริงจริงค่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละตัวด้วยวันนี้ใครที่ติดตามรายการเรารับรองว่าได้เอากลับไปดูน้องหมาน้องแมวของตัวเองจะได้มีกลิ่นหอมทั้งตัวเขาเองแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยู
0: ่ก็สะอาด
1: อาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมตอนท้ายไหม
0: คะ
1: ก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชมไป
0: ก็อยากจะฝากว่าการดูแลนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เขามีสุขภาพดีน
1: ะคะ
0: ก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของความสะอาดแล้วก็ดูแลเรื่องของเรื่องอาหารการกินนะคะคู่กันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางคนบางตัวเป็นไม่หายสักทีเนี่ยมันอยู่ที่อาหารด้วยนะคะเพราะอาหารก็มีความสำคัญนะคะ
1: เราเลือกได้เราก็เลือกให้เขานิดนึงนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงสุขลักษณะเราผู้เลี้ยงเนี่ยก็สุขภาพดีไปด้วยนะคะจาง
0: ด้วย
1: นะคะ
0: แล้วสุขภาพกระเป๋าก็ดีด้วย
1: ใช่ค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะคะได้ชมรายการเราแล้วก็ลองเอาไปทำตามดูเดี๋ยวเสริมนิดนึงก่อนที่ถ้าเกิดท่านใดที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย
0: อ
1: ันนี้นะคะ
0: มัน
1: ข
0: ึ้
1: นอยู่กับการโฆษณาถ้าเป็นในสูตรที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นโลออนระงับกลิ่นกายเนี่ยอยู่ในหมวดเครื่องสำอางจริงๆแล้วไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่อย่าไปโฆษณาเรื่องการรักษาบรรเทาแก้การให้มันเข้าเรื่องของพรบแต่ถ้าเป็นตัวสเปรย
0: ์
1: กำจัดเรื่องอะไรนะกำจ
0: ั
1: ดกล
0: ิ่
1: นที่เป็นขนหรือว่าการทำความสะอาดอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดวัตถุอันตรายนะคะต้องแยกกันนะคะเพราะอันนี้ใช้กับ
0: ใช้กับ
1: พื้นนะคะอันนี้ต้องศึกษาเรื่องข้อกฎหมายดีๆเพื่อท่านผู้ชมดูแล้วเอาไปต่อยอดทางเรื่องของธุรกิจต่อนะคะวันนี้รายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ติดตามรายการของเราตอนต่อไปได้อีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสี

น้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาและเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป

0: เช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
1: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
0: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อกกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: ขอโทษนะท่อสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
2: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
3: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
2: โอ้ถึงเปลี่ยนเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: เอาล่ะครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: แต่นักเรียนหน้าห้องไส
1: ้เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติวให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

0: ไปเจอกันนะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภวรรณพิมพ์สนิทนายกองค์การศึกษาประจำปีการศึกษา2569ค่ะเป็นนายกองค์การศึกษาประจำปีการศึกษา2569ค่ะด้วยความที่หนูเป็นสโมมาก่อนใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่ไปต่อยอดถึงองค์การมีการเลือกผู้นำนักศึกษาต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปได้อีกก็เลยลงสมัครค่ะแล้วก็ได้ถูกรับเลือกมาเป็นนายกองค์การประจำปีนี้นั่นเองค่ะส่วนตัวเป็นคนร่าเริงค่ะเป็นคนเฮฮาสนุกสนานชอบการเจอผู้คนค่ะแต่ว่าก็กลัวการเจอผู้คนใหม่ๆเหมือนกันเป็นคนที่ชอบพูดชอบเล่นแต่ว่าก็เป็นคนขี้อายเหมือนกันลึกๆแล้วถ้าถามว่าเริ่มต้นเข้ามาได้ยังไงต้องพูดก่อนเลยว่าปีนี้เป็นปีแรกที่หนูเข้ามาเป็นองค์การนักศึกษาค่ะเริ่มจากที่เป็นสโมแบบที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าหนูเป็นสโมมาก่อนแล้วก็ได้เข้าร่วมการเป็นการประชุมองค์การนักศึกษาเลือกผู้นำนักศึกษาแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตมาจากทุกๆคนหนูก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันว่าหนูจะทำได้แต่ว่าในเมื่อทุกคนเลือกมาแล้วหนูก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนี่ค่ะถ้าพูดถึงคือเหล่าซื้อค่ะหนูเรียนภาษาจีนเนาะแล้วก็เลยมีเหล่าซื้อที่ปรึกษาเขาก็บอกว่าอยากให้เข้ามาทำกิจกรรมเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นคนที่ไม่ทำกิจกรรมเลยตอนม.ปลายหนูก็ไม่ได้ทำกิจกรรมเลยแต่ว่าเหล่าซื้อเขาเห็นว่ากลุ่มของผู้หนูกลุ่มเพื่อนๆผู้หนูเนี่ยมีความรับผิดชอบในการทำงานในห้องแล้วก็มีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมในห้องก็เลยอยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งของสโมแล้วก็เลยส่งพวกหนูเข้ามานี่ค่ะหนูมองว่าเรามีเวลาน้อยแต่ว่างานเราก็ต้องทำถูกไหมคะดังนั้นเราต้องจัดสรรเวลาก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่างานนี้มันมีเวลาในการทำน้อยมากๆเราต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานค่ะไม่ว่างานนี้สำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรียงลำดับมันออกมาแล้วก็ค่อยๆทำมันไปตามสเต็ปที่วางไว้นั่นเองค่ะหนูคิดว่าเป็นการสื่อสารค่ะว่าอย่างที่บอกไปหนูเป็นคนร่าเริงชอบพูดแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆจากการเข้าองค์การเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างพื้นที่หรือว่าเพื่อนต่างคณะต่างสาขาที่แบบไม่เคยเจอกันมาก่อนทำให้พวกหนูเริ่มคุยกันได้มากขึ้นแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกันมากขึ้นนั่นเองค่ะหนูมองว่าการที่ทุกคนมีความเห็นที่ต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดของตัวเองดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยคิดเห็นไม่ตรงกันเราต้องเอาทุกคนเนี่ยมานั่งจับเข่าคุยกันค่ะแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นของตัวเองว่าฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้แล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันค่ะถ้าความคิดของแต่ละคนมันสามารถมาปรับรวมกันได้ก็เอาไปทําต่อค่ะถ้าเกิดว่ามันขัดแย้งกันเกินไปเราก็ต้องมองที่ว่าความคิดเห็นเนี้ยสามารถเอาไปทําได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดเอาไปทำได้จริงก็เอาไปต่อยอดต่อแต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยยังเป็นไปไม่ได้ก็เก็บไว้ทำในงานหน้านี่ค่ะหนูเริ่มต้นจากการประชุมค่ะทุกคนมีความคิดที่ต่างกันมีความถนัดที่ต่างกันเวลาเจองานที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือว่างานที่ยากสำหรับตัวเองเนี่ยเราต้องมาคุยกันว่าฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้เธอทำสิ่งนี้ได้พอทุกคนเอามาคุยกันแล้วมาประชุมกันแล้วก็มาดูที่ว่าทุกคนเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็แบ่งงานออกไปให้ทุกคนทำในงานที่ตัวเองถนัดค่ะแรกๆก็มีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดที่ต่างกันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความคิดบ้างปัญหาเรื่องการจัดการเวลาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมาคุยกันทุกคนใหม่มากๆสำหรับงานองค์การทำให้เราต้องมาคุยกันเยอะๆปรับกันใหม่แล้วก็จูนเข้าหากันเพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันได้ค่ะสำหรับความท้าทายหนูมองว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเพราะว่าด้วยความที่หนูเข้าองค์การปีนี้ปีแรกใช่ไหมคะมันทำให้หนูเนี่ยได้เจออะไรใหม่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับคนที่ไม่รู้จักเลยหรือว่าเป็นการทำงานร่วมกับต่างพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความท้าทายในการทำงานแล้วก็การประสานงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วความท้าทายเหล่านี้ค่ะมันทำให้หนูเนี่ยได้พัฒนาตัวเองได้คุยกับเพื่อนมากขึ้นได้คุยกับพื้นที่อื่นมากขึ้นแล้วก็มีการประสานงานกันเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่หนูคาดหวังก็คืออยากให้4พื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเยอะๆค่ะแบบอยากให้ทุกคนมาคุยกันแล้วก็อยากให้ทั้ง4พื้นที่รักกันมากๆค่ะถ้าตารางเรียนกับเวลางานชนกัน หนูเอาเรื่องเรียนก่อนค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูเรียนภาษามันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่ได้เรียนภาษามาเลยก่อนหน้านี้หนูเรียนสายวิคณิตมามันทำให้หนูต้องมาเริ่มใหม่กับที่นี่ทั้งหมดหนูมองว่าหนูเป็นนักศึกษาหนูพูดกับทุกคนเสมอว่าตอนนี้หนูเป็นนักศึกษาหนูก็ต้องเอาเรื่องเรียนเป็นหลักแต่ถามว่างานสำคัญไหมงานก็สำคัญค่ะแต่ว่าเราต้องดูที่ความสำคัญของงานว่างานนี้สำคัญมากไหนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีหนูอยู่ในงานนั้นไหมถึงทุกคนจะมองว่าหนูเป็นนายกองค์การนักศึกษาต้องทำงานทุกอย่างได้แต่ว่าหนูก็เชื่อเหมือนกันว่าทุกคนก็ทำได้หนูก็เลยเลือกการเรียนไว้ก่อนแล้วก็อันไหนงานไหนที่หนูสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆได้ก็จะให้เพื่อนๆทำก็คือจะมีการแบ่งงานกันอยู่เสมอค่ะบทบาทหน้าที่หลักขององค์การนักศึกษาหนูคิดว่าเป็นเรื่องของการดูแลนักศึกษาค่ะการรับฟังปัญหาการดูแลนักศึกษาแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาค่ะพวกเรามีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางค่ะเป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการเรียนต่างๆพวกเราให้คำปรึกษาได้ในบางเรื่องที่พวกเรารู้แล้วก็เป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะหนูชอบการทำงานที่ทุกคนคุยกันได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราคุยกันได้เราคุยกันรู้เรื่องเรามีสไตล์การทำงานที่คล้ายๆกันมันก็จะไปต่อได้ค่ะเพราะว่าทุกคนมันต้องเริ่มใหม่หมดถ้าเรามาจูนกันเข้าหากันได้การทำงานทุกอย่างมันก็จะโฟลว์ไปเรื่อยๆนี่ค่ะอันดับแรกหนูจะคุยกันในทีมค่ะว่างานนี้มันจะไม่ทันแล้วนะมันจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างยังเหลืองานตรงไหนที่ค้างอยู่แล้วก็จะคุยกับพี่ๆที่เขาดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็จะคุยกับเขาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องเวลาที่เกิดขึ้นค่ะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปค่ะเรื่องหมดไฟก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนก็อาจจะได้เจอกับตัวเองซึ่งตอนนี้หนูยังไม่เจอแต่ว่าถ้าถามว่าถึงเวลาตอนนั้นจริงๆที่หนูหมดไฟหนูจะทำยังไงหนูอาจจะพักจากงานตรงนี้ไว้แป๊บนึงแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นที่หนูสนใจไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือว่าการไปเที่ยวกับเพื่อนการพูดคุยการระบายออกมาหนูมองว่าการที่เราได้ระบายความรู้สึกในใจค่ะมันทำให้เราไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวการที่เราไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันทำให้เราสามารถปล่อยมันออกไปแล้วก็รับสิ่งใหม่เข้ามาได้หนูน่าจะคุยกับเพื่อนมากกว่าค่ะอย่างที่บอกไปว่าหนูชอบพูดชอบคุยใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ก็นักศึกษาสัมพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ยินดีที่จะทำงานทุกฝ่ายนะคะหนูรู้สึกว่าหนูยังรับอะไรได้มากกว่านี้หมายถึงว่าหนูยังรับสิ่งต่างๆที่ทุกคนสอนมาได้มากกว่านี้อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากทำงานของตัวเองให้เต็มที่

สุดท้ายแล้วคุยไปแล้วเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็อาจจะต้องมีการปรึกษาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาค่ะการทำงานเป็นทีมหนูมองว่าเราทุกคนต้องเดินไปด้วยกันค่ะการที่เราเป็นผู้นำหรือว่าการที่เราเป็นทีมเนี่ยทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันค่ะหมายถึงว่ามีหัวงานรับรู้เรื่องงานมาก็จริงแต่ว่าเราต้องเอางานนั้นอะมากระจายต่อให้เพื่อนๆแล้วก็ทำมันไปด้วยกันแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกันค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าทุกคนมีความคิดที่ต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมีการพูดคุยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมต่างๆหรือว่าการเสนอความคิดเห็นค่ะเมื่อทุกคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันแน่นอนว่ามันต้องมีความขัดแย้งหรือว่ามีความเห็นที่ต่างกันแต่พอสุดท้ายแล้วทุกคนได้คุยกันได้ปรับกันหนูมองว่าทุกคนจะคุยกันได้แล้วก็เข้าใจกันในที่สุดค่ะการได้เจอคนกลุ่มใหม่แบบใหม่มากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูชอบคุยชอบเล่นก็จริงแต่ว่าก็ยังกลัวการที่ได้เจอสังคมใหม่สังคมที่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยค่ะการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องคุยกันไม่ว่าจะกับเด็กกับเจ้าหน้าที่หรือว่ากับผู้ใหญ่ต่างๆหนูมองว่าการประสานงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าเราคุยงานกันรู้เรื่องคุยกับเจ้าหน้าที่รู้เรื่องคุยกับนักศึกษารู้เรื่องเราก็จะสามารถเอาสิ่งที่เรารู้ตรงเนี้ยค่ะไปทำงานต่อได้พร้อมมากๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าตัวหนูเองก็ยังไม่ได้เก่งมากแล้วก็ด้วยความที่ปีนี้เข้ามาปีแรกทุกอย่างใหม่หมดเลยหนูไม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยว่างานนี้ต้องทำยังไงหรือว่างานนี้ต้องเริ่มแบบไหนหนูพร้อมรับฟังทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาคุยกับหนูตรงๆได้เลยว่างานนี้หนูเป็นแบบนี้นะงานนี้ต้องแก้แบบนี้หรือว่างานนี้ดีแล้วงานนี้ยังไม่ดีเลยอะไรเงี้ยอยากให้มาคุยกันแล้วก็ปรับแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันค่ะอยากให้ทุกคนคุยกันเยอะๆแล้วก็มีการทำงานที่ประสานงานกันดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะจริงๆก็ค่อนข้างภูมิใจค่ะแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันเพราะตัวหนูเองอย่างที่บอกไปว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตำแหน่งนี้มาแต่ว่าในเมื่อได้มาแล้วค่ะหนูภูมิใจแล้วก็ยินดีมากๆที่จะทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่ค่ะเป้าหมายของหนูก็คือการได้พัฒนาตัวเองค่ะได้เรียนให้เต็มที่ได้ทำกิจกรรมให้เต็มที่ได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาดีที่สุดค่ะพี่ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำสโมแล้วก็ทำองค์การมากๆเลยเพราะว่างานนี้มันเป็นงานนึงที่น้องๆจะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วก็ได้ลองทำงานจริงๆได้แก้ปัญหาหน้างานได้ทำงานด้วยตัวเองอยากให้น้องๆได้ลองเข้ามาฝึกตัวเองกันเยอะๆนะคะค่ะช่องทางส่วนตัวส่วนใหญ่หนูจะเล่นเป็น IG ค่ะ _mxzaa.88 ค่ะแล้วก็มี Facebookสุภวรรณพิมพ์สนิทเป็นภาษาอังกฤษค่ะ SUPAWANPIMSANIT ค่ะส่วนช่องทางขององค์การนะคะก็คือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะส่วนเป็นเพจสโมก็จะมีสโม BPC ค่ะของ IG แล้วก็เป็นสโมสอนนักศึกษาพื้นที่บพิพิมูจักรวรรดิค่ะในเฟซสำหรับคำคมในวันนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากขอแค่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็พอค่ะขอบคุณค่ะ

0: a representative of cultural students in Denmark.
1: Also, I would like to have new friends and connections.
2: And I feel really excited to join this activity and this opportunity. And I'm ready to see a lot of friends and my whole family as well.
3: ผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านนายกสภาท่านอธิการบดีแล้วก็มอบโอกาสนี้ให้ผมแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสดีๆนี้ด้วยครับ
4: ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ลูกได้มีโอกาสได้ไปในร่วมโครงการก็เป็นห่วงที่เขาเดินทางไปต่างประเทศก็อยากให้ดูแลสุขภาพให้ไปเปิดโลกกว้างในที่ใหม่ๆ
5: ดีใจด้วยอ่ะที่เขาจะได้

0: ขอชุมชนช่วยกันบำบัดยาเสพติดนะคะขอขอบคุณที่สละเวลามาขอบคุณค่ะ
1: ผมกุ้งทอนครับนี่เรามาโดนลงรถตุบลี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวลในโรงเรียนนะครับรถตุบลี่

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์อันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟ

เริ่มที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดน

เซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
4: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: เอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างคนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนภูนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอนะคะท่านผู้ชมลวดกำมะหยี่เนี่ยนะคะเป็นลวดที่มีสีสันสวยงามนะคะเป็นกำมะหยี่นะคะก็เรียกว่าลวดกำมะหยี่นะคะเขาจะมีลวดอยู่ข้างในแล้วก็เขามีการพันวิธีการของเขามีนะคะเราก็เห็นสีมันสวยสวยดีก็เลยนำมาทำเป็นดอกลาเวนเดอร์งวดนี้เป็นรายการต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะคะก็จะมีหลายดอกหลายหลากหลายชนิดนะคะดอกที่ทำง่ายๆผู้ชมอาจจะทำเองได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็หาซื้อได้ง่ายไม่ยากเกินไปงานชิ้นนี้พวกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันตั้งแต่สมัยเด็กๆนานแล้วมันแล้วทีนี้ตอนช่วงนี้เป็นที่นิยมกันมากนะคะยิ่งในงานสงกรานต์ทานโทษงานเข้าพรรษานะคะจะทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่กันเยอะนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็พอจะมีความรู้เขาก็รู้จักว่าทำอย่างไรมีการบิดง่ายๆมาทำนะคะแล้วก็มาว่าทำถวายสังฆทานด้วยการมีกระป๋องโอวัลตินกระป๋องลำไยกระป๋องเงาะที่มันอยู่ในกระป๋องที่มันทานได้เลยนะคะก็มันทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังออนก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมทำการทำดอกลาเวนเดอร์นะคะสีสันสวยงามนะคะท่านผู้ชมควรจะใช้สีม่วงเพราะว่าสีม่วงนี่สวยๆมันสีมันสวยนะคะเวลาออกมามันก็จะคล้ายกับดอกที่อยู่ในลอยในน้ําผักตบชวาก็คล้ายกันอีกนะคะถ้ามองแล้วก็จะเหมือนดอกผักตบแต่ดอกผักตบจะใหญ่กว่านี้นะคะลาเวนเดอร์นี่มันเป็นดอกไม้ที่ก็ทําทําน้ําหอมนะคะท่านผู้ชมนะคะลาเวนเดอร์ก็จะมีแหล่งปลูกของเขาของทางภาคที่รู้สึกจะโคราชก็มีที่อากาศชื้นนะคะเขาจะชอบอากาศชื้นเพราะว่าดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ที่มาจากต่างประเทศนะคะเขาจะสกัดเป็นน้ำหอมนะคะค่ะทีนี้ใช้ลวดเนี่ยนะคะ1เส้นก็จะได้ประมาณ4-5ก้านสี่กรีบนะคะแล้วก็ตัดนะคะประมาณ6เซนนะคะประมาณ6เซนกว่านิดหนึ่งเลยได้นิดเดียวนะคะก็ตัดนะคะพับตัดนะคะ1 2 3ได้ก็จะได้4พอดีนะคะแล้วก็ตัดนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะกรรไกรก็จะมีหลายขนาดนะคะมีลวดนะคะมีกาวเท่านั้นนะคะกับฟลาเทปแล้วก็ไม้แหลมไม้ก้านดอกไม้เนี่ยนะคะทำดอกไม้นะคะกาวก็ใช้กาวนี้นะคะท่านผู้ชม

เก่าร้อนนะคะจะมีปลั๊กไฟแล้วก็จะเปิดวางไว้นะคะนะคะก็จากนั้นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วแต่ที่จะใช้นะคะเนี่ยนะคะครีมถ้าเป็นดอกเป็นดอกเล็กๆก็จะใช้ครีมทากาวแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยจับวางลงไปนะคะเราก็จะเริ่มนะคะตัดเป็นเส้นตรงก่อนนะคะ6 เซนนะคะประมาณ6 เซนนะคะเอาเป็นแบบอย่างได้เลยที่มีอยู่นะคะประมาณ6 เส้นนะคะ5 ถึง 6 เส้นสองสามสี่นะคะหยิบมาเลย5 6นะคะ

6เส้นนะคะจากนั้นก็จะรวบปลายเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะรวบปลายของพับครึ่งแล้วจะรวบปลายเป็นกลีบนะคะ

ะคะตัดให้ครบนะคะจะใช้ว่าดอกใช้จำนวนเท่าไหร่กลีบของดอกอันนี้เราก็คำนวณเอานะคะจากนั้นนะคะพับครึ่งนะคะแล้วก็ใช้ครีมกดนะคะแล้วก็หมุนนิดนึงนะคะนะคะอย่างนี้นะคะหมุนสัก1รอบหรือ2รอบนะคะเนี่ยนะคะเพื่อที่เดี๋ยวจะวางบน

ถึงเราจะไม่นั่นก็ได้นะคะไม่มัดก็ได้นะคะใช้วางเลยก็ได้นะคะแต่ผู้สาธิตนั้นก็ชอบมัดให้มันเป็นปลายของกลีบนะคะ

กาวเปิดทิ้งไว้มันก็จะมีกลิ่นนะคะของความร้อนก็เหมือนจะไหม้แต่ไม่ใช่นะคะใช้พับเฉยๆก็ได้นะคะท่านผู้ชมพับแล้วก็รวบพยายามรวบให้ดีก็วางไปได้บนประเภทเนี่ยนะคะทำได้แล้วแต่ลักษณะที่จะทำนะคะเนี่ยนะคะ

นะคะใช้มือก็ได้ใช้พิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์กดไปแล้วนะคะแล้วก็หมุนนะคะเนี่ยนะคะวางให้เสมอกันก่อนนะคะจากนั้นใช้ครีมกดแล้วก็หมุนนะคะ

ทำเตรียมไว้ก่อนนะคะเวลาประมาณ50นาทีนะคะมันก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามนะคะใช้เวลาไม่มากการทำดอกไม้ลาเวนเดอร์นี่นะคะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะสีสันสวยงามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดอกไม้เนี่ยไม่มีวันเหี่ยวนะคะไม่เหี่ยวเหมือนดอกไม้สดนะคะเราก็จะทำเก็บไว้ได้เลยนะคะไปจัดช่อโบเก้ก็ได้ช่องานที่จะให้งานต่างๆได้แล้วแต่จะเหมาะสมนะคะจัดสวนก็ได้นะคะแล้วก็ดอกอะไรทำเป็นทุ่งนะคะ

ตอนนี้พักไว้ก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มค่อยๆทําไปเพราะว่ามันต้องมีช่วงจังหวะที่หลังจากเราติดแล้วบางทีมันต้องเว้นช่วงที่จะทําให้ตลอดเพราะว่ากาวมันร้อนแล้วก็บางทีมันยังแห้งช้านิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องเว้นช่วงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงที่เราหยุดแล้วก็จะมาเสริมต่ออีกนะคะพับต่อนะคะแล้วก็แต่งให้ดีนะคะ

นี่นะคะก็เราก็จะพักนิดหนึ่งให้เกาเขานั่นแห้งนิดหนึ่งนะคะบอกว่าจะต้องพักให้เขาพักเพราะเดี๋ยวมันพอไม่แห้งแล้วมันต่อเนื่องกันมันจะอาจจะหล่นหลุดได้ง่ายนะคะนี่นะคะมันก็เป็นชั้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทําต่อพักไว้นิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็จะมาเสริมให้นะคะนี่นะคะ

วางแปะไปเฉยๆนะคะท่านผู้ชมแปะไปเลยนะคะระวังกาวมันร้อนแล้วมันก็จะยืดยาดเล็กน้อยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอันนี้ส่วนที่มันตรงนี้มันดอกมันเล็กนะคะอันต้องการทำดอกให้มันใหญ่นิดนึงนะคะสัก6 เซน

แค่นี้พอแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะอีกนิดนึงมันแหว่งต้องอีกนิดนึงนะคะ

เราก็ต้องแต้มนิดหนึ่งนะคะแต้มกราฟิกนิดหนึ่งให้เรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้ว1ดอกนะคะจากนั้นดอกเรื่องของก้านดอกเป็นใบส่วนประกอบของใบนะคะใบหนึ่งเราในนี้จะมีในช่อจะมี2ใบนะคะช่อหนึ่งมี2ใบเราก็จะใช้นะคะหักแบ่งครึ่งนะคะหักแบ่งครึ่งก่อนนะคะจากนั้นนะคะสอดลงไปแล้วบิดนะคะสอดลงไปแล้วก็บิดนะคะ2รอบนะคะเราก็จะได้ใบมีมุมนะคะมุมของใบแล้วด้านนี้อยู่นะคะแล้วก็พยายามรวบนะคะให้ใบเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะลักษณะของลวดกำมะหยี่เนี่ยนะคะจะมีอย่างหนากับอย่างบางนะคะอันนี้อย่างหนานะอันนี้บางเล็กน้อยนะคะเนี่ยนะคะขนมันจะหนากว่านะคะมันมีอย่างหนาอย่างบางแล้วก็พยายามรวบเกรดนะคะแล้วก็หาส่วนที่เป็นที่ยาวที่สุดหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็รวบมัดนะคะมันก็จะได้เกรดที่ต้องการนะคะดัดนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะหักกรีบหักครึ่งเนี่ยนะคะจากนั้นสอดสองรอบถึงสามรอบแล้วแต่นะคะสองรอบก็อยู่ถ้าเผื่อดูว่ามันไม่มันไม่คมเราก็ทำสามนะคะแล้วก็รวบกรีบนะคะรวบที่มันให้มันตรงกันนะคะเนี่ยนะคะก็จะได้ใบจับนะคะพันให้แน่นนี่นะคะก็จะได้ใบที่ประกอบกับ

นะคะแล้วก็เวลานั้นเราก็จะให้มันอะไรอ่ะเหมือนมันก็อี้นะคะมันก็อี้นั่งเห็นนะคะโอนมันก็อี้นั่งนิดหนึ่งนะคะเนี่ยม้านั่งนะคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะม้านั่งนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเนี่ยนะคะอันสองข้างตนก็พากันทาเกาเลยก่อนก็ได้นะคะเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนิดหนึ่งนะคะทาเกานิดหนึ่งนะคะแล้วก็จับให้อยู่เดี๋ยวจะ

จากนั้นเราก็พันก้านให้เรียบร้อยนะคะกาวร้อนจะค่อยๆติดมือนิดหนึ่งเวลานั้นต้องระวังนะคะแต่นี่ถนัดกับการทำงานนะคะ

พันก้านให้ตลอดก่อนนะคะเพื่อความสวยงามนะคะจะได้เป็นลักษณะเนื้อของผิวของก้านจะได้เสมอกันนะคะ

เนี่ยนะคะการทำดอกลาเวนเดอร์นะคะได้เสร็จลงแล้วในเวลา50นาทีได้ไหมคะประโยชน์นะคะทำใช้จัดสวนก็ได้นะคะจัดสวนเล็กๆนะคะนะคะนี้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่นะคะเราก้าดอกหนึ่งจะใช้ประมาณ6เส้นนะคะ6สายเนี่ยนะคะของกลีบนะคะของกลีบ6 ถึง 7ก็ได้แล้วแต่นี้ทำเป็นแค่นี้ถ้าเปิดเติมอีกหน่อยก็ได้นะคะนะคะแล้วก็เรื่องของใบเราก็จะใช้สี่ก้านนะคะใช้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะเนี่ยนะคะใบนี้เราก็จะใช้2 ก้านเป็น4ทบครึ่งนะคะเนี่ยนะคะทบเลยนะคะเนี่ยนะคะทบครึ่งอย่างนี้นะคะใบที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับคล้ายๆของของลาเวนเดอร์ก็มีลักษณะที่จะคล้ายกันก็ได้ใช้ได้อีกเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะก็เราก็ข้อสำคัญคือต้องสอดนะคะสอดอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นบิดนะคะบิดประมาณ2 ถึง 3รอบนะคะประมาณ2 ถึง 3รอบนะคะเนี่ยเราก็จะได้ใบที่เกี่ยวข้องกับ

ของงานนะคะลักษณะของใบนี่มันจะมีลักษณะรูปแบบที่ต่างกันชนิดของดอกไม้นะคะอันนี้เป็นดอกลาเวนเดอร์ก็จะเป็นลักษณะกลีบใบที่ลักษณะที่ทรงรีนะคะก้านทรงรีนะคะเนี่ยได้แล้วจากนั้นนะคะพยายามรวบจับให้ดีนะคะจับให้เขาชิดกันห่างบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะมันก็จะเรียนแบบธรรมชาติจริงบางทีมันก็ยังไงก็ไม่ใช่ของจริงมันเป็นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะนี่บิดนะคะบิดนะคะบิดนะคะก็จะได้ก้านที่นั่นนะคะแล้วเราก็ต้องแต่งให้สวยงามอีกนะคะเนี่ยนะคะแต่งบิดแล้วก็ส่วนก้านที่เหลือนี่ส่วนที่เหลือนี่ทำบิดให้มัดให้แน่นนะคะก็จะได้ดอกที่เป็นนะคะลักษณะแบบนี้นะคะให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะลักษณะของดอกเหมือนกันนะคะตัดกลีบเวลาตัดกลีบเนี่ยทวนนะคะตัดกลีบเราก็เนี่ยหนึ่งก้านนะคะเราก็จะวัดว่าจะต้องการดอกที่ความสูงของดอกนี่ต้องอยู่ถ้าเผื่อดอกนี้มันเป็นเล็กไปนิดนึงนะคะเล็กนิดนึงนะคะเราก็คือจับลำบากนิดนึงนะคะมันเล็กกลีบนี้แล้วก็ต้องประมาณ6นะคะอันนี้5นะคะลองมาทำดูแล้วว่ากลีบที่ทำกับตรงที่ออกงานสาธิตวันนี้นะคะเล็กพอเล็กมากเสร็จแล้วเวลาการจับเนี่ยมันลำบากนะคะแต่ทำเองเนี่ยได้เพราะนั่งกับพื้นนะนั่งบนส่วนที่โต๊ะตรงนี้นะคะจะไม่ได้ความทำแล้วมันจะไม่สะดวกก็เลยก็ใช้ประมาณหกประมาณเนี่ยนะคะวัดไปเลย6เซนนะคะ6เซน6เซนกับครึ่งอ่ะนะคะท่านผู้ชมถึงจะได้6เซนครึ่งก็จับหักนะคะนะคะนะคะหักแล้วก็ตัดเลยนะคะเนี่ยตัดนะคะตัดจากนั้นก็หักต่อไปนะคะหรือจะไม่ก็วางแต่วางบ่อยมันก็จะนั่นนะคะเนี่ยนะคะหักต่อไปเป็นแบบต่อไปนะคะนี่หักแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะก็จะได้ส่วนที่เราต้องการนะคะหนึ่งก้านจะได้ประมาณ4เส้นนะคะเนี่ยนะคะเราจะเตรียมดอกก้านดอกไว้ก่อนนะคะก้านเนี่ยเป็นกลีบลักษณะของกลีบก้านของกลีบนะคะพับนะคะพับครึ่งนะคะแล้วหักเลยนะคะมุมเลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้ส่วนนี้นะคะทีนี้ถ้าเผื่อใช้มือบีบก็ได้บิดนะคะจับให้แน่นนะคะแล้วก็มัดม้วนนะคะก็จะได้กลีบที่ต้องการนะคะเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะแล้วเวลาทำนะคะข้อสำคัญนะคะกาวนี่นะคะเวลานั้นมันจะยืดย่านมันจะไปเกี่ยวที่มันส่วนที่มันไม่ต้องการนะคะเราก็ระวังนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมข้อสำคัญนี้นะคะทำเหมือนกับเก้าอี้ม้านั่งนะคะเนี่ยให้มันยกขึ้นมานะคะหักนะคะม้านั่งเหมือนม้านั่งนะคะมันจะดูสวยงามนะคะเราไม่ใช่ตรงทีเดียวนะคะมันต้องหักมุมนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะประโยชน์ของดอกลาเวนเดอร์นะคะจากลวดกำมะหยี่นี้นะคะทำง่ายนะท่านผู้ชมทำง่ายนะคะทำง่ายเวลาใช้แล้วก็เรายังไม่ใช้แล้วก็วางเก็บที่เหมาะสมที่ข้อสำคัญนะคะข้อสำคัญเราก็พยายามใส่ถุงไว้ไม่ให้เพราะวันนั้นนั่นจะฝุ่นจะจับง่ายนะคะเรารักการเก็บรักษาก็เก็บใส่ถุงแก้วหรือถุงกระดาษไอ้ถุงที่มันเป็นหรือไม่กระดาษที่มันเป็นน้ำตาลก็ได้นะคะจะสีจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเราเก็บในถุงแก้วหรือถุงพลาสติกเนี่ยนะคะสีที่มันขาวๆสีจะเปลี่ยนเก็บไว้นานแล้วสีจะเปลี่ยนนะท่านผู้ชมพยายามอย่าให้สีเปลี่ยนนะคะถ้าเผื่อโดนแดดมากก็สีก็เปลี่ยนอีกนะคะ

ท่านผู้ชมก็ทำง่ายนะคะจากทำดอกลาเวนเดอร์ที่ทำง่ายที่สุดเลยแล้วก็ดอกเล็กๆเนี่ยค่ะทำง่ายนะคะแต่ข้อสำคัญคือการบิดกลีบบิดให้สวยบิดให้แน่นนะคะดอกลาเวนเดอร์ไม่เหี่ยวนะคะเนี่ยนะคะไปจัดสวนก็ได้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำชำนาญแล้วก็ทำเก็บเอาไว้ทำไว้แจกในโอกาสต่างๆได้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้รู้จักใครก็ให้เขาใส่ถุงแก้วให้ดีๆแล้ววันจัดเป็นงานที่เราต้องการงานอย่างรับปริญญาหรืองานอะไรวันเกิดบางคนหรืองานเกษียณอะไรเนี่ยใกล้งานเกษียณก็ได้ก็เราก็ให้เขาได้นะคะแล้วก็ใกล้วันสงวันเข้าพรรษานะคะพวกเราคนไทยเราต้องมีการทําบุญใช่ไหมคะไปวัดนะคะจะมีถวายของสังฆทานนะคะของถวายสังฆทานเราก็จะทําดอกไม้เนี่ยนะคะลาเวนเดอร์นี่ไปเพื่อที่จะใส่วางบนของที่เราถวายพระนะคะหรือไม่เป็นห่อกระดาษแก้วแล้วเราก็ตั้งลงไปก็ได้นะคะก็หลายๆดอกนะคะทำเป็นแยกสักสองสามดอกก็ได้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะข้อสำคัญเมื่อเช้านี่ไม่ได้มารายการต้นรายการไม่ได้บอกว่าลวดกำมะหยี่เราต้องเลือกดอกสีให้มันเหมาะสมกับนั่นกับงานชิ้นงานนะคะวัสดุนะคะวัสดุก็กาวกรรไกรเนี่ยกาวเนี่ยสำคัญมากความร้อนของกาวเนี่ยเวลาทำงานมันจะยืดนะคะแล้วก็กรรไกรเวลาใช้ก็ต้องระวังเก็บให้ดีนิดนึงนะคะแล้วก็บิดการบิดกลีบนี่สำคัญนะคะบิดนี่ต้องนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็เก็บเส้นได้ของเส้นของนี่เราก็จะใช้ใช้ครีมนะคะเก็บรายละเอียดนะคะเนี่ยนะคะเก็บรายละเอียดที่ติดอยู่กับงานชิ้นงานนะคะเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะวันนี้รายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่ก็สำเร็จไปในเวลาอันสมควรนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโรราชนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันค่ะฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะเมื่อเราเอามาหาปริพันธ์นะคะเราจะต้องทราบสูตรก่อนว่าสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่างๆเนี่ยจะมีสูตรที่ใช้คือสูตรไหนบ้างนะคะอ่ะงั้นเรามาลองไล่เรียงสูตรที่จะใช้ก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเมื่อไหร่ที่เราจะต้องการจะอินทิเกรตค่ะหรือปริพันธ์นะคะสัญลักษณ์ไซน์ค่ะมีโจทย์เป็นไซน์อยู่และเราจะดียูนะคะข้อสังเกตนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับทุกเรื่องที่เราเรียนมาเมื่อไหร่ที่เจอคำว่าไซน์อะไรที่อยู่หลังไซน์เรียกเขาว่ายูนะคะแล้วเราต้องดียูตามเมื่อเราจัดพจน์ให้ได้แบบนี้แล้วนะคะสูตรบอกว่าผลการอินทิเกรตจะเท่ากับลบคอสยูบวกซีทันทีค่ะคอสยูบวกซีเห็นไหมว่าไซน์ยูดิฟยูเราจะได้ลบคอสยูบวกซีนั่นเองนะคะสูตรต่อไปสูตรที่สองนะคะอินทิเกรตคอสค่ะคอสยูคอสยูdu du นะคะจะเท่ากับไซน์ u บวก c ทันทีจะได้เท่ากับไซน์ u นะบวก c ค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะเจอโจทย์ที่มีคำว่าคอสอะไรอยู่หลังคอสเรียกตัว u และเราต้องดิฟ u ทันทีจัดรูปนี้เมื่อไหร่จะได้เท่ากับไซน์ u บวก c ใช่ไหมคะอ่ะไหนเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างของการนำสองสูตรนี้ไปใช้เป็นสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะเป็นสูตรของตรีโกณมิติในการหาปริพันธ์นะคะถ้าเราได้สองสูตรนี้แล้วสูตรต่อไปก็จะมองง่ายขึ้นค่ะอ่ะสมมติอาจารย์มีโจทย์บอกว่าอาจารย์กำลังจะอินทิเกรตค่ะไซน์ 2x แล้วกันค่ะ dx ค่ะไซน์ 2x dx จะอินทิเกรตอย่างไรดีให้เราดูตรงนี้นะคะโจทย์อยู่ตรงกลางนะคะสัญลักษณ์อินทิเกรตกับเทียบตัวแปร dx มาแล้วค่ะโจทย์อยู่ตรงกลางค่ะโจทย์มีอะไรคะเจอคำว่าไซน์อ๋ออะไรอยู่หลังไซน์คือตัวอะไรของเราในสูตรคะคือตัว u ของเรานั่นเองดังนั้นอาจารย์เจอแล้วค่ะตรงนี้คือตัว u ของอาจารย์นะคะแต่ตอนนี้ยังดีอะไรอยู่คะยัง x อยู่เลยยังไม่เหมือนกันหน้าตายังไม่เหมือนกันทำไงนะเราจะต้องปรับเป็นไซน์ 2x นะคะไซน์ u และต้อง d 2x ด้วยค่ะ du อยู่ดีๆเติม 2x มาต้องหารออกเสมอนะดิฟ 2x ได้มา2ค่ะดิฟ 2x ได้มา2จะเห็นว่าตรงนี้เลข2เป็นค่าคงที่เป็นไงคะดึงออกมาข้างหน้านะคะเครื่องหมายอินทิเกรตได้ดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์ 2x และ d 2x นั่นเองเห็นไหมว่าโอ้นี่ไงไซยูดียูเหมือนสูตรนี้เป๊ะเลยใช่ไหมคะไซยูดียูได้อะไรคะก็จะได้พจน์นี้ออกมาเลยค่ะเพราะเราจัดอยู่ในรูปนี้แล้วเห็นไหมดังนั้นคำตอบก็สามารถได้ลบคอสได้เลยอาจารย์ได้อะไรคะเศษหนึ่งส่วนสองที่หลุดออกมาตั้งแต่แรกนะคะอินทิเกรตไซยูดียูได้ลบค่ะใส่วงเล็บด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขเศษหนึ่งส่วนสองกำลังทำอะไรอยู่ครับผลการอินทิเกรตนี้ค่ะกำลังคูณกันอยู่นะเขียนต่อกันแปลว่าคูณดังนั้นสิ่งสำคัญเลยเราต้องมีวงเล็บนะคะงั้นความหมายจะเปลี่ยนทันทีนะคะต้องคูณนะท่านอาจารย์มีติดลบอาจารย์ใส่ลบไว้ก่อนลบอะไรคะลบคอส 2x บวก4นั่นเองซึ่งพจน์มันยังจัดรูปไม่สวยงั้นอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไหมลบเศษ1ส่วน2ค่ะคอส 2x บวก4นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคเพื่อให้เห็นชัดขึ้นอาจารย์ขอเขียนไว้ข้างๆกันนี้แล้วกันนะคะข้อต่อไปข้อ2ตัวอย่างต่อไปค่ะอาจารย์อยากอินทิเกรต x กำลังสองค่ะ x กำลังสองคูณอยู่กับคอส x กำลังสาม dx ค่ะ
x กำลังสองคอส x กำลังสาม dx ทุกคนดูนะคะว่าอาจารย์เริ่มมีคอส m มีคอสปุ๊บอาจารย์เล็งสูตรนี้ไว้แล้วนะเล็งสูตรนี้ต้องคอส u ดิฟ u คอส u แต่อาจารย์ยังดิฟ x อยู่เลยใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนหน้าตาข้อนี้ใหม่เป็นอะไรคะอินทิเกรต x กำลังสองคอส x กำลังสามอาจารย์ต้องดีอะไรคะถูกต้องค่ะ dx กำลังสามนี่ไงอาจารย์ต้อง u ต้องดีอยู่ตามใช่ไหมคะแต่อยู่ดีๆเติม x กำลังสามเข้ามาอาจารย์ต้องหารออกดิฟ x กำลังสามได้สาม x กำลังสองค่ะนี่ไงตัวที่เกินมาอยู่ในโจทย์อาจารย์หายไปแล้วค่ะดังนั้นที่แท้จริงแล้วอาจารย์เหลืออะไรบ้างคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เหลืออาจารย์ดึง1/3ออกมาก่อนดีกว่าเนาะนี่นะเลขสามตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาเป็นเศษ1/3อยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นข้างในเหลืออะไรเหลืออินทิเกรตคอส x กำลังสามดี x กำลังสามค่ะได้แล้วค่ะ1/3ดังนั้นพจน์นี้ค่ะตึงพจน์นี้ทั้งหมดได้แล้วคะได้ผลเป็นวงเล็บนี้แล้วกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาต่อกันคอสยูดิฟยูคอสดูยูดิฟยูนี่ไงคอสยูดิฟยูอาจารย์ก็คอสยูดิฟยูได้อะไรคะได้พจน์นี้ออกมาถูกไหมดังนั้นอาจารย์ได้ไซน์ยูบวกซีค่ะได้ไซน์ x กำลังสามบวกซีอาจารย์บวกซีไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วอาจารย์ก็จัดหน้าตาโจทย์ข้อนี้ใหม่ให้เรียงบรรทัดให้สวยงามกลายเป็นเศษ1/3ไซน์ x กำลังสามแล้วค่อยบวกซีนั่นเองโอเคนี่คือผลการอินทิเกรต2 สูตรแรกนี้ให้เราคล่องก่อนนะคะงั้นได้2 สูตรนี้แล้วอาจารย์จะเริ่มขยับแล้วนะทุกคนเห็นสูตรนี้ให้ชัดๆนะคะดังนั้นอาจารย์ขอขยับไปสูตรที่สามกับสูตรที่สี่นะคะสูตรที่สามไปต่อนะคะสูตรที่สามของการอินทิเกรตฟังก์ชันติโกณมิตินะคะสูตรที่สามบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตเศษกำลังสอง u du ค่ะจะได้เท่ากับแทน u บวก c ทันทีค่ะแทน u บวก c และถ้าเราจะอินทิเกรตสูตรที่สี่ไปต่อเลยนะคะอินทิเกรตโคเซกบ้างค่ะโคเซกกำลังสองยูยูนะ du ค่ะจะเท่ากับลบคอส u บวก c ค่ะทุกคนจำสูตรนี้ให้ได้นะคะถ้าเราจำสูตรได้เราก็จะทำได้คล่องนะคะข้อสังเกตของสูตรสามกับสูตรสี่เป็นไงคะเศษกำลังสอง u du เห็นไหม u อะไรที่อยู่หลังเศษกำลังสองเรียกว่า u du จะได้แทน u บวก c ทันทีแล้วสูตรสี่ล่ะโคเซกเจอคำว่าโคเซกกำลังสอง u และเราต้อง du จะได้เท่ากับลบคอส u บวก c ทันทีนะคะบวก c ทันทีลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งก่อนถ้าอาจารย์จะเอาไปใช้ง่ายๆก่อนนะเอาโจทย์ง่ายๆก่อนอินทิเกรตอะไรดีอินทิเกรตเศษกำลังสอง u ไม่ u สิอาจารย์ต้องหาโจทย์มาใส่นิดนึงอินทิเกรตอะไรดีเศษกำลังสองx บวก1แล้วกันค่ะ x บวก1ค่ะ dx dx นี่คือโจทย์ของอาจารย์นะจะอินทิเกรตยังไงดีทุกคนสังเกตนี่ไงมาละเศษกำลังสองนึกถึงสูตรไหนเข้ามาฮะสูตรสามทันทีเลยอะไรอยู่หลังนี้เป็นตัวอยู่ตอนนี้ยังดี x อยู่เลยหน้าตาไม่ใช่อยู่ค่ะดังนั้นอาจารย์ปรับโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเศษกำลังสอง f บวก1ดีอะไรดีคะอาจารย์ต้องดี x บวก1ตามถูกไหม dx บวก1เพื่อให้ตำแหน่งนี้เป็น u du แต่เติม
เติมนิดนึงอยู่ดีๆเติมมาอาจารย์ต้องหารออกหารอะไรคะจะต้องหารผลดิบ x บวกหนึ่งค่ะหารผลดิบ x บวกหนึ่งได้มาหนึ่งนะคะได้มาหนึ่งโอเคงั้นยังไงดีไม่ต้องดึงออกมาก็ได้เลขหนึ่งหารอยู่ไม่ต้องมันมีค่าเท่าเดิมดังนั้นอาจารย์ก็สามารถนำข้อนี้เข้าสูตรอินทิเกรตเซกกำลังสองยูดียูได้เลยนะคะดังนั้นอาจารย์ตอบแล้วนะได้อะไรคะได้แทนค่ะได้ด้านฝั่งนี้นั่นเองค่ะแทนแล้วแทนยูแทน x บวกหนึ่งค่ะแล้วบวกกับ c โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะข้อนี้ไม่ยากยังอยู่ที่ตัวอย่างยังไม่ยากมากนะต่อไปอาจารย์เจอโจทย์นี้บ้างโคเซกบ้างอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเป็นพาย x บวกหนึ่งแล้วกันค่ะ dx ค่ะโจทย์อยู่ไหนเนี่ยอย่าลืมนะสัญลักษณ์ d ตัวแปรเครื่องหมายอินทิเกรตอยู่ข้างหน้าโจทย์อยู่ตรงกลางมีกี่พจน์เนี่ยมีพจน์เดียวค่ะก็คือโคเซกอาจารย์พิมพ์ตกไปนิดนึงโคเซกตัว c โคเซกกำลังสองนะคะมุมของเขาเป็นพาย x บวกหนึ่งดังนั้นอาจารย์ก็นึกถึงสูตรนี้สูตรที่4ถูกไหมสูตรที่4แต่ข้อสังเกตอีกละอันนี้เป็น u อาจารย์ยัง dx อยู่เลยงั้นอาจารย์ปรับหน้าตาโจทย์ใหม่ค่ะเป็นอินทิเกรตโคเซกกำลังสอง

พาย x บวกหนึ่งอาจารย์ต้องดีอะไรคะดีสอดีพายดีพาย x บวกหนึ่งถูกไหมดีพาย x บวกหนึ่งค่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตรงนี้กับตรงนี้เป็นตัว u เดียวกันละแต่อย่าลืมเติมเข้าไปต้องอะไรคะต้องหารออกทันทีพายเป็นค่าคงที่นะคะพายคูณอยู่กับ x ดิฟพาย x ก็ได้มาพายดิฟหนึ่งได้มาศูนย์ดังนั้นหมดนี้ได้มาพายค่ะพายเป็นค่าคงที่อยู่ตรงตัวส่วนแบบนี้อาจารย์ดึงออกไปกลายเป็นอะไรคะเศษหนึ่งส่วนพายค่ะเศษหนึ่งส่วนพายข้างในอาจารย์อินทิเกรตเลยนะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองได้อะไรนะคะได้ลบคอร์ดยูดังนั้นคอร์ดพาย x บวกหนึ่งค่ะแล้วบวกสี่นะคะหรือเขียนใหม่ดีกว่าเพราะว่าเป็นไงคะตรงนี้มันยังคูณกันอยู่เลยคูณกันอยู่ดังนั้นอาจารย์จับคูณเลยนะเอาวงเล็บออกค่ะได้เลยคะได้ลบเศษหนึ่งส่วนพายค่ะต่อด้วยคอร์ดพาย x แล้วก็บวกหนึ่งบวกสี่นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะได้ไปสี่สูตรแล้วนะต่อไปเรียบเรียงค่อยๆเรียบเรียงไปทีละล็อตนะคะเทคนิคการจำล็อตนี้เรื่องนี้นะคะเราท่องเป็นคู่ได้ค่ะอาจารย์ดูเป็นคู่อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสอินทิเกรตคอสได้ไซน์นะคะเจอไซน์กับคอสนึกถึงสูตรหนึ่งสูตรสองถ้าเจอตรีโกณที่เป็นเลขยกกำลัง u ดิฟ u แสดงว่าข้อนี้มีกี่พจน์เนี่ยสังเกตดูมีเซกหนึ่งพจน์นะมีแทนหนึ่งพจน์นะคะแล้วมีล็อตที่อยู่ข้างหลังเป็นหลังเซกเรียกว่ายูเป็นมุมของเขานะคะและแทนยูแสดงว่าสูตรนี้ที่จะใช้ต้องเป็นยูเดียวกันนะเป็นมุมเดียวกันและเราต้องจัดรูปให้เป็นดิฟยูด้วยนะคะถ้าจัดรูปได้แบบนี้แล้วผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเซกยูบวก4นั่นเองค่ะข้อสังเกตได้เซกมา1ตัวแล้วก็บวก4นะคะบวก4ต่อไปสูตร6ค่ะอินทิเกรตมาเป็นคู่อีกแล้วค่ะโคเซกค่ะโคเซกยูคู่อยู่กับคอทยูค่ะและดียูค่ะมี2พจน์อีกแล้วนะคะโคเซกยูคอทยูต้องดียูนะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับลบโคลบโคเซกค่ะลบโคเซกมุม u นั่นแหละแล้วก็บวก4มุม u ตัวเดิมแล้วก็บวก4โอเคไฮไลท์สูตรนี้ไว้ก่อนนะอาจารย์ไฮไลท์สูตรนี้ไว้โอเคเจอพจน์ที่มียังไงนะเซกแทนโคเซกคอทนะคะนึกถึงสูตรนี้อ่ะแล้วเราลองเอาไปใช้นะคะเอาลองไปใช้อาจารย์ขอยกตัวอย่างสักตัวนึงง่ายๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนใช้สูตรพวกนี้ตรีโกณมิติเนี่ยอาจารย์เรียงไปทีละสองสูตรแต่ตอนใช้เนี่ยคำตอบได้ก่อนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวอย่างง่ายๆทุกคนน่าจะเริ่มมองออกแล้วว่าแค่จัดรูปให้เหมือนด้านซ้ายมือด้านขวามือก็จะเป็นผลลัพธ์ของการอินทิเกรตใช่ไหมดังนั้นสมมติอาจารย์อินทิเกรตเซกอะไรดีเศษ 5x ค่ะแทน 5x ค่ะ dx ค่ะสังเกตเศษ u แทน u ยัง dx อยู่ดังนั้นไปเร็วๆเลยนะอินทิเกรตอะไรเนี่ยเศษ 5x แทน 5x ต้องดีแล้วเนี่ยบางคนมองออกละ d5xดิฟออกทันทีได้5ดังนั้นจันดึงออกมาเป็นเซตหนึ่งส่วน5ผลการอินทิเกรตอาจารย์จัดเรียบร้อยแล้วเซกยูแทนยูดิฟยูได้อะไรคะได้เซกยูบวก4ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ1ส่วน5คูณกับเซก 5x บวก4นั่นเองค่ะทำไมถึงได้แบบนี้ก็เพราะว่าอาจารย์จัดรูปให้อยู่ในข้อ5แล้วก็ได้คำตอบมานั่นเองค่ะ

ไปนะได้นะต่อไปอ่ะเริ่มมองแพทเทิร์นออกละดังนั้นอาจารย์ให้สูตรอื่นไปรัวๆเลยนะต่อไปสูตรที่ใช้บ่อยๆในการอินทิเกรตตรีโกณมิตินะคะสูตรต่อไปเป็นสูตร7ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตแทนค่ะแทนต้องยูเอาใหม่แทนต้องยูและต้องดีดียูด้วยนะแทนยูดียูจะเท่ากับลอนนะผลการอินทิเกรตแทนยูจะได้ลอนนะคะจะได้ลอนค่าสมบูรณ์ของเซกยูและบวกซีค่ะอินทิเกรตแทนเหมือนเดิมนี่เข้าสเต็ปคล้ายๆกันเลยค่ะแทนยูดิฟยูได้ลอนเซกยูเห็นไหมต้องจัดให้อยู่ในรูปของยูยูและยูแบบนี้นะต่อไปสูตร8ค่ะสูตร8ค่ะอินทิเกรตคอร์ดบ้างคอร์ดมาเดียวๆและมีมุมเป็นยูและเราดิฟยูเรียบร้อยจัดให้ดิฟยูจะได้ลอนไซน์ค่ะลอนไซน์ยูบวกซีค่ะพอสังเกตอีกแล้วค่ะมาโจทย์มาเป็นคอร์ดนะคะดิฟคอร์ดด้วยนะต้องดิฟยูด้วยนะคอร์ดยูต้องดิฟยูจะได้ลอนไซยูบวกซีค่ะงั้นมาให้ครบ10สูตรแรกเลยแล้วกันค่ะต่อไปสูตร9ค่ะอาจารย์พยายามให้เราจำเป็นคู่กับคอร์ดผลลัพธ์จะเป็นลอนแล้วก็ค่าสมบูรณ์ถูกไหมต่อไปล็อตที่สูตรกับสูตร10ค่ะสูตร9เมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตเซกค่ะเซกยูดียูเมื่อกี้เซกมาพร้อมแทนแต่ตอนนี้เซกมาล็อตเดียวค่ะเซกมาอย่างเดียวได้ลอนเหมือนเดิมค่ะลอนก็สังเกตเซกยูดียูได้ลอนเซกยูบวกแทนยูนะคะต่อไปสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10ค่ะอินทิเกรตโคเซกค่ะโคเซกยูดียูโคเซกยูดียูสังเกตว่าต้องยูแบบนี้นะคะจะเท่ากับลอนแล้วลอนโคเซกยูลบคอสยูบวกซีจะเห็นว่าได้โคเซกลบคอสนะคะท่องแบบนี้ก็ได้อินทิเกรตโคเซกได้ลบได้ลอนโคเซกยูลบคอสยูไฮไลท์สูตรไว้นิดนึงติไปครบแล้วค่ะ10สูตรงั้นโจทย์เป็นไงคะโจทย์ก็จะเริ่มปนกันเริ่มปนกันไหนลองดูโจทย์ลักษณะที่เราต้องตีโจทย์บ้างไม่ไล่ตามสูตรละลองโจทย์มาง่ายๆก่อน

ดิฟ8 x ลบ3ได้หมาก8โอเคงั้นอาจารย์เป็นไงคะสเต็ปเหมือนเดิมเลยมี8อยู่ตรงนี้ใช่ไหมดึงไม่ไว้ข้างหน้าเลยค่ะได้เศษ1ส่วน8ค่ะดึงไปไว้เป็นเศษ1ส่วน8ดังนั้นข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็นี่ไงโคเซกโคเซกยูดียูเรียบร้อยแล้วค่ะโคเซกยูดียูงั้นอาจารย์ก็ได้ผลลัพธ์ด้านขวามือด้านนี้แล้วค่ะได้เลยคะว่าไปตามสูตรเลยค่ะลอนค่าสมบูรณ์ของโคเซกยูยูมาเลยค่ะ8 x ลบ3ลบคอสยู8 x ลบ3ปิดแล้วบวก4นะคะได้ละเห็นไหมว่าถ้าโจทย์ตรงรูปแบบทั้ง10สูตรเป็นไงคะก็แค่ควรระวังแค่ดิฟอยู่จากนั้นก็จะได้ค่าทางด้านขวามือนี้มาได้เลยนะคะมาได้เลยอาจารย์เริ่มปนกันแล้วนะสมมุติว่าโจทย์เริ่มมองยากขึ้นบ้างสมมุติยากขึ้นใส่ x นะไม่ใส่ x อย่างเดียวนะบวกคอส x อีกไม่พอหารคอส x อีกค่ะแล้ว dx โจทย์อยู่ไหนเนี่ยนี่เราต้องหาโจทย์ให้เจอก่อนนี่คือโจทย์นี่คือสัญลักษณ์ d อินทิเกรตแล้วยังไงต่ออินทิเกรตเราต้องเอาความรู้ตรีโกณมิติมาใช้ค่ะไซน์ x หาร cos x ไซน์หารคอสค่ะไซน์หารคอสคือคำว่าอะไรในตรีโกณคะไซน์หารคอสก็คือคำว่าแทนนั่นเองการเอาไซน์มาหารคอสไซน์เซตาหารคอสเซตาคือแทนเซตาดังนั้นไซน์ x หารคอส x คือแทน x นั่นเองค่ะบวกอ้าวอันนี้หน้าตาเหมือนกันเลยคอสหารคอสก็ได้เลข1มา1ตัวโอเคอาจารย์ได้โจทย์ใหม่มาแล้วค่ะโจทย์ที่แท้จริงมันคืออินทิเกรตแทน x บวก1 dx นั่นเองสังเกตข้อนี้ว่าเป็นไงคะมี2พจน์บวกลบกันอยู่ข้อนี้มันบวกกันอยู่ดังนั้นอาจารย์สามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปได้ใช่ไหมงั้นจริงๆแล้วเป็นไงเขาคืออินทิเกรตแล้วนะเขาคืออินทิเกรตแทนก็มาละอินทิเกรตแทนได้ไรเนี่ยกลับไปดูสูตรของเราที่ท่องไว้เมื่อกี้ค่ะเจอแทนตรงนี้ใช่ไหมต้องนึกถึงสูตรอะไรคะอินทิเกรตแทน u du จะเท่ากับลอนเซก u บวก c ใช่ไหมแทน u du แทน x dx เรียบร้อยแล้วค่ะแทน x dx เรียบร้อยแล้วดังนั้นพจน์แรกพจน์หน้าของเราจะได้ผลลัพธ์เป็นลอนเซก u ค่ะอย่าเพิ่งบวก c เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอินทิเกรตไปต่อค่ะอาจารย์ต้องอินทิเกรตตรงนี้ไปต่อค่ะอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1 1เทียบ dx ก็ได้ x มาตัวหนึ่งค่ะดังนั้นพจน์นี้ได้บวก x แล้วอาจารย์ค่อยบวกอะไรคะบวก c ตามหลังนั่นเองนี่คือผลการอินทิเกรตข้อนี้นั่นเองค่ะรู้ทางตรีโกณมิติจากนั้นค่อยเริ่มอินทิเกรตใช่ไหมคะอันนี้คือคอนเซปต์ของข้อนี้งั้นไปกันต่อค่ะไปดูข้อต่อไปเริ่มยากขึ้นอีกนิดนึงข้อนี้ลองอินทิเกรตโคเซกเซตาอาจจะไม่เป็น x ก็ได้โคเซกเซตาลบคอสเซตากำลังสอง d เซตาสิ่งที่เปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราอินทิเกรตเทียบอะไรคะเราเคยมาอินทิเกรตตอนนี้เป็น d เซตาเพราะว่าฟังก์ชันข้างในเป็นเซตาก็ที่จริงแล้วก็เหมือนตัวแปร x อะค่ะเหมือน dx ดังนั้นข้างในก็จะเป็น x อย่างเงี้ยค่ะ d เซตาข้างในก็จะเป็นเซตา

นะคะไม่งงนะโอเคงั้นเริ่มอินทิเกรตเลยค่ะเริ่มยังไงดีเอ๊ะเริ่มได้หรือยังยังอาจารย์เทคถามก่อนว่าอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมเทคได้เข้าไหมไม่ได้ยังไม่ได้นะจะเข้าไปไม่ได้ถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่มีกําลังสองตรงนี้โอเคอินทิเกรตตรงเนี้ยเข้ามาได้เลยแต่บังเอิญว่าเป็นไงคะเขามีกําลังสองนะแปลว่าหมดเนี่ยค่ะยกกําลังสองนั่นก็แปลว่ามีอย่างเงี้ยคูณกันอยู่สองรอบถูกไหมคูณกันอยู่สองรอบต้องนึกถึงสูตรอะไรคะเนี่ยผลต่างกําลังสองใช่ไหมเรียนผลต่างกําลังสองมากันไหมบางคนบอกว่าท่องมาเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองค่ะกระจายเป็นอะไรคะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมลบหลังลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนี่คือความรู้เดิมความรู้เดิมที่เราต้องติดตัวมาด้วยนะเมื่อไหร่เห็นพจน์หน้าเซต้าหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังงั้นก็เอาหน้ามาโคเซกเซต้าคอสเซต้าเป็นตัวหลังสองหน้าหลังบวกหลังหลังคืออะไรนะคอสหลังกำลังสองด้วยนะคอสเซตากำลังสองดีเซตาอาจารย์ทำแบบนี้ได้ไงนี่ไงนอหนูกำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้านี่หลังบวกกับนี่ไงนี่คือตัวหลังกำลังสองนะคะเรียบร้อยได้แล้วไงจัดรูปเสร็จแล้วเป็นไงต่องั้นเราจะเห็นว่าพจน์แรกอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเซตาดีเซตาลบอาจารย์ดึงเลขสองของมาวางข้างหน้าเลยแล้วกันเพราะว่าเลขสองทะลุเครื่องหมายอินทิเกรตออกมาได้ข้างในเหลือโคเซกเซตาคอสเซตาบวกดีเซตาก่อนดีเซตาบวกต่อด้วยข้างล่างนะอินทิเกรตคอสกำลังสองเกตโคเซกกำลังสองไหนสูตรโคเซกกำลังสองไหนกระโดดมาหน่อยสิฉันเขียนสูตรไว้ตรงนี้สีม่วงแล้วกันนะคล้ายๆสีม่วงชมพูอินทิเกรตโคเซกกำลังสองมามีไหมมีมีไงอินทิเกรตโคเซกกำลังสองอยู่ลบคอสอะไรนะลบคอสบวกใช่ไหมต่อไปล็อตต่อไปอ่ะเปลี่ยนสีจะได้ไม่งงล็อตนี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะอินทิเกรตแล้วใส่ตรงนี้นะโอเคเลขสองหลุดออกมาเลขสองหลุดออกมาก่อนนะลบด้วยนะโคเซกคอสโคเซกยูคอสโคเซกค่ะได้ลบโคเซกดังนั้นอาจารย์ได้ลบโคเซกลบโคเซกยูก็คือเซต้าใช่ไหมตอนนี้พจน์ที่สามอาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสีเขียวผลการอินทิเกรตเอามาเติมอ่ะอินทิเกรตคอสกำลังสองนึกถึงสูตรอะไรเนี่ยคอสกำลังสองมีสูตรไหมคอสกำลังสองมีสูตรไหมไม่มีอ่ะไม่มีสูตรคอสกำลังสองไม่ปากกาอาจารย์ไม่ชอบดังนั้นคอสกำลังสองที่อาจารย์ต้องการนี้ดังนั้นคอสกำลังสองเซต้าของอาจารย์ก็จะเท่ากับอะไรคะก็จะเท่ากับโคเซกค่ะนี่ใหม่สีเขียวตรงนี้จะกลับมาแล้วนะจะกลับมาวางตรงนี้นะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองมีสูตรไหมมีนี่นาโคเซกกำลังสองเรามีสูตรไหนนึกถึงสูตรอะไรนะโคอินทิเกรตโคบวกสี่นั่นเองค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยดังนั้น

ั้นผลคำตอบของข้อนี้อาจารย์ก็เขียนต่อกันทั้งหมดแล้วนะคอสเซต้าบวกสองให้ขึ้นนะคะจะเห็นว่าโหอาจารย์นี่นะจากโจทย์อยู่นี่นะความรู้ผลการยกกำลังสองโคเซกกับคอสที่ยกกำลังสองลบกันอยู่จะได้เท่ากับหนึ่งเพื่อให้ได้โจทย์ที่เป็นไงคะตรงกับสูตรของโคเซกกำลังหนึ่งลบคอส x แล้วก็ dx เป็นไงข้อนี้งั้นเราก็แสดงว่าเราก็จะเขียนข้างหน้านี้ได้อัตโนมัติเลยดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะมีหน้าตาที่แท้จริงเป็นอะไรคะเป็นอินทิเกรตเศษข้างบนหนึ่งโดนคูณกับตัวนี้ไปแล้วนะโดนคูณไปแล้วก็แสดงว่าตัวเศษมีอะไรคะหนึ่งบวกคอส x ถูกสิหนึ่งลบคอสกำลังสองเซต้านั่นเองนี่ไงคะอันนี้คือตัวนี้ดังนั้นอาจารย์สามารถนำสายกำลังสองไปวางแทนตำแหน่งนั้นได้เลยดังนั้นอาจารย์ก็กลายเป็นอินทิเกรตหนึ่งลบคอส x หารกับไซน์กำลังสอง x ค่ะดิฟไซน์ได้ดิฟไซน์ได้คอสนั่นเองค่ะดิฟไซน์ได้คอสดิฟไซน์ได้คอสงั้นอ๋อนี่ไงทำไมอาจารย์ทำแบบนี้เพราะมันมีคอสเกินมาค่ะเทคนิคนี้คอสก็จะโดนตัดออกไปแบบนี้นั่นเองหนึ่งก็กลายเป็นลบสองบวกไปหนึ่งก็เหลือลบหนึ่งใช่ไหมกลายเป็นไซน์เหมือนเดิมไซน์ x ยกกำลังลบหนึ่งส่วน n บวกหนึ่งก็แสดงว่ายกกำลังอะไรก็หารออกค่ะแล้วบวกสี่กำลังลบหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนไซน์ถูกไหมเศษหนึ่งส่วนไซน์งั้นอาจารย์เขียนเป็นโคเซกได้ไหมได้สี่กดนี้อยู่ดีๆขอโทษนะเห็นสังเกตไหมตรงนี้บวกอยู่ดีๆแล้วอาจารย์ก็มาเขียนตรงนี้เป็นลบนะขอแก้ตรงนี้เป็นบวกนะงั้นตรงนี้บวกชนเป็นลบนะคะขออนุญาตแก้ตรงนี้ชนเป็นลบโอเคตอบลบคอส x ลบโคเซก x บวก4นั่นเองตอบค่ะข้อนี้ใช้การทั้งปรับรูปแบบให้เข้ากับสูตรปรับความรู้ของตรีโกณมิติมาใช้นำคู่คอนจูเกตหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง

วยการสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผน

จุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอาทิกิจกรรมออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาริ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริด้านการจัด
1: ผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่าง
0: วัดหลักศรีราชสโมสรวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลจังหวัดลำพูน

0: Let's become a part of the future movement at ราชมงคล University of Technology สิงห
1: ์ทีนี้ในกรณีที่ Matrix เนี่ยมีขนาด 3x3 ขึ้นไปนะคะเราจะใช้สูตรต่อไปนี้มาช่วยในการคำนวณนะคะถ้าเกิดเป็น 3x3 ต่อไป2หลักก็ได้ค่ะเราเอาสมาชิกลบ1ของ A นะคะลบ1 0 1วางไว้มุมนี้ก็ได้ค่ะของลบ2บวก1นะคะเดี๋ยวเราค่อยคำนวณอีกทีนะตัวนี้ก็จะเป็น0ลบ1ลบ0นะคะตัวนี้เป็น1ลบ0ตัวนี้ก็จะเป็น

0: หนึ่งส่วน determinant ของ a คูณกับ adjoint ที่เราได้นะคะลบหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบสองหนึ่งลบสองนะคะซึ่งถ้าเราเอาหนึ่งส่วนสามคูณเข้าไปแต่ละตัวก็จะหารด้วยสามทุกตัวเลยนะคะหรือเราจะตอบมาได้อันที่สี่นะคะ determinant ของ adjoint หนึ่งนะคะแล้วก็ c inverse ก็เป็นเมทริกซ์อันหนึ่งแล้วมันคูณกันนะคะฉะนั้นเราสามารถกระจายไปหา determinant แต่ละตัวได้นะคะทีหลังได้ใช่ไหมคะส่วนในข้ออันที่อันตรงกลางเนี่ยค่ะ determinant ของ adjoint b เป็นสมบัติที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ determinant ของ a นะคะก็เท่ากับคูณกันเลยค่ะ1คูณ1นะคะก็จะได้ determinant a ยกกำลัง2คูณ determinant ของ b ก็คือ5ยกกำลัง1ก็คือ5นะคะคูณ2คูณกับเมทริกซ์อันหนึ่งนะคะเมทริกซ์จะเป็นเมทริกซ์อินเวอร์สซึ่งมีขนาด3คูณ3นะคะเพราะฉะนั้นยกกำลัง3นะคะคูณ determinant ของ1ส่วน determinant เมทริกซ์0 2 x 2ซึ่ง2กำลัง3ก็คือ8ก็ x 0 2 1 1 2 x เขาบอกว่าถ้าโคเฟกเตอร์2 2คือ14โคเฟกเตอร์2 2ของค่าของ x ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่โดยเราใช้ข้อมูลที่มีอยู่ก็คือตอนนี้เราทราบว่าโคเฟกเตอร์นี่นะคะ2เนี่ยคือ14นะคะโคเฟกเตอร์2 2คือ14โคเฟกเตอร์2 2คูณไขว้เนี่ยนะคะก็จะเป็น 4x ลบกับ1ลบ x นะคะก็จะเป็น 4x ลบ x บวก x เราเลือกหลักที่2ก็แล้วกันนะคะมันก็จะเท่ากับสมาชิกตัวนั้นใช่ไหมคะคูณกับทีนี้ตำแหน่งนี้เป็นลบนะคะตำแหน่งนี้ลบบวกลบเป็นลบเพราะฉะนั้นจากสตาร์ตตัวนี้นะคะที่เราต้องการคำตอบเราจะได้ determinant ของ adjoint a ของเรา
1: อยากธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนง
2: วันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าร
3: ั่วในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอ
4: รอยรั่ว
3: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับสวัสดีครับ

เวลาค่ะในเรื่องของการจัดการเวลานะคะคนที่ขาดทักษะตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าเวลาน้อยเสมอและไม่รู้จักการควบคุมนะคะชีวิตของตนเองความสำคัญนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือเพราะเมื่อเรามีการตรงต่อเวลาค่ะเร่งด่วนออกจากที่ไม่สำคัญและก็ไม่เร่งด่วนทำให้เรานะคะไม่ต้องแบกรับเรื่องทุกเรื่องพร้อมกันนะคะจนเกิดความเครียดการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวนะคะยังจะช่วยให้เราเนี่ยมองภาพชัดเจนด้วยว่าเรากำลังจะเดินไปสู่จุดหมายใดและเรามีวินัยหรือไม่กว่าที่จะคิดถึงแต่เรื่องอดีตค่ะค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานการบริหารจัดการเวลานะคะทุกท่านรู้ไหมคะว่ามีความไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะเราจะช่วยลดการสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ก่อประโยชน์เมื่อเราเลือกไปจนสุขภาพเราทรุดโทรมหรือบางครั้งเราใช้เวลากับครอบครัวมากจนเกินไปจึงทำให้เกิดงานมีปัญหางานไม่ก้าวหน้าภาวะการขาดสมดุลอย่างนี้นะคะจำเป็นต้องอาศัยในเรื่องของการจัดการเวลานะคะแล้วก็การรู้จักลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะการจัดการเวลาที่ดีนะคะก็คือมีการใช้ชีวิตนะคะอย่างสมดุลแล้วก็ชาญฉลาดนะคะที่จะทำให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามายกตัวอย่างนะคะบุคคลสำคัญนะคะที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าลงได้ค่ะค่ะเรามาดูในด้านวิชาการนะคะเราก็มีนักวิจัยนะคะมารีกูรีนะคะก็คือผู้ค้นพบในธาตุโดยการจัดตารางเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นในการฝึกซ้อมในการทำงานต่างๆพวกเขาเนี่ยไม่ได้ปล่อยนะคะให้เวลาเนี่ยมันไหลโดยเปล่าประโยชน์นะคะแต่เขาสามารถออกแบบตารางเวลาออกแบบเวลานะคะจัดลำดับความสำคัญอย่างมีคุณภาพจึงทำให้เขานะคะมีชีพเป็นระบบแล้วก็สามารถที่ยืดหยุ่นการลำดับความสำคัญให้เราประกอบการตัดสินใจว่าเราจะเลือกทำสิ่งใดเป็นลำดับแรกหลายคนอาจจะคิดว่าการวางแผนเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการเสียเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากความสับสนแล้วก็การทำงานที่สเปะสปะค่ะค่ะนอกไม่เพ้อฝันแล้วพูดไปนะคะแต่เราไม่ทำก็จะไม่เกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเราอยากสอบติดมหาวิทยาลัยที่เป็นคณะแพทยศาสตร์ใช่ไหมคะต้องสอดคล้องกับความสามารถแล้วก็ทรัพยากรของเราด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตเลยไม่ได้มีความรู้เรื่องวิทย์คณิตแต่เราอยากจะสอบติดหมอเนี่ยวันที่นี้มันตรงกับวันอะไรเอ่ยเนี่ยซึ่งเราจะมองเห็นภาพของงานแล้วก็การกำหนดระยะเวลาได้ชัดเจนการใส่กำหนดส่งงานหรือสอบทำแต่ละวันเมื่อเราเขียนออกมาเป็นข้อๆเนี่ยจะทำให้เราทราบว่าเราจะทำงานใดก่อนและงานใดที่สามารถเรียนได้นอกจากนี้นะคะเรายังต้องใช้แอปพลิเคชันที่เดี๋ยว

0: นะคะในเรื่องของแนวคิดนะคะของอีเซนส์ฮาวเวอร์แมทริกนะคะก็จะชี้ให้ว่าการทำงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนจะช่วยให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในทางกลับกันหากเรามัวแต่วุ่นวายกับสิ่งที่ไม่สำคัญนะคะเวลาหมดไปนะคะโดยที่เราเคยได้ยินนะคะตารางไอเซนฮาวเวอร์แมทริกนะคะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะเป็นตารางนะคะเกี่ยวกับเร่งด่วนแล้วก็สำคัญหลายคนอาจจะมองว่า Eisenhower นะคะ Matrix เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการจัดลำดับของงานให้การบริหารจัดการเวลานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักการสำคัญนะคะเราอาจจะแยกงานออกจากความสำคัญก่อนเช่นความสำคัญเร่งด่วนแล้วเราก็มองว่าอันไหนชัดเจนอันไหนควรทำก่อนอันไหนควรทำหลังอันไหนสำคัญก่อนอันไหนสำคัญหลังหรือสำคัญและเร่งด่วนนั่นคืองานที่เราจะต้องทำทันทีไม่สามารถเลื่อนเวลาออกไปได้งานอะไรคะที่ต้องทำทันทีเช่นการส่งรายงานตามกำหนดหรือการแก้ปัญหาฉุกเฉินนะคะส่วนงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะคะเราอาจจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนเช่นการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้นะคะจะสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวแม้แต่ไม่ได้มีเส้นตายนะคะว่าจะต้องส่งวันไหนใช่ไหมคะแต่งานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เวลานะคะเราใช้เวลามากแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์สำคัญเช่นเรารับโทรศัพท์ไม่จำเป็นในหลายครั้งค่ะบางทีเราก็เผลอไปเล่นโทรศัพท์หรือรับโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเราสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการแทนแล้วก็ตัดให้สั้นลงได้นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนเคยได้เห็นไหมคะเช่นการดูซีรีส์ยาวนะคะซีรีส์จีนเนี่ยเราชอบมากซีรีส์เกาหลีเนี่ยชอบดูและเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียมากเกินไปเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาดูข่าวเกิดความเครียดนะคะเป็นตัวขัดขวางเป้าหมายหลักควรตัดออกไปให้น้อยลงนะคะการใช้นะคะ Eisenhower Matrix เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่หลงทางไปกับสิ่งที่มันเล็กน้อยแต่ก็โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายอย่างจริงจังและเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกใช้เวลานะคะฝึกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ถูกใช้อย่างเป็นระบบด้วยนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีความสมดุลนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะพัฒนางานพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวดูแลครอบครัวจัดลำดับความสำคัญนะคะก็เป็นเสมือนตัวกรองเวลาที่มีค่านะคะให้กับสิ่งที่สร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็ความสำเร็จในระยะยาวนะคะเรามาดูกัน
1: สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอ YouTube Channel ของหมอนะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารเวลานะคะซึ่งใน YouTube Channel ของหมอก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างบ่อยๆเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าหมอได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือเล่มนึงชื่อ The Long Game นะคะมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วชื่อว่ารางวัลใหญ่เป็นของคนที่รู้จักเล่นเกมยาวนะคะซึ่งเล่มนี้เขาได้พูดถึงการบริหารเวลาโดยใช้ปฏิทินนะคะหมอก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเขาได้พูดยังไงบ้างแล้วก็สามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะก็คลิปวิดีโอนี้ของหมอนะคะเลยชื่อว่าเทคนิคการบริหารเวลาโดยใช้ปฏิทินนะคะสรุปหนังสือจาก The Long Game นะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยค่ะก่อนที่จะพูดถึงการบริหารเวลาแบบใช้ปฏิทินนะคะเรามาลองลิสต์กันดูนะคะว่ามันมีการบริหารเวลารูปแบบไหนบ้างนะคะอย่างอันแรกเลยนะคะเป็นการใช้ to do list ก็คือการลิสต์ข้อเขียนว่าแบบเราจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้นะคะอันที่สองคือเป็นแบบ pomodoro นะคะหรือว่าใครยังไม่เคยชมคลิปนั้นสามารถชมคลิปนั้นได้นะคะเป็นการบริหารเวลาแบบตั้งนาฬิกานะคะว่าเป็นช่วงนี้เราทำอันนี้ช่วงนี้เราทำอันนี้โดยใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะแล้วก็มีการบริหารเวลาอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งในเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ปฏิทินเข้ามาบริหารเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำ to do list สมมุติว่า to do list นั้นมันมี20อย่างแต่ว่าวันนึงเรามี24ชั่วโมงนะคะก็ไม่สามารถทำทั้งหมดได้นะคะเราจะต้องใช้ปฏิทินมาช่วยนะคะซึ่งคุณดอลลี่คะบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนนะคะเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะคือสำคัญมากแบบต้องทำนะคะกลุ่มที่2คือสำคัญแต่ว่าไม่ได้มากไม่จำเป็นต้องทำด่วนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่สำคัญนะคะลองมาดูเขายกตัวอย่างกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะอะไรที่สำคัญมากอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องด่วนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นอย่างในวัน

0: ไปเรียนนะคะต้องอ่านหนังสือตั้งแต่เวลา6โมงถึง2ทุ่มสมมุตินะคะอันนี้เป็นสำคัญมากนะคะก็ใส่ไว้ในปฏิทินเลยว่า6โมงถึง2ทุ่มต้องอ่านหนังสือนะคะหรือว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกยังเล็กนะคะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องด่วนว่าเราจะต้องอ่านหนังสือให้ลูกนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญว่าเราควรจะอ่านหนังสือให้ลูกเพื่อที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็ให้ใส่ไว้ในปฏิทินไว้เลยว่าตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มหรือว่าแบบทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มนะคะจะอ่านหนังสือให้ลูกแล้วก็ส่งลูกเข้านอนนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ไปในปฏิทินนะคะเราจะลืมค่ะทุกคนเราก็จะทำให้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตประจำวันนะคะพรากเวลาไปหมดนะคะจากสิ่งที่สำคัญดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าสำคัญมากก็คือให้ใส่ไปในปฏิทินเลยค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่2คือสำคัญปานกลางนะคะสำคัญไม่มากแล้วก็ไม่ได้ด่วนด้วยนะคะเขายกตัวอย่างว่าอย่างตัวเขาเนี่ยคือเขามีคนที่จะมาติดต่อสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องด่วนที่แบบต้องให้สัมภาษณ์พรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะคะเขาก็จะเอาใส่ไว้ในปฏิทินนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไว้ไกลๆนะคะเช่นอาจจะอาทิตย์นึงหลังจากนี้หรือว่าเดือนนึงหลังจากนี้นะคะส่วนตัวหมอเองมันก็มีสิ่งที่เข้าอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะคือเรื่องอ่านหนังสือค่ะทุกคนตอนนี้เวลาทำงานเนี่ยหมอรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าตื่นเช้าก็ทำกิจกรรมตอนเช้าไปทำงานแล้วก็กลับมาแล้วก็หลังเลิกงานก็คือแบบเหนื่อยแล้วเนี่ยจะต้องแบบทำกับข้าวล้างจานเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนอะไรอีกนะคะก็คือไม่ค่อยได้อ่านหนังสือดังนั้นเรื่องของการอ่านหนังสือของหมอคือสำคัญคนบางการแต่ว่ามันไม่สามารถแบบเอามาแบบใส่ไว้ในทุกวันได้หมอก็จะเอาไปใส่ในช่วงที่ต้องเดินทางเช่นสมมติว่าต้องนั่งเครื่องบินกลับเมืองไทยนะคะหมอก็จะโอเคเดี๋ยวทริปเนี้ยจะอ่านหนังสือเล่มนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญปานกลางไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าเอาใส่ไว้ในปฏิทินแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทำวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ค่ะอันสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่ไม่ได้สำคัญเลยนะคะเขาแนะนำว่าให้ปฏิเสธไปเลยนะคะไม่ต้องเอามาใส่ในปฏิทินเพราะว่าเวลาของคนเรามีจำกัดนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่สำคัญก็ไม่ต้องใส่ปฏิทินจะได้ไม่ต้องทำมันนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องคิดถึงมันอีกก็คือให้ปฏิเสธแล้วก็เรื่องของทักษะการปฏิเสธก็ค่อนข้างสำคัญในเวลาที่เรามีเวลาจำกัดนะคะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้การปฏิเสธเนี่ยแรกอาจจะยากแต่ว่าพอเราปฏิเสธบ่อยขึ้นแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรสำคัญกับเราก็ให้ตอบรับนั้นถ้าไหนไม่สำคัญก็ให้ปฏิเสธไปเลยค่ะมีอาจารย์ท่านนึงนะคะที่เป็นอาจารย์ที่สนิทกับหมอแล้วก็หมอเคยขอนัดคุยกับเขาแล้วก็ขอความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่อแล้วก็การทำงานนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้อีเมลไปหาอาจารย์เลยนะคะแล้วก็บอกว่าแบบจะโทรมาหาอาจารย์เวลานี้ถึงเวลานี้นะคะเขาบอกว่า if you don't schedule it it doesn't exist นะคะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่เอามันใส่ไปในปฏิทินเนี่ยคือมันไม่ได้มีเกิดขึ้นนะคะมันจะไม่ได้อยู่ในความทรงจำของเขาไม่ได้อยู่ในสารระบบหรือว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะจำได้แต่ถ้าปฏิทินมันโล่งก็เป็นไปได้ว่าเลขาของเขาเนี่ยก็อาจจะเอางานอื่นมาใส่นะคะดังนั้นของอาจารย์คนนี้เขาก็เลยบอกให้หมอส่งแบบปฏิทินไปเลยนะคะว่าแบบต้องโทรคุยกับอาจารย์โทรหาอาจารย์ในช่วงเวลานั้น
1: ผ่อนด้วยนะคะได้ใช้เวลาในการทำงานอ่านหนังสืออย่างมีคุณภาพค่ะค่ะนอกจากนี้นักเรียนก็ยังเข้าชมรมกีฬาต่างๆศิลปะกิจกรรมต้องอาศัยนะคะ prioritization นะคะก็คือการจัดลำดับความสำคัญสิ่งใดทำก่อนและสิ่งใดสามารถเลื่อนได้มีการเลื่อนได้นะคะรู้จักจัดลำดับแบบนี้จะไม่กระทบกระเทือนในเรื่องของการเรียนและก็ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เราชื่นชอบด้วยหากนักเรียนนักศึกษาละเลยการวางแผนนะคะก็จะพบว่าการทำงานเนี่ยคลั่งคล้างนะคะแล้วก็เวลานอนไม่เพียงพอไม่มีเวลาเตรียมตัวสอบนะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพในเรื่องของตัวเองแล้วก็ผลการเรียนการจัดลำดับความสำคัญการจัดลำดับเวลาก็เป็นการสร้างสมดุลในระหว่างหน้าที่การเรียนแล้วก็กิจกรรมส่วนตัวนะคะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความภูมิใจสร้างวินัยให้กับตัวเองไปจนถึงอนาคตได้ก็คือกล่าวได้ว่าการทำการบ้านเนี่ยการอ่านหนังสือสอบหรือการเข้าชมรมเนี่ยมันไม่ใช่ภาระที่ขัดแย้งที่ทุกคนแบบว่ามันเป็นภาระมันเป็นความเหนื่อยแต่สามารถอยู่ร่วมได้ถ้าเรามีการจัดการเวลาแล้วก็วางแผนชัดเจนเราจะรู้จักในเรื่องของสิ่งใดสำคัญก่อนสิ่งใดที่เราต้องทำเร่งด่วนให้เสร็จแล้วสิ่งใดที่เราสามารถที่จะใช้นะคะเวลาในการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็พบว่าในชีวิตไปเรียนเนี่ยมีทั้งความสมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพและความสุขในเวลาเดียวกันถ้าเรารู้จักการบริหารเวลาที่ดีนะคะต่อไปการบริหารเวลาในชีวิตคนทำงาน

เป็นเวลาที่เคร่งเครียดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการจัดตารางประชุมบางทีต้องมีเตรียมตัวเสนองานแล้วก็มีเวลาส่วนตัวด้วยสําหรับคนทํางานนะคะสิ่งที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพแล้วก็สามารถในการความสามารถในการจัดลำดับความสําคัญได้เนี่ยก็คือในแต่ละวันเนี่ยคนทํางานจะต้องเผชิญกับปัญหาภารกิจหลากหลายการทํางานที่มันแบบเยอะขึ้นแล้วก็มีการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดตารางประชุมการเตรียมนําเสนอการดูแลเวลาส่วนตัวหากขาดการวางแผนที่ดีเนี่ยจะทําให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงการจัดตารางประชุมการจัดตารางงานนะคะประเมินความสําคัญความเร่งด่วนเรื่องที่จะต้องใช้หลักการมาช่วยแยกแยะว่าสิ่งใดที่เราควรทําทันทีสิ่งใดควรที่จะวางแผนหรือสิ่งใดที่จะมอบหมายให้กับผู้อื่นการเตรียมตัวนําเสนองานนะคะก็ต้องใช้เวลาอย่างมีค้นหาข้อมูลร่างโครงการไปจนถึงตลอดการฝึกซ้อมขณะเดียวกันการจัดสรรเวลาส่วนตัวเนี่ยเราไม่ควรมองข้ามแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ทั้งงานและชีวิตดำเนินไปอย่างมีคุณภาพหากเราสามารถจัดตารางการประชุมได้นะคะเตรียมงานนำเสนอได้แล้วก็รักษาความสมดุลได้เนี่ยก็ถือว่าการใช้เวลา24ชั่วโมงของเรานั้นมีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายที่สุดค่ะค่ะเรามาแนะนําเครื่องมือนะคะที่จะช่วยได้เลยนะคะจะมีอะไรบ้างทุกท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Google นะคะ Calendar นะคะแล้วก็ Notion นะคะหรือว่า Trello นะคะการจัดบริหารเวลานะคะการบริหารเวลาแล้วก็จัดการลําดับความสําคัญเนี่ยเป็นทักษะที่จะทําให้เรานั้นมีคุณภาพนะคะมีการทำงานนั้นมีคุณภาพใช้ชีวิตก็ยังมีคุณภาพและในยุคดิจิทัลอย่างเงี้ยนะคะเรามีเครื่องมือมากมายที่เราจะมีในเรื่องของการวางแผนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ Google Calendar นะคะเป็นGoogleCalendar นะคะเป็นปฏิทินออนไลน์ที่สามารถบันทึกมีการบันทึกนัดแนะแจ้งเตือนกิจกรรมซิงเข้าระบบนะคะเมื่อเราใส่ภารกิจตามตารางเวลาจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ไม่พลาดกับสิ่งที่เราจะให้ความสําคัญด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังมี Notion ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นการจัดเก็บข้อมูลการวางแผนเพราะว่าในเรื่องของการสร้างโน้ตตารางต่างๆเนี่ยกระทั่งข้อมูลน่ะการใช้ Notion ในเรื่องของการเขียนหรือการกําหนดเป้าหมายเนี่ยจะช่วยให้เรามีส่วนรวมข้อมูลที่จัดการง่ายทบทวนได้ตลอดเวลาอีกครั้งนะคะยังมีเครื่องมือที่ทรงพลังอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเชลโลนะคะที่ใช้ระบบบอร์ดนะคะแล้วก็การ์ดนะคะเข้ามาเพื่อจัดงานแบบภาพรวมและสามารถสร้างคอลัมน์ได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนสิ่งที่จะต้องทําหรือกําลังทําแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะ3อย่างนะคะเราจะเห็นพัฒนาการของงานเราด้วยว่าอันไหนเราเสร็จสิ้นเราสามารถที่จะเขียนได้เมื่อเราเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันการจัดการเวลาเนี่ยเราสามารถระบุได้ว่างานใดที่อยู่ในหมวดสําคัญและเร่งด่วนซึ่งควรทำทันทีและงานใดที่ควรจะเลื่อนลดความสำคัญยกตัวอย่างเช่นการใช้ Google Calendar นะคะสำหรับการกำหนดเวลาใน Notion นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลรายละเอียดนะคะแล้วก็ Trello นะคะสำหรับการติดตามคืบหน้าจะทำให้การจัดลำดับความสำคัญนะมีประสิทธิภาพเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอนะคะแต่หัวใจในเรื่องของการมีวินัยและต้องฝึกฝนตนเองด้วยเมื่อเราดูปฏิทินนะคะทุกเช้าอัปเดตบอร์ดงานในทุกสัปดาห์ทบทวนเป้าหมายนะคะอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้เราเนี่ยควบคุมทิศทางการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วการบริหารเวลาเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทำงานที่มากที่สุดแต่หมายถึงการทุ่มเทเวลาไปกับสิ่งที่เรามีค่าแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดในชีวิตเรามาดูข้อผิดพลาดนะคะที่เราพบบ่อยก็คือข้อแรกวางแผนแต่ไม่ทำทุกท่านก็มีนะคะหลายคนวางแผนอย่างสวยหรูนะคะเราคิดจินตนาการวางแผนแต่กลับไม่ทําจึงกลายเป็นจุดอ่อนและความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดลําดับความสําคัญบริหารจัดการเวลานะคะการวางแผนโดยไม่ลงมือทําก็เหมือนการสร้างแผนที่แต่ไม่ยอมออกเดินทางแล้วก็ตั้งเป้าหมายอย่างเป็นเพียงแต่ความฝันที่ไม่ใช่ความจริงค่ะการตั้งเป้าหมายนะคะที่มันเป็นเพียงแต่ความฝันไม่ใช่ความจริงปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะเกิดจากการขาดวินัยค่ะแรงจูงใจหรือปล่อยให้สิ่งรบกวนเนี่ยมาชิงเวลาที่สําคัญของเราไปเมื่อเราลงมือทํางานนะคะตามแผนนะคะและเราก็ทํานะคะงานก็จะสําเร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ลงมือทําตามแผนงานก็จะทับถมจนกลายเป็นความเครียดแล้วก็เกิดแรงกดดันในภายหลัง
การบริหารจัดการเวลาไม่เพียงแต่เป็น

0: การเขียนตารางหรือว่ามีคอมมิตเมนต์นะคะหรือความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เรากำหนดไว้แต่การจัดลำดับอย่างเงี้ยหากเรารู้ว่าสิ่งใดสำคัญแต่ไม่ทำทันทีผลลัพธ์ไม่ต่างจากไม่รู้เลยนะคะดังนั้นหัวใจสำคัญในการลงมือทำนะคะแม้เป็นเพียงก้าวเล็กๆของเรานะคะแต่ก็ยังดีปล่อยให้เป็นแผ่นกระดาษเปล่าๆที่เราเขียนไว้เฉยๆแต่เราไม่ยอมทำลงมือทำการเปลี่ยนแปลงนะคะแท้จริงแล้วเกิดจากการผสมผสานระหว่างการวางแผนที่ดีและการลงมือทำอย่างมีวินัยสุดท้ายไปแล้วนะคะชามนะคะเวลาเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จหรือไม่เพียงแต่คิดแต่เลือกที่จะทำตามแผนอย่างจริงจังต่อไปเรามาดูการทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันจนไม่มีงานไหนเสร็จหลายๆคนเป็นน่ะนะคะเขาเรียกว่าจับปลาหลายมือใช่ไหมคะถ้าเป็นสำนวนไทยใช่ไหมคะแต่การทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยเราเรียกว่า multitasking นะคะก็หมายถึงว่าถูกมองว่าเป็นความสามารถที่ทำให้ดูขยันแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่แท้จริงแล้วมันส่งผลตรงข้ามกันเพราะว่าสมองเนี่ยมันได้ถูกแบ่งไปใช้ทุกเรื่องหลายด้านนะคะงานแต่ละงานจึงไม่สมบูรณ์แบบนะคะหรือไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามคาดหวังนะคะกระโดดข้ามไปข้ามมาด้วยทำให้เสียเวลาในการปรับสมาธิการเกิดความเหนื่อยล้ากับหลักการหรือการโฟกัสงานทีละงานน่ะจะทำให้ผลลัพธ์นะคะที่ดีที่สุดนะคะหรือการจัดลำดับความสำคัญเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราตัดสินใจว่าเราควรทำสิ่งใดก่อนทำสิ่งใดหลังหากเราไม่จำกัดนะคะลำดับงานอย่างชัดเจนเราก็จะเผยหยิบงานเล็กๆน้อยๆมาทำจนทำให้งานใหญ่และงานสำคัญของเราเนี่ยเสียไปนะคะการสร้างผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะคุณหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆกันแล้วก็เลือกใช้เวลาที่มีสติมากขึ้นนะคะใช้เวลาอย่างมีสติแล้วเป็นหัวใจในเรื่องของการจัดการเวลาแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตประจำวันเอาเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายคนนะคะเอาเวลาไปใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็เลื่อนโทรศัพท์มือถือบางทีก็ไปคิดมากกับเรื่องคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้นะคะเวลาที่เสียไปเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่มากแต่มันรวมๆแล้วมันกลายเป็นหลายชั่วโมงที่ควรที่จะเรานำเวลาตรงนั้นไปทำงานแทนนะคะค่ะและหลายท่านนะคะเมื่อมีเวลาว่างใช่ไหมคะก็เผลอนะคะอาจจะไปตรวจเช็คข่าวๆเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของโซเชียลทำให้การพักผ่อนเนี่ยนะคะหลายเราได้พักผ่อนจริงหลายชั่วโมงแต่ก็ทำให้สมาธิเราถูกขัดไปเพราะว่าการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องตระหนักว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนควรทำสิ่งใดควรเลือกออกไปหรือสิ่งใดควรตัดทิ้งนะคะการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ถูกดูดไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นหากที่เราลดนะคะเวลาบนหน้าจอแล้วนำมาใช้ในการพัฒนาตัวเองมาพัฒนางานมาทำงานหรือพักผ่อนนะคะก็จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็ควบคุมตนเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เพราะสุดท้ายนะคะเวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถที่จะเรียกคืนได้แต่เราควรรู้จักใช้อย่างชาญฉลาดนะคะบางหลายๆท่านนะคะเมื่อทำงานมากๆใช่ไหมคะไม่เหลือเวลาพักผ่อนผลลัพธ์คืออะไรคะหมดไฟในที่นี้คือไม่สามารถทำงานได้แล้วนะคะหากเราไม่เหลือเวลาพักผ่อนเลยอ่ะชีวิตก็เหมือนเครื่องจักรเพราะเราทำงานไปเราไม่มีการหยุดพักสุดท้ายย่อมเกิดอาการหมดไฟหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าเบิร์นเอาท์อาการนี้นะคะไม่เพียงจะสร้างความเหนื่อยล้าแต่ยังส่งผลแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยบั่นทอนสุขภาพกายใจการบริหารจัดการเวลาการจัดลำดับความสำคัญเป็นหัวใจสำคัญนะคะหากเราแบ่งเวลาได้เหมาะสมแล้วไม่ถูกเบียดบังเวลาส่วนตัวนะคะเรามีตารางเวลาที่ชัดเจนว่ามีเรื่องงานการพักผ่อนแล้วก็จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลเมื่อเราได้พักผ่อนสมองเราก็จะกระปี้กระเป๋าสดชื่นใช่ไหมคะร่างกายก็จะฟื้นนะคะแล้วก็จะมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำงานได้ดีดังนั้นนะคะการพักผ่อนไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อทำให้ตัวเรานั้นนะคะมีประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวัน
1: ถ้ามีชีวิตอยู่ได้อีกแค่เพียง1ปีคุณจะทำอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ยินคำถามนี้ก็คงมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปและแน่นอนว่าไม่ว่าใครก็คงอยากจะบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกันทั้งนั้นดังนั้นในวันนี้เราจึงอยากมาแบ่งปันวิธีการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

0: ถีชีวิตของแต่ละคนให้เพื่อนๆได้ลองฟังแล้วนำไปปรับใช้กันดูค่ะอันดับแรกนั้นขอย้อนกลับไปที่คำถามแรกเมื่อตอนต้นคลิปกันก่อนนะคะนั่นก็คือถ้ามีชีวิตอยู่ได้อีกแค่เพียง1ปีคุณจะทำอย่างไรลองคิดคำตอบของตัวเองเอาไว้ในใจก่อนนะคะและลองฟังคลิปนี้ให้จบแล้วมาลองดูกันว่าคำตอบของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากตอนนี้บ้างหรือเปล่า
1: ก้าวไปเล่าไปรายการที่จะพาคุณมาถอดรหัสหรือสูตรการพัฒนาตัวเองจากซีรีส์ภาพยนตร์ละครและหนังสือและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานิสัยอันตรายกันนะครับ
0: โดยใน EP นี้เราได้หยิบยกภาพยนตร์เรื่อง In Time ซึ่งเป็นหนังแนวแอคชั่นไซไฟที่ให้ข้อคิดได้ดีในหลายๆแง่มุมเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าแต่กลับไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเท่าที่ควรและกว่าจะรู้ตัวนั้นก็สายเกินไปเสียแล้วโดยในเรื่องนี้นะคะเขาได้เล่าถึงโลกอนาคตที่มนุษย์เนี่ยได้ค้นพบวิธีการตัดต่อพันธุกรรมทำให้เซลล์ในร่างกายหยุดแก่ชราแต่นั่นก็ส่งผลให้ประชากรอาจจะล้นโลกได้จำนวนประชากรจึงจำเป็นต้องถูกควบคุมดังนั้นเมื่อใครก็ตามอายุครบ25ปีนาฬิกาชีวิตที่ติดตัวพวกเขามาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็จะเริ่มเดินและเวลาของทุกคนก็จะเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นหากอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องหาเวลามาเพิ่มเติมโดยในโลกนี้นะคะเงินจะไม่มีความหมายอีกต่อไประบบเวลาจะเข้ามาแทนที่คนทำงานแลกกับเวลาเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้และแน่นอนค่ะว่าพวกคนรวยๆหรือนายทุนนั้นนะคะก็จะมีชีวิตเหลือเฟือจนถึงขั้นเป็นอมตะในขณะที่ชาวบ้านหรือคนธรรมดาธรรมดาก็ต้องใช้ชีวิตกันไปแบบวันต่อวันเพื่อแลกกับเวลาอันน้อยนิดเพื่อมาต่อชีวิตของตัวเองโดยพระเอกของเรื่องนะคะเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นเศรษฐีเวลาที่มีชีวิตเป็นอมตะแต่อย่างใดถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นพลเมืองชั้น3ของสังคมที่มีเวลาชีวิตแบบใช้ได้แค่วันต่อวันเลยทีเดียวแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาและคิดที่จะหาทางเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ซึ่งวิธีที่พระเอกเขาได้ใช้นะคะในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่า Learn Optimism คือการเรียนรู้ที่จะไม่สิ้นหวังหรือการมองโลกในแง่ดีนั่นเองค่ะเพราะตัวพระเอกเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่แบบนั้นตลอดไปเขาคิดอยู่เสมอว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เห็นไหมล่ะคะว่าแค่ทัศนคติและมุมมองการใช้ชีวิตของเขาก็พอจะทำให้เรามองเห็นถึงอนาคตอันสดใสของเขาแล้วทีนี้มาดูกันค่ะว่าถ้าเป็นเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างไรดีโดยเรานะคะได้นำ4ขั้นตอนง่ายๆในการบริหารจัดการเวลาให้ดีและมีคุณภาพมาฝากเพื่อนๆทุกค่ะข้อ1มองเห็นความสำคัญของเวลาเพราะโดยธรรมชาตินั้นคนเรามักจะไม่ให้ความสนใจหรือเอาใจใส่ในสิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าดังนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรให้ดีเราควรที่จะเห็นคุณค่าของมันซะก่อนข้อ2จัดตารางเวลาลองคิดดูว่าใน1วันนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วลองเขียนออกมาเป็นตารางกิจกรรมดูเริ่มง่ายๆเลยก็คือการเขียนลงไปว่าแต่ละช่วงเวลาเราจะต้องทำอะไรบ้างถ้านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงตารางเรียนที่เราเคยใช้เมื่อตอนเด็กๆดูนั่นแหละค่ะหลักการเดียวกันเลยข้อ3จัดลำดับความสำคัญเมื่อเรามีตารางกิจกรรมที่จะต้องทำแล้วสิ่งต่อไปก็คือการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเหล่านั้นว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดสิ่งไหนต้องทำเร่งด่วนสิ่งไหนสำคัญรองลงมาและสิ่งไหนที่ไม่สำคัญเท่าไหร่ทำเมื่อไรก็ได้ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะเราจะได้รู้ว่าในแต่ละงานนั้นต้องใช้เวลาทำมากน้อยแค่ไหนและควรทำอะไรก่อนหรือหลังดีแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าควรทุ่มเทแรงให้งานแต่ละชิ้นมากน้อยแค่ไหนข้อ4ลงมือทำข้อนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราวางแผนไว้ซะดิบดีแต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีก็คงไม่ต่างอะไรกับการดีแต่พูดเหมือนสำนวนที่ว่าเงื้อง่าราคาแพงที่หมายถึงคนที่ชอบคุยชอบตั้งท่าวางแผนซะใหญ่โตแต่ก็ไม่ลงมือทำสักทีดังนั้นเมื่อวางแผนตารางเวลาเอาไว้แล้วก็ควรลงมือทำตามนั้นด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปก็ลองใช้ตารางการบริหารจัดการเวลาแบบง่ายดูก่อนก็ได้ค่ะจากในตารางนะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดนั้นควรจะทำเป็นอันดับแรกและสิ่งที่สำคัญและไม่เร่งรีบมากจะรองลงมาซึ่งบุคคลที่ประสบความ

0: ำเร็จหลายๆคนล้วนมีวิธีการจัดการบริหารเวลาที่ดีกันทั้งนั้นเพราะพวกเขามองว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินตราแต่เป็นเวลาต่างหากยกตัวอย่างเช่นดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตนายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเขาก็เคยได้กล่าวไว้เช่นกันว่า
1: ถามว่าอะไรที่ข้าไม่เลือกหน้าเวลาเวลาข้าไม่เลือกหน้านะทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยเราใกล้ความตายไปทุกที
0: ดังนั้นเขาจึงได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของเวลาอยู่เสมอซึ่งการคิดและบริหารเวลาเช่นนี้ก็จะทำให้พวกเขาเหล่านี้ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปทั้งที่คนเราต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวันแต่พวกเขากลับทำอะไรได้ตั้งมากมายซึ่งถ้าลองใช้วิธีเหล่านี้รับรองได้เลยค่ะว่าการบริหารจัดการเวลาของคุณนั้นมันจะไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปทีนี้ลองย้อนกลับไปที่คำถามที่เราได้ทิ้งไว้ให้คุณคิดเมื่อตอนต้นคลิปกันนะคะว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ต่อได้อีกแค่เพียง1ปีเราจะทำอย่างไรเราจะใช้ชีวิตให้สนุกสุดเหวี่ยงทำในทุกสิ่งที่อยากทำหรือจะวางแผนการใช้ชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกันดีคำถามนี้ไม่มีคำตอบให้นะคะและมันก็ไม่มีถูกหรือผิดด้วยดังนั้นไม่ต้องซีเรียสค่ะแค่ต้องลองคิดและตอบตัวเองให้ได้ก็พอแต่อย่าลืมนะคะว่าในชีวิตจริงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกกี่ปีเพราะมันไม่ได้มีนาฬิกาชีวิตมาคอยบอกว่าเราเหลือเวลาอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ดังนั้นถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่อยากทำก็ให้รีบทำไปเลยอย่ามัวแต่รอเวลาให้พร้อมเพราะมันอาจไม่มีวันนั้นและจะทำให้เราเสียดายไปตลอดชีวิตแล้วช่วงนี้สถานการณ์รอบด้านยิ่งน่ากังวลโดยเฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เราต้องระมัดระวังและเว้นระยะห่างกันเป็นพิเศษแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะมันก็ทำให้เรารู้ว่าชีวิตมันไม่ได้แน่นอนเลยอะไรที่เคยคิดเคยวางแผนเอาไว้ว่าจะทำก็ล่มไปหมดฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าลืมจัดการเวลาของตัวเองให้ดีเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือส่งผลต่อวิธีการดำเนินชีวิตของเราจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้อีกเราจะได้เตรียมรับมือกับมันได้ทันท่วงทีสุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้ว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและไม่อาจหวนกลับคืนอยู่ที่เราเลือกว่าจะจัดการเวลาหรือรอให้เวลาจัดการเรา
2: และเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าอยากให้เรามาวิเคราะห์ถอดรหัสหรือสูตรในการพัฒนาตนเองจากซีรีส์ภาพยนตร์ละครหรือหนังสือเล่มไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับ
3: ค่ะสรุปชั่วโมงที่13นะคะการบริหารจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยจะบอกว่าเวลาของทุกคนไม่เท่ากันนะคะถึงแม้จะมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะรู้จักนะคะในเรื่องของการว่าจะทำอะไรก่อนหลังหรือบางคนนะคะทำงานมากเกินไปบางคนเรียนมากเกินไปบางคนไม่ขยันนะคะถูกรบกวนจากโซเชียลนะคะมากมายนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาในการจัดการเวลาหรือวางแผนการควบคุมการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะทำให้เกิดความเครียดทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงานแต่ถ้าหากเราจัดการเวลาได้ดีนะคะเราจะทำให้ลดความเครียดนะคะสมาธิในการทำงานก็จะเพิ่มพูนขึ้นหากเรานะคะทุกท่านเผชิญกับความเครียดนะคะงานข้างค้างประสิทธิภาพลดลงชีวิตก็เหมือนควบคุมโดยชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายหลงทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งGoal Setting นะคะได้นะคะแต่ถ้าหากเรานะคะได้วางแผนนะคะจัดการเวลาเป้าหมายเราจะชัดเจนขึ้นวัดผลได้เราทำได้จริงแล้วมีการกำหนดเวลาเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเราวางปฏิทินไว้เลยนะคะแอปพลิเคชันใดที่เราใช้ได้เราใช้เลยนะคะอย่างที่กล่าวมานะคะจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ไม่หลงลืมไปกับความสำคัญหากเราใช้ตารางนะคะ Eisenhower Matrix ก็จะสามารถช่วยแยกแยะได้ว่าสิ่งใดที่สำคัญเร่งด่วนสิ่งใดที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนทำให้ไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันแล้วก็ตัดได้ใช่ไหมคะลดความเครียดไปอีกบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยที่เรากล่าวไปนะคะหลายๆท่านมากมายเลยนะคะเพราะอะไรคะสิ่งแรกเลยเนี่ยทำไมเขาถึงสำเร็จเพราะเขามีวินัยในตนเองเขามีวินัยเขามีการจัดการ

เวลาที่ดีนะคะทำให้ความสมดุลในเรื่องของงานครอบครัวสุขภาพซึ่งเป็นรากฐานในเรื่องของความสุขและความก้าวหน้าในระยะยาวใช่ไหมคะในชีวิตนักเรียนการทำการบ้านการอ่านหนังสือสอบการทำกิจกรรมชมรมเนี่ยเราสามารถดำเนินไปพร้อมๆกันได้หากเรามีการจัดการเวลาที่ดีนะคะแล้วก็ในชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะมีการจัดตารางการเตรียมนำเสนองานการทำงานต่างๆมันจะสะท้อนความเป็นมืออาชีพหากใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เราเนี่ยไม่เครียดหากเราถูกขัดจังหวะด้วยสิ่งเร้าต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะคะจะช่วยให้สมาธิเราเนี่ยถูกดึงดูดไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากเรามีการจัดการเวลาจัดการตัวขัดจังหวะได้เนี่ยจะช่วยให้สมาธิไม่ถูกดึงไปแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เป็นการลงทุนในระยะยาวข้อผิดพลาดที่เรามักพบบ่อยมากที่สุดก็คือวางแผนแต่ไม่ทำขาดวินัยในตนเองเลื่อนดูโซเชียลมีเดียนะคะหรือแล้วฟังข่าวสารจนเกิดความเครียดนะคะข้อผิดพลาดในการทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันนะคะเพราะแทนที่เราจะทำงานที่มีประสิทธิภาพแต่เราไม่มีงานใดเลยที่สมบูรณ์สุดท้ายหากเราไม่เหลือเวลาพักผ่อนผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการเบิร์นเอาท์คือสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะคะต้องใช้เงินเสียเงินไปดังนั้นการบริหารเวลาและก็การจัดลำดับความสำคัญจึงเป็นทักษะที่ทุกคนต้องฝึกฝนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่14กันวันนี้เราได้สาระมากมายชั่วโมงหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องสุขภาวะที่ดีแล้วก็การจัดการความเครียดซึ่งเป็นยุคปัจจุบันนั้นนะคะกำลังที่จะความเครียดเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญมากเลยนะคะเราจะจัดการความเครียดอย่างไรนะคะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะท่านที่ผู้ติดตามชมก็จะทราบรายการว่าจะมีอะไรต่อเนื่องกันไปนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโทนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นำเสนอเรื่องการทำบุหงานะคะบุหงาดอกไม้หอมนะคะแต่วันนี้ทำเครื่องแขวนนะคะเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะดอกไม้หอมคือดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แห้งนะคะเครื่องแขวนดอกไม้แห้งนะคะท่านผู้ชมทีนี้เราเรียกว่าดอกไม้หอมถ้าเผื่อเราใช้คำว่าดอกไม้แห้งนี่ฟังแล้วมันก็ไม่น่าชื่นชมไม่น่าฟังนะคะเขาบอกว่าเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะทีนี้การทำนั้นจะต้องมีบุหงาเป็นบุหงาซึ่งที่จะต้องใช้จะมีบุหงาที่เราตากแห้งอบหรือตากแห้งนะคะเนี่ยนะคะที่จะต้องนำมาทำบรรจุในส่วนของถุงบุหงานะคะก็จะมีการปรุงกลิ่นนะคะ1เรามีดอกมะลิดอกกุหลาบนะคะใบเตยนะคะมะลิกุหลาบใบเตย3อย่างนี้3ชนิดนี้เพราะว่าถ้าเผื่อเราไปใช้สีอื่นมากๆมันก็

ป็นทําให้สีคล้ําได้จําปีจําปาเราไม่ใช้นะคะท่านผู้ชมนะคะจําปีจําปาเวลามันแห้งแล้วมันจะดํานะคะจะคล้ํานะคะอันนี้มะลิเราก็มีการอบแห้งถ้าเผื่อท่านไม่อบแห้งก็ท่านก็ต้องตากแดดนะคะตากแดดแต่ต้องหาเป็นฝาชีคลุมไว้ไม่งั้นหงาจะโดนแมงวันลงมาตอมเงี้ยนะคะจะเป็นขึ้นเป็นตัวเชื้อราได้นะคะมันจะขึ้นราจากนั้นใบเตยก็หั่นนะคะหั่นกว้างประมาณครึ่งเซนนะคะเนี่ยนะคะหั่นแล้วแล้วก็กุหลาบก็ปิดกลีบนะคะกุหลาบสดปิดกลีบเราจะต้องปิดเฉพาะกลีบเราใช้ไม่ใช้เกสรนะคะท่านผู้ชมใช้เกสรมันก็จะมีมอดแมลงไอตัวแมงแมลงเข้าไปดมเสร็จแล้วนานๆเข้ามันก็จะเกิดเป็นตัวขึ้นมาได้นะคะเรานำสามอย่างนี้ตากแดดหรืออบให้แห้งนะคะตามกรรมวิธีที่เราทำนะคะแต่ต้องพยายามให้มันสะอาดนะคะจากนั้นอบแล้วเราก็มาล่ำกวนเทียนล่ำกำยานนะคะล่ำกวนเทียนเราจุดเทียนนะจะต้องให้เทียนละลายถึงละลายเป็นน้ำตาลตกลงมาแล้วถึงจะใส่ในพระอบหรือใส่ในโถกระเบื้องหรือจะใส่เป็นภาชนะหม้อเคลือบก็ได้หรือสแตนเลสก็ได้นะคะท่านต้องอบไว้สัก5ตั้งหรือ7ตั้งในเครื่องหอมไทยต้องคำว่าใช้คำว่าตั้งนะคะทีนี้จากนั้นอบเครื่องกำยานการอบล่ำเครื่องกำยานนั้นก็ต้องอบในโถกระเบื้องเช่นกันหรือหม้อเคลือบหรือหม้อสแตนเลสนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดเป็นปฏิกิริยากับหม้อที่เราใช้นะคะเพราะว่ามันมีกับเครื่องกำยานนี้ต้องบดพอแหลกนะคะบดไม่มากไม่ต้องถึงขนาดละเอียดแล้วก็ขี้ผึ้งแท้นะคะมีขี้ผึ้งแท้จากนั้นเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงนะคะหัวน้ำหอมผสมลงไปนิดนึงนะคะการใช้ขี้ผึ้งแท้นั้นใส่ลงไปตัดเป็นชิ้นมะกรูดนะคะมะกรูดหั่นชิ้นเรียมๆนะคะจากนั้นเราผสมรวมกันใส่น้ำหอมลงไปนิดนึงนะคะเรานำตะคันไปเผาไฟนะคะผู้ที่ทำเครื่องหอมไทยต้องใช้ตะคันนะคะกระทวนนะคะทีนี้วันนี้ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กรรมวิธีขั้นตอนที่อธิบายให้ท่านผู้ชมทราบแล้วนะคะก็ล่ำควันเทียนล่ำเครื่องกำยานทีนี้ความร้อนจากเครื่องกำยานนั้นเวลาล่ำแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องมาผึ่งให้แห้งอีกครั้งหนึ่งผึ่งให้มันมีความชื้นนะคะความร้อนทำให้ดอกไม้ที่เราทำนี่มีความชื้นได้จากนั้นเครื่องล่ำกำยานก็เช่นกันนะคะโดนความร้อนก็จะมีความชื้นนะคะเราก็ใช้ผึ่งให้แห้งจากนั้นปรุงกลิ่นการปรุงกลิ่นนั้นจะต้องมี1หัวน้ำหอมพิมเสนบดนะคะไฮยาซินน้ำมันไฮยาซินแล้วดอกหัวน้ำหอมที่ใช้เรากลิ่นที่เราต้องการที่ชอบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จากนั้นบดให้ละเอียดไฮยาบดพิมเสนให้ละเอียดจากนั้นผสมหัวน้ำหอมลงไปผสมไฮยาซินนะคะที่เราต้องการจากนั้นฆ่ากลิ่นสาบมดเช็ดด้วยเอานำชะมดเช็ดใส่ใบพลูนะคะใส่ใบพลูให้ลนเปลวเทียนให้ละลายจากนั้นก็อย่าลืมบีบน้ำมันจากกรูดลงไปฆ่ากลิ่นสาบนะคะฆ่ากลิ่นสาบของชะมดเช็ดนะคะก็เสร็จแล้วบดให้เข้ากันกับพิมเสนนะคะใช้พิมเสนนะคะจากนั้นมาผสมคลุกเคล้ากับหงาที่เราทำไว้แล้วนะคะก็จะได้มาส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมต่อไปนะคะหงาเครื่องแขวนหงาดอกไม้หอมนี้คือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแขวนนะคะซึ่งเป็น

ายที่เขาตอนนี้คือชอบที่จะมาเป็นโครงแบบแล้วก็จะมีเย็บส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามนี้แล้วก็ไปแขวนซึ่งจะทำให้หอมนะคะก็เราก็ตัดผ้านะคะผ้าต้องใช้ผ้าโปร่งนะคะผ้าโปร่งตาเม็ดพริกไทยตาเม็ดพริกไทยนะคะสีจะมีตามที่เราต้องการอันนี้ตอนนี้คือมีอยู่แล้วสีขาวนำมาใช้นะคะก็ตัดตามแบบเย็บตามแบบนะคะจะเย็บได้หรือจะเป็นทากาวก็ได้นะคะถ้าเปิดเย็บก็ต้องเป็นด้นนะคะด้นตะลุยนะคะก่อนอื่นได้ต้องมีเครื่องตกแต่งนะคะมีมะลินะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นใกล้วันแม่แล้วก็มีมะลิแล้วก็ลิปบิ้นกับเทปจากลูกไม้นะคะและอุปกรณ์ที่ใช้คือกรรไกรนะคะจากนั้นเริ่มนะคะเราต้องพันได้นะคะที่จะพร้อมที่จะเนาตลอดนะคะถ้าเผื่อเราไม่ใช้จักรนะคะเด็กสามารถทำได้นะคะเราไม่ใช้จักรเลยค่ะไม่ใช้จักรอาจจะใช้กาวก็ได้แต่นี้กาวเนี่ยถ้าเผื่อเราอยู่บ้านเราจะสะดวกที่สุดนะคะพื้นที่มันจะไม่แน่นนะคะไม่จำกัดนะคะอันนี้ที่จำกัดก็ค่อนข้างนั่นนิดนึงก็เลยใช้ได้เย็บเอานะคะเย็บเข้าไปประมาณถ้าเปิดจักรก็1เข้าไปประมาณ1ตีนผีนะคะนี่เนาไปตลอดเนา

นะคะถึงส่วนที่เราจะต้องนะคะให้มันเป็นส่วนปลายแหลมนะคะเวลาเนานะคะต้องเราเป็นแนวเส้นตรงนะคะตามริมของขอบแบบที่เราตัดไว้นะคะ

ก็ค่อยเดาดนดนไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะไม่ได้กลัดเรากลัดแต่รอบในนะคะ

ดนไปเรื่อยๆนะคะต้องเหลือมุมไว้หนึ่งมุมไว้นิดหนึ่งนะคะส่วนที่จะบรรจุนะคะให้ไว้พอประมาณนะคะ

นะคะเดี๋ยวจะเรียกอธิบายให้ทุกท่านฟังนิดนึงนะคะนี่นะคะเวลากลัดเข็มหมุดนะคะเราต้องกลัดไม่ได้กัดตามริมเรากัดส่วนหนึ่งนี่นะคะอย่างเงี้ยไม่ต้องกัดริมนะคะนะคะก็จะไม่เคลื่อนนะคะ1 2 3 4ตัวเนี่ยนะคะกลัดไว้แบบนี้นะคะถ้าเกิดกลัดริมเนี่ยถึงริมแล้วจะเวลาเรานั่นเราเดินเนาแล้วมันจะลำบากนะคะขมวดปมได้นะคะพันนะคะใช้เข็มพันใช้ได้พันเข็มนะคะเนี่ยนะคะก็ค่อยลูดไปนะคะเนี่ยก็จะได้ปมได้แล้วนะคะได้ปมที่เราต้องการนะคะจากนั้นส่วนที่เราเกินและเหลือไปเนี่ยเราก็ตัดทิ้งนะคะนะคะปมก็จะไม่หลุดนะคะเริ่มเราก็ต้องเริ่มไว้จากจุดนะคะนะคะนี่นะคะเริ่มเราจุดนี้นะคะเพื่อที่จะบรรจุใช่ไหมคะเริ่มส่วนนี้นะคะนี่นะคะเราก็ต้องกลับย้อนกลับมานิดนึงนะคะเราเย็บผ้าให้ประกบกัน2ชิ้นนะคะเพื่อบรรจุหูงานะคะเครื่องแขวนดอกไม้หอม

ทีนี้เรามีเข็มหมุดที่กักไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะหยุดนะคะเนาไปก่อนถึงจะจุดที่เรานั้นแล้วก็จะหยุดไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะบรรจุบุงอานะคะ

ตอนจบนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะย้อนกลับไปนะคะเพื่อที่เวลาบรรจุหุงอานั้นตัวที่ถุงผ้าโปร่งนั้นจะได้ไม่ขาดนะคะเนี่ยเดินน้ำแนวไปเลยนะคะนะคะจบแล้วนะคะจากนั้นนะคะจะกลับนะคะถุงหมูหนานะคะถุงหมูหนาดอกไม้หอมนะคะ

นี่นะคะเราก็จะพยายามเป็นคงแขวนเป็นเครื่องแขวนนะคะเนี่ยนะคะแขวนให้สวยงามนะ

แล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะวันนี้นะคะก็งานก็บูงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมก็เสร็จลงในเวลานะคะนี่นะคะจะเป็นโคมเป็นที่แขวนอันนี้เราจะเห็นทั่วไปเขาจะใส่บรรจุน้ำแข็งหรืออะไรเนี่ยเราก็จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็แขวนได้นะคะวันนี้ประโยชน์ใช่ไหมคะเราใช้เป็นเครื่องแขวนได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำมาแขวนนั้นเราไปกราบคุณแม่ก็ได้เพราะว่าใกล้วันแม่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะประโยชน์ผู้ที่ทำเครื่องหอมเนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์มีคุณค่าแก่ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการเสริมรายได้นะคะได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมก็เป็นการเสริมรายได้จากนั้นก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคะเป็นการสืบสานรายได้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องออนพลิบแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผิวพรรณสกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวนะคะตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะคะเราก็ผ่านกันมาหลายตอนเนา
1: ะ
0: ตอนนี้เป็นตอนที่4ตอนที่4เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเซรั่มน้ํานมนะคะเราจะสอนการทําเราจะสาธิตนะคะนะแล้วก็เราจะอธิบายนะคะรายละเอียดส่วนประกอบของสูตรนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับพวกสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบต่างๆนะ
1: คะ
0: ตามที่เหมือนกับทุกตอนที่เราได้ทำมานะคะทีนี้เซรั่มน้ำนมเนี่ยคำว่าน้ำนมเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะของผู้หญิงทั่วไปนะคะหรือของแบบประชาชนทั่วไปนะถ้าขึ้นว่าน้ำนมปุ๊บเนี่ยแบบจะต้องนึกถึงความเปล่งปลั่งสดใสของผิวนะใช้แล้วผิวจะต้องสวยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ใช้คําว่าน้ำนมตามหลังเนี่ยโลชั่นน้ำนมเซรั่มน้ำนมอะไรประมาณนี้นะคะมักจะขายดี
1: ค่ะ
0: นะมักจะขายดีนะคะก็นอกจากความรู้สึกที่เหมือนกับว่าใช้แล้วจะต้องผิวขาวใสเปล่งปลั่งแล้วเนี่ยความรู้สึกปลอดภัยนะก็มีกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรในวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทำเองนะฮะแล้วก็ใช้เองได้นะคะแล้วก็หรือว่าแจกจ่ายญาติพี่น้องได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะประมาณว่าปรับนะปรับสูตรได้นะคะแต่ถ้าจะทำขายเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องอย.นะคะเราก็จะมีแนวทางแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจะทำขายจะต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดฟังอยู่ณตอนนี้ก็ติดตามให้จนจบนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากทำใช้เองจะได้ประหยัดด้วยเพราะบางทีเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยสินค้าที่มีคำว่าเซรั่มน้ำนมหรือครีมบำรุงน้ำนมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแพงแล้วรายการของเราเนี่ยเป็นรายการสกินแคร์ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวเนี่ยก็มักจะแพงนะคะถ้าท่านผู้ชมสามารถทำสูตรนะคะที่เราจะให้ในวันนี้ได้ทำใช้เองได้เนี่ยเรียกได้ว่าได้กำไรอ่ะนะ
1: ค
0: ือเราสามารถที่จะทำสูตรเพื่อที่จะใช้กับตัวเราเองและเราก็สามารถรู้ได้ว่าใส่สารสกัดตัวนี้แล้วใบหน้าเราดีขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของคนอื่นเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อของยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนมหรือยี่ห้อทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรแล้วไม่รู้ว่ามันถูกกับผิวเราหรือเปล่าเพราะสภาพผิวแต่ละคนเนี่ยบางทีอาจจะแบบมีปัญหากับสารบางสารใช่ไหมคะในตัวผิดพันธ์นะบางคนอาจจะใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้ผลดังใจต้องการเลยประมาณนี้แต่ถ้าเราสามารถทำผิดพันธ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อตัวเราเองแล้วเราสามารถปรับสารสกัดปรับอะไรจนกระทั่งแบบว่าอุ้ยผิวเราใช้แล้วมันดูดีมากเราโอเคเลยอย่างเงี้ยนะคะถือว่าท่านผู้ชมได้กำไรได้กำไรมากๆเลยและจะประหยัดเงินที่จะซื้อของที่ราคาแพงๆมาใช้อีกนะ
1: คะ
0: เพราะนั้นน่ะอย่าลืมติดตามไปจนจบนะคะน
1: ะ
0: ทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะ
1: คะ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคือของเราทุกครั้งอะนะเหมือนกับเป็นประเพณีอะลักษณะอย่างนั้นว่าเราจะต้องแนะนำว่า
1: อุปกรณ์
0: นะอุปกรณ์นะคะแล้วก็การทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ชมรายการที่ผ่านมานะคะทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีหาได้ง่ายอ่ะนะมีใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีความปลอดภัยกับการทำผิดพันธุ์ด้วยนะ
1: คะ
0: อาจจะเป็นเครื่องมือพื้นแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าสามารถทำผิดพันธุ์ที่ดีได้ค่ะนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่อาจจะไฮเทคโนโลยีอาจจะประมาณนี้เราก็สามารถให้คำแนะนำท่านได้นะคะเพียงแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราเผยแพร่ไปทั่วนะคะประชาชนทุกระดับชั้นนะคะได้รับชมน
1: ะ
0: ประมาณนั้นเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ราคาแพงนะ
1: คะ
0: ทีนี้อันดับแรกที่เราใช้อุปกรณ์ตัวแรกที่เราใช้นะคะก็คือหม้อสแตนเลสนะคะ อันนี้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะที่มีขายตามห้างทั่วไปนะคะไม่ให้ใช้หม้ออลูมิเนียมไม่ให้ใช้พลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสูตรนี้ต้องใช้ความร้อนใช่ไหมคะต้องใช้ความร้อนทีนี้ถ้าหม้ออลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมาถ้าเป็นพลาสติกนะถ้าความร้อนสูงในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ละลายได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราควรใช้หม้อสแตนเลสจะปลอดภัยที่สุดนะคะนะเราจะใช้สองหม้อนะคะในสูตรนี้เพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำส่วนใหญ่พวกอีมันชั่นหรือพวกที่เกี่ยวกับครีมนะคะเซรั่มบางตัวที่เป็นเนื้ออีมันชั่นเนี่ยมักจะมีพาร์ทน้ำนะคะกับพาร์ทน้ำมันนะเราก็จะสองหม้อนี้สลับพาร์ทน้ำกับพาร์ทน้ำมันนะคะทีเนี้ยต่อมานะคะตะกร้อตัวตะกร้อเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ใช้คนเนื้อผิดพันนะคะเพื่อให้เนื้อผิดพันเนี่ยเข้ากันได้ดีนะด้ามเนี่ยเราอาจจะเป็นสแตนเลสก็ได้หรือจะเป็นด้ามไม้ก็ได้หรือจะเป็นด้ามพลาสติกก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นด้ามไม้ถ้าใช้เป็นนานๆถ้ามันเริ่มผุอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางทีคนไปไม้อาจจะหล่นเข้าไปในตัวผิดพันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยขอให้ตรงเนี้ยตรงที่เราจะใช้คนเนี่ยเป็นสแตนเลสก็โอเคแล้วนะคะนะต่อมานะคะเป็นไม้พายนะคะไม้พายที่เป็นไม้พายซิลิโคนเป็นเกรดฟู้ดนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะอันนี้จะทนความร้อนนะประมาณ200กว่าองศาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ตัวที่ทนความร้อนด้วยเพราะว่าในสูตรนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะต่อมาเป็นเทอร์โมมิเตอร์ค่ะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอยากจะให้ใช้ขนาด100องศาเพราะว่าความร้อนที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณสัก70ถึง75ที่ขายตามท้องตลาดมันจะมี50มี100มี200อย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อแบบ100หรือ200ได้แต่200มันก็ถี่ๆนะมันขีดเล็กๆถี่ๆเนี่ยมันก็มองแล้วมันบางทีไม่สบายตานะเอาขนาด100กำลังพอดีนะคะนะอันนี้ก็แก้วนี่จะทนความร้อนด้วยอันนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียนตามร้านขายพวกสารเคมีอะไรพวกนี้นะคะนะทั่วไปนะคะต่อมานะคะช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ใช้ตักสารใช้ตักสารนะคะที่จริงในห้องแลบเขาก็จะมีช้อนที่ใช้ตักสารต่างหาก
1: ค่ะ
0: แต่ความที่ว่าเราสอนแบบให้ท่านผู้ชมทำเองได้นะเราก็ประยุกต์นะคะโดยการใช้ช้อนสแตนเลสนะคะอย่าเป็นช้อนอลูมิเนียมอะไรนะคะนะเป็นช้อนสแตนเลสดีสุดช้อนไม้ได้ไหมอย่างที่บอกท่านผู้ชมแหละเกิดว่าไม้มันผุช้อนนั้นน่ะใช้มานานบางทีเศษพวกไม้ต่างๆเนี่ยมันจะหล่นเข้ามาได้นะคะนะหล่นเข้าไปในผิดพันธุ์ได้ต่อมาเป็นตะแกรงร่อนนะคะนะคะสารเคมีบางตัวเนี่ยเราต้องใช้ตะแกรงร่อนนะคะเพื่อให้มันทั่วให้มันเป็นฝอยเล็กๆไปทั่วแล้วทำให้การคนเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพก็คือว่าตัวของสารเคมีมันก็ผสมเข้าไปในตัวผิดพันธุ์ได้ง่ายขึ้นไม่เป็นก้อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเนี่ยเราทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียเวลาเพราะว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนกว่ามันจะโอ้ยแบบละลายได้หมดได้ใช้เวลานานนะคะหรืออาจจะเสียไปเลยก็ได้บางทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะ
1: ค่ะ
0: นะต่อมานะคะเครื่องตีนะท่านผู้ชมอาจจะมองอุ้ยเครื่องตีทำไมมันเหมือนเครื่องตีเค้กจังเลยนะเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะเครื่องตีเค้กหรือเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะนะเครื่องตีเนี่ยจะเป็นตัวที่ผสมให้เนื้อผิดพันธุ์เนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะนะแล้วก็อันเนี้ยเราจะใช้ในขบวนการสุดท้ายนะคะตัวนี้ท่านผู้ชมอย่าประมาทนะมันจะใกล้เคียงกับโฮโมเจเนเซอร์เลยทีเดียวบางท่านนะคะที่ฉันรู้จักเนี่ยก็ยังใช้ตัวนี้ตีเพื่อทำครีมขายอยู่นะคะนะถ้าในปริมาณที่น้อยนะคะเพราะว่าโฮโมเจเนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะสตาร์ทที่ถ้าเป็นเครื่องปกติเนี่ย10กิโลขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบว่าทดสอบเครื่องทั่วๆไปเครื่องเล็กๆน่ะมันก็มีนะคะครึ่งกิโลก็มี1กิโลก็มีแต่มันแพงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแค่5กิโล10กิโลเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องตีไข่หรือเครื่องตีเค้กนี่ได้เครื่องตีเค้กขนาด5กิโลเครื่องตีเค้กขนาด10กิโลเนี่ยก็ใช้ได้นะคะซึ่งเนื้อออกมาก็จะไม่ค่อยจะผิดเพี้ยนจากโฮโมเจเนเซอร์เท่าไหร
1: ่
0: แต่นอกจากว่าท่านจะทำธุรกิจจนถึงขั้นที่ว่าท่านต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานที่ไปทางเฉพาะทางแล้วนะคะก็ซื้อโฮโมเจเนเซอร์ได้นะคะตัวนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะสามารถที่จะใช้เลือกตามที่เรา

0: ไหวเนาะราคาที่เราคิดว่าเราเหมาะสมกับเรานะคะทีนี้มีคนถามว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องสำอางเนี่ยนำมาทำอาหารได้ไหมนะคะคืออันเนี้ยเราก็อยากจะแยกเนาะอยากให้แยกเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงแล้วถ้าท่านคิดว่าจะทำประจำเลยนะทำประจำเลยทำใช้ประจำนะทำเองประมาณนี้นะคะก็ควรจะมีไว้ชุดหนึ่งนะคะนะทีนี้หลังจากที่เราบอกอ่ะมีอีกตัวหนึ่งลืม
1: เตาไฟฟ้า
0: เตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความร้อนในการผสมผิดพันธุ์นะคะทีนี้ที่แนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าสามารถปรับนะคะระดับอุณหภูมิได้ควบคุมได้ง่ายนะคะไม่แนะนำให้ใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สเตาแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถปรับความแรงของไฟได้แต่เพียงว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันมีสารเคมีหยดเผยหยดลงไปเน
1: ี่
0: ยมันก็อาจจะเกิดไฟลุกขึ้นมาได้นะคะนะทีนี้เตาถ่านเนี่ยเตาถ่านเนี่ยไม่แนะนำเลยเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยเราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช่ไหมคะจะคีบถ่านออกเลยอะไรแย่ประมาณนี้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแต่ถ้าหากว่าปริมาณการทำของท่านเนี่ยมีปริมาณที่ขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีเตาเฉพาะของมันใช่ไหมคะสมมติว่าอันนั้นถือว่าเราทำเป็นอาชีพแล้วมันก็จะมีเครื่องกวนนะเครื่องกวนครีมที่ติดมากับเตาเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะวัดอุณหภูมิอะไรของให้เราได้เลยนะคะตรงนั้นก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะโอเคนะคะทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็ครบแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะสาธิตการทำความสะอาดเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเวลาใช้ผิดพันธุ์โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าแคร์มากเรื่องความสะอาดว่าเอ๊ะเขาทำสะอาดไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะแต่ทีนี้แบรนด์ของสินค้าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไป
1: ค่ะ
0: บางทีไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีแบรนด์มีอะไรเงี้ยนะคะโรงงานจากโรงงาน GMP เนี่ยเราก็ถือว่าเรายอมรับในมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเราก็ทำแบบมาตรฐานแบบพื้นฐานนะคะก็จะดีกว่าเนาะดีกว่านะคะอย่างน้อยก็เราก็ได้ใช้ผิดพันธุ์ที่อะไรนะจากภาชนะที่มีความสะอาดในระดับเบื้องต้นนะคะทีนี้จริงๆแล้วในโรงงานเนี่ยเขาจะมีใส่หมวกใส่แมสนะใส่ถุงมือนะใส่เสื้อคลุมนะคะแม้กระทั่งรองเท้าก็ต้องมีถุงเท้าครอบไว้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยหมวกคลุมผมอาจจะใส่ได
1: ้
0: นะถ้ากลัวว่าเวลากวนแล้วผมจะหล่นลงไปนะแมสก็ใส่ได้สำหรับคนที่อาจจะแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเกิดเทอะไรนะสารเคมีลงไปแล้วกลัวว่าจะไอกลัวว่าจะอะไรเนี่ยก็ใส่แมสได้นะคะหรือกลัวว่าน้ำลงน้ำลายกวนไปเนี่ยอาจจะคุยไปลงไปเราก็ใช้ได้ค่ะนะมือนะเราจะใส่ถุงมือก็ได้ค่ะถุงมือมันก็มีขายทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเพื่อความสะอาดใช่ไหมคะนะแต่ถ้าเราไม่มีถุงมือเราอาจจะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดที่มือนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งหายไปเป็นการฆ่าเชื้อในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มลงมือทำได้นะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วภาชนะทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดหมดนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอาจารย์จุ๋มสาธิตให้ดูนะคะ
1: ในการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะแผ่นหนานะคะเช็ดทำความสะอาดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะ
0: ทีนี้ตัวกระดาษทิชชู่เนี่ยเราจะต้องเป็นกระดาษทิชชู่ที่มีคุณภาพหน่อยนะคะก็คือว่าไม่มีขนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ทิ้งล่องรอยของสิ่งสกปรกในไว้ในภาชนะที่เราได้ทำความสะอาดแล้วนะคะเราอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ใช้สำลีนะคะหรือว่าใช้ผ้าก็ได้ที่มันไม่มีขนนะคะทีนี้ที่อาจารย์จุ๋มเช็ดเมื่อกี้เราเช็ดแค่หมาดเพื่อให้มันเหลือแอลกอฮอล์ที่มันจะระเหยไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งจนกระทั่งแอลกอฮอล์มันระเหยไปเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าบางท่านไม่รีบทำอาจจะฉีดแอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็ ตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหยไปเองก็ได้นะคะน
1: ะ
0: เพราะนั้นภาชนะทุกอย่างที่เรานำมาสาธิตในวันนี้เนี่ยเราได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะน
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นการแค่การสาธิตนะคะทีนี้เราได้สาธิตเราได้แนะนำอุปกรณ์แล้วสาธิตการทำความสะอาดแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นการแนะนำนะส่วนประกอบของเซรั่มน้ำนมนะคะท่านผู้ชมได้เห็นนะคะสูตรเซรั่มน้ำนมที่เราจะทำในวันนี้มีส่วนประกอบในสูตรเนี่ยประมาณ4ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4นะคะนะทีนี้ส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า water phase นะคะก็คือเป็นส่วนของน้ำแล้วก็สารเคมีที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะเป็น water phase นะคะส่วนที่3เนี่ยจะเป็น oil phase นะคะก็คือว่าสารเคมีในส่วนประกอบนะคะของส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำมันทั้งหมดจะเป็นแว็กจะเป็นน้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้น2ส่วนนี้เราจะเอามาลงในหม้อ2หม้อนี้นะคะสำหรับส่วนที่2นี่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวกอเจลนะคะตัวกอเจลอันนี้เราจะลงในส่วนที่1นะคะส่วนที่1เนี่ยพอละลายหมดแล้วเนี่ยเราจะใส่ตัวกอเจลลงไปนะคะเพื่อให้มันข้นขึ้นมานะคะมันก็เป็นตัวสร้างเนื้อตัวนึงในสูตรเหมือนกันนะคะสำหรับส่วนสุดท้ายส่วนที่4เนี่ยจะเป็นพวกสารสกัดนะคะพวกกลิ่นอะไรเงี้ยนะคะนะซึ่งอันนี้เราจะเติมทีหลังนะอุณหภูมิที่เราจะเติมเนี่ยจะต้องต่ำกว่า 45-40 องศานะคะเพราะไม่งั้นน่ะมันจะระเหยออกไปได้นะคะทีนี้ดิฉันจะเริ่มแนะนำแต่ละตัวของแต่ละส่วนนะคะนะส่วนที่1นะคะตัวแรก DI waterก็คือน้ำนั่นแหละนะคะน้ำนี่นะคะที่เราเรียกดีเอเวอเตอร์มันก็คือน้ำกลั่น
1: ค่ะ
0: มันไม่มีประจุนะเราใช้ในห้องแลบเดี๋ยวจะใช้กันเยอะนะคะแต่ถ้าในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้อย่างนั้นก็ได้เราใช้น้ำกรองที่บ้านนะผ่านเครื่องกรองนะหรือว่าน้ำที่ขายตามห้างทั่วไปที่เป็นน้ำสะอาดก็ได้แต่ห้ามใช้น้ำบาดาลนะคะห้ามใช้พวกน้ำแร่อย่างเงี้ยนะคะน้ำไม่ได้นะคะเพราะนั้นนะสรุปแล้วคือใช้น้ำกรองทั่วไปจากเครื่องกรองที่บ้านได้นะคะใช้น้ำขวดน้ำดื่มที่ขายตามห้างได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายนะคะปริมาณที่ใส่ก็คือ 66.5 กรัมปริมาณของเราเนี่ยเป็นกรัมเนื่องจากว่ามันจะง่ายกับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราบอกเป็นซีซีเนี่ยท่านผู้ชมต้องไปซื้ออุปกรณ์มาวัดซีซีแล้วทีเนี้ยบางตัวมันวัดเป็นซีซีไม่ได้นะตัวที่เป็นผงเนี่ยมันวัดเป็นซีซีไม่ได้ส่วนประกอบของสูตรเราเนี่ยมีทั้งผงมีทั้งน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยวัดเป็นกรัมเพราะว่ากรัมเนี่ยสามารถวัดได้ทั้งช่างได้ทั้งตัวที่เป็นน้ำตัวที่เป็นผงนะคะเพราะนั้นเราจะเป็นกรัมนะคะน้ำ 66.5 กรัมนะคะตัวต่อมาออเรนทูอินนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติจะถ้าใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ลดอาการระคายเคืองป้องกันอาการแพ้ป้องกันอาการระคายเคืองนะคะตัวนี้ถ้าสังเกตนะแบรนด์เนมเนี่ยหลายแบรนด์เนมเลยจะใช้ตัวนี้ในสูตรนะคะเป็นตัวที่นิยมกันนะคะปริมาณที่ใส่เนี่ยเราจะใส่ที่ 0.5 กรัมนะคะนะต่อมาอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะคะตัวอะมิโนโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นฟูผิวหรือผลิตภัณฑ์ที่รักษาผิวแห้งผลิตภัณฑ์ที่แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมักจะใช้ตัวนี้ค่ะนะเพราะว่าเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็จะใช้ปริมาณ1กรัมในสูตรนะคะต่อมาก็กลิซอรีนนะคะกลิซอรีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นตัวที่ดูดความชื้นมาที่ผิวนะคะปกป้องผิวและเป็นตัวที่ช่วยในการละลายด้วยในสูตรนี้นะคะปริมาณที่ใช้เราใช้2กรัมนะคะต่อมาก็คือลาลาแคร์ A200 ตัวลาลาแคร์ A200 เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองนะคะสำหรับสูตรที่ใช้ ASA นะหรือว่ากรดที่อะไรนะที่ผลัดเจลอะ
1: นะ
0: ตัวไหนที่ใช้พวก ASA เนี่ยเรามักจะต้องใส่ลาลาแคร์ A200 ด้วยเพื่อป้องกันการระคายเคืองจาก ASA และเป็นตัวที่ให้ชื้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรเนี้ยนะในวอเตอร์เฟสเนี่ยมี2ตัวและที่ลดการที่ลดการระคายเคืองนะคะลาลาแคร์ A200 เนี่ยเราใช้1กรัมนะคะ ต่อมานะคะ AVC AVC เป็นตัวก่อเจลตัวนี้ถ้าลงในน้ำเนี่ยมันจะทำให้มันจะเกิดโครงสร้างร่างแหนะทำให้โมเลกุลของน้ำไม่สามารถขยับเคลื่อนไปไหนได้ก็กลายเป็นเจลเนื้อเจลใสๆนะคะตัวนี้

0: ที่นี่เราใช้ประมาณ1กรัมตัวนี้แหละที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนนะ AVC เนี่ยถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บเป็นกระจุกเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะจะเป็นใช้เวลาคนนานกว่าจะได้เพราะนั้นนะ AVC เนี่ยเวลาลงไปต้องสังเกตอาจารย์จุ่มทํานะคะว่าเวลาที่ใส่ AVC ลงไปเนี่ยอาจารย์จุ่มจะใช้ตะแกรงนะคะให้มันกระจายนะคะแล้วก็ค่อยๆคนมันจะทําให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันดีมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะส่วนที่3เป็นส่วนของน้ำมันนะคะก็จะมี AP Wax นี่ก็เป็น Natural V-Wax นี่แหละแต่ว่าผสมด้วย สารเคมีที่เป็น Emulsifier นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อนะคะตัวนี้ใช้ปริมาณ3กรัมนะคะ ขออภัยนะคะต่อมานะคะ BSA นะคะตัว BSA หรือว่าซาลิซิลิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็จะ
1: ค่ะนะคะ
0: ต่อเลยค่ะ
1: ต่อนะคะซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกรดนะคะก็จะช่วยเรื่องของผัดซีลผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยค่ะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะบริด30นะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวลื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังเอาไปผสมกับน้ำมันค่ะจ้ะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นน้ำนมก็คือเขาเรียกว่าน้ำนมอาบน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ต่อได้ละนะ ขออภัยนะคะที่เมื่อกี้นี้นะคะบิด30นี่นะคะมันเป็นตัวที่ทำให้ผิวลื่นแล้วก็ทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมัน
1: ค่ะ
0: นะถ้าเขาอยู่เฉยๆกับตัวเขาเนี่ยมันจะใสนะในวงการสปาเนี่ยเขามาเอาตัวเนี้ยไปผสมกับสี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เห็นมันเป็นน้ำมันเป็นสีส้มสีชมพูแต่พอเอาลงในน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมอ
1: ่ะ
0: เวลาที่ไปแช่อาบน้ำนมน้ำแร่ก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะเป็นน้ำนมมันก็จะมีตะกอนซึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะตัวเขาเรียกว่าตัวน้ำนมอ่ะตัวเนื้อน้ำนมอ่ะนะคะลงในนี้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทำน้ำนมอาบน้ำสามารถที่จะซื้อบิด30เนี่ยมาผสมสีนะคะแล้วก็เป็นใสๆงั้นแหละแต่พอเทลงในน้ำปั๊บเนี่ยมันจะเป็นขุ่นมันจะเป็นสีน้ำนมนะเวลาอาบเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวผ่องขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่ถ้าใส่ในโปรดักต์นี้มันจะช่วยทำให้เนื้อของเซรั่มน้ำนมเนี่ยขาวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยใสขึ้นด้วยนะคะนะตัวนี้นะคะปริมาณที่ใช้เราใช้อยู่ประมาณ3กรัมค่ะนะเมื่อกี้เราใส่ซาลิซิลิกแอซิด BSA นะ BSA เนี่ยคือตัวนี้นะคะ BSA เนี่ยมันจะเป็นกรดที่แรงกว่าไกลโคลิกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรดที่แรงกว่าไกลโคลิกเพราะนั้นปริมาณการใช้เนี่ยเราใช้แค่ 0.5 เนี่ยนะคะก็โอเคแล้วนะคะถ้าใช้เกิน2หรือใช้เกิน3เนี่ยโอกาสระคายเคืองก็จะสูงนะคะต่อมานะคะ DC344ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นอีมันไฟเออร์ด้วยนะคะและเป็นตัวไม่ใช่ค่ะโทษทีค่ะ DC344นี้เป็นซิลิโคนค่ะนะคะเป็นซิลิโคนที่ผสมกับผิวพรรณแล้วเนี่ยเวลาทาผิวพรรณแล้วจะทำให้มันนุ่มลื่นนะคะเสร็จแล้วมันก็จะซึมได้ดีด้วยนะคะนะต่อมา IPM นะคะ IPM เนี่ยตัวนี้จะทำให้ผิวลื่นผิวลื่นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นและตัวนี้ก็เป็นตัวอีมันไฟเออร์ด้วยต
1: ั
0: วหนึ่งในสูตรนะคะนะต่อมาค่ะส่วนที่4นะคะวิตามิน B3 ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เร่งการผัดเซลล์ด้วยตัวหนึ่งแต่มันจะซอฟกว่า BSA นะจะซอฟกว่านะคะคือจะอ่อนโยนกว่านะเป็นตัวที่ทำให้ผิวขาว B3 เนี่ยในผิดพันธุ์ผิวขาวทุกผิดพันธุ์จะมี B3 นะคะแล้วก็ตัว B3 นอกจากจะทำให้ผิวขาวแล้วเนี่ยก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะนะปริมาณการใส่เราใส่อยู่3เราใส่3นะคะเมื่อกี้โทษทีนะคะบิด30นี้เราใส่ที่3กรัม DC344ใส่ที่5กรัม IPM ใส่ที่5นะคะวิตามิน B3 ใส่ที่3กรัมนะคะต่อไปก็มิวลิฟนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ผิวกระชับเรียบเนียนเป็นตัวคือลิฟตามชื่อเขาอะมิวลิฟอะก็คือดึงนะคะให้ผิวกระชับขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวหลักในสูตรนี้เลยนะคะปริมาณการใช้เนี่ยเราใช้อยู่1กรัมนะคะต่อมาน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้ก็มีสาร OPC นะคะซึ่งทำให้ผิวขาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเขาเรียกว่ามี

0: ไปน้ำมันโจโจ้บาร์ออยนะคะตัวนี้มีวิตามินอีสูงมากโจโจ้บาร์ออยเนี่ยนะคะจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยลดรอยด่างดำนะคะลดรอยหิวย่นได้ดีนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะตัวนี้ต่อไปก็วิตามินอีนะคะวิตามินอีตัวนี้แต่จริงเมื่อกี้มีโจโจ้บาร์ออยเราก็ไม่ต้องใส่วิตอีก็ได้แต่เราต้องการเสริมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ใส่ก็ได้นะคะนะตัวสุดท้ายนะคะพีโนสแตตคือสารกันเสียวิตอีเราใส่ที่ 0.5 นะคะพีโนสแตตเราใส่ที่1นะคะนะทีนี้สำหรับปริมาณของสูตรแล้วก็สูตรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็เห็นปริมาณเห็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางตัวดิฉันอาจจะตกหล่นไปบ้างนะคะแต่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นสูตรให้ท่านผู้ชมได้เห็นท่านผู้ชมก็ใช้มือถือถ่ายก็ได้ค่ะนะคะนะทีนี้พอครบแล้วนะคะเราก็จะมาดูอาจารย์จุ๋มเนี่ยสาธิตวิธีการทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะน
1: ะ
0: อาจารย์จุ๋มเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มสาธิตได้เลยนะ
1: คะ
0: ว่าเริ่มต้นตรงไหนนะคะ
1: ต่อมานะคะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเซรั่มน้ำนมนะคะอันดับแรกนะคะก็คือให้เราแบ่งน้ำค่ะจากส่วนที่1นะคะมาละลายวิตามิน B3 นะคะ
0: นะคะคือเราจะต้องดูในสูตรก่อนนะคะว่าสูตรเราเนี่ยมีอะไรต้องละลายน้ำก่อนบ้างก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเพราะเราจะต้องแบ่งน้ำเนี่ยมาละลายนะโดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นผงนะคะที่ต้องละลายน้ำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูขั้นตอนนี้นะเราทำเลยเราทำตามสูตรเลยเนี่ยกลายมาเป็นพอมาเจอตรงตัวเนี้ยยังไม่ได้ละลายน้ำเนี่ยนะคะแล้วเราเอาน้ำอื่นมาผสมแล้วก็มาละลายลงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับเนื้อของครีมได้นะคะเพราะมันเกินสูตรนั่นเองนะคะ
1: นะคะเราแบ่งไม่ต้องเยอะนะคะแบ่งมาไม่ต้องเยอะแค่พอละลายนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็คนจนวิตามิน B3 เนี่ยค่ะละลายกลายเป็นน้ำใสๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้อาจารย์ถนัดนะคะในการคนนะเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มก็ทำต่อไปนะคะ
1: จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่1นะคะทั้งหมดเลยนะคะลงในหม้อสแตนเลสใบที่1นะคะ
0: อันนี้เป็นส่วนของน้ำทั้งหมดนะคะน้ำแล้วก็สารเคมีที่ในน้ำทั้งหมดนะคะ
1: เราใส่ลงไปเลยนะคะ

ตอนนี้เราใส่ส่วนผสมส่วนที่1 นะคะทั้งหมดลงในหม้อสแตนเลสไปที่1แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะให้ความร้อนค่ะอุณหภูมิที่ใช้นะคะก็ใช้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะใช้ไฟต่ำๆนะคะแล้วเราก็จะใช้ตะกร้อค่ะคนนะคะคนไปในทางเดียวกันนะคะคนจนใสนะคะถ้ายังไม่ใสแสดงว่าสารยังละลายไม่หมดนะคะในขณะที่รอหม้อใบที่1ละลายนะคะเราก็จะนำส่วนผสมส่วนที่3ทั้งหมดนะคะใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่2ค่ะ

0: เรากลับมาดูหม้อใบที่1 นะคะตอนนี
1: ้
0: ละลายจนใสเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปนะคะก็คือตัวอาริโทเฟก ABC นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมีเทคนิคในการใส่นะคะอาจารย์ก็คือเราจะต้องใช้ตะแกรงร่อนเบอร์80นะคะค่อยๆโปรยลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเทลงไปทีเดียวนะคะมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะละลายยากนะคะโรยแล้วก็คนไปด้วยนะคะมันจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อน

0: คนเบาๆนะคะไปในทางเดียวกันอย่าคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราคนแรงนะคะมันจะเกิดเป็นฟองอากาศค่ะแล้วก็จะทำให้ตัวเนื้อเซรั่มของเรานะคะมันไม่เนียนนะคะ
1: ตัวผง ABC เนี่ยนะคะเวลากดลงกับตะแกรงอย่ากดแรงนะคะมันจะทำให้ไอ้ตัวตะแกรงเนี่ยรูตะแกรงนี่มันแยกนะคะแล้วทำให้พวกเป็นก้อนๆเนี่ยมันหล่นลงไปเนา
0: ะ
1: เราต้องรูดเราต้องเบาๆนะคะ

0: ถ้าเราเขี่ยจนกระทั่งนะคะมันเหลือน้อยที่สุดละเหลือที่แข็งๆเนี่ยที่คิดว่าไม่น่าที่จะไอ้นั่นไปได้ละก็พอนะคะ
1: ทีนี้เราก็จะมาให้ความร้อนนะคะหม้อใบที่2นะคะอุณหภูมิก็ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะ
0: อุณหภูมิอย่าให้เกิน80นะคะเพราะว่าถ้าเกิน80เนี่ยก็คือสารเคมีก็จะหมดคุณภาพไปเลยนะคะหมดประสิทธิภาพไปเลยนะคะ
1: แล้วเราก็คนเบาๆนะคะจนละลายกลายเป็นของเหลวนะคะ

0: ละลายแล้วนะคะเราก็ปิดไฟทั้ง2หม้อเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเททั้ง2หม้อรวมกันค่ะ
1: นิดๆเราก็มาดูนะคะ
0: เราก็จะเทหม้อที่ไหลง่ายนะคะลงไป
1: นะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อเริ่มดูขุ่นขาวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำนะคะมาผสมกันนะคะ
0: นะคะขั้นตอนนี้เราก็คนไปในทางเดียวกันแรงๆได้เลยนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวขุ่นขึ้นมานะคะทีนี้เราก็จะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีช่วยค
1: ่ะทีนี้เวลาใช้นะคะท่านผู้ชมต้องวางลงไปก่อนนะอย่าเปิดก่อนแล้วก็วางลงไปมันจะตีเลอะมันจะเลอะนะคะนะแล้วก็กดเบอร์หนึ่งนะค่ะ
0: แล้วเราก็จะใช้ไม้พายซีโคนนะคะเกี่ยด้านข้าง
1: ใช้เบอร์หนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องใช้เบอร์ที่สูงกว่านี้นะคะ
0: แล้วเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะเนี่ยค่ะพอเราปั่นไปเรื่อย

0: ถ้าอยู่คนเดียวเราก็ตีไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาปาดนะคะข้างหม้อทีหลังก็ได้นะแต่เวลาที่เราตีไปด้วยเครื่องเนี่ยเราก็อาจจะหมุนหม้อไปด้วยก็ได้นะคะมันจะได้ทำให้ส่วนผสมมันผสมกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาวัดอุณหภูมินะคะ
0: ทีนี้ก่อนจะวัดเราก็ต้องปิดเครื่องกวนก่อนนะคะตอนจะปิดเนี้ยเราอย่าเพิ่งยกขึ้นนะเราปิดก่อนค่ะนะปิดก่อนแล้วค่อยยกขึ้นนะคะ
1: ค่ะเราก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะจุ่มลงไปที่เนื้อเซรั่มนะคะอย่าให้โดนหม้อนะคะให้โดนเฉพาะตัวเนื้อเซรั่มตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะคะก็ต่ำกว่า40องศาแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนผสมส่วนที่
0: เป็นสารสกัด
1: เหลือลงมานะคะก็คือส่วนผสม
0: ส่วนที่4
1: นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวว
0: ิ
1: ตาม
0: ิ
1: น
0: B3
1: ใช่มั้ยคะตัวที่เราแบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่1
0: ละลายไปกี่
1: ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เราจะใช้ตะกร้อคนก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากัน
1: ใส่ทุกตัวลงไปเลยนะคะในส่วนของตัวมิลลิฟนะคะในการเก็บนะคะก็เก็บในตู้เย็นนะคะแต่พอนำมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะคะก็คือเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ
0: ตัวนี้นะคะประสิทธิภาพดีมากเลยนะคะมิลลิฟเนี่ยนะคะเห็นผลได้ชัดนะคะ
1: วิตามิน
0: ราคาแพงไหมอาจารย์ตุ๋ม
1: ราคาแพงค่ะอาจารย์ก็
0: กิโล
1: นึงก็ประมาณ 6,000 นะคะ
0: แต่เราสามารถแบ่งซื้อเป็นเท่าไหร่นะ50 ml 10 ml ก็ได้เนา
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาขายในลักษณะที่จำนวนน้อยๆนะคะก็ได้ก็มีนะคะแล้วก็มากันเสียนะคะตัวกันเสียเนี่ยก็จะสามารถกันเสียได้อยู่ในช่วง 2-5 ปีนะคะ
1: นะคะ
0: ทีนี้เราจะใช้เครื่องตีเนาะเครื่องตีอย่าลืมนะคะวางก่อนนะคะแล้วกดเบอร์1นะคะ

0: เราก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อจะเนียนสวยนะคะ
1: เนื้อสวยขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นนะเนื้อสวยขึ้นเยอะเลย
0: จากเมื่อกี้นี้เนื้อก็ยิ่งเนียนนะคะ
1: แต่อย่านานจนเกินไปนะคะมันจะเสียเวลา สักประมาณ10 นาทีอะไรประมาณนี้เนาะ

0: อันนี้จะผสมสีเป็นสีแบบที่เราต้องการก็ได้นะคะแต่เนื้อนี่จะออกมาเป็นสีขาวนะคะ
1: สีขาวเหมือนน้ำนมเลย
0: อ่ะเป็นเหมือนน้ำนมอ่ะสีขาวออกครีมๆนิดๆครีมๆหน่อยๆนะคะ
1: สูตรนี้เนื้อจะไม่ได้ข้นนะคะจ้าเพราะว่าเราทำเป็นเซรั่มนะคะ
0: ใช่
1: เนื้อก็จะเหลวถ้าสำหรับท่านหนาที่ต้องการแต่งกลิ่นก็สามารถใส่กลิ่นได้นะคะกลิ่นก็ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็คือใส่พร้อมกับส่วนผสมส่วนที่4เลยนะคะกลิ่นก็ใส่ได้ไม่เกิน 1% นะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 0.5 นะคะอาจารย์

0: ใส่กลิ่นเพิ่มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปลดตัว DI water ลงเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราใส่กลิ่นเพิ่มไป 0.1 กรัมนะคะในสูตรนะคะแล้วก็ต้องไปลดน้ำ
1: ลดน้ำลง
0: 0.1 กรัมนะคะเพื่อให้สูตรนะคะ
1: มันรวมกันเท่ากับ 100% นะคะสูตรนี้คือส่วนผสมรวมกันแล้วต้องได้100กรัมนะหรือ 100% เพราะว่าที่เราทำสูตรมาให้อย่างนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไปทำประกอบอาชีพได
0: ้
1: สามารถที่จะเอาสูตรนี้จดแจ้งอย.ได้นะคะเพราะว่าสูตรที่จะจดแจ้งอย.เนี่ยเขาจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือไม่เกิน 100% นะคะแต่ถ้าใครยังร้อยเดี๋ยวถ้าจะหยุดแล้วนะคะก็คือเรากดปิดก่อนกดปิดก่อนให้มันแบบไม่นั่นก่อนแล้วค่อยแอร์ออกนะคะแต่ถ้าใครต้องการยังสูตรเนี้ยที่เราให้ปริมาณไปมันเท่ากับ100กรัมนะถ้าท่านใดต้องการทำ1กิโลท่านก็คูณ10
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะได้1กิโลนะคะนี่ก็เป็นเนื้อที่สวยมากนะคะเป็นเนื้อซีรั่มน้ำนมนะคะ
0: ท่านสีจะเหมือนน้ำนมเลยนะคะเราจะบรรจุใส่ขวดนะคะ
1: จริงๆขวดซีรั่มอาจจะเป็นขวดที่เป็นหลอดหยดได้หรือขวดที่เป็นหัวปั๊มได้ค่ะนะคะแต่อันนี้คือถ้าเป็นขวดซีรั่มอาจจะขวดใหญ่ไปนิดนึงนะคะนะแต่ว่าเราก็เตรียมมาประมาณนี้นะจริงๆแล้วอยากจะให้เตรียมหลอดหยดหรือว่าหัวปั๊มให้ท่านผู้ชมเห็นเนาะอันนี้นะคะก็เวลาทาเนาะอาจารย์จะปาดเอาตรงนี้แล้วกันหน้าทามันก็เนี่ยค่ะก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ซึมดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเห็นว่าเนื้อเนี่ยเหมือนน้ำนมเลยเนื้อเหมือนนมเลยจริงๆนะคะนะเนี่ยค่ะซีรั่มน้ำนมของเรานะคะทีนี้ใช้วิธีการใช้ยังไงก็คือใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเรียกได้ว่าไม่เหนอะนะไม่เหนอะนะคะไม่เหนอะตัวซีรั่มหรือตัวครีมที่ดีที่บำรุงผิวที่ดีเนี่ยต้องไม่เหนอะหนะนะคะหรือต้องไม่ซึมหายจนผิวแห้งไปอะไรประมาณนี้นะคะคือซึมดีแต่ยังคงความชุ่มชื้นคือผิวน่ะนุ่มนะจับดูแล้วน่ะมีความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนอะหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะทีนี้ใช้เช้าหรือเย็นก็ได้ได้ทั้งคนหน้ามันทั้งคนหน้าแห้งนะคะนะแล้วก็เก็บนะเก็บที่อุณหภูมิห้องก็ได้นะคะแต่อย่าไปตากลงตากแดดอะไรประมาณนี้นะในอุณหภูมิหรือใครจะแช่ตู้เย็นก็ไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าจะทำขายจะทำยังไงก็คือว่าเข้าไปที่หน้าเพจของอย.นะคะไปดูหลักเกณฑ์ของเขาว่าจะทำยังไงจะทำขายทำยังไงคือโรงงานเนี่ยสามารถทำได้ทั้งโรงงานจดแจ้งที่อาจจะมีห้องเก็บวัตถุดิบห้องผลิตนะซึ่งไม่ได้ทำใหญ่โตไม่ต้องลงทุนสูงแต่ทำให้ถูกต้องตามแบบของอย.แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ผิดพันธุ์ก็จดแจ้งอย.ได้อันเนี้ยสามารถขายในประเทศได้ถ้าเป็นโรงงานจดแจ้งนี่คือขายในประเทศได้แต่ส่งออกอาจจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็น GMP เนี่ยจะสามารถส่งออกได้ทำขายในประเทศก็ได้ส่งออกก็ได้นะคะแต่ถ้าโรงงานจิมพีอาจจะต้องลงทุนสูงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่พร้อมที่จะทำเป็นโรงงานจิมพีเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นโรงงานจดแจ้งได้แล้วก็ผิดพันธุ์ก็สามารถจดแจ้งอย.ได้เช่นกันเมื่อมีโรงงานแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยดูหลักเกณฑ์นะคะในเพจของอย.แล้วก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะคะหรือโทรไปถามที่อย.ก็ได้ถ้าเป็นในต่างจังหวัดก็สาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะทีนี้อาจารย์จุ๋มมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
0: ค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของมิวลิปอะค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าส่วนผสมตัวนี้ค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะฉันก็คือตัววัตถุดิบตัวนี้ค่ะก็คือแนะนำว่าเมื่อซื้อมาแล้วนะคะในการเก็บรักษาก็คือต้องแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเขาทำมาจากโปรตีนน้ำนมนะคะถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะคุณสมบัติสารสำคัญต่างๆก็จะเสื่อมสลายไปนะคะแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตัวมิวลิป
1: ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยจำไว้ว่าตัวนี้นะอาจารย์จุ๋มเขาเน้นว่าถ้าซื้อมาแล้วต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้นนะคะนะแล้วก็สำหรับคนที่จะยังไงได้กี่ปีใช่ไหมได้กี่ปีก็คือว่าประมาณ 2-5 ปีแล้วอย่าลืมนะคะว่าเมื่อทำผิดพันธุ์เสร็จแล้วเราจะต้องตรวจวัดค่า pH ด้วยนะคะค่า pH ต้องอยู่ที่ 4.5-6.5 เป็นค่า pH ของผิวหนังนะคะซึ่งก่อนหน้ารายการเราของเรามันตอนที่
0: 4
1: ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการสาธิตนะการตรวจวัดค่า pH ให้แล้วนะคะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่า pH ไม่ได้อยู่ตรงตาม pH ของผิวเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญ

0: ากับผิวได
1: ้
0: เช่นถ้า pH สูงกว่า 6.5 ถ้าเป็น7นี่ไม่เท่าไหร่น
1: ะ
0: 7เนี่ยมัน pH เท่ากับน้ำอ่ะนะอาจจะไม่ระคายเคืองแต่ถ้าสูงกว่า7เนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิวเหมือนระคายเคืองง่ายเป็นอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยคือภูมิต้านทานของผิวก็จะลดลงนะคะแต่ถ้า pH ต่ำกว่า 4.5 มันจะระคายเคืองเลยแหละบางผิวอ่ะบางคนนะจะระคายเคืองเลยถ้าผิวอ่อนบางหรือผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญในการทำให้ค่า pH อยู่ในพื้นของผิวเนี่ยก็คือว่าป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำนั่นเองนะคะผู้บริโภคก็จะปลอดภัยนะคะทีนี้เกิดมีคนบอกว่าสมมติว่าถ้า pH มันไม่อยู่ในค่าพื้นของผิวทำยังไงถือว่าถ้าสูงกว่า7นี่นะคะแสดงว่าเป็นด่างใช่ไหมเป็นด่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ TA ซึ่งในสูตรเราจะมี TA คือไตรเอทโธไมด์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างเราก็มาหยดในผิดพันธ์ของเราแต่ว่าค่อยๆหยดนะคะค่อยๆหยดอย่าหยดพรวดเยอะนะมันจะพอขึ้นเป็นด่างสูงจะต้องดึงลงมาเป็นกรดอีกอะไรประมาณนี้นะคะสมมติว่าผิดพันธ์เป็นกรดเป็นกรดเราจะต้องเพิ่มด่างคือไตรเอทโธไมด
1: ์
0: ค่อยๆหยดลงไปแล้วก็คนก่อนแล้วก็วัดค่า pH ด้วยกระดาษลิสมัสนะคะที่ว่ามันจะมีเบอร์7เบอร์ 7.5 6.5 อะไรประมาณนี้นะคะน
1: ะ
0: มีเป็นสีมาให้เราเทียบดูนะคะเทียบดูแล้วถ้าเกิดได้แล้วก็โอเคแต่ถ้าค่ามันเกิดมากกว่า7ทำยังไงก็ต้องใช้กรดในสูตรของเรามี BSA
1: ค่ะ
0: เราอาจจะต้องใช้ BSA นั่นแหละเข้ามาปรับนะคะเข้ามาปรับในสูตรของเราแต่ว่าให้ใส่ทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าใส่เยอะเพราะ BSA นี่เป็นกรดที่ค่อนข้างสูงถ้าท่านใส่เยอะปุ๊บมันก็เป็นกรดเยอะลงไปอีกต้องมาดึงเป็นด่างอีกเลยกลายเป็นสูตรนี้เนื้อจะเพิ่มขึ้นจากการที่เราปรับค่า pH เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนปรับค่า pH ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่สูตรของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว pH จะอยู่ในช่วงของผิวสูตรที่เราทำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยนะคะนะส่วนใหญ่แล้วเราจะปรับค่า pH ในสูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากว่าอาจจะไปผิดพลาดในขั้นตอนการผสมหรืออะไรหรืออะไรมากกว่าอะไร
1: อาจจะช่าง
0: ในตอนช่าง
1: BSA เกินอะไรแบบนี
0: ้ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะนะก็ได้บอกไปหมดแล้วนะคะนะทุกอย่างแล้วนะทีนี้ตัวสารสกัดที่เราควรจะระวังคือมิวลิปนะคะอย่าลืมว่าต้องแช่ในตู้เย็นนะคะนะแล้วก็วิธีการใช้ก็คือใช้เช้าเย็นได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมีเรื่องไหนไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะนะคะวันนี้นะคะเราก็ตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็สาธิตให้ละเอียดที่สุดน
1: ะ
0: พยายามอธิบายทุกขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมคงเข้าใจคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคิดว่าเราคงจะต้องเจอกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบัน

เทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูง
การหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและรายการนี้นะครับก็ยังคงเป็นรายการที่นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับมาพูดคุยแล้วก็เสริมสร้างให้กับท่านผู้ประกอบการหรือผู้ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำแผนธุรกิจนะครับซึ่งแผนธุรกิจเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องมือนะครับที่สำคัญหรือคัมภีร์ในการรบของทางด้านธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เรามีรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารจัดทำขึ้นเพื่อให้เนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้แนวคิดหลักการทฤษฎีในการที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนารวมถึงวิธีการศึกษาวิธีการทำธุรกิจให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้นนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากปัจจัยมีหลายๆอย่างที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วจนทำให้บางธุรกิจเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนตามหรือว่าไม่สามารถทราบปัจจัยที่แท้จริงได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับก็จะนำเสริมนะครับอย่าว่าแต่ธุรกิจอาหารเลยฮะธุรกิจอื่นๆด้วยก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าเราจะทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ต้องบอกก่อนนะครับว่าความรู้ที่ให้เนี่ยจะพูดเป็นแนวกลางๆนะครับโดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเมื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวท่านเองแล้วเนี่ยท่านก็ต้องดูตามธรรมชาติลักษณะความเป็นไปของธุรกิจของตัวท่านเองด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนครับสำหรับรายการธุรกิจสำหรับแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะนำต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเลยนะครับคือเป็นเรื่องที่พูดต่อกันเป็นเครื่องมือนะครับทางการตลาดอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งในเครื่องมือทางการตลาดเนี่ยเปรียบเสมือนเหมือนตัวที่เราจะมาเลือกใช้ว่าตอนนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาดเพราะแผนการตลาดที่เราจะเขียนเนี่ยมันจะถูกประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเยอะมากนะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้เนี่ยก็จะมาดูกันในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะนำเสนอท่านเนี่ยในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดอีก1ตัวนะฮะซึ่งเราเรียกว่า BCG Metric นะครับ BCG Metric BCG Metric เนี่ยเป็นการวิเคราะห์หรือแผนการตลาดออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะฮะเป็น4ตัวด้วยกันนะฮะเรามาดูช่องที่1ก่อนเลยช่องที่1เนี่ยเราเรียกว่าการตลาดแบบดาวเด่นนะฮะ The Star นะช่องที่2เนี่ยเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีปัญหานะฮะ Question Mark และช่องที่3เราเรียกว่า Cash Cow นะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินนะฮะและช่องที่4นะครับเราเรียกว่าด็อกนะครับผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำนะฮะทีนี้เรามาดูความหมายก่อนว่าในแต่ละช่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์แล้วก็ส่งผลอย่างไรโดยมีความหมายอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอย่างไรนะฮะอันดับแรกเลยธุรกิจที่เป็นดาวเด่นเดอะสตาร์นะฮะเดอะสตาร์เนี่ยมันหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมันว่าเป็นธุรกิจหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเป็นที่เข้าตลาดใหม่ๆทำให้มียอดขายสูงยอดขายสูงนะฮะบวกกับในเรื่องของแนวโน้มที่มันสูงขึ้นนะฮะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอยู่ในช่วงของดาวเด่นเนี่ยจะเป็นในช่วงของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยสูงมียอดขายที่สูงแล้วก็มีแนวโน้มที่คนสนใจในสินค้าเราเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะผู้ประกอบการเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าในลายหรือ product line ของเราทั้งหมดที่มีตัวผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆอยู่ 4-5 ตัวเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นดาวเด่นตัวไหนที่มันทำยอดขายให้กับเรา

เราก็มาร์กตัวนั้นไว้แต่โดยมากแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงเติบโตนะคะหรือมีความต้องการสูงทีนี้ถ้าท่านจะพอนึกออกในเรื่องของ Product Life Circle นะฮะเดี๋ยวให้ดูประกอบกันไปเลยนะฮะเพราะเรื่องนี้ต้องดู Product Life Circle ไปด้วยนะฮะถ้าท่านจะคิดออกในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ระฆังคว่ำแบบนี้ท่านจะเห็นได้ว่าช่วงของดาวเด่นเนี่ยนะฮะช่วงของดาวเด่นตรงเนี้ยช่วงของดาวเด่นเนี่ยจะอยู่ในช่วง growing หรือช่วงเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งเส้น product life circle หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยซึ่งเราแบ่งออกเป็น4ช่วงอยู่แล้วนะฮะ1นะฮะอ่ะ2แล้วก็3อ่ะช่วงนี้ช่วงที่1นะฮะอันนี้ช่วงที่2แล้วจุดท็อป3แล้วก็ช่วงดีไลน์นี่คือช่วงที่4นะฮะในช่วงนี้เนี่ยในช่วงนี้ช่วงดาวเด่นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่2นี่นะฮะช่วงที่2ช่วงดาวเด่นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงดาวเด่นเนี่ยเป็นช่วงที่ทำกำไรให้กับผลิตภัณฑ์มากที่สุดเป็นช่วงที่ทำยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์มากที่สุดกิจการควรทำอะไรเราได้บอกท่านไปแล้วนะฮะกิจการก็ควรที่จะเพิ่มนะฮะนี่ฮะเพิ่มกำลังในการผลิตอาจจะเพิ่มกำลังในการผลิตหรือผลิตให้มันมากขึ้นหรือพูดถึงเรื่องของออกแบบต่างๆออกแบบให้มากขึ้นเช่นสีกลิ่นขนาดไซส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกให้มากขึ้นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำกำไรให้กับธุรกิจมากที่สุดแล้วนะฮะช่วงนี้ช่วงดาวเด่นนะฮะทีนี้สินค้าที่อยู่ในช่วงดาวเด่นเนี่ยมันก็มักจะเป็นสินคือถึงแม้ว่าสินค้าเนี่ยมันจะทำกำไรแต่มันมักจะเป็นสินค้าที่อยู่ในช่วงของธุรกิจใหม่หรือคู่แข่งใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดถ้าเราเป็นกรณีคู่แข่งใหม่เราเป็นคนใหม่เข้าไปในตลาดอันนี้เราชอบแต่ถ้าเราเป็นคนเก่าล่ะเราเป็นคนเก่าที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วเราต้องไม่ชอบแน่ๆเพราะฉะนั้นการดูดาวเด่นเนี่ยมันจะต้องดูใน2ด้านด้วยกัน1ด้านที่เป็นคู่แข่งรายใหม่กับด้านที่เป็นคู่แข่งที่เดิมที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้านที่เป็นคู่แข่งรายใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูสิว่าเขามีลักษณะหรือแนวโน้มทิศทางอย่างไรส่วนด้านที่เป็นคู่แข่งรายเก่าเรามีวิธีป้องกันตัวเราเองอย่างไรเช่นเราเองเนี่ยขาดการพัฒนาสินค้ามาเป็นระยะเวลานานแล้วสินค้าเราเนี่ยยอดขายได้นี่แหละแต่เรื่อยๆซึ่งไอ้ยอดขายที่ได้เรื่อยๆเนี่ยได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะพ่วงกันคือมาอยู่ในช่วงที่3แต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อจะอธิบายเป็นลำดับซีเควนซ์ไปนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของดาวเด่นเนี่ยเราต้องดูแล้วว่ามันอยู่ในลักษณะแบบไหนอยู่ในช่วงไหนอยู่ในอารมณ์แบบไหนนะฮะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่2เมทริกที่2คือผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาหรือ question mark ข้อนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงของการเติบโตสูงแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดต่ำหมายความว่าการเติบโตเนี่ยอู้สินค้าเนี่ยเป็นที่ยอมรับเลยเป็นที่ยอมรับแต่ส่วนแบ่งคือลูกค้าซื้อแล้วไปส่วนแบ่งทางการตลาดหรือสัดส่วนทางการตลาดทั้งหมดเนี่ยยังน้อยอยู่สัดส่วนทางการตลาดเรามาจากไหนถ้าทุกท่านยังจำชิ้นเค้กที่เคยบอกได้อย่างนี้นะฮะเช่นตลาดมีกี่ส่วน1 2 3 4 5 6ส่วนเนี่ยแทนที่เราจะได้ส่วนที่6ซึ่งเป็นส่วนที่มากที่สุดไม่เรากลับมาได้ส่วนที่1แบบนี้ถือว่าสัดส่วนทางการตลาดเราน้อยเมื่อสัดส่วนทางการตลาดเราน้อยแต่สินค้าเราเติบโตนะฮะเราก็ต้องมานั่ง

ดูและปัญหาว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นทั้งๆที่สินค้าเราขายดีแต่ขาดทุนอ่ะพูดง่ายๆสินค้าขายดีแต่ขาดทุนเพราะอะไรเกิดจากอะไรเมทริกนี้เพื่อให้เราดูว่าเราขายดีแล้วขาดทุนได้อย่างไรนะฮะนี่ก็คือเป็นการดูผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาว่าปัญหามันเป็นอย่างไรอยู่ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นพบส่วนหมดมากแล้วเนี่ยจะพบกับธุรกิจใหม่เพราะอะไรเพราะอะไรถึงพบกับธุรกิจใหม่เพราะว่ามันมีธุรกิจเดิมมีธุรกิจเดิมที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วธุรกิจเดิมที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วและธุรกิจเดิมที่มีความสามารถในการดึงลูกค้ารวมทั้งลูกค้าเองก็มีความจงรักภักดีลูกค้าเองก็มีความจงรักภักดีกับตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเลยทำให้เราเนี่ยแนวโน้มดีแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดยังน้อยทีนี้เราต้องมานั่งวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจก็เหมือนกันยิ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเกลื่อนกาดไปหมดนะฮะเรามีอาหารทุกเซกชันแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเออร้านเราเนี่ยคนก็ชอบนะแนวโน้มมันก็ดีทำไมเราได้ส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยจัง1อาจจะมาจากเมนูที่เหมือนกัน2ร้านขาดความโดดเด่นในเรื่องของการเดคอเรชั่นต่างๆหรือการออกเมนูหรือลูกเล่นลักษณะในการรับประทานทีนี้มันมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถแก้โจทย์ตรงนี้ได้นะฮะแก้โจทย์ตรงนี้ได้ธุรกิจของเราจะกลายเป็นเดอะสตาร์ทันทีนี่ธุรกิจของเราจะกลายเป็นเดอะสตาร์ทันทีเลยเป็นธุรกิจที่ทำกำไรทันทีแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ธุรกิจเราจะตกมาอยู่ที่ด็อกทันทีเลยผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำอันนี้ธุรกิจจะต้องวางแผนอย่างดีทีนี้วิธีการวางแผนคืออะไรวิธีการวางแผนธุรกิจนั้นจะต้องมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ออกมาดูทีละส่วนย่อยเลยว่าในส่วนย่อยๆของผลิตภัณฑ์เรานั้นมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างมีอะไรที่ทำแล้วมันมีแล้วมันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าบ้างหรือมีอะไรที่สู้คู่แข่งไม่ได้บ้างตรงนี้เราจะต้องคอยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาตรงนี้นะฮะตรงนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาอย่าลืมนะฮะเรามี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกถ้าเราแก้โจทย์ตรงนี้เสร็จเราชนะเลยเราเป็นดาวเด่นเลยแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราจะกลับมาเป็นด็อกทันทีเพราะลูกค้าจะไปไม่ซื้อของเราเลยเด็ดขาดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ต้องคอยดูให้ดีต่อไปผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินแคสคาวผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินเนี่ยคือยอดขายต่ำแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงเอ๊ะเราเพิ่งเคยเจอคำนี้ยอดขายต่ำแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงหมายถึงเป็นช่วงที่สินค้าอยู่ในช่วงเติบโตเต็มที่มาดูตรงนี้เป็นช่วงที่สินค้าเนี่ยอยู่ในจุดนี้จุดที่3เติบโตแบบเต็มที่หรือเราเรียกว่าท็อปและท็อปในที่นี้แปลว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำตลาดเราเป็นลีดเดอร์แล้วเพียงแต่ว่าการเป็นลีดเดอร์ของเราเนี่ยมันถูกแบ่งจากกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มคู่แข่งขันรายใหม่ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาอาจจะเป็นเจ้า A เจ้า B เจ้า C นะมีสินค้าที่มันแปลกแหวกแนวหรือน่าตื่นเต้นกว่าของเราพุ่งทะยานขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องคอยระวังว่าเรามีแล้วเราท็อปแล้วเนี่ยจะมีลูกค้าธุรกิจอื่นๆน่ะวิ่งเข้ามาแทนท็อปของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องคอยดูให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกอะไรกับเราบอกให้เรารู้ว่าเป็นช่วงที่เข้าสินค้าเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่การเติบโตอย่างเต็มที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวและเต
ตรียมตัวที่จะพัฒนาต่อว่าเราจะไปยังไง

ไงนะเราจะไปยังไงต่อซึ่งมันจะคล้องกับข้อที่4ก็คือผลิตภัณฑ์แบบด็อกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงแต่ก็ยังสบายใจได้อย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจะช่วงเข้าสู่อิ่มตัวแล้วแต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้อยู่ยังไฮโปรฟิตอยู่ยังสามารถไฮโปรฟิตได้อยู่เพราะนั้นตรงนี้ผู้ประกอบการก็สบายใจได้หนึ่งเปราะแต่อีกหนึ่งเปราะเรายังสบายใจไม่ได้เพราะว่าการผลิตสินค้าของเราถ้าเราอยู่แบบนี้โดยที่เราไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายอะไรเลยเราจะอยู่ในช่วงของผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำคืออันที่4คือด็อกเนี่ยผลิตภัณฑ์ยอดขายก็ต่ำส่วนแบ่งทางการตลาดก็ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดธุรกิจเข้าสู่ยุคนี้เมื่อไหร่ธุรกิจจะพิจารณาได้อยู่2อย่างคือนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่กับ2ถอนตัวออกไปเลยหรือออกจากตลาดไปทีนี้เรามาดู2ความหมายอันนี้กันถ้าเรานำสินค้าออกมาเสนอในรูปแบบใหม่ในรูปแบบใหม่ของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างเช่นเราเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่เปลี่ยนการส่งเสริมการตลาดใหม่เปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่นะฮะนำเสนอใหม่หรือเราเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่ไปเลยอันนี้ก็ต้องดูที่นโยบายของผลิตภัณฑ์นโยบายขององค์กรหรือ policy ว่าการเปลี่ยนของเรานั้นจะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบไหนแบบนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเปลี่ยนเราต้องดูแต่ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนได้คือเรามองแล้วว่าต่อให้เราเปลี่ยนไปเราก็ไม่คุ้มค่าต้นทุนในการเปลี่ยนอยู่ดีตัดออกไปเลยตัดออกในนี้หมายถึงออกจากตลาดเลยออกจากตลาดเลยและถ้าเรามีโอกาสกลับมาใหม่ออกจากตลาดไปเลยแล้วมีโอกาสค่อยกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นแต่การทำสองวิธีนี้มันจะต้องอยู่ใน policy หรือนโยบายของกิจการที่มองแล้วว่าทำอย่างเงี้ยมันจะคุ้มค่าเพราะอย่าลืมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเลือกนำเสนอใหม่หรือออกจากตลาดใหม่สิ่งที่เรามีคือตัว fixed cost สิ่งที่เรามีเนี่ยคือเรามีตัว fixed costเป็นตัวกำหนดของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฟิกคอร์สเมื่อไหร่เรามีฟิกคอร์สเมื่อไหร่การที่เราจะเคลื่อนย้ายหรือเอาปัจจัยการผลิตคงที่ของเราเนี่ยไปสู่ในรูปแบบอื่นเนี่ยเราจะต้องคอยระมัดระวังด้วยว่าเราสามารถที่จะไปได้สุดไหมไปได้อย่างไรเพราะอย่าลืมนะว่าฟิกคอร์สเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเราแล้วอยู่เลยมันเป็นอะไรที่เคลื่อนย้ายลำบากเพราะมันเป็นต้นทุนเช่นเครื่องจักรขนาด20ล้านอย่างเงี้ยเราจะเอาไปไว้ตรงไหนล่ะ20ล้านเราจะเอาไปทำประโยชน์อะไรล่ะเพราะอย่าลืมนะฟิกคอร์สเราใช้หรือไม่ใช้เราก็เกิดต้นทุนในการใช้อยู่ดีถ้าจังจะจำในเรื่องของจุดคุ้มทุนแล้วก็ฟิกคอร์สกับ variable cost แล้วก็ total cost เนี่ยเราจะเห็นว่าฟิกคอร์สเป็นตัวแปรสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคือเราจะผลิตหรือไม่ผลิตก็ตามเราก็จะมีตัวฟิกคอสของเราอยู่เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรากันแน่นะฮะตรงเนี้ยเราก็นำมาประมวลให้เรียบร้อยว่าอ๋อมันเกิดแบบนี้นะเราต้องทำแบบนี้นะอย่างไรนะฮะเพราะนั้นใน BCG Metric ทั้งหมดเนี่ยบอกอะไรกับเราบ้าง BCG Metric BCG Metric ก็บอกกับเราว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องทำการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อไหร่ที่เราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในส่วนไหนของ Product Life Circle แล้วส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอย่างไรในทางธุรกิจเวลาเราเช็คว่าธุรกิจของเราดีไม่ดีเนี่ยเราเช็คที่ส่วนแบ่งทางการตลาดว่าเราได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมามากหรือน้อยแค่ไหนถ้ามากมากในระดับไหนถ้าน้อยน้อยในระดับไหนนะฮะ
ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนการตลาดกันต่อจะเห็นได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดค้างกันไว้ในเรื่องของการเขียนการตกแต่งภายในเราพูดไปแล้วสินค้าเรามาค้างกันในเรื่องของการนำเสนอสินค้าทีนี้อยากจะให้ทุกท่านเห็นเลยว่าเวลาเขาเขียนแผนการตลาดเกี่ยวกับการนำเสนอสินค้าเนี่ยเวลาเขาเขียนเนี่ยเขียนลักษณะแบบไหนนะฮะการนำเสนอสินค้าเห็นไหมอย่างกรณีนี้ภายใต้ร้านจะมีชื่อบ้านและมีเจ้าพนักงานที่มีชุดประจำสีส้มคลิปด้วยสีดำที่ปกและรังดุมเวลาเขียนเนี่ยที่อ่านให้ฟังเนี่ยเพื่ออยากจะชี้ชัดให้เห็นว่าเราต้องเขียนให้เห็นภาพ เราต้องเขียนให้มองเห็นภาพออกมาเลยว่าภาพที่เราต้องการคืออะไรภาพที่เราอยากได้ภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของเราต้องเขียนอย่าลืมนะว่ายิ่งแผนการตลาดเนี่ยเป็นแผนการขายเพราะนั้นเรายิ่งต้องเขียนให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจแล้วเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราเขียนเลยถ้ามีรูปประกอบได้จะดีมากแต่ถ้าไม่มีเราต้องเขียนให้ออกมาเห็นเลยว่าเช่นมีเห็นไหมอย่างจะยกตัวอย่างต่อนะ มีรังดุมมีป้ายตรารูปควันกาแฟอยู่ที่กระเป๋าเห็นไหมต้องบอกละเอียดขนาดนี้เลยเห็นไหมดูสะอาดตาทำหน้าที่คล้ายเจ้าของบ้านบอกคอนเซ็ปต์ไปด้วยที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีในด้านมนุษยสัมพันธ์ต้อนรับลูกค้าด้วยคำทักทายและรอยยิ้มพูดว่าสวัสดีนะเมล็ดกาแฟคั่วจะตั้งขวดโหล ให้ชัดเจนอันนี้พูดถึงการตกแต่งแล้วและที่สำคัญเน้นโชว์ลีลาการชงกาแฟชงสดแก้วต่อแก้วเป็นการนำเสนอสินค้าเห็นไหมว่าเวลาเราเขียนในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยเราเขียนออกมาแทบจะเป็นเหมือนหูการบอกแบบทำอะไรเหมือนเขียนบันทึกประจำวันเลยนะฮะทีนี้มาดูตัวอย่างแบบฟอร์มบ้างเราพูดถึงวิธีการเขียนไปแล้วเรามาดูตัวอย่างแล้วแบบฟอร์มอ่ะอันดับแรกสิ่งที่จะต้องมีในการเขียนแผนการตลาดนะฮะ1จะต้องมีเป้าหมายทางการตลาดก่อนอย่างที่บอกไว้เลยธุรกิจจะต้องกำหนดเป้าหมายทางการตลาดไว้อาจจะระบุในเรื่องของ market share ส่วนแบ่งทางการตลาดนะอาจจะเราต้องระบุเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหรือร้อยละก็แล้วแต่ว่าจะเขียนยังไง แต่ต้องพูดในเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเพราะในทางธุรกิจเนี่ยเราจะพูดสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเท่านั้น แล้วก็มาดูเรื่องของเป้าหมายทางการตลาดหรือ target market เป้าหมายทางการตลาดคืออะไรหมายถึงโอกาสในอนาคตหรือโกในอนาคตว่าในอนาคตเราต้องการไปถึงไหนไปถึงไหนและเป้าหมายในการดำเนินการเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาดอันนี้คือวิธีการเห็นไหมว่าในส่วนต่างๆเห็นไหมระบุเป็นมูลค่าของยอดขายอันเนี้ยนอกจากเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละแล้วยังระบุเป็นมูลค่าก็คือบาทด้วยแบบนี้เป็นต้นนะฮะเราต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรมีความใช้เป็นอย่างไรแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งการตลาดเป็นไงเพื่อสามารถทำการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นปีต่อปีหรือข้อมูลต่อข้อมูลได้อย่างถูกต้องอาจแสดงในรูปแบบของกราฟหรือส่วนประกอบอื่นๆเช่นยอดอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมนี่คือแค่เป้าหมายทางการตลาดตัวเดียวเราก็จะต้องมีข้อมูลเยอะมากขนาดนี้แล้วไหนจะเรื่องของยอดขายมูลค่าสัดส่วนเป้าหมายทางการตลาดรวมไปถึงการกำหนดโกอย่างแท้จริงว่าเราต้องกำหนดโกอย่างไรอ่ะมาดูต่อ 7.2 นะฮะในเรื่องนี้เราพูดกันในเรื่องของการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ายเนี่ยเราระบุเฉพาะเจาะจงสเปซิฟิกมาลงไปเลย เราเคยพูดหลายๆครั้งแล้วว่าลูกค้าเป้าหมายไม่จำเป็นคืออย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยเราระบุลูกค้าเป้าหมายแบบแมสไม่เอาแล้ว

นะขายสินค้าให้ใครเราตั้งใจจะขายสินค้าให้ใครเราก็ระบุไปให้คนนั้นเลยเห็นไหมเราตั้งใจขายใครซึ่งอาจแบ่งได้จากลักษณะของประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์จิตวิทยาของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยให้พูดไปเลยว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยมีเพศอายุระดับรายได้การศึกษาพื้นที่ลูกค้าอาศัยอยู่นิสัยการซื้อช่วงเวลาพฤติกรรมหรืออื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเป็นอย่างไรระบุลงไปให้ชัดเจนและอย่าลืมนะต้องระบุให้เห็นภาพด้วยพูดไปเลยอย่าเป็นแม้เช่นลูกค้าทั่วไปอย่างนี้ผิดการระบุลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมากเพราะเราต้องระบุให้เป็นจุดเล็กๆไปเลยว่าฉันจะขายคนนี้จบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมาดู 7.3 กลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการแสดงถึงวิธีการหรือกระบวนการทางการตลาดที่จะนำเสนอสินค้าเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น product price place promotion เมื่อกี้ที่บอกอันเนี้ยเราพูดถึง 4P ก่อนทีนี้ใครที่มีหรือเป็นธุรกิจประเภทบริการเช่นร้านอาหารบวกไปอีก 3P ก็จะเท่ากับ 7P เมื่อข่าวที่แล้วเราได้พูดไปแล้วว่า 4P อันดับแรกเราต้องเริ่มจาก 4P ก่อนแล้วถึงจะมาเป็น 7P ถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารซึ่งในรายการนี้เราก็จะพูดถึงธุรกิจอาหารเพราะฉะนั้นแน่นอนใช้ 7P แน่นอนนะฮะต่อไปทีนี้เมื่อได้ 7P แล้วเราก็มาแยกทีละอันเลย1 2 3 4 5 6 7เรียงไปเรื่อยๆเห็นไหมเราก็จะมาแยกเลยตัวที่1 product price place promotion personal process practical แล้วก็แยกเลยว่าเป็นอย่างไรเห็นไหมเขาก็จะเขียนแยกมาให้เลยว่าเป็นอย่างไรเพราะนั้นอันนี้คือแบบฟอร์มในการเขียนก็ไม่มีอะไรแบบฟอร์มในการเขียนเนี่ยฟอร์แมตของเขาก็จะออกง่ายๆก็คือให้เราเขียนตามสิ่งที่เราคิดเลยนะก็จะเป็นหัวข้อแล้วก็เว้นไว้ให้เราเติมเหมือนเติมคำในช่องว่างซะมากกว่านะฮะว่าเราจะต้องใช้ลักษณะแบบไหนอยู่ยังไงนะฮะทีนี้ก็จะดูอ่ะอย่างหน้านี้เราพูดถึง P ตัวสุดท้ายคือ promotion P promotion นะP promotion แบบนี้เป็นต้นนะทีนี้ถ้าใครมี P ตัวที่5 6 7ก็ต้องเขียนต่อให้ครบนะแต่เผอิญว่าที่นำตัวอย่างมาให้เนี่ยเป็นธุรกิจประเภทสินค้าก็อาจจะไม่มีตัวบริการแต่ถ้าใครที่เป็นสินค้าประเภทบริการก็นำ P ส่วนการตลาดหรือ marketing mix ของการตลาดบริการเข้ามาใส่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น 7.4 จะเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินงานทางการตลาดการดำเนินงานหรือกิจกรรมทางการตลาดคืออะไรนะฮะคืออะไรเป็นการแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางการตลาดที่ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์การตลาดที่เกิดขึ้นนะอาจจะพูดถึงในเรื่องของระยะเวลางบประมาณที่ใช้ทั้งนี้อาจแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการดำเนินงานเช่นจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอ้าวแสดงว่าตรงนี้พูดถึงอะไรเช่นยกตัวอย่างเราพูดถึง product เนี่ยเราบอกว่าเราต้องการมีผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือเพราะนั้นเราจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยโตขึ้นได้เราใช้วิธีอะไรเราใช้วิธีอะไรและเราใช้งบเท่าไหร่จากนั้นเมื่อเราเอา2ตัวนี้มารวมกันแล้ววิธีอะไรใช้งบเท่าไหร่แล้วผลที่ได้เนาะผลที่ได้เพราะนั้นในทางธุรกิจเนี่ยเราจะมองเรื่องของกำไรเป็นสำคัญมันคุ้มกับเงินที่เราเทคลงไปไหมถ้าไม่คุ้มในทางธุรกิจเราก็ไม่ค่อยทำนะฮะเพราะนั้นกิจกรรมหรือการดำเนินงานทางการตลาดเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นแผนที่ทำให้ส่วนผสมทางการตลาดสำเร็จมันเปรียบเสมือนเป็นแผนที่ทำให้ส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยสำเร็จแล้วก็บรรลุสิ่งที่เราต้องการได้

นะบรรลุสิ่งที่เราต้องการได้เพราะนั้นเราต้องเขียนออกมาให้ดีเพราะนั้นเราจะต้องดูที่จะยากก็คือผลที่ได้วัดผลยังไงเราวัดผลจากไหนทางการตลาดส่วนมากเราก็วัดผลจากยอดขายหรือเราเรียกว่าการพยากรณ์ขาย forecasting ยังไงใน อนาคตคราวหน้าเราพยากรณ์ขายอย่างไรเราก็ดูจากตรงนี้เป็นหลักนะฮะทีนี้แบบฟอร์มในเรื่องของแบบฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรยากเพราะจากตัวอย่างที่นำเสนอเนี่ยแบบฟอร์มค่อนข้างที่จะง่ายเราก็สามารถเขียนได้ตามสไตล์ของเราเลยเพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยต้องครบนะฮะในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดนะฮะก็จะเป็นหรืออาจกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยอาจจะเขียนในรูปแบบของตารางก็ได้หรือเป็นภาพหรือเป็นสื่อหรือเป็นส่วนประกอบอื่นๆรวมด้วยก็ได้นะฮะในเรื่องของแผนกลยุทธ์หรือนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถเอาข้อมูลจากตรงนี้นะฮะที่เราได้บอกไปก็คือในเรื่องของBCG metric ใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะเอา BCG metric เนี่ยบวกหรือรวมไปด้วยก็ได้ก็จะทำให้แผนของเราเนี่ยมันดูสวยงามมากขึ้นแล้วมันก็ดูชัดเจนมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะจากแผนการตลาดแล้วมันไปสู่ในแผนต่อไปคือแผนการขายสินค้ามันจะต่อกันนะฮะแผนการขายสินค้าแผนการขายสินค้าเนี่ยเราจะพูดถึงวิธีการขายอันดับแรกข้อมูลแรกที่เราจะต้องใส่ก็คือสถานประกอบการในการขายสินค้าหรือร้านที่เราตั้งบริการเนี่ยเป็นยังไงก็จะประกอบด้วยเลขที่อยู่ถนนตำบลอำเภออันนี้ไม่มีปัญหานะฮะวิธีการติดต่อแต่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็รวมถึงการวางเลเยอร์ความสูงอันนี้ก็จะเป็นโดยข้อมูลโดยพื้นฐานทั่วไปของร้านต่างๆที่พึงมีนะฮะแผนที่ตั้งสถานประกอบการและถ่ายภาพสถานประกอบการอันนี้อาจจะต้องมีการถ่ายภาพเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยว่าร้านของเราเนี่ยดูแล้วมันเหมาะสมดูแล้วมันเป็นไปได้อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเล่นร้านอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีความสะอาดจัดเรียงเป็นหมวดหมู่มีความหน้าเข้าลูกค้ามามีที่ให้นั่งพักมีกรองน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆหรือว่าการเซอร์วิสลูกค้าอย่างไรมันก็จะต้องมีภาพประกอบเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจบริการนะฮะก็มาดูตัวอย่างนะฮะดูตัวอย่างก็จะเป็นง่ายๆก็จะเป็นรูปที่ตั้งรายละเอียดแล้วก็เป็นรูปภาพนะฮะในนี้เขียนว่าภาพถ่ายสถานประกอบการในการขายสินค้าทั้งภายในและภายนอกก็อาจจะแบ่งเป็นภายนอกร้านเป็นอย่างไรการตกแต่งร้านอาจจะถ่ายจุดที่มันเป็นคอนเซปต์ของเราจริงๆไม่ใช่ถ่ายพร่ำเพรื่ออย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องถ่ายในจุดที่มันเป็นคอนเซปต์หรือสิ่งที่เราโดดเด่นจริงๆนะฮะแล้วก็ภายในร้านแล้วก็นอกร้านภายในร้านก็ต้องบอกถึงถ่ายในเรื่องของให้มันดูเหมาะกับร้านเช่นวิธีการจัดคิวการนั่งรอถ้าเป็นธุรกิจอาหารก็ในครัวถ่ายไปถึงในครัวด้วยว่าเรามีอย่างไรเรามีpartition ที่ชัดเจนไหมเรามีความสะอาดตรงไหนบ้างเราก็บอกตรงนี้ไปนะฮะอ่ะมาดู 8.2 เราจะพูดในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือและของตกแต่งในการขายอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับของตกแต่งในการขายทีนี้อุปกรณ์และเครื่องมือพูดอะไรบ้างเราก็พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือของตกแต่งนะฮะแล้วก็แผนผังใบอนุญาตต่างๆอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นแผนผังเราจะต้องวาดแผนผังในการวางแผนผังเนี่ยให้ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นยังไงร้านของเรากว้างยาวเท่าไหร่อันนี้กี่เมตรวางยังไงก็เขียนรายละเอียดอันนี้อาจจะต้องพึ่งในเรื่องของการสเก็ตภาพหรือการหลักการการเขียนแบ่งส่วนอะไรก็ต้องดูความเหมาะสมของร้านอีกทีนึงนะฮะ
แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของข้อมูลในการขายอันนี้อะไรพูดอะไรอันนี้สำคัญข้อมูลในการขายข้อมูลในการขายเราพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการขายสินค้าของธุรกิจโดยแสดงความสามารถในการขายสูงสุดหรือยอดขายที่สามารถทำได้อันนี้มาจากไหนมาจากการพยากรณ์การพยากรณ์ยอดขายเรามีวิธีการพยากรณ์อะไรวิธีการพยากรณ์ยอดขายเราพยากรณ์ยอดขายด้วยวิธีอะไรก็ใช้วิธีนั้นเขียนบอกเขาเช่นจำนวนลูกค้าจำนวนสินค้าที่ขายที่ธุรกิจสามารถขายได้อย่างสูงสุดรวมถึงประมาณการในการขายสินค้าที่ธุรกิจตั้งเป้าหมายไว้ ในอนาคตโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบเช่นลูกค้าจำนวนหน่วยขายยอดซื้อเพราะฉะนั้นรวมไปถึงสต็อกของสินค้าก็แสดงว่ารายละเอียดในการขายหรือข้อมูลในการขายเนี่ย เราเติมต้นตั้งแต่หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านกลางบ้านก็คือส่วนที่เป็นรับรองและหลังบ้านหลังบ้านก็คือส่วนของวัตถุดิบต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องเขียนให้ครบเราอาจจะแบ่งส่วนก็ได้ถ้าวิธีการเขียนให้ชัดเจนเราอาจจะแบ่งพื้นที่ให้บริการพื้นที่เก็บพื้นที่ให้บริการพื้นที่ล้างพื้นที่เก็บวัตถุดิบแบบนี้เราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลและบริการได้นะฮะพอดีก็เขียนออกมาอ้าวทีนี้มาดูแบบฟอร์มแบบฟอร์มอันนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ได้นะฮะก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือเนาะเช่นรายการอะไรรายการ ช้อนซ่อมจำนวนกี่คู่การใช้งานราคาทุนเท่าไหร่ใช้อายุในการใช้งานเรากี่ปีเราคาดการในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์เท่าไหร่เพราะอันนี้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับบัญชีจะต้องสอดคล้องกับบัญชีโดยการสอดคล้องกับบัญชีเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องบอกให้รู้ว่าค่าเสื่อมราคาของวัสดุหรือวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเมื่อมันสอดคล้องกันแล้วเนี่ยมันสามารถใช้เพราะอันนี้มันเกี่ยวกับต้นทุนนะจริงๆตรงนี้หลายๆคนมองข้ามหลายๆคนมองข้ามว่าจริงๆแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวเลยแล้วก็เขียนๆไปอะไรก็ได้แต่อันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนนะต้นทุนทีนี้มาดูต่อข้อมูลในการขายอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเราอาจจะบอกมองเป็นเราอาจจะแบ่ง เขียนแบบแบ่งพื้นที่ก็ได้ แบ่งพื้นที่ว่าพื้นที่ส่วนไหนที่เกี่ยวข้องเราก็ใช้พื้นที่ส่วนนั้นนะฮะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องส่วนไหนแล้วก็ใช้ส่วนนั้นเพราะเมื่อเราแบ่งพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้เราก็สามารถที่จะอธิบายข้อมูลในการขายของแต่ละส่วนได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างที่ตัวอย่างบอกไปอ้าว 8.4 มาดูขั้นตอนในการขายแผนธุรกิจเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการขายโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการให้บริการจนแล้วเสร็จเห็นไหมคุ้นๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยในแผนการตลาดสอดคล้องกันสอดคล้องกับแผนการตลาด อันแรกเมื่อกี้ที่เราบอกว่าคอนเซปต์ลูกค้าเป็นยังไงบริการเป็นยังไงในหัวข้อแรกๆเลยตรงนี้สอดคล้องกันนะฮะแล้วก็แผนผังกระบวนการขายหรือโฟลว์ชาร์ตอันนี้เป็นการเขียนลำดับในการขายหรือการให้บริการว่าสเต็ปที่1ลูกค้าเข้ามาเป็นยังไง1 2 3 4เขียนเป็นสเต็ปมาเพื่อ ให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเขียนก็อาจจะใช้วิธีการเขียนแบบโฟลว์ชาร์ตแบบนี้ก็ได้ถ้าผิดกลับไปใหม่อะไรแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการเขียนแบบนี้แบบโฟลว์ชาร์ตแบบก็ได้นะฮะว่า เป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แผนผังกระบวนการขายก็ต้องเขียนก็คือ
คือพนักงานในบริการหรือบริกรในร้านเห็นแล้วก็เข้าใจในกระบวนการและวิธีการขายว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของที่ใช้สำหรับการเขียนนะฮะขั้นตอนการขายแล้วก็แผนผังในการเขียนเราก็เขียนเป็นแบบโฟชาร์ตเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัตินั่นเองนะเห็นไหมว่าจากแผนการขายกับแผนการตลาดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมันจะประกอบเข้าด้วยกันมันจะเป็น2 ส่วนที่ต้องเขียนคู่กัน2แผนนี้แผนการตลาดกับแผนการขายมันจะต้องเป็น2 ส่วนที่เขียนคู่กันเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันและสามารถที่จะดำเนินกิจการไปได้พร้อมๆกันนะฮะแต่ถามว่ายากไหมความยากของการเขียนแผนการตลาดอยู่ตรงที่เราจะต้องเขียนให้เห็นภาพออกมาเหมือนว่าเราได้ไปขายของจริงๆเรามีการขายของจริงๆเกิดขึ้นแล้วเราก็มีการใช้ลักษณะแบบนี้เขียนให้คนอ่านน่ะเห็นภาพไปพร้อมๆกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแผนการตลาดเนี่ย สำคัญมากโดยเราจะต้องเขียนทุกอย่างให้มันเกิดองค์ประกอบที่มองภาพรวมแล้วมันเป็นไปและที่สำคัญต้องเป็นไปได้ด้วยนะไม่ใช่เขียนฟุ้งเฟ้อแบบเขียนเลื่อยเปื่อยอย่างนี้ไม่ได้ต้องเขียนแล้วมีความเป็นไปได้ด้วยนะฮะก็จะเห็นว่าวันนี้เนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเพราะเราพูดประกอบกันหลายๆส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทาวเมสทริกแผนการตลาดและแผนการขายแล้วก็มีเรื่องเสริมก็คือ product line circle ด้วยนะเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันกับเรานะฮะและสำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจร้านอาหารวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็เห็นได้ว่ามีความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงธุรกิจของท่านเองเนี่ยให้ก้าวหน้าแล้วก็ใช้ได้สำหรับคู่แข่งแล้วก็ปัญหาหรือปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจในปัจจุบันได้ครับแล้ววันนี้นะครับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะฮะพร้อมกับความรู้ดีๆอย่างนี้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเวียงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่จังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.2 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็

จะเป็นเรื่องราวของ Standard Curve นะคะก็เป็นของการคำนวณนะคะที่มักนิยมใช้กันนะคะในหลายๆการเรียนในหลายๆการศึกษาทดลองวิจัยนั่นเองนะคะก็คือเรื่องของการทำ Standard Curve ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความเข้าใจกับภาพรวมกว้างๆกันก่อนถ้าจะพูดถึงการทำ Standard Curve นะคะสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาเลยนะคะนั่นก็ต้องเป็นเรื่องของกราฟกราฟนะคะอย่างที่เราเห็นกันจะมีหลากหลายรูปแบบในที่นี้เนี่ยถ้าเป็น Standard Curve นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับกราฟที่มีแกน x แกน y แบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้สมการออกมาเป็นสมการเชิงเส้นสมการเส้นตรงนะคะกราฟคืออะไรกราฟเนี่ยก็คือภาพของจุดที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสองสิ่งโดยใช้ระบบแทนปริมาณด้วยระยะห่างจากเส้นตรงสองเส้นเส้นตรงแต่ละเส้นนะคะเราก็จะเรียกว่าแกนเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากโดยที่เราจะเรียกระบบนั้นว่าระบบแกนพิกัดฉากนะคะระบบแกนพิกัดฉากก็คือระบบที่บอกพิกัดด้วยจุดด้วยระยะห่างจากแกนที่ตัดกันเป็นมุมฉากโดยปกติจะวางแกนทั้งสองในแนวระดับนะคะแล้วก็แนวดิ่งพูดง่ายๆก็คือวางในแนวนอนกับแนวตั้งอักษรที่นิยมใช้นะคะเราก็จะใช้ x กับ y โดยแกน x เนี่ยก็จะอยู่ในแนวนะคะที่เราเรียกว่าเป็นแนวระดับหรือแนวนอนนะคะ horizontal นะคะโดยในส่วนที่แนวแกนตั้งนะคะหรือเป็นแนวดิ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัว vertical นะคะก็จะคือใช้สัญลักษณ์อักษรเนี่ยก็คือตัว y ถ้าเป็นแกนนอนนะคะทางด้านขวาก็จะเป็นแนวนอนที่เป็นค่า positive นะคะแต่ถ้ามาทางด้านซ้ายก็จะมีค่าที่ติดลบนะคะก็จะเป็นในส่วนค่าที่เป็นในเชิง negative เช่นเดียวกันกับแกนตั้งค่า y นะที่เป็นแนวดิ่งด้านบนนะคะก็จะเป็นค่าเชิง positive ส่วนด้านล่างนะคะที่ต่ำกว่าตัดกับแกน x ลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่าที่เป็น negative ค่าติดลบนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นว่าจะมีจุดที่ตัดกันระหว่างแกน x กับแกน y อันนี้ก็จะเรียกว่าในส่วนที่เป็นจุดกำเนิดนะคะหรือเป็น origin แทนด้วยตัวอักษรก็คือ o แล้วก็มีตัว0นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของค่าของการนับระยะแกนทั้งสองนะคะโดยในส่วนของการนับส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเราจะใช้ก็มักจะนับมาทางขวาแล้วก็ขึ้นไปทางข้างบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนที่เป็นpositive นะคะที่เป็นค่าไม่ได้ติดลบเป็นค่าบวกโดยในส่วนของการทำ standard curve นะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้แกนเนี่ยแกน x แกน y เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมีการพล็อตจุดลงบนแกนนี้นั่นเองในส่วนของระยะนะคะที่เราจะทำการนับก็จะมีระยะที่บอกเป็นค่านะคะออกมาเนี่ยให้เรารู้ตามปกติแล้วถ้าเป็นกราฟโดยทั่วไปนะคะก็จะบอกออกมาเป็นค่า x ค่า y นะคะก็นิยมจะบอกในส่วนของค่า x ออกมาก่อนแล้วก็บอกในส่วนของค่า y ตามมาก็จะช่วยให้การอ่านกราฟเนี่ยง่ายถูกต้องแล้วก็เข้าใจในหลักการที่เป็นสากลมากขึ้นอ่านค่ากราฟออกมาหรือเขียนนะคะโดยที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเมื่อทุกๆคนมาอ่านทุกๆคนมาทำความเข้าใจก็จะเข้าใจเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการอ่านตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วโดยในส่วนของกราฟมาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอมาเป็นกราฟที่เราจะทำเป็น standard curve นะคะเราก็จะเรียกว่าจะเป็นกราฟมาตรฐานหรือว่าจะเป็นกราฟมาตรฐานความเข้มข้นนะคะซึ่งถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าเป็น standard curve เป็น calibration curve หรือเป็น concentration calibration curve ก็จะเป็นความหมายในการที่จะหากราฟมาตรฐานหรือกราฟมาตรฐานความเข้มข้นนั่นเอง

โดยการทำ Standard Curve นะคะหรือ Calibration Curve เนี่ยก็จะเป็นหลักการที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณหรือเชิง Quantity ในการวิเคราะห์ก็จะมีทั้งเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็เชิงปริมาณนะคะเชิงปริมาณก็จะบอกค่าได้นะคะว่าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ศึกษานั้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพอาจจะบอกได้ว่ามีการสารวิเคราะห์อยู่ใน raw mat ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่แต่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยบอกไม่ได้เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่นำมาใช้ในการหาความการทดสอบทางสถิติไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในเชิงของการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีตัวเลขอันนี้เนี่ยสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ standard curve เนี่ยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์นะคะเครื่องมือที่จะวิเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกก็จะเป็นเรื่องของ instrumental analysis นะคะจะใช้เกือบทุกการวิเคราะห์นะคะบางครั้งเนี่ยค่าที่ออกมาอาจจะไม่ได้บอกค่ามาตรงๆว่ามีค่าที่เราอยากรู้เนี่ยเท่าไหร่นะคะก็จะบอกค่าผ่านข้อมูลส่วนหนึ่งก่อนและเราก็ค่อยเอาข้อมูลส่วนนั้นเนี่ยมาทำการคำนวณโดยที่มีกราฟ standard curve หรือ calibration curve เนี่ยมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะได้ค่าที่เราอยากทราบในการวิเคราะห์ออกมาโดยในการวิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเคมีวิเคราะห์กราฟมาตรฐานหรือ standard curve calibration curve หรือกราฟมาตรฐานความเข้มข้นเนี่ยเป็นวิธีทั่วไปในการกำหนดความเข้มข้นของสารในตัวอย่างที่เราไม่ทราบนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะคะกับค่าที่เราทราบอย่างเป็นค่ามาตรฐานสารไลน์มาตรฐานสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็จะทำการทราบค่าออกมาว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะโดยในส่วนของการทำกราฟมาตรฐานจะเป็นการเทียบสารมาตรฐานทางอ้อมนะคะซึ่งกราฟที่สร้างขึ้นจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณตอบสนองที่วัดได้ก็จะมีค่าจากแกน Y และก็ความเข้มข้นของสารที่สนใจวิเคราะห์ก็เป็นแกน Xที่มีการเตรียมนะคะเป็นสารมาตรฐานโดยสัญญาณตอบสนองที่วัดได้เนี่ยจะต้องแปรผันโดยตรงกับปริมาณสารที่สนใจวิเคราะห์อันนี้เนี่ยก็เราค่อยๆจับข้อมูลไปทีละประเด็นนะคะถ้าใครเคยทำ standard curve เนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเข้าใจเนี่ยเราก็จับกันไปทีละประเด็นกราฟมาตรฐานแสดงว่าจะต้องเป็นมาตรฐานในการนำสารที่ไม่รู้เนี่ยมาเทียบนะคะมาเทียบเนี่ยอย่างที่บอกว่าค่าบางค่าในการวิเคราะห์นะคะอย่างเราจะทดสอบปริมาณสารนะคะในส่วนของตัว raw material ทางธรรมชาตินะคะอย่างพืชนะคะเราอยากจะหาทดสอบเนี่ยเราก็จะนำไปใช้กับการวิเคราะห์เครื่องมือโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่านะคะเราก็จะมีในเรื่องของการนำมาศึกษาโดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารโดยใช้เรื่องของการดูดกลืนของแสงนะคะเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์แล้วก็นำมาคำนวณโดยใช้กราฟมาตรฐานนี่แหละในการคำนวณดังนั้นการสร้างกราฟมาตรฐานจึงเป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานที่เราทราบก็จะเป็นความเข้มข้นจะเป็นแกน x นะคะกับในส่วนของสัญญาณที่ตอบสนองที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นแกน y อาจจะเป็นในส่วนของ absorbance นะคะค่า absorbance ค่าการดูดกลืนแสงก็จะอยู่ในค่าของแกน y นั่นเองนี่ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะคะของในส่วนของการทำ standard curve หรือ calibration curve ค่ะค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงมีในเรื่องของค่าการดูดกลืนแสงมาเกี่ยวข้องในการทำการวิเคราะห์นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องทำการวัดนะคะความเข้มข้นของตัวอย่างโดยมีการเทียบกับ standard curve เพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าของตัวอย่างมีเท่าไหร่นะคะเราจะต้องนำมาทำการหา reference หามาตรฐานในการเทียบสิ่งที่นิยมใช้ในการศึกษาทางด้านการวิเคราะห์นะคะก็คือเรื่องของการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารนะพอเราวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารออกมา
เราก็สามารถที่จะนำค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นนะคะของสารมาตรฐานต่างๆเนี่ยเอามาใช้นะคะทำเป็นสมการแล้วก็นำสมการนั้นเนี่ยมาหาในค่าที่เราอยากทราบเนี่ยได้อีกทีหนึ่งค่าการดูดกลืนแสงจะได้จากยังจะได้จากอะไรนะคะค่าดูดกลืนแสงก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์นะคะเฉพาะที่จะหาค่าการดูดกลืนแสงของสารนั้นๆได้เราเรียกว่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณแสงที่ตัวอย่างเนี่ยดูดกลืนในช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกตัวในทุกความยาวคลื่นนะคะแต่ละตัวนะคะก็จะมีค่าที่เป็นช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมเพื่อที่จะหาค่าการดูดกลืนแสงของสารนั้นๆออกมาของแต่ละวิธีนะคะโดยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยสามารถที่จะวัดความเข้มของแสงนะคะช่วงความยาวคลื่นแคบๆอย่างต่อเนื่องตามต้องการและก็ใช้ตัววัยแสงหรือ sensitivity ที่มีประสิทธิภาพสูงในการหาค่าออกมาจะมีทั้งแบบที่เป็นระบบอนาล็อกแล้วก็แบบระบบดิจิตอลนะฮะซึ่งก็วิทยาศาสตร์ที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะฮะอุปกรณ์ตัวสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยก็มีความสะดวกในการใช้งานนะฮะแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองโดยรูปร่างหน้าตาหลายๆคนก็คงเคยใช้กันดีรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเครื่องนะคะที่นิยมใช้นะคะในการหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหาค่าในส่วนที่เป็นค่าปริมาณน้ำตาลนะคะเราก็จะมีวิธีที่ต้องใช้ในการหาค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะการหาวัดนะคะ DPPH นะคะเราก็จะต้องใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เหล่านี้เพื่อให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงออกมาแล้วก็นำไปใช้ในการคำนวณต่อค่าการดูดกลืนแสงของสารนะคะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคำนวณเชิงปริมาณวิเคราะห์เนื่องจากค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยเขาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารตามกฎของเบียร์แล้วก็แลมเบิร์ตนะคะก็จะใช้นะคะค่านี้ในการที่จะให้ได้ค่าที่ไม่ทราบนะคะออกมานั่นเองอ่ะคราวนี้พอพูดถึงสเปกโทรโฟโตมิเตอร์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารวิเคราะห์เชิงคุณภาพก็ได้นะคะแล้วก็เชิงปริมาณก็ได้ส่วนใหญ่เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยก็บอกเชิงคุณภาพได้อยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่าค่าที่ออกมาเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเป็นค่าที่มีสารนั้นที่เราวิเคราะห์เนี่ยอยู่มากหรือน้อยนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเชิงปริมาณเนี่ยจะไม่บอกออกมาเป็นค่าที่เราอยากทราบนะเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้ไม่รู้ว่าค่านี้เนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เท่าไหร่นะคะเราจะต้องนำค่าที่ได้นี้เนี่ยที่เป็นค่าการดูดกลืนแสงนำไปคำนวณต่ออีกขั้นหนึ่งซึ่งการคำนวณต่อก็จะต้องมีเรื่องของ standard curve หรือ calibration curve มาเกี่ยวข้องในการคำนวณนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีตัว reference ในการคำนวณหาแล้วก็จะได้รู้ว่าสารนั้นคืออะไรแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะเครื่องนี้เนี่ยสามารถวิเคราะห์ปริมาณสารได้ในระดับไมโครกรัมนะคะแล้วก็จะวิเคราะห์สารละลายเป็นชนิดเดียวนะคะเป็นโซลูชันหรือเป็นแบบมิกซ์เจอร์โซลูชันก็สามารถที่จะใช้กับเครื่องนี้ได้นะแต่ก็ต้องทำการวางแผนนะคะในการศึกษาการทดลองวิจัยเนี่ยให้ดีนั่นเองค่ะเทคนิคคราวนี้เรากำลังพูดถึงสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะเรามารู้จักเทคนิคของเขาสักหน่อยเทคนิคของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องนะคะที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นของตัวถูกละลายในสารละลายโดยการวัดเนี่ยเขาก็จะวัดปริมาณแสงที่ดูดซับผ่านสารละลายตัวอย่างในคิวเวตนะคะเราก็จะใช้ในส่วนที่เป็นคิวเวตนะคะแต่ก่อนเราก็จะใช้เป็นคิวเวต
หลังๆเนี่ยก็จะมีในรูปแบบนะคะที่เป็นเราเรียกว่าเป็นไมโครเพลทเกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะให้สารตัวอย่างเนี่ยแสงที่ดูดซับนะคะผ่านสารละลายตัวอย่างในคิวเวตหรือในไมโครเพลทจากนั้นเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เขาก็จะทำงานเกิดการกระจายลำแสงออกเป็นสเปกตรัมตามความยาวคลื่นที่เรากำหนดลงไปให้อ่านค่าการดูดกลืนแสงและก็ทำการตรวจจับความเข้มข้นนะคะในส่วนของนี้ด้วยเป็นในส่วนของชาร์ตคัพเปิลและก็แสดงผลเป็นกราฟบนเครื่องตรวจจับพร้อมจอแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะหรือ4ตำแหน่งนะคะก็สามารถที่จะเซตแล้วก็บอกให้แสดงผลอ่านค่าออกมาให้ได้จากนั้นคนที่ทำการทดลองก็จดบันทึกค่าเอาไว้นั่นเองตัวสเปกโทรโฟโตมิเตอร์อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะคะแสงถูกปล่อยมาจากแหล่งกำเนิดแสงถูกส่งผ่านไปยังส่วนควบคุมแสงทำให้แสงที่ผ่านออกมานะคะเป็นลำแสงที่มีความยาวขึ้นตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ถูกส่งผ่านไปยังสารละลายตัวอย่างที่บรรจุอยู่ในคิวเวตนะคะจากนั้นก็ไปที่เครื่องตรวจจับสารตรวจวัดสัญญาณแล้วก็แปลงพลังงานนะคะไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขให้เราอ่านค่ากันก็จะบอกออกมานะคะในรูปของตัวเลขนะคะที่มีความน่าเชื่อถือได้เพราะว่าเราสามารถนำค่านี้เนี่ยไปทำการคำนวณแล้วก็ไปหาการทำการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเชื่อถือทางสถิติต่อได้เลยคราวนี้เนี่ยค่าที่ได้ออกมาในการวัดนะคะเครื่องเนี่ยจะวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆเห็นปรากฏออกมาเป็นสเปกตรัมสเปกตรัมก็จะเป็นคลื่นลักษณะแบบนี้นะคะจุดที่มีค่าดูดกลืนแสงสูงที่สุดเราเรียกโดยทั่วไปก็คือเรียกว่าพีคนะคะดูดกลืนแสงมากสุดก็คือพีคพีคเนี่ยเราจะเห็นว่าแกน Y เป็นแอบซอร์บแบนด์ก็จะบอกมาว่าพีคที่จุดสูงสุดที่เป็นพีคเนี่ยมีแอบซอร์บแบนด์อยู่เท่าไหร่นะก็จะบอกค่าของนั้นออกมาจากเครื่องให้เราได้นำข้อมูลมาโดยค่าการดูดกลืนแสงมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารหรือปริมาณของเนื้อสารนั้นตามกฎเบียร์และลัมเบิร์ตถ้าเรานำความสัมพันธ์นี้นะคะนำค่าที่ได้มาพอตเป็นกราฟเราก็จะได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่เราเรียกว่า standard curve calibration curve หรือก็คือกราฟมาตรฐานกราฟมาตรฐานความเข้มข้นความเข้มข้นมาตรฐานเนี่ยนะคะเราก็จะได้ค่านั้นออกมาแล้วเราก็จะเอาไปเทียบเพื่อหาความเข้มข้นของสารที่ไม่ทราบค่าต่อไปได้นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยพอเรารู้ในเรื่องของเครื่องมือแล้วนะคะวิธีการใช้งานคร่าวๆของเครื่องนะคะวิธีการใช้งานของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยเราก็จะต้องเตรียมสารละลายตัวอย่างให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราจะทำการทดสอบนะคะหรือเราจะเตรียมสารมาตรฐานก็แล้วแต่เราจะต้องเตรียมสารให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องทำการเปิดเครื่องไปเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเปิดสวิตช์ก่อนที่เราจะใช้เราจะต้องเปิดเครื่องก่อนการใช้งานเนี่ยไม่น้อยกว่า15นาทีเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องจากนั้นก็จะเลือกแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็กำหนดความยาวคลื่นแสงที่เราต้องการพอเราได้ค่านะคะได้ความยาวคลื่นเราก็จะต้องปรับค่าเนี่ยให้เป็น 100% หรือตั้งค่าการดูดกลืนแสงจากนั้นนะคะในส่วนของปุ่มคาลิเบตปุ่ม0นะเราก็จะต้องทำการปรับจริงๆแล้วเครื่องเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีในการใช้งานนะคะบางทีก็คือเปิดเครื่องนะคะแล้วก็ตั้งในส่วนของค่าการดูดกลืนแสงนะคะก็สามารถที่จะใช้งานทันทีเลยได้เช่นเดียวกันวิธีการใช้งานนะคะวิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบที่เป็นคิวเวตนะคะคิวเวตต่ออันต่อช่องเนี่ยเราสามารถที่จะใส่คิวเวตลงไปในช่องเครื่องได้เลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ไปสัมผัสกับบริเวณตัวของบอดี้คิวเวตที่จะทำให้แสงส่องผ่านเพราะว่าในส่วนของไขมันนะคะหรือสิ่งสกปรกบนมือเราเนี่ยอาจจะไปปิดแล้วก็ไปติดอยู่บนคิวเวตนั้นได้นะคะทำให้ค่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นค่าที่ไม่ได้เป็นค่าจริงเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งในการหาค่าเพื่ออ่านเราจะต้องมีแบงค์
นะคะแบงค์เนี่ยก็ตามชื่อเลยก็คือแบงค์ใช้เพื่อปรับมาตร

ฐานที่ช่วงความยาวคลื่นที่ต้องการวัดโดยปรับให้ค่าการดูดกลืนแสงเป็น0จะทำการเซต0เอาไว้นะคะแบงค์เนี่ยอาจจะเป็นน้ำปลาน้ำถ้าเราใช้ก็จะเป็นน้ำกลั่นใช่ไหมคะเป็น DI ธรรมดานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของสารมาตรฐานนั้นที่ไม่ได้เติมตัวที่เราจะทดสอบเนี่ยใส่คราวนี้เนี่ยในส่วนของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์มีหลายแบบอาจจะเป็นสำหรับคิวเวตเดียวหรืออาจจะเป็นแบบกรณีมีหลายคิวเวตนะคะหรือในกรณีที่เป็นแบบดับเบิลบีมก็จะใช้คิวเวต2อันก็สามารถที่จะใส่แบงค์และก็สารตัวอย่างเข้าคู่กันไปเวลาเครื่องเขาอ่านค่าออกมาเขาก็จะหักลบค่าที่อ่านได้ค่าที่อ่านได้จากสารตัวอย่างลบกับแบงค์ก็จะเป็นค่าของตัวอย่างนั้นที่แสดงผลออกมาให้เรานำไปใช้ในการคำนวณหรือใช้ในการพล็อตกราฟนั่นเองกรณีที่มีการเปลี่ยนความยาวคลื่นนะคะเราก็จะต้องใช้แบงค์ใหม่ทุกครั้งนะคะหรือแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีแบงค์ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของแบงค์ในทุกๆครั้งที่เราทำการวัดด้วยเครื่องนี้นั่นเองวิธีการนะคะอย่างที่บอกไปนะคะได้ค่าออกมาค่าออกมาเนี่ยก็จะได้ค่าที่เป็นค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นที่เราใช้เพื่อที่จะรู้ว่าสารละลายมาตรฐานที่เราทำการทดสอบไปในแต่ละค่าความเข้มข้นนี้เนี่ยมีค่าการดูดกลืนแสงเท่าไหร่เมื่อได้ค่าออกมาเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ก็จะอ่านค่าที่เป็นค่าดูดกลืนแสงของแต่ละความเข้มข้นออกมาให้เราก็นำค่านั้นมาทำการพล็อตลงบนกราฟ x กับ y ที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะและเมื่อเราได้ข้อมูลมานะคะเราก็จะนำไปคำนวณต่อได้ก็จะได้เป็นตัว standard curve ออกมาคราวนี้อย่างที่บอกว่าตัว spectrophotometer นะคะก็จะมีในส่วนที่เดี๋ยวนี้ใช้เป็นแบบไมโครเพจก็ได้ไม่ต้องใช้คิวเวตแบบอันเดียวนะคะไมโครเพจเนี่ยข้อดีก็คือเร็วนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านค่าได้หลายค่าหลายๆตัวอย่างที่เราจะทดสอบในระยะเวลาไม่นานถ้าเป็นคิวเวตแบบอันเดียวนะคะ1คิวเวตเนี่ยก็จะได้1ครั้งนะคะต่อ1ค่าแต่คราวนี้เนี่ยมากันเป็นไมโครเพจเลยนะคะมากันเป็นแผ่นเลยโดยแผ่นเนี่ยก็จะมีการทำเป็นหลุมๆนะคะตัวไมโครเพจเนี่ยก็จะมีหลายเวลช่องหลุมๆแต่ละหลุมเนี่ยเขาเรียกว่าเวลนะคะมีในส่วนหลายๆเวลนะคะอย่างในตัวอย่างก็คือมี96เวลเราจะเห็นว่าแถวที่เป็นแถวที่เป็น A B C D นะคะจะไล่มาถึง Hแล้วก็ตัวที่เป็นคอลัมน์นะคะก็1ถึง12เวลาเราอยากจะวิเคราะห์ค่าไหนนะคะเราก็นำค่านั้นเนี่ยที่เราได้นะคะจะศึกษาอยากทราบค่าการดูดกลืนแสงอยากจริงๆอยากทราบค่าแหละว่ามีปริมาณสิ่งที่เราอยากรู้อยู่เท่าไหร่แต่เราจะต้องดูผ่านค่าการดูดกลืนแสงก่อนเราก็จะใช้ไมโครพิเปตดูดสารออกมา200ไมโครกรัมใส่ลงมาในเวลนะคะโดยที่ถ้ามีเวลเยอะสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังนิดนึงก็คือเราจะต้องจำให้แม่นออกแบบการทดลองให้ได้ว่าเราใส่สารอะไรช่องไหนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีหลายช่องบางทีอาจจะลืมนะเราจะต้องทำการวางจัดลำดับให้ดีนะคะเราก็จะใส่ลงไปทีละช่อง200ไมโครลิตรนะคะใส่ไปเรียบร้อยจากนั้นก็นำไปหาค่าการดูดกลืนแสงนะคะค่าที่ได้ออกมานะคะก็จะบอกผ่านในระบบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะบอกออกมาเลยว่าคอลัมน์ที่1นะคะแถว A ได้ค่าการดูดกลืนแสงเท่าไหร่ตัวอย่างเช่น 0.005 ก็จะบอกออกมาเราก็ต้องเอาค่าเหล่านั้นนั่นแหละมาการคำนวณ นะคะเพื่อที่จะเอาค่าต่างๆมาพล็อตเป็นกราฟแล้วเราจะเอาค่าที่ได้จากไมโครเพจหรือได้จากคิวเวตมาทำการพล็อตกราฟอย่างไรติดตามค่ะค่ะก็ในส่วนเมื่อสักครู่นะคะเราได้พูดกันไปว่าค่าที่เราได้จากการนำสารที่เป็นมาตรฐานนะคะใส่ลงไปนะคะในคิวเวตหรือในไมโครเพจแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะเอาค่าเหล่านั้นมาทำเป็นstandard curve หรือ calibration curve ยังไงค่าที่ได้นะคะ

ค่าที่ได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าออกมาในรูปแบบที่มีค่าของความเข้มข้นอย่างในตัวอย่างอย่างตัวอย่างเนี่ยเราจะทำการหา standard curve นะคะของน้ำตาลแมนโนสเราก็จะมีความเข้มข้นนะคะที่ตั้งแต่

คราวนี้เมื่อได้ค่าออกมานะคะเราก็จะนำค่าทั้งหมดเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าอย่างในตัวอย่างเนี่ยมีการหาความเข้มข้นนะคะมา11ความเข้มข้นนะคะโดยที่จะใช้ในส่วนของศูนย์ที่ความเข้มข้นที่0มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรเนี่ยเป็นแบลงค์นะคะแล้วก็ในการทำการทดสอบต่อ1หลอดเนี่ยเราอาจจะทำซ้ำก็ได้นะคะทำ3ซ้ำนะคะแล้วก็แต่ละซ้ำก็ทำซ้ำย่อยลงไปอีกนะคะก็เพื่อที่จะได้ค่าออกมาที่มีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องเมื่อได้ค่าออกมานำค่ามาใส่ตารางนะคะทางที่ดีเราก็เวลาทำข้อมูลเราจะทำใน Excel นะคะก็จะช่วยให้การคำนวณของเราเนี่ยมีความสะดวกขึ้นเยอะนะคะเราก็จะไม่ได้ทำการพอดกราฟลงบนกระดาษนะคะเราจะทำลงในโปรแกรม Microsoft Excel นะเราก็นำค่าที่ได้มาเรียงนะคะตามความเข้มข้นแล้วก็ตามลำดับของการเราทำ Replication หรือการทำซ้ำจากนั้นหาค่ามีนหรือค่า Average หรือค่าเฉลี่ยนะคะของแต่ละซ้ำของความเข้มข้นอ่ะหามาได้แถวล่างสุดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นแถวล่างสุดเนี่ยคือค่าความเข้มข้นที่เป็นค่าคือค่าการดูดกลืนแสงตามความเข้มข้นนะคะที่เป็นค่าเฉลี่ยแล้วเราก็จะเห็นมีค่าความเข้มข้น11ค่าค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นนั้นนะคะที่เป็นค่าการดูดกลืนแสงก็11ค่าอ่ะเราได้ค่าออกมาคราวนี้เราก็จะใช้ความเข้มข้นของสารมาตรฐานนะคะที่ความเข้มข้นต่างกันตามลำดับเนี่ยมาในส่วนของการคำนวณต่อนะคะเพื่อให้ได้กราฟมาตรฐานได้ค่าเฉลี่ยออกมาอ่ะยังไม่สามารถเอาค่านี้เนี่ยไปใช้พอดกราฟได้เลยนะคะเราจะต้องเอาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาลบกับค่าที่เป็นแบงค์ก่อนนะคะอ่ะเราได้ค่าแบงค์คือค่าอะไรก็ดูค่าเฉลี่ยตัวแรกได้ออกมาคือ 0.146 ใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้แหละก็คือค่าที่เราจะเอาไปลบในค่าเฉลี่ยของตัวอื่นๆนะเราก็ดูอย่างค่าเฉลี่ยนะคะที่วงกลมมาไว้นะคะของแบงค์เนี่ยคือ 0.146 ถ้าเราจะเอา 0.146 ลบกับ 0.146แถวถัดมาเราก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยลบกับแบงก์ก็คือ0.000ถัดมานะคะที่ความเข้มข้น 0.2 คอลัมน์ 0.2 มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรค่าเฉลี่ยคือ 0.197 เราก็เอา 0.97 ลบกับแบงก์ก็คือลบ 0.146 เราก็จะได้ค่าออกมาที่ 0.051 อีกสักตัวนึงนะคะที่ความเข้มข้นในคอลัมน์ที่3คือความเข้มข้น0.4 มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรได้ค่าเฉลี่ยของค่าการดูดกลืนแสงนะคะที่ 0.255 เราก็นำค่าเฉลี่ยมาลบแบงค์ก็ 0.255 ลบ 0.146 เราก็จะได้ออกมา 0.109 เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงความเข้มข้นที่2มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรเราก็จะได้ค่าที่เป็นค่าการดูดกลืนแสงที่เป็นค่าเฉลี่ยลบกับแบงค์ออกมาแล้วเราใช้ค่านี้ล่ะค่ะที่จะเอามาใช้ในการพอตทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟเราดึงค่าออกมาเพื่อเห็นค่าได้ชัดเจนขึ้นนะคะแถวบรรทัด2บรรทัดล่างนะคะก็จะเห็นว่าด้านบนนะคะแถวบนเนี่ยก็คือแถวของความเข้มข้นนะคะที่มีด้วยกันทั้งหมด11ค่านะคะแล้วก็ค่าของความการดูดกลืนแสงของแต่ละความเข้มข้นตามมาด้วยนำค่าเหล่านี้แหละมาพล็อตลงในกราฟ x กับ y กราฟนะคะเราก็จะพล็อตโดยที่ให้แกนนอนนะคะแกนนอนหรือแกน x เนี่ยนะคะเป็นในส่วนของความเข้มข้นเรามีความเข้มข้นตั้งแต่เท่าไหร่คะมีตั้งแต่0 0.2 0.4 ใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ไปจนถึง2ส่วนแกน y ก็จะเป็นค่าการดูดกลืนแสงที่เรานำค่ามาหาค่าเฉลี่ยแล้วแล้วก็ลบแบงค์ออกไปแล้วนะคะเราก็จะนำค่าที่ได้เนี่ยมาพล็อตเป็นจุดจากนั้นเราก็จะให้โปรแกรมนะคะ Microsoft Excel เนี่ยช่วยนะคะในการทำสมการเส้นตรงให้เราก็จะได้ออกมาเป็นสมการที่เราเห็นนะคะโดยสมการที่เราเห็นเนี่ยก็จะออกมาเป็นสมการเชิงเส้นเป็น

เนียนะคะก็จะได้ออกมาค่าจะได้ออกมาเมื่อเราคีย์ข้อมูลเข้าไปนะคะก็จะได้ออกมาอย่างตัวอย่าง y เท่ากับ 0.3011x ลบ 0.0046 โดยมีค่า r square เท่ากับ 0.9993 อ่ะค่านี้เมื่อได้สมการนะคะอย่าเพิ่งที่จะเอาไปคำนวณเลยให้เช็คที่ค่า r square ก่อน r square ที่บอกมาเนี่ยคือ 0.9993ถือว่าค่าสมการนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะเพราะว่าค่า r square เนี่ยจะช่วยบอกในเรื่องของความแม่นยำในการที่ได้มาตามความเข้มข้นนะคะของตามค่าการดูดกลืนแสงตามความเข้มข้นในเรื่องของความแม่นยำนะในการทำการทดลองในการเตรียมสารละลายนี้เนี่ยว่ามากน้อยแค่ไหนยิ่งเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแม่นยำมากดังนั้นขอให้ค่า r square เนี่ยมีค่ามากกว่า 0.99 นะคะก็สามารถที่จะนำสมการนี้เนี่ยมาใช้ได้ดังนั้นพอเราได้รูปร่างหน้าตาของ standard curve มีสมการเชิงเส้นตรงแบบนี้มี y เท่ากับ mx บวก c นะคะมี r square ออกมามากกว่า 0.99 นะคะก็ได้ standard curve มาพร้อมที่จะนำข้อมูลนะคะที่ได้จากการทดสอบของสารอื่นที่เราไม่ทราบปริมาณนะคะว่ามีค่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยมาใช้ในการคำนวณมาใช้ในการเทียบกับตัวสารละลายมาตรฐานนี้เพื่อหาค่าออกมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งการคำนวณนะคะที่ถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นซะทีเดียวนะคะในการทำ standard curve เนี่ยถือว่าเป็นการทำ standard เสร็จสิ้นแล้วเพียงแต่ว่าการที่จะได้ค่าออกมาในเชิงปริมาณวิเคราะห์เนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นต้องเอาค่าที่ได้เนี่ยมาแทนนะคะก็จะใช้สมการตัวนี้นี่แหละในการแทนค่าก็เป็นในเรื่องของครั้งหน้านะคะที่เราจะมาฝากกันในเรื่องของการแทนค่าในสมการเพื่อในเชิงวิเคราะห์นะคะแต่ส่วนในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของ standard curve นะคะก็เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็นำมาฝากคุณผู้ชมไว้หวังว่าจะได้ข้อมูลนะคะแนวทางในการที่จะลองทำ standard curve ดูนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นในเรื่องของโปรแกรมนะคะ Microsoft Excel ที่เราจะต้องใช้ในการทำในการช่วยในการหา standard curve ให้เรามีความสะดวกแล้วก็ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะก็ในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะบวกลบคูณหารนะคะการคำนวณพื้นฐานวิทยาศาสตร์การอาหารใบครูชมบีเนี่ยคงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะในเรื่อง standard curve ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามครั้งนี้สัปดาห์นี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ

3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบ

ตรวจข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน

0: 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อย

0: น้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้ปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีค่ะอาจารย์สุจินดาอิ่มเงินนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชาการบัญชีภาษีอากรวันนี้เป็นในตอนของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือ Deferred Tax นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระการเรียนรู้ของเราค่ะอย่างแรกเลยเราจะมาดูว่าความหมายของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคืออะไรเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ความแตกต่างของวัตถุประสงค์นะคะระหว่างมาตรฐานทำบัญชีและประมวลรัษฎากรการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรวมไปถึงการบันทึกบัญชีในส่วนของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค่ะอย่างแรกนะคะความหมายของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากเท้าความก่อนนะคะจากเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะเราก็จะพบว่าหลักการของบัญชีและหลักการของภาษีอากรนั้นมีความแตกต่างกันซึ่งความแตกต่างกันนั้นค่ะมันจะส่งผลทําให้ภาษีเงินได้ที่เรานั้นได้มีการคํานวณขึ้นมาจากมาตรฐานการบัญชีมีความแตกต่างกับภาษีเงินได้ที่ทางกิจการมีการคํานวณเพื่อเสียภาษีตามหลักของภาษีอากรนั่นเองค่ะหลักการของบัญชีนั้นเราจะมีการลงบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือว่าเราจะใช้เกณฑ์คงค้างในขณะที่ส่วนของภาษีอากรนั้นเราจะใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการหวนเพื่อหาจำนวนเงินมูลค่าไปชำระภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรค่ะซึ่งความแตกต่างตรงนั้นมันจะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เรามีการแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้นไม่เท่ากันจึงเป็นที่มาของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั่นเองค่ะในส่วนของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ Deferred Tax ตัวนี้ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นนะคะมันจะเกิดคำว่าผลแตกต่างชั่วคราวในระหว่างของค่าใช้จ่ายหรือว่ารายได้ทางบัญชีแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ทางภาษีของงวดปัจจุบันซึ่งความแตกต่างเนี้ยมันจะส่งผลกระทบไปสู่งวดบัญชีในอนาคตค่ะซึ่งในอนาคตนี้ในมูลค่าของฐานภาษีกับมูลค่าของทางบัญชีมันจะเท่ากันในที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ซึ่งในวิธีการปฏิบัตินะคะในของเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเราจะอ้างอิงก็คือว่าทางบัญชีของเราเนี่ยมีการบังคับให้กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือว่าตัวเปตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2556เป็นต้นมาเนี่ยบังคับให้มีการใช้ในส่วนของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเป็นบริษัทจำกัดที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือว่าตัวนอนเปเนี่ยมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามก็สามารถเลือกปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเลือกปฏิบัติแล้วนะคะก็จะต้องทําให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรื่องของภาษีเงินได้นั่นเองในส่วนของเกณฑ์การรับรู้รายได้ตัวนี้ค่ะทางสรรพากรนั้นได้มีการกําหนดเกณฑ์ในการรับรู้เอาไว้2เกณฑ์นั่นก็คือเกณฑ์คงค้างแล้วก็เกณฑ์เงินสดในส่วนของเกณฑ์คงค้างเกณฑ์คงค้างตัวนี้นะคะเราจะใช้ในการบันทึกรายได้และบันทึกค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดต่างๆโดยเราจะคำนึงให้รายได้ที่เราพึงรับและค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายเมื่อไรก็ตามเกิดรายได้เกิดค่าใช้จ่ายไม่สนใจนะคะว่าเราจะได้รับเงินหรือจ่ายเงินไปแล้วก็ตามถ้ารายได้เกิดขึ้นบันทึกไว้เป็นรายได้ไว้เลยถ้าค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันเกณฑ์คงค้างบอกไว้แบบนี้เนาะแต่ในส่วนของเกณฑ์เงินสดนะคะก็จะเป็นในทางทิศทางตรงกันข้ามเลยเกณฑ์เงินสดบอกว่ามันเป็นวิธีการบัญชีอย่างหนึ่งที่จะมีการบันทึกรายได้และบันทึกค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีการรับเงินหรือว่าจ่ายเงินไม่สนใจอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะมีการขายไปแล้วมีการให้บริการไปแล้วหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้จับเงินสดเนาะไม่ได้มีการรับเงินหรือไม่ได้มีการจ่ายเงินก็จะไม่ถือว่าเป็นรายได้และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเราจะเห็นได้ว่า2เกณฑ์นี้มีความแตกต่างกันเกณฑ์คงค้างสนใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่สนใจเรื่องเงินแต่ในส่วนของเกณฑ์เงินสดค่ะสนใจแค่ว่าได้รับเงินมาแล้วหรือยังอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันระหว่าง2เกณฑ์นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกณฑ์การรับรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นั้นคืออะไรพอเรารับรู้แล้วในเรื่องของการรับรู้รายได้2เกณฑ์เมื่อสักครู่นี้ต่อมาผู้ประกอบการหรือว่านักบัญชีจะต้องทำอะไรแน่นอนว่าจะต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีให้เราบันทึกรายการต่างๆตามเกณฑ์คงค้างแต่เมื่อเราทำกิจการแล้วเราจะต้องมีการเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรกรมสรรพากรก็กำหนดบอกว่าจะให้มีการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามฐานกำไรสุทธินะคะฐานกำไรสุทธิตรงนี้เราจะได้มาจากไหนได้มาจากกำไรสุทธิทางดีแล้วก็เอาไปปรับตามปรับตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรค่ะเมื่อไรก็ตามปรับจากกำไรสุทธิทางบัญชีปรับให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีเอากำไรสุทธิทางภาษีไปคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอันนี้แหละก็คือเป็นภาษีที่กิจการจะต้องชำระในส่วนของภาษีที่กิจการจะต้องชำระนั้นนะคะก็มีการยื่นภาษีเป็นประจำปีตามกฎหมายกำหนดตรงนี้เราจะเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะคะเกณฑ์สิทธิ์คืออะไรก็คือเกณฑ์คงค้างบวกกับการปรับเป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรอาจจะคุ้นๆนะคะเด็กบัญชีเนาะบวกกลับหักออกก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรนั่นเองซึ่งในขั้นตอนการคำนวณภาษีเงินได้ตัวนี้มีการปรับปรุงมันก็จะส่งผลให้มีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างฐานภาษีและมูลค่าตามบัญชีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนาะว่าทำไมความแตกต่างมันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาหาความแตกต่างกันนะคะในส่วนของความแตกต่างอันนี้เราจะเรียกว่าเกิดผลแตกต่างวัตถุประสงค์ของมาตรฐานบัญชีฉบับที่12ฉบับนี้เขาก็ได้มีการจำแนกความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเนาะระหว่างมูลค่าตามบัญชีแล้วก็ฐานภาษีนั่นเองค่ะจำแนกออกมาเป็น3ประเภทตัวแรกผลแตกต่างถาวรตัวนี้ permanent difference นะคะคืออะไรผลแตกต่างถาวรมันก็คือผลแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีที่เกิดจากประมวลรัษฎากรพูดว่าไม่ยอมให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ทางบัญชีมีการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วหรือว่ารายการนี้ประมวลรัษฎากรพูดว่าไม่ต้องนำไปรวมเป็นรายได้แต่ทางบัญชีเป็นไงคะก็นำมารวมเป็นรายได้แล้วเช่นเดียวกันเนาะผลแตกต่างตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นมันจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีการชดเชยหรือทำให้ผลแตกต่างเนี้ยหมดไปในอนาคตพอเราพูดว่ามันจะไม่มีทางที่จะชดเชยให้มันหมดไปในอนาคตผลแตกต่างตัวนี้มันคือผลแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างถาวรค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีมันจะไม่เท่ากันเนาะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นในส่วนของค่าเช่ารถส่วนที่เกิน 36,000 บาทต่อเดือนตัวแรกนี้เลยเนาะในส่วนของค่าเช่ารถส่วนบุคคลไม่เกิน10ที่นั่งมาตรฐานขอโทษค่ะในส่วนของประมวลรัษฎากรเนาะได้กำหนดไว้บอกอย่างชัดเจนเลยว่ารถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน10ที่นั่งให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เพียง 36,000 บาทต่อเดือนแปลว่าให้ตายยังไงเนาะทางภาษีก็ไม่ยอมให้มากไปกว่านี้แต่ทางบัญชีถามว่ามีสิทธิ์ไหมที่เราจะมีการเช่ารถเกิน 36,000 บาทต่อเดือนเป็นไปได้อยู่แล้วเนาะพอมันเป็นไปได้อยู่แล้วมันก็เกิดผลแตกต่างนี้เกิดขึ้นตัวนี้แหละเราจะเรียกว่าเป็นผลแตกต่างถาวรค่ะไม่ว่ายังไงเนาะมันจะไม่เจอกันในที่สุดค่าเสื่อมราคารถยนต์ส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุน1ล้านบาทในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน10ที่นั่งเช่นเดียวกันประมวลรัษฎากรกำหนดไว้อย่างชัดเจนค่าเลี้ยงรับรองอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นในส่วนของรายจ่ายต้องห้ามนะคะรายการใดเป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่มีทางเจอกันในที่สุดฝั่งรายได้มีไหมแน่นอนจะมีอยู่ตัวนึงเนาะที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือในส่วนของเงินปันผลที่เป็นไปตามเงื่อนไขค่ะตัวนี้ทางประมวลรัษฎากรก็มีการให้นำหักออกตัวนี้มันก็จะไม่เจอกันในที่สุดเนาะรายการประเภทนี้จำพวกนี้เราจะเรียกว่าผลแตกต่างถาวรค่ะอันนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค่ะแต่ส่วนที่ถือว่าเป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคืออะไรก็คือตัวนี้เองผลแตกต่างเฉา temporary difference ตัวนี้คืออะไรมันคือผลแตกต่างเช่นกันค่ะผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าทางฐานภาษีเนาะแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและก็จะมีการได้รับการชดเชยหมดไปในอนาคตเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันในงวดบัญชีปัจจุบัน
ประมวลรัษฎากรกำหนดเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายได้บางรายการเนาะที่ไม่ยอมให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ยอมให้ถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในขณะที่ทางบัญชีนั้นยอมอย่างเช่นการตัดหนี้ศูนย์ค่าเสื่อมราคาแล้วก็หรือว่าค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดผลแตกต่างในปัจจุบันและจะถูกชดเชยหมดไปในอนาคตอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นผลแตกต่างแบบชั่วคราวนะคะอีกนัยยะหนึ่งกล่าวว่ายังไงกล่าวว่าผลแตกต่างชั่วคราวนี้เป็นผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินแล้วก็มีโอกาสที่มันจะทำให้สองตัวนี้ค่ะกลับมาเท่ากันในงวดอนาคตแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าจะเป็นงวดไหนเนาะงวดไหนที่มันเท่ากันในอนาคตมันก็จะชดเชยหมดไปอย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาบอกว่าในปีปัจจุบันค่ะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูงไว้เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีลงบันทึกบัญชีไว้แล้วนะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ทางกฎหมายบอกว่ายังไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพราะอะไรค่าเผื่อมันยังไม่เกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าอะไรที่ยังไม่เกิดไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเกิดผลแตกต่างแล้วค่ะมูลค่าทางบัญชีบอกว่ามันใช่แต่ฐานภาษีบอกว่าไม่ใช่ทำให้ปีปัจจุบันเนี่ยกิจการจะเสียภาษีจากกำไรที่สูงขึ้นทำไมถึงต้องเสียภาษีจากกำไรที่สูงขึ้นเพราะกฎหมายไม่ยอมให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับไปซะส่วนต่างตรงนี้แหละเราจะเรียกว่าผลแตกต่างแบบชั่วคราวเนื่องจากว่าในอนาคตถ้าลูกหนี้เกิดเหตุการณ์การผิดชำระหนี้จริงค่าเผื่อที่เราตั้งไว้มันกลายเป็นหนี้ศูนย์มันกลายเป็นค่าใช้จ่ายในงวดอนาคตอย่างแน่นอนผลแตกต่างในลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซึ่งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีตัว taxable temporary difference ตัวนี้คืออะไรคำว่าต้องเสียภาษีเนาะชื่อบอกไว้แล้วว่าต้องเสียภาษีแสดงว่ากิจการต้องเสียภาษีจากผลแตกต่างชั่วคราวนี้แน่นอนในอนาคตปีปัจจุบันไม่ต้องเสียค่ะปีปัจจุบันกิจการของเราจะได้รับประโยชน์โดยการไม่เสียภาษีจากผลแตกต่างนี้แต่ผลแตกต่างนี้แน่นอนจะต้องนำไปรวมเป็นรายได้หรือหักออกจากค่าใช้จ่ายในการคำนวณหากำไรทางภาษีในงวดอนาคตตัวนี้เราจะเรียกว่าหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปัจจุบันพูดง่ายๆเลยปัจจุบันไม่ต้องเสียอนาคตต้องเสียแน่นอนเนาะอนาคตถามว่าแล้วทำไมอนาคตฉันต้องเสียจากผลแตกต่างชั่วคราวนี้ให้คิดแบบนี้ค่ะปัจจุบันตัวนี้เนาะเราไม่ต้องเสียแต่ในอนาคตผลแตกต่างนี้มันจะต้องนำไปบวกรวมเป็นรายได้เมื่อไรก็ตามบวกรวมเป็นรายได้กำไรสุทธิทางภาษีเราจะเพิ่มขึ้นแล้วเราเสียภาษีจากตรงไหนเราเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่สูงขึ้นเนาะเป็นคูณอัตรากำไรสูงภาษีสูงขึ้นแน่นอนอีกนัยยะหนึ่งให้นำไปหักออกจากค่าใช้จ่ายถ้านำไปหักออกจากค่าใช้จ่ายมันก็ส่งผลทำให้กำไรสุทธิทางภาษีเราสูงขึ้นภาษีที่ต้องเสียสูงขึ้นแน่นอนปัจจุบันไม่ต้องเสียค่ะอนาคตแน่นอนเสียถ้าอนาคตเสียแบบนี้เราจึงตั้งบัญชีไว้เป็นหนี้สินการที่เราตั้งไว้เป็นหนี้สินก็แสดงว่ากิจการของเรามีภาระผูกพันค่อนข้างแน่ที่จะต้องชำระในอนาคตนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยกิจการของเราจะได้รับประโยชน์แต่ในอนาคตเราจะต้องนำเงินไปชำระให้กับกรมสรรพากรอย่างแน่นอนค่ะตามตัวอย่างนี้เนาะในตารางนะคะประเภทของสินทรัพย์ตารางนี้เป็นตารางการหักค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากรค่ะยกตัวอย่างมา3ตัวเนาะในส่วนของประเภทสินทรัพย์อาคารถาวรอาคารชั่วคราวแล้วก็เครื่องจักรและอุปกรณ์ค่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างบอกว่าอันแรกผู้ประกอบการซื้อเครื่องจักรราคา1ล้านบาทตัวนี้เป็นราคาทุนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน10ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือจากตารางตามกฎหมายข้างต้นเนาะเขาก็กำหนดให้สามารถหักค่าเสื่อมได้ 20% เหตุผลของ 20% คืออะไรเครื่องจักรเป็นอะไรคะเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์เนาะกฎหมายกำหนดไว้อยู่ที่ 20% ณมูลค่าต้นทุนเรามาคำนวณหาผลต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีกันตามกรอบสีม่วงนี้นะคะ
ตามมูลค่าของบัญชีค่าเสื่อมราคาคิดจากมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์นั่นก็คือเครื่องจักรมูลค่า1ล้านบาทค่ะหารอายุการใช้งานคือ10ปีเท่ากับ 100,000 บาทอันนี้คือมูลค่าของค่าเสื่อมราคาเนาะมูลค่าทางบัญชีคิดจากไหนคิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาก็จะได้เป็นมูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรมีมูลค่าอยู่ 900,000 บาทค่ะมูลค่าตามฐานภาษีคิดยังไงตัวนี้ฟังของฐานภาษีค่าเสื่อมทางภาษีคิดจากมูลค่าต้นทุนของเครื่องจักรคูณกับอัตราภาษีตามตารางเลย 20% 1ล้านคูณ 20% ได้มา 200,000 มูลค่าตามฐานบัญชีของเครื่องจักรราคาต้นทุน1ล้านบาทลบด้วยค่าเสื่อมราคาทางภาษี 200,000 เนาะก็จะได้มา 800,000 บาทอันนี้เรามาหามูลค่าเนาะทางบัญชีกับทางภาษีกันก่อนต่อไปคืออะไรเรารู้แล้วว่ามูลค่าของสินทรัพย์ตัวนี้มีมูลค่าตามบัญชีเท่าไหร่มีมูลค่าตามฐานภาษีเท่าไหร่และเรายังรู้อีกว่าสิน

ทรัพย์ที่เรามีการรับรู้นั้นมีการส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอย่างไรค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายมูลค่าตามบัญชีตัวนี้ถือเป็นสินทรัพย์ของเครื่องจักรค่ะฝั่งของการรับรู้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเรามารับรู้มูลค่าของราคาสินทรัพย์ถาวรในทางบัญชีมีมูลค่าสูงกว่าทางภาษีบัญชีมีเท่าไหร่มูลค่าของสินทรัพย์เครื่องจักรนี้ 900,000 บาทเปรียบเทียบสินทรัพย์มูลค่าทางบัญชี 900,000 บาทสินทรัพย์มูลค่าฐานภาษีมีมูลค่า 800,000 บาทผลแตกต่าง 100,000 บาททีนี้เรามาดูว่าผลแตกต่าง 100,000 บาทเนี่ยมันเป็นหนี้สินรอการตัดหรือว่าสินทรัพย์รอการตัดเนาะเอามาเปรียบเทียบแบบนี้บัญชีมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่ามากกว่าทางภาษีส่งผลยังไงคะมาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาทางบัญชีมีมูลค่า 100,000 บาทค่าเสื่อมราคาทางภาษีมีมูลค่า 200,000 บาททางบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าทางภาษีแบบนี้แสดงว่ากิจการสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีผลแตกต่าง 100,000 บาทนี้เป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ทำให้ปีปัจจุบันนี้ไม่ต้องเสียภาษีค่ะทำไมไม่ต้องเสียภาษีเพราะอะไรเพราะว่ากิจการสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกำไรลดลงภาษีลดลงเนาะแต่ยังไงแต่ในอนาคตกิจการมีภาระผูกพันอันแน่นอนว่าจะต้องชำระค่ะเราก็เลยตั้งเป็นหนี้สินเงินได้รอการตัดบัญชีนั่นเองเนาะให้เราค่อยๆคิดแบบนี้การรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์มันทำให้ส่งผลกระทบในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในทิศทางไหนผลแตกต่างตัวต่อมานะคะเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีหรือตัว deductible temporary difference นะคะตัวนี้คืออะไรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่เป็นผลแตกต่างที่เราจะต้องใช้หักภาษีนั่นเองผลแตกต่างตัวนี้มันจะทำให้ปีปัจจุบันของกิจการเสียภาษีแต่สามารถนำไปหักออกจากรายได้หรือเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีในงวดอนาคตตัวนี้จะเป็นตัวฝั่งตรงกันข้ามนะคะตัวนี้กิจการจะเสียประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่กิจการจะได้รับประโยชน์ในงวดอนาคตนั่นเองการที่กิจการจะรับประโยชน์ในงวดอนาคตเราก็จะมีการตั้งบัญชีว่าเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีการตั้งไว้เป็นสินทรัพย์แน่นอนในอนาคตกิจการได้ใช้ประโยชน์แน่ๆแต่ก่อนที่กิจการจะได้ใช้ประโยชน์กิจการเสียประโยชน์ในปีปัจจุบันนั่นเองเนาะตัวนี้ปีปัจจุบันกิจการเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรแน่นอนแต่งวดอนาคตกิจการสามารถขอคืนหรือขอเครดิตภาษีกับกรมสรรพากรได้เนาะทำไมถึงขอคืนได้ก็นี่เลย wording นี้ keyword นี้กิจการสามารถนำไปหักออกจากรายได้ถ้านำไปหักออกจากรายได้งวดปัจจุบันขอโทษค่ะเป็นงวดในอนาคตเนาะหักออกจากรายได้งวดอนาคตงวดอนาคตกำไรทางภาษีน้อยลงเสียภาษีน้อยลงถ้านำไปเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีในงวดอนาคตค่าใช้จ่ายเพิ่มทำให้กำไรลดลงทำให้เสียภาษีลดลงเช่นเดียวกันเนาะมันจะเป็นทิศทางฝั่งตรงข้ามนะคะของผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อสักครู่นี้กิจการจึงตั้งไว้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั่นเองมาดูตัวอย่างต่อมาเนาะตัวอย่างในส่วนของผลแตกต่างอันนี้นะคะเขาบอกว่ากิจการมียอดลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี5 ล้านบาทกิจการมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอายุลูกหนี้ 500,000 บาทซึ่งการตั้งในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กรมสรรพากรกำหนดถ้าไม่เข้าเกณฑ์เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เข้าเกณฑ์ทางบัญชีลงบันทึกบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายได้
แต่ทางภาษีไม่อนุญาตให้เป็นค่าใช้จ่ายอันนี้ถือเป็นต้องนำไปบวกกลับให้หมดเลยแต่ตัวค่าเผื่อนี้ในอนาคตเราก็ไม่รู้เนอะว่าลูกหนี้เนี่ยจะนำเงินมาชำระหรือไม่นำเงินมาชำระถ้าในอนาคตลูกหนี้ไม่มีการนำเงินมาชำระค่าเผื่อตรงนี้ที่ตั้งไว้มันก็จะกลายเป็นหนี้ศูนย์และก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามที่กรมสรรพากรอนุญาตเรามาดูมูลค่าบัญชีและมูลค่าฐานภาษีนะคะตามกรอบสีม่วงนี้มูลค่าตามบัญชีบอกว่ามูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้คงเหลือ4,500,000 บาทมาจากไหนก็มาจากมูลค่าคงเหลือของลูกหนี้5 ล้านหักออกจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์500,000 บาทส่วนมูลค่าตามฐานภาษีของลูกหนี้มูลค่าลูกหนี้สุทธิอยู่ที่5 ล้านบาทเพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์กรมสรรพากรไม่อนุญาตให้ใช้ค่ะเกิดผลแตกต่างแล้วเกิดผลแตกต่างมูลค่า500,000 บาทผลแตกต่างมูลค่า500,000 บาทตัวนี้เป็นผลแตกต่างที่ใช้หักภาษีเพราะอะไรในงวดปัจจุบันในงวดปัจจุบันเนาะมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าทางภาษีนั่นเองเนาะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าลูกหนี้ที่เราตั้งไว้ผิดนัดชำระแล้วก็นำเงินมาชำระในอนาคตกิจการจะสามารถถือเป็นรายจ่ายได้ค่ะในส่วนของ2 ตัวเนาะในเรื่องของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีและฐานภาษีตรงนี้มันจะก่อให้กิจการมีชื่อบัญชีเพิ่มขึ้น2 ตัวด้วยกันก็คือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเราก็สามารถสรุปได้เป็นตารางในลักษณะแบบนี้นะคะในรายการฝั่งของสินทรัพย์รายการฝั่งของสินทรัพย์เวลาเราเปรียบเทียบเนาะเราก็จะเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีเปรียบเทียบกับมูลค่าตามฐานภาษีถ้าบัญชีมากกว่าภาษีจะกลายเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีผลแตกต่างตัวนี้หรือเรียกอีกในนัยหนึ่งว่าเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีถ้ามูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าฐานภาษีจะกลายเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีค่ะในยะหนึ่งเช่นเดียวกันเรียกว่าผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในฝั่งหนี้สินในฝั่งหนี้สินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นทิศทางตรงกันข้ามเนาะเทคนิคการจำอาจจะจำในส่วนของฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ถ้าเราจำในฝั่งของสินทรัพย์แสดงว่าในฝั่งของหนี้สินมันจะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามเนาะอันนี้เขาบอกว่าฝั่งหนี้สินมูลค่าตามบัญชีถ้ามากกว่าฐานภาษีมันกลายเป็นสินทรัพย์นั่นเองแต่ถ้ามูลค่าตามบัญชีน้อยกว่าฐานภาษีมันก็จะกลายเป็นหนี้สินเนาะสินทรัพย์กับหนี้สินมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำความเข้าใจเนาะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าในส่วนของการวิเคราะห์ภาษีเงินได้รอการตัดเนี่ยว่ามันเป็นหนี้สินหรือสินทรัพย์เราจะดูใน2 ส่วนนั่นก็คือส่วนของสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินแต่รายการของสินทรัพย์และหนี้สินน่ะแน่นอนมันจะส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนาะถ้าสมมุติว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีเนี่ยมันมีมูลค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายทางภาษีแสดงว่ากิจการของเราสามารถนำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มถ้ากิจการของเรานำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มส่งผลทำให้กำไรสุทธิของกิจการลดลงค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามกิจการมีกำไรลดลงภาษีเป็นยังไงลดลงตามเนาะในทางกลับกันถ้ามันทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงมันทำให้กำไรสุทธิเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นเมื่อไรก็ตามกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกิจการเสียภาษีเพิ่มขึ้นแน่นอนเนาะเราก็อาจจะมีการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเป็น2 ฝั่งแบบนี้นะคะเพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะรายการนี้มันเป็นสินทรัพย์หรือว่ามันเป็นหนี้สินเนาะเพราะว่าอาจจะสับสนได้ถูกไหมคะถ้าเราพิจารณาในส่วนของรายการที่มันเป็นสินทรัพย์อย่างเดียวบางคนอาจจะคิดว่า
รายการที่เป็นสินทรัพย์มันจะส่งผลทำให้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอย่างเดียวใช่หรือไม่คำตอบนั้นคือไม่ใช่นะคะให้เราพิจารณาถึงผลกระทบในงบการเงินด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเอามาจัดรายการแล้วก็เอามาบันทึกรายการให้มันถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาสู่การบันทึกบัญชีนะ

รอการตัดบัญชีมันเกิดขึ้นในบัญชีหรือมันมีการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มฝั่งเดบิตเราได้แล้วฝั่งหนึ่งเดบิตด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกบัญชีมันจะต้องมีเดบิตและเครดิตรายการจะส่งผลกระทบแค่รายได้และค่าใช้จ่ายเราได้แล้วเดบิตสินทรัพย์เราหาเครดิตเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีแค่รายได้กับค่าใช้จ่ายเนาะแล้วอะไรที่มันเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเครดิตนั่นก็คือรายได้นั่นเองคู่บัญชีของเหตุการณ์ที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นก็คือรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั่นเองในรายการที่2หากกิจการของเรามีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงสินทรัพย์ลดฝั่งเครดิตเนาะหากคู่บัญชีเช่นเดิมค่ะมีรายได้และค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตนั่นก็คือค่าใช้จ่ายคู่บัญชีของเขานะคะก็เป็นเดบิตค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและเครดิตด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฝั่งของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฝั่งหนี้สินเพิ่มฝั่งไหนเพิ่มฝั่งเครดิตหากคู่บัญชีให้เขามีแค่รายได้กับค่าใช้จ่ายหนี้สินอยู่เครดิตแล้วอะไรเพิ่มฝั่งเดบิตนั่นก็คือค่าใช้จ่ายค่ะรายการที่4หากกิจการของเราเกิดเหตุการณ์หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงหนี้สินลดฝั่งเดบิตแล้วอะไรที่มันเพิ่มฝั่งเครดิตนั่นก็คือรายได้การบันทึกบัญชีเมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราวนี้เกิดขึ้นมีแค่4รายการเท่านั้นให้เรารู้อย่างแรกเลยว่ากิจการของเรามีสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะเราก็จะหาคู่บัญชีอีกข้างนึงให้เขาได้นั่นก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองการบันทึกบัญชีนะคะอีกส่วนนึงถ้ากิจการมีการบันทึกรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่มีการบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของการบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของเนี่ยเราจะไม่บันทึกเข้ารายได้และค่าใช้จ่ายแล้วแต่เราจะไปบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้สินทรัพย์เพิ่มเดบิตคู่บัญชีของเขาก็คือกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าสินทรัพย์ลดลงฝั่งไหนฝั่งเครดิตคู่บัญชีของเขาก็คือชื่อเดียวกันเลยมาพร้อมกันกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้ากิจการของเรามีหนี้สินเพิ่มขึ้นหนี้สินเพิ่มเครดิตเนาะเดบิตก็ชื่อเดียวกันทั้งหมดกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดถ้าหนี้สินลดลงเดบิตหนี้สินค่ะแล้วก็เครดิตด้วยกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือแล้วแต่ในกรณีเนาะว่ากิจการของเรานะคะจะมีการบันทึกโดยตรงไปที่ส่วนของเจ้าของหรือไม่หรือว่าเราจะบันทึกในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนของเราก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองมาดูตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายเนาะของการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดค่ะบริษัทมหานครจำกัดตัวนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ธุรกิจ SME ทำไมต้องระบุแบบนี้เนาะมันก็มีฮิตติ้งบอกนิดนึงเพราะอะไรเพราะบริษัทไม่ใช่ธุรกิจ SME อัตราภาษีที่เสียโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ 20% ได้มีการตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าที่ขายในปี2560และ2561จำนวน 500,000 บาทและ 700,000 บาท500,000 ตัวนี้ก็เป็นของ60เนาะแล้วก็ตัว 700,000 ก็จะเป็นของปี2561ต่อมาเกิดอะไรขึ้นในปี2561บริษัทมหานครเขาบอกว่ามีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 200,000 บาทโดยในปี2560บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 2.5 ล้านแล้วก็ในปี2561บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษี 2 ล้านบาทบอกว่าเสียภาษีในอัตราทั่วไปนั่นก็คือ 20% นั่นเองที่รู้ว่า 20% เพราะอะไรตัวนี้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจ SME เนาะแล้วมาทำการกระทบยอดภาษีเงินได้นะคะวิธีการคำนวณในส่วนของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทำยังไงบ้างเมื่อกี้ที่เราผ่านมาแล้วเนาะเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนของการคำนวณอย่างแรกเลยเราหรือว่ากิจการนักบัญชีอย่างเราเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่ามูลค่าทางบัญชีและมูลค่าทางภาษี

มีมูลค่าที่เท่าไหร่เพราะเราจะต้องคํานวณหาผลแตกต่างที่เกิดขึ้นเนาะมีการวัดผลแตกต่างและเราจะเอาผลแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมาคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเอาไปรับรู้รายการรอการตัดบัญชีนั่นเองอ่ะส่วนแรกของการกระทบยอดภาษีเงินได้อ่ะดึงมาจากโจทย์เลยเนาะกําไรสุทธิก่อนภาษีปี2560 2.5 ล้านทำแบบคู่ขนานกันไปเลยเนาะอันนี้2,061นะคะ2ล้านเขาบอกว่าบวกกับประมาณการหนี้สินทำไมถึงต้องบวกกับเพราะประมาณการหนี้สินมันยังไม่เกิดขึ้นจริงยังไม่เกิดขึ้นจริงประมวลราษฎรกรก็เลยบอกว่ายังถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ก็ต้องบวกกลับรายการประมาณการหนี้สินถือเป็นบัญชีหมวดที่2ก็คือหมวดหนี้สินนั่นเองเท่ากับว่าโจทย์ข้อนี้เนาะเราก็พิจารณาว่าเอ๊ะรายการนี้มันจะเป็นผลแตกต่างชั่วคราวในลักษณะไหนนะเราได้มาแล้วเนาะเป็นตัวของหนี้สินส่งผลกระทบยังไงส่งผลกระทบบวกกลับเพราะว่ามันยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ประมวลราษฎรกรไม่ยอมรับนะคะบรรทัดต่อมาบอกว่าหากค่าความเสี่ยงจากการรับประกันในปี2560ไม่เกิดเพราะมันเกิดตอนไหนโจทย์บอกว่ารายจ่ายเกิดขึ้นจริงเกิดตอนปี2561 200,000 บาทเราก็ใส่ช่องไว้ในใส่ 200,000 บาทเนาะเอาไว้ในช่องของปี2561กำไรสุทธิทางภาษีในปี60มีมูลค่า 300,000 บาทมาจากไหนก็มาจาก 2.5 ล้านเนาะบวกกับประมาณการหนี้สิน 500,000 ก็ได้3ล้าน3ล้านนี้ถือเป็นกำไรสุทธิทางภาษีของปี60แล้วปี60กิจการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกี่บาทเอา3ล้านนี้มาคูณอัตราภาษีนั่นก็คือ 20% ได้มา 600,000 บาทกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการในปี60มีมูลค่า 2.4 ล้านบาทฝั่งปี61เนาะปี61มีกำไรสุทธิทางภาษี 2.5 ล้านบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เขามีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนาะมา 200,000 บาทนะคะเอา 2.5 ล้านคูณ 20% เพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลมูลค่า 500,000 บาทกำไรสุทธิหลังหักภาษีก็ 2 ล้านบาทนั่นเองเราจะเห็นเนาะว่าผลแตกต่างในปี60และปี61ผลแตกต่างเกิดตรงไหนนี่เลยค่าความเสี่ยงเห็นไหมคะว่าเมื่อไรก็ตามที่รายจ่ายเกิดขึ้นจริงประมวลราษฎรกรให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายก็นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้เราจะเห็นแล้วเนอะว่าเนี่ยเห็นไหม 500,000 นี้ยังไม่เกิดถือเป็นรายจ่ายไม่ได้เกิดแล้วถือเป็นรายจ่ายได้นั่นเองอ่ะต่อมาเรามาหาผลแตกต่างชั่วคราวกันในส่วนของประมาณการหนี้สินแยกปีเนาะปี60ก่อนนะคะในส่วนของปี60ประมาณการหนี้สินมูลค่าตามบัญชี 500,000 บาทเพราะว่ากิจการมีการบันทึกไว้เนาะตามโจทย์บอกไว้ฐานภาษียอมเป็นค่าใช้จ่ายไหมไม่ยอมเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นผลแตกต่างก็มีมูลค่า 500,000 บาทเนาะตรงนี้ก็เอามูลค่าตามบัญชีเนี่ยลบกับฐานภาษีก็ได้ 500,000 บาทประมาณการหนี้สินที่ใช้ไปปี60เกิดขึ้นจริงยังไม่เกิดก็ไม่มีเราเอาผลแตกต่างชั่วคราวตรงนี้ 500,000 บาทมาคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% ดึงมาเลยค่ะคูณ 20% เนาะได้ 100,000 บาท 100,000 บาทตรงนี้มันคือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทำไมมันถึงเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่หักภาษีเพราะอะไรรายการประมาณการหนี้สินคืออะไรคือหมวดของหนี้สินมูลค่าตามบัญชีมากกว่ามูลค่าภาษีมาคิดของในมุมที่ส่งผลกระทบในงบกำไรขาดทุนตัวนี้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีกิจการบันทึกเอาไว้แล้วเท่าไหร่ 500,000 ค่ะทางภาษีถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมไม่ได้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายทางภาษีเราเอาไปคำนวณภาษีเราต้องทำยังไงบวกกลับเนาะบวกกลับหมดเลยบวกกลับส่งผลทำให้กำไรสุทธิทางภาษีสูงขึ้นในงวดบัญชีหน้าภาษีก็

ูงขึ้นในงวดบัญชีหน้าเช่นเดียวกันนะคะก็เลยกลายเป็นที่ใช้หักภาษีในปี2561ประมาณการหนี้สินมูลค่าตามบัญชี700,000 บาทฐานภาษีอันนี้ก็เป็นศูนย์นะคะผลแตกต่างคือ700,000 บาทประมาณการหนี้สินที่ใช้ไปเรามาดูว่า2561มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของการรับประกันสินค้าแล้ว 200,000 มูลค่าตามบัญชีเขาไม่ได้มีการบันทึกรายการนี้ไว้ฐานภาษียอมให้เป็นค่าใช้จ่าย 200,000 บาทผลแตกต่างชั่วคราวก็เกิดในส่วนที่เกิดขึ้นจริง 200,000 บาทเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าในปี61เนี่ยมีผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้น2ส่วนส่วนที่สัมภากรไม่ยอมรับ 700,000 กับส่วนที่สัมภากรยอมรับ 200,000 บาทมาเปรียบเทียบทีละอันนะคะอันแรกส่วนแรกบรรทัดแรกประมาณการหนี้สินมูลค่าหนี้สินตามบัญชีมากภาษีมูลค่าตามบัญชีเนาะมากกว่าภาษีส่งผลให้เกิดอะไรคะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีดึงลงมาผลแตกต่างตรงนี้ 700,000 ตึ๊บๆหักลงมาเอามาคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% ได้มูลค่า 140,000 บาทเปรียบเทียบรายการมาตราที่2ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไปอันนี้เกิดขึ้นจริงเนาะมูลค่าตามบัญชี0ฐานภาษี 200,000 มูลค่าตามบัญชีน้อยกว่าฐานภาษีจะทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีดึง 200,000 ลงมาบรรทัดนี้เนาะ 200,000 คูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% ค่ะได้มูลค่า 40,000 บาทเนาะได้2บรรทัดนี้นะคะไอ้ 40,000 บาทที่ต้องเสียภาษีเนี่ยจะต้องเสียภาษีในงวดบัญชีในอนาคตแต่ตัวนี้ 140,000 ก็คือเสียภาษีในงวดปัจจุบันและจะสามารถใช้หักภาษีได้ในงวดอนาคตเรามีของเดิมอยู่เท่าไหร่ย้อนขึ้นไปเรามีของเดิมอยู่ปี60เนาะปี60นี่เรามีของเดิมอยู่ 100,000 บาทหลักการนี้คืออะไรคือหักลบกลบหนี้กันเรามีที่ใช้หักภาษีในปี60อยู่ 100,000 บาทเอาไปใช้เสียภาษีในงวดอนาคตนี่คือว่าอนาคตของเมื่อกี้นะเมื่อกี้60อันนี้คืออนาคตเนาะมี 100,000 หักลบกบหนี้กับ 40,000 เหลือ 60,000 บาทแปลว่าเรามีภาษีที่ต้องเสียในงวดอนาคต 60,000 บาทแต่ในงวดนี้เรามีที่ใช้หัก 140,000 บาทกิจการจะต้องมีการตั้งรายการบัญชีที่ชื่อว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เอามูลค่าของ140,000 บาทลบกับเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะ 60,000 เนาะก็มีมูลค่าเบ็ดเสร็จสุทธิก็คืออยู่ที่ 80,000 บาทนั่นเองเอามาบันทึกบัญชีค่ะฝั่งแรกก่อนฝั่งในของปี60บันทึกรายการอะไรบ้างในปี2560รายการแรกเราต้องมีการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้ค้างจ่ายนะคะเดบิตด้วยค่าภาษีเงินได้เดบิตด้วยค่าภาษีเงินได้ 600,000 บาทตามตารางที่เราคำนวณหน้าแรกเลยนะคะเครดิตด้วยภาษีเงินได้ค้างจ่าย 600,000 บาทเหตุผลของการค้างจ่ายคืออะไรบันทึกไว้ตอนสิ้นปีเนาะแล้วเราก็ค่อยไปชำระภาษีในรอบระยะเวลาตั้งค้างจ่ายไว้ก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปแล้วถูกไหมว่ามันเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมูลค่า 100,000 บาทตามตารางเนาะ 2,560 นะคะสินทรัพย์เพิ่มรายได้ก็เพิ่มเครดิตรายได้จบสิ้นกันในปี2560ย้ายมาปี2561บันทึกรายการเช่นเดียวกันบันทึกรายการค่าภาษีเงินได้ 500,000 บาทเครดิตด้วยค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย 500,000 บาทเมื่อเกิดเหตุการณ์ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะเรามีการหักลบกลบหนี้กันไปบางส่วนก็คือส่วนนี้ขออนุญาตย้อนนะคะส่วนนี้เนาะ 40,000นะคะกลบไปแล้วกิจการจะต้องตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มอีก
80,000 บาทก็ตั้งเพิ่มไป 80,000 เนาะแล้วก็เครดิตด้วยรายได้เพราะรายได้เพิ่ม 80,000 มาจากไหนอย่างที่บอกว่า 140,000 บาทนี้ก็คือเป็นผลแตกต่างที่ใช้หักภาษีในปี2561หักด้วยการหักลบกลบหนี้ระหว่างสินทรัพย์ของปี60ตัวนี้เห็นไหมหักออกกับหนี้สินรอการตัดอีก 40,000 ที่เราคำนวณไว้ตรงนี้นะคะหักลบกลบหนี้กันไปเรียบร้อยแล้วก็เบ็ดเสร็จตั้งเพิ่มที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะข้อสรุปเนาะของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอย่างที่แจ้งไปว่ามันก็คือเป็น1ในวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรื่องของภาษีเงินได้นั่นเองค่ะถามว่าใครบ้างที่จะต้องมีการใช้วิธีการบันทึกบัญชีในลักษณะนี้ก็คือเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั่นเองก็อย่างเช่นพวกบริษัทจำกัดมหาชนเนาะที่อยู่ในกำกับภายใต้การดูแลของตลาดหลักทรัพย์ค่ะแต่ถ้าในส่วนของบริษัทจำกัดทั่วไปถามว่าจำเป็นต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบนี้หรือไม่จริงๆแล้วเขาไม่ได้บังคับแปลว่าคุณจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าคุณทำคุณก็จะต้องทำให้มันเป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขเนาะของมาตรฐานการรายงานฉบับที่12นั่นเองในเรื่องของผลแตกต่างนี้อย่างที่บอกว่าเราจะต้องดูในส่วนของผลแตกต่างชั่วคราวเท่านั้นนะคะตามที่มาตรฐานได้กำหนดเอาไว้ค่ะในส่วนนี้เนาะก็คิดว่านักศึกษาน่าจะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะว่าถ้าใครที่จะเป็นนักบัญชีเนาะอยู่ในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะแน่นอนว่าคุณจะต้องทำความเข้าใจในการบันทึกรายการในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครอยู่ในบริษัทจำกัดแล้วก็อาจจะมีการเตรียมตัวเนาะเข้าในตลาดหลักทรัพย์ก็จำเป็นที่จะต้องอัปเดตในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็วิธีการปฏิบัติทางบัญชีแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในส่วนของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็มีเพียงเท่านี้ก็พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับก็มาถึงชั่วโมงที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมก็จะมาพูดในเรื่องศิลปะที่เรียกว่าศิลปะในแถบตะวันตกสัปดาห์นี้ชั่วโมงนี้ผมก็ขอไปอีกซีกโลกหนึ่งนะครับเชื่อมโยงกันกับทางศิลปะไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นะครับเป็นการพัฒนาและก็ผสมผสานตามเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าการสื่อสารที่เรียกว่าถึงกันได้ง่ายนะครับการถ่ายเททางวัฒนธรรมก็เลยมีอะไรที่เรียกว่าชัดเจนแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับศิลปะตะวันตกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปะที่เกี่ยวกับซีกโลกในตะวันตกแล้วก็ศิลปะสากลเนี่ยเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาลงในรายละเอียดกันนะครับมาพูดถึงศิลปะสากลกันก่อนนะครับศิลปะสากลนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศิลปะนานาชาติเป็นแนวคิดที่กว้างขวางและก็ครอบคลุมศิลปะทุกประเภทที่มีการสร้างสรรค์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับโดยไม่จำกัดเพียงแค่ศิลปะของตะวันตกแต่รวมไปถึงศิลปะทุกวัฒนธรรมแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยด้วยนะครับศิลปะสากลนี่เน้นการแลกเปลี่ยนและก็การผสมผสานแนวคิดเทคนิคและก็รูปแบบจากหลายแหล่งที่มานะครับทำให้เกิดความหลากหลายและก็ความมั่งคั่งในแง่ของการสร้างสรรค์เลยทีเดียวลักษณะของศิลปะสากลมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมศิลปะสากลเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการรวมตัวของวัฒนธรรมและก็ประเพณีจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นศิลปะเอเชียแอฟริกาอเมริกาหรือยุโรปนะครับข้อที่2ก็คือมีการผสมผสานแนวคิดมีการผสมผสานแนวคิดและก็เทคนิคต่างๆจากหลากหลายวัฒนธรรมทำให้เกิดนวัตกรรมและก็รูปแบบใหม่ๆขึ้นนะครับข้อที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนทางศิลปะศิลปะจากต่างภูมิภาคสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แนวคิดทำให้ศิลปะนี้มีความหลากหลายและก็การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเลยนะครับ4การแสดงออกที่หลากหลายศิลปะสากลสามารถส่งในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นภาพวาดประติมากรรมภาพยนตร์ดนตรีวรรณกรรมและก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับข้อที่5ความเป็นอิสระทางความคิดศิลปะสากลไม่ยึดติดกับขนบธรรมเนียมเดิมๆนะครับมีเสรีในการแสดงออกและก็ทดลองทางแนวความคิดเนี่ยมากมายตัวอย่างของศิลปะสากลก็คือศิลปะร่วมสมัยซึ่งเราเคยได้ยินคำนี้นะครับอยู่บ่อยๆ contemporary art ศิลปินร่วมสมัยนี่มักใช้สื่อหลากหลายเลยนะครับและก็แนวคิดที่เป็นสากลในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาซึ่งสะท้อนถึงปัญหาสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ศิลปะการแสดง performing art เป็นการเต้นรำดนตรีและละครนะครับมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างๆเช่นบัลเล่ที่มีรากฐานมาจากแถบยุโรปแต่เขาได้รับอิทธิพลมาจากเอเชียแล้วก็แอฟริกานะครับทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มาเอาแนวคิดแล้วก็เทคนิคจากหลายวัฒนธรรมมาผสมผสานเช่นการใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกในการออกแบบอาคารให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับมีที่มาดูบทบาทของศิลปะสากลว่ามีอย่างไรบ้างศิลปะสากลมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมนะครับช่วยเสริมสร้างความเคารพในความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับโดยการกระตุ้นให้ผู้ชมคิดและก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับการศึกษาศิลปะสากลจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในโลกที่มีการเชื่อมโยงและก็สื่อสารกันอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับเอาล่ะครับทีนี้ก็มาพูดถึงศิลปะตะวันตกกันบ้างศิลปะตะวันตกนี่หมายถึงศิลปกรรมของกลุ่มประเทศในแถบยุโรปและก็ในปัจจุบันนี้รวมหมายถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยมีรากฐานมาจากศิลปะของอียิปต์โบราณและก็กรีกโบราณซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคโบราณของโลกเลยนะครับศิลปะเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของคริสตศาสนาและก็เป็นต้นแบบของศิลปะสากลในปัจจุบันด้วยศิลปะตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตามช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเลยนะครับ
ศิลปะตะวันตกได้วิวัฒนาการไปตามกาลและเวลาและก็มีการผสมผสานแนวคิดเทคโนโลยีและทักษะต่างๆนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่งซึ่งสะท้อนถึงความคิดความรู้สึกและความเชื่อของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ยุคโบราณเช่นกรีกและก็โรมันที่มีการสร้างประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมนะครับที่แสดงถึงความสวยงามและก็ความสมบูรณ์ของมนุษย์ในยุคกลางเนี่ยที่ศิลปะมีความเชื่อมโยงกับศาสนาคริสต์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่เน้นการกลับมาศึกษาและก็ชื่นชมศิลปะแบบคลาสสิกในยุคบาโรกและโรโกโกที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านความหรูหราและก็ความซับซ้อนมาถึงยุคสมัยใหม่ที่ศิลปะเริ่มมีความหลากหลายและก็การทดลองทางแนวคิดที่มากมายเลยนะครับและก็ยุคหลังสมัยใหม่ที่ศิลปะมีความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงออกศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่มีความสำคัญในแง่ของความงามแล้วก็การแสดงออกเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทในการสร้างสรรค์และก็พัฒนาวัฒนธรรมรวมถึงการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสะท้อนปัญหาสังคมดังนั้นในการศึกษาศิลปะตะวันตกจึงเป็นการสำรวจและก็ทำความเข้าใจในเรื่องราวของมนุษย์ในมิติที่ลึกซึ้งและก็มีความหลากหลายตะวันตกนะครับมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและนำไปสู่การเกิดขึ้นของศิลปะสมัยใหม่หรือเราเรียกว่าโมเดิร์นอาร์ตนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาไปสู่ศิลปะสมัยใหม่เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือภาพรวมๆของการเปลี่ยนแปลงและก็การพัฒนาที่นำไปสู่ศิลปะสมัยใหม่ในบริบทของศิลปะตะวันตกนะครับเรามาเริ่มจากข้อแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบ่งย่อยเป็นยุคๆดังต่อไปนี้นะครับยุคแรกก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเราจะได้ยินกันในชื่อภาษาอังกฤษว่าเรเนซองส์นะครับแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนี้นี่อยู่ในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่17นะครับศิลปินเริ่มเน้นการศึกษาธรรมชาติและมนุษย์ในแบบที่ละเอียดอ่อนและก็เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับการค้นพบและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆการใช้แสงเงาและการวาดภาพแบบ3มิตินะครับต่อมาก็คือยุคบาโรกและก็ยุคโรโกโกนะครับยุคบาโรกและโรโกโกนี้ในคริสตศตวรรษเกิดขึ้นในช่วงเรียกว่าคริสตศตวรรษที่17ถึงคริสตศตวรรษที่18นะครับเน้นการแสดงออกที่หรูหราและก็เต็มไปด้วยรายละเอียดศิลปะในยุคนี้นี่มักจะเป็นการแสดงถึงอารมณ์และการเคลื่อนไหวนะครับยุคต่อมาก็คือยุคโรแมนติกและก็ยุคนีโอคลาสสิกนะครับตามลำดับมาในช่วงของศตวรรษที่18ถึง19เนี่ยศิลปะเริ่มหันไปหาความเป็นคลาสสิกและก็โรแมนติกนะครับมีการแสดงถึงอารมณ์และก็ความงามในธรรมชาติและก็ประวัติศาสตร์นะครับสองการปฏิวัติอุตสาหกรรมและก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ย่านนี้ยุคนี้เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในศตวรรษที่19เนี่ยการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและก็เศรษฐกิจอย่างมากเลยนะครับศิลปินเริ่มแสดงถึงความเป็นจริงของชีวิตในเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคของเขาการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและก็การเมืองเช่นการเกิดขึ้นของลัทธิแห่งเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและก็มีผลกระทบต่อศิลปะนะครับโดยศิลปินเนี่ยเริ่มสำรวจและก็แสดงออกถึงปัญหาสังคมและก็การวิพากษ์วิจารณ์หลังจากนั้นก็ก้าวไปสู่3การเกิดขึ้นของขบวนการศิลปะใหม่ได้แก่ลัทธิทางศิลปะต่างๆนั่นเองเริ่มจากอิมเพรสชันนิสต์นะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยศิลปินอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเริ่มทดลองในการจับภาพช่วงเวลาที่สั้นๆการใช้สีและแสงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ต่อมาก็เป็นโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงก็คือวินเซนต์แวนโกะและก็ปอโกแกงเริ่มทดลองกับสีและก็รูปแบบในการแสดงออกทั้งอารมณ์และก็ความรู้สึกมาดูกระบวนการศิลปะสมัยเหมือนอื่นๆกันต่อนะครับตามมาด้วยศิลปะแบบคิวบิสต์นะครับฟูตูริสต์ดาดาเซอร์เรียลลิสต์และก็อื่นๆที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่20นะครับศิลปะที่ผมกล่าวมานั้นเนี่ยเป็นการแสดงถึงการทดลองและก็การท้าทายขอบเขตของศิลปะแบบดั้งเดิมศิลปะตะวันตกเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไปสู่ศิลปะสมัยใหม่แต่กระบวนการนี้นี่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและการเมืองนะครับศิลปะสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาจากศิลปะตะวันตกเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงการตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่ศิลปินสมัยใหม่มุ่งเน้นการทดลอง
การท้าทายขอบเขตเดิมๆนะครับและการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับต่อไปนี้นี่ผมจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของยุโรปแบ่งอย่างกว้างๆนะครับการแบ่งยุคของศิลปะตะวันตกนี่สามารถทำได้หลายวิธีเลยนะครับขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้การแบ่งยุคที่ใช้ใบประวัติศาสตร์เนี่ยของศิลปะมีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคนี้นี่หมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์หรือการเขียนใดๆนะครับแบ่งเป็น 1.1 ยุคหินเก่า 1.2 ยุคหินกลาง 1.3 ยุคหินใหม่ตัวอย่างนะครับภาพเขียนในถ้ำลัสโกและก็สโตนเฮนจ์นะครับซึ่งมีให้เห็นในภาพถ่ายที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ2ศิลปะยุคโบราณนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาอารยธรรมและการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งแรกรวมถึงอารยธรรมเมโสโปเตเมียประกอบด้วย 2.1 ศิลปะอียิปต์นะครับ 2.2 ศิลปะกรีก 2.3 ศิลปะโรมันนะครับตัวอย่างก็คือวิหารพาร์เธนอนในกรีซและก็โคโลเซียมในกรุงโรมนะครับ3มาถึงยุคเรียกว่าศิลปะยุคกลางเริ่มต้นตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกนะครับในปีคริสตศักราช476จนถึงประมาณศตวรรษที่15ในยุคที่คริสตศาสนามีอิทธิพลมากในยุโรปนะครับมีการสร้างมหาวิหารโกธิกและก็ปราสาทตัวอย่างเช่นมหาวิหารนอตดามในยุคกลางนี้ประกอบไปด้วย 3.1 ศิลปะไบแซนไทน์นะครับ 3.2ศิลปะโรมาเนส 3.3 นะครับศิลปะโกธิกนะครับทีนี้มาถึงแบ่งช่วงที่4คือศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับรุ่น2อยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่17นะครับมี3ช่วงย่อยๆลงไปก็คือ 4.1 ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาตอนต้น 4.2 ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาตอนสูงแล้วก็4.3 ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาตอนปลายนะครับมาสู่ช่วงที่5ก็คือศิลปะบาโรกนะครับจะอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่17 6ก็คือศิลปะร็อกโคโคต้นศตวรรษที่18แล้วก็7ศิลปะนีโอคลาสสิกนะครับปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19และมาช่วงที่8ก็คือศิลปะโรแมนติกปลายคริสตศตวรรษที่18ถึงกลางศตวรรษที่19นะครับแล้วก็9ศิลปะวิกตอเรียของช่วงศตวรรษที่19 10ศิลปะสมัยใหม่ปลายศตวรรษที่19ถึงกลางศตวรรษที่20ศิลปะโมเดิร์นอาร์ตนี้ประกอบไปด้วย 10.1 อิมเพรสชันนิสต์ 10.2 โพสต์อิมเพรสชันนิสต์ 10.3 โฟวิส 10.4 คิวบิซึม 10.5 ซูเรียลิซึม 10.6 อาร์ตเดโค 10ก็คือศิลปะร่วมสมัยนะครับ contemporary art เป็นช่วงหนึ่งที่เป็นการแบ่งของศิลปะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างแยกย่อยลงไปก็คือ 11.1 pop art 11.2 minimalist 11.3 ก็คือ conceptual art นะครับการแบ่งยุคเหล่านี้สามารถมีความละเอียดมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และนักศิลปะในแต่ละสำนักนะครับซึ่งเขาก็จะมีการพูดถึงรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ที่ผมพูดให้รู้ก็คือสภาพของเรียกว่าพูดรวมๆนะครับทีนี้มาดูศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยประมาณ 40,000 ปีถึง 4,000 ปีเลยนะครับก่อนปีคริสตศักราชหมายความว่าก่อนจะเริ่มคริสตศักราชที่1ย้อนหลังไปอีก 40,000 ถึง4,000 ปีนะครับศิลปะตกแต่งเครื่องประดับแกะสลักระบายสีจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมแกะสลักปั้นแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะครับที่ลงบนวัสดุนี่คือภาพที่ปรากฏในถ้ำอันตามิรานะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสเปนเป็นภาพสัตว์ชนิดต่างๆเช่นกวางเรนเดียร์หมาวัวไบซันรูปแบบคล้ายของจริงนะครับสัตว์ท่าทางเคลื่อนไหวใช้สีแดงและตัดเส้นด้วยสีดำแล้วก็นี่เป็นภาพที่ปรากฏในถ้ำลัสโคตั้งอยู่ทางลุ่มน้ำดอโดนประเทศฝรั่งเศส
เป็นภาพวัวป่าม้าป่านะครับส่วนภาพนี้เป็นอนุสาวรีย์หินนะครับพบในหลายพื้นที่ของประเทศแถบยุโรปตะวันตกอย่างเช่นในฝรั่งเศสไอร์แลนด์และก็อังกฤษนะครับอนุสาวรีย์หินนี่แบ่งออกเป็น4แบบนะครับก็คือ 1. หินตั้งนะครับแล้วก็2ก็คือโต๊ะหินนะครับแต่ภาพที่ขึ้นให้ดูนะครับ3หินที่ตั้งเรียงกันเป็นแถวนะครับแล้วก็4หินที่ล้อมรอบกันเป็นวงกลมนั่นเองภาพที่ขึ้นให้ชมอยู่นี้นี่ก็เป็น Venus of Willendorf นะครับมาทำความรู้จักกับ Venus of Willendorf กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไร Venus of Willendorf เนี่ยก็คือรูปปั้นหินขนาดเล็กนะครับที่พบในเมืองวิลเลนดอฟประเทศออสเตรียเป็นผลงานศิลปะยุคหินเก่านะครับซึ่งมีอายุประมาณ 25,000 ปีถึง 28,000 ปีก่อนคริสตศักราชนะครับรูปปั้นนี้มีความสูงประมาณ11เซนติเมตรและก็สร้างจากหินปูนลักษณะของวีนัสออฟวิลเลนดอฟเนี่ยเป็นรูปปั้นของผู้หญิงนับเปลือกกายที่มีรูปร่างอวบและก็อ้วนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับในยุคนั้นเขามองว่าผู้หญิงหุ่นแบบนี้จะมีความสวยงามมีการเน้นไปที่ส่วนหน้าอกหน้าท้องและก็สะโพกส่วนหน้าอกและสะโพกมีขนาดใหญ่และก็มีความเด่นชัดนะครับใบหน้าไม่มีรายละเอียดแต่มีการประดับด้วยลวดลายเส้นผมมีรายละเอียดประณีตนะครับไม่มีแขนที่ชัดเจนและก็ขาเรียวเล็กไปทางตอนปลายวีนัสเวนเดอร์ลอฟเนี่ยถือเป็นหนึ่งที่ตัวอย่างที่มีความสำคัญนะครับเป็นตัวอย่างที่มีความสำคัญที่โดดเด่นของศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับรูปปั้นนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และก็ความเป็นแม่แสดงเห็นถึงความสำคัญของเพศหญิงเลยนะครับในสังคมยุคก่อน

ัติศาสตร์ในบริบทของการสืบพันธุ์และการดำรงชีวิตวินัทออฟวินเดอร์ลอฟจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับที่มาดูศิลปะอียิปต์กันต่อนะครับศิลปะอียิปต์นี่เป็นศิลปะโบราณอีกหนึ่งในรูปแบบศิลปะที่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกศิลปะอียิปต์นี่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมศาสนาและก็การเมืองโดยส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและก็การดำรงชีวิตหลังความตายนะครับศิลปะอียิปต์แบ่งออกเป็นหลายช่วงเวลาโดยเริ่มต้นจากยุคราชวงศ์แรกนะครับหรือประมาณ 3,100 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงยุคปลายของอียิปต์โบราณนะครับในช่วงที่ถูกปกครองโดยโรมันนะครับประมาณ30ปีก่อนคริสตกาลนะครับผลงานศิลปะที่สำคัญในยุคนี้ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมอาทิเช่นพีระมิดวิหารแล้วก็สุสานต่างๆนะครับเมื่อไม่ถึงประติมากรรมภาพวาดแล้วก็หันหัตถกรรมพัฒนาเด่นของศิลปะอียิปต์ได้แก่การใช้สัญลักษณ์และก็ไอคอนภาพและสัญลักษณ์ถูกใช้เพื่อสื่อความหมายทางศาสนาและก็การเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพวาดและภาพแกะสลักในสุสานและก็วิหารการวาดภาพนี้และแกะสลักมีการยึดถือกฎระเบียบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการวาดร่างกายมนุษย์มักจะวาดด้านข้างเพื่อแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นหัวด้านข้างลำตัวด้านข้างและก็ขาด้านข้างนะครับความสมมาตรและก็ความเป็นระเบียบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมมักจะมีลักษณะของความสมมาตรและก็เป็นระเบียบอย่างสูงนะครับสะท้อนถึงความเชื่อในความสมบูรณ์แบบและก็ความคงทนภาพวาดและภาพแกะสลักมักจะใช้สีสันสดใสโดยการโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยสีเหลืองสีเขียวและก็สีน้ำเงินจะนำมาใช้กันมากเลยนะครับซึ่งสีแต่ละสีนี่มีความหมายเฉพาะตัวสะท้อนถึงความเชื่อในความสมบูรณ์แบบและก็ความคงทนผลงานศิลปะจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในชีวิตหลังความตายเช่นรูปสลักของฟาโรและภาพวาดในสุสานที่สื่อถึงการเดินทางไปยังโลกหลังความตายนะครับศิลปะอียิปต์นี่มีความสำคัญไม่เพียงแค่ในเชิงประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมแต่ยังมีอิทธิพลต่อศิลปะยุคหลังๆนะครับและก็ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในปัจจุบันผลงานและก็แนวคิดของศิลปะอียิปต์ยังคงเป็นที่ชื่นชมและศึกษากันอย่างต่อเนื่องในวงการศิลปะและก็วงการโบราณนักคดีทั่วโลกเลยนะครับนะครับทีนี้ก็มาถึงศิลปะเมโสโปเตเมียนะครับศิลปะเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นศิลปะที่มาจากบริเวณตะวันออกใกล้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยดินแดนต่อไปนี้นะครับก็คืออียิปต์อิสราเอลซีเรียอิรักอิหร่านแล้วก็ตุรกีนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทะเลทรายแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ตามบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ไทกริสแล้วก็ยูเฟรติสชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้นี่ตามแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับสถาปัตยกรรมมีลักษณะเป็นแผ่นผังสี่เหลี่ยมมีการใช้เสาและประตูโค้งนะครับเพื่อรับน้ำหนักจักรวรรดิแอสซีเรียนมีพระเจ้าอัสสุรณะศิรปานเนี่ยเป็นกษัตริย์สำคัญในยุคนั้นสถาปัตยกรรมในยุคนี้นี่มีการวางผังพระราชวังอย่างสลับซับซ้อนใช้อิฐในการก่อสร้างและใช้ระบบหลังคาโค้งในการทำสถาปัตยกรรมนะครับในด้านประติมากรรมนี่มีการวางรูปมีการสร้างรูปหัวแกะสลักที่มีเปลือกแล้วก็มีหัวเป็นคนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงแผ่นดินกษัตริย์และก็ท้องฟ้าในส่วนของแผ่นดินก็คือหัวนะครับในส่วนกษัตริย์ก็คือศีรษะของคนและส่วนของท้องฟ้านี่ก็คือปีนะครับสร้างเป็นภาพนูนสูงแล้วก็มีรูปวัว5ขาเพื่อดูมีชีวิตสมจริงสมจังทุกจุดที่มองนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักสิงโตที่สวยงามแล้วก็มีชีวิตสมจริงเช่นภาพสิงโตบาดเจ็บเหล่านี้เป็นต้นนะครับเมื่อถึงยุคศิลปะกรีกเป็นอย่างไรศิลปะกรีกคงเคยได้ยินกันคุ้นหูใช่ไหมครับศิลปะกรีกนี่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมศิลปะที่สำคัญและก็มีอิทธิพลอย่างมากในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลนะครับศิลปะกรีกมีการพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงในหลายยุคหลายสมัยโดยแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆได้แก่ยุคโบราณยุคคลาสสิกและก็ยุคเฮเลนิสติกนะครับในยุคโบราณนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าช่วงนี้เริ่มประมาณ800ถึง500ปีก่อนคริสตกาลนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นของศิลปะกรีกมีลักษณะเด่นก็คือรูปปั้นแบบคูโรสและก็คอรีที่เป็นรูปปั้นของชายและหญิงในท่ายืนตรง

การแสดงออกทางสีหน้าไม่มากนักนะครับแล้วก็ท่าทางที่เรียบง่ายนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาและก็การวาดลวดลายลงบนภาชนะต่างๆนะครับยุคต่อมาของศิลปะกรีกก็คือยุคคลาสสิกเป็นช่วงที่เรียกว่าศิลปะกรีกเจริญรุ่งเรืองที่สุดเป็นช่วงระหว่างประมาณ500ถึง323ปีก่อนคริสตกาลนะครับผลงานในยุคนี้นี่มีความสมจริงและก็รายละเอียดที่สูงขึ้นแล้วก็วาดรวมทั้งแกะสลักรูปปั้นมนุษย์นี่ที่มีความสมส่วนแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในยุคนี้ได้แก่วิหารพาร์เธนอนในกรุงเอเธนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมโดริกนะครับเอาละครับทีนี้ก็ถึงยุคของศิลปะกรีกยุคก็คือยุคเฮเลนิสติกนะครับช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นหลังจากการตายของอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี323ปีก่อนคริสตกาลนะครับจนถึงการเข้าครอบครองของโรมันในศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลศิลปะในยุคนี้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการแสดงออกทางอารมณ์และก็การเคลื่อนไหวของรูปปั้นมีความสมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติเรียกว่ามีความเหมือนธรรมชาติมากขึ้นผลงานที่โดดเด่นได้แก่รูปปั้นเทพีเนกี้แห่งซาโมเทรดนะครับแล้วก็รูปปั้นของลากาโคออนนะครับลักษณะเด่นของศิลปะกรีกก็คือความสมจริงและก็ความงามทางกายภาพศิลปะกรีกนี้มุ่งเน้นการสร้างภาพมนุษย์ที่สมจริงแล้วก็มีความงดงามมีการศึกษาสัดส่วนและก็กล้ามเนื้อของร่างกายอย่างละเอียดเลยนะครับในช่วงเฮเลนิสติกมีการแสดงออกทางอารมณ์ในรูปปั้นมีความชัดเจนและก็สมจริงอย่างมากเลยนะครับยุคนี้มีการพัฒนาเทคนิคทางศิลปะไปอย่างมากมายมีการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการใช้แสงและเงาและการสร้างสัดส่วนที่สมจริงนั่นเองสถาปัตยกรรมและการออกแบบของกรีกนั้นมีการพัฒนาเสาหลักแบบเรียกว่า3แบบเลยได้แก่ Doric, Ionic และก็ Corinthian นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการออกแบบวิหารและอาคารต่างๆมากมายในยุคนั้นศิลปะกรีกนี้มีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อศิลปะโรมันแล้วก็ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในยุโรปและก็ยังคงเป็นที่ศึกษาค้นคว้าชื่นชมในวงการศิลปะและก็โบราณคดีมาจนถึงปัจจุบันสมัยเลยนะครับเอามาดูศิลปะโรมันกันบ้างศิลปะโรมันเนี่ยเป็นศิลปะที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะกรีกอย่างเต็มๆอย่างมากเลยนะครับแต่ก็มีเอกลักษณ์ที่เน้นความใหญ่โตมโหฬารหรูหราสง่างามและมั่นคงแข็งแรงนะครับสถาปัตยกรรมโรมันมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากโรมันเป็นชาติแรกที่คิดค้นคอนกรีตได้นะครับทำให้สามารถสร้างโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายนะครับตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่วิหารแพนเทออนและก็โคลอสเซียมซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่นะครับสามารถบรรจุคนดูได้ถึง 50,000 คนเลยนอกจากนี้ชาวโรมันยังสร้างสะพานโค้งข้ามแม่น้ำและก็ส่งน้ำข้ามหุบเขาด้วยสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือประตูชัยที่สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญและก็ฉลองชัยของทหารโรมันนะครับในด้านประติมากรรมโรมันได้รับอิทธิพลมาจากกรีกอย่างมากส่วนใหญ่เป็นงานที่ขนย้ายมาจากกรีกหรือเป็นการสร้างเลียนแบบนะครับผลงานที่พบในกรุงโรมได้แก่ภาพเหล่าคูนกับบุตรชายกำลังถูกหูกัดซึ่งเป็นผลงานจากกรีกนอกจากนี้ยังมีภาพประติมากรรมและบุคคลสำคัญในยุคนั้นเช่นรูปจูเลียสซีซ่ารูปจักรพรรดิออกัสตัสรูปจักรพรรดิคาราคาล่าและรูปจักรพรรดิเนโรนะครับจิตรกรรมโรมันส่วนใหญ่นี่เป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวโรมันนั่นเองรวมถึงภาพในเทพนิยายและก็เหตุการณ์ที่มีในประวัติศาสตร์ของเขานะครับภาพเขียนสีและประดับด้วยหินสีมีความงดงามมีความปราณีตอย่างมากชาวโรมันได้รับอิทธิพลทางศาสนาและก็ปรัชญามาจากกรีกโดยตรงเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภและนับถือพูดผีปีศาจนะครับได้รับความเชื่อเทพเจ้ามาจากกรีกอย่างเต็มที่เลยนะครับสถาปัตยกรรมโรมันในสมัยสาธารณรัฐมีการคิดประดิษฐ์วอลเสาแบบคอมโพสิตนะครับซึ่งเป็นการผสมระหว่างไอโอนิกกับคอริเทียนโรมันนำระบบการก่อสร้างแบบอาร์ตแล้วก็โวลมาใช้ด้วยนะครับทำให้สามารถสร้างอาคารที่มีรูปโดมแล้วก็มีพื้นภายในอย่างกว้างขวางสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในยุคนี้ได้แก่วิหารและก็สุสานสถานที่อาบน้ำสาธารณะโรงมโหสถและก็สนามกีฬาฟอรัมและก็บาซิลิกาอาคารที่พักอาศัยทั่วไปสะพาน
ท่อลำเลียงน้ำและก็การวางผังเมืองโฟรัมเนี่ยเป็นย่านชุมชนที่ล้อมรอบด้วยตลาดและสถานที่ราชการและวิหารบาซิลิกานะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นศาลยุติธรรมและสถานที่ทำการค้าขายของรัฐด้วยรวมถึงที่ประกอบพิธีทาง

สถาปัตยกรรมแบบโดริกไอโอนิกและโคริเทียนตามลำดับสนามกีฬาต่างๆรวมถึงวิหารแพนเทออนและก็สถานที่อาบน้ำสาธารณะอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมชัยชนะจากสงครามมักจะสร้างคล่อมถนนนะครับท่อลำเลียงน้ำและก็สะพานโดยใช้ระบบอาร์ตหรือประตูโค้งทำให้ดูสง่าและก็มีอำนาจการพัฒนาระบบอาร์ตและโว้งทำให้โครงสร้างดูไม่ทึบและก็สามารถใช้ประโยชน์ภายในได้อย่างเต็มที่ปฏิมากรรมในสมัยต้นๆของจักรวรรดิมีทั้งแบบเหมือนจริงแล้วก็แบบอุดมคตินะครับที่บาโรมันสะท้อนถึงความเชื่อในอำนาจและก็วินัยรวมถึงการเคารพในเทพเจ้าและก็ธรรมชาติชาโรมันเน้นการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่และก็คงทนซึ่งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อศิลปะและก็สถาปัตยกรรมของยุคต่อมานะครับทีนี้ก็มาถึงศิลปะไบแซนไทน์เป็นอย่างไรเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณที่เคยเป็นจักรวรรดิโรมันตะวันออกนะครับศิลปะแบบนี้นี่เน้นการผสมผสานความคิดรูปแบบจากศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกเข้าด้วยกันเรียกว่าอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับศิลปะไบแซนไทน์มีลักษณะเป็นศิลปะที่มีความเคร่งครัดคงทนทานและก็อยู่ได้นานโดยมักจะประดับตกแต่งด้วยการใช้พื้นผิวอย่างหลากหลายในงานศิลปะต่างๆนะครับงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของไบแซนไทน์ก็คือการใช้หลังคาเป็นรูปกลมนะครับซึ่งแตกต่างจากหลังคาแบบโค้งของศิลปะโรมันการใช้โค้งรูปโดมช่วยให้อาคารสามารถก่อสร้างได้ใหญ่ขึ้นตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่เป็นที่รู้จักอย่างมากมายก็คือโบสถ์เซนต์โซเฟียในกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับแล้วก็โบสถ์เซนต์มาร์โคที่เวเนซประเทศอิตาลีในยุคทองสมัยแรกของไบแซนไทน์เนี่ยนอกจากจะใช้โครงสร้างหลังคารูปโดมแล้วยังมีการนำหัวเสาโรมันมาใช้ในสถาปัตยกรรมเช่นในการก่อสร้างวัดเซนต์จัสติเนียนที่สร้างหลังคารูปโดมด้วยนะครับในด้านประติมากรรมศิลปะไบแซนไทน์มักใช้หัวเสารูปใบไม้และก็สัตว์เป็นหัวเรื่องในงานประดิษฐ์นะครับส่วนในงานจิตรกรรมเนี่ยมักจะประดับกระเบื้องสีภาพสีปูนเปียกที่ตกแต่งที่เรียกว่าใช้ในกับผนังของอาคารนะครับมีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในศิลปะไบแซนไทน์ดังนั้นศิลปะไบแซนไทน์เนี่ยเป็นศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและความเชื่อของภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกในอาณาบริเวณนั้นๆ นะครับมีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะสมัยกลางทีนี้มาถึงสมัยโรมันเนตนะครับสมัยนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของยุโรปก่อนคริสต์ศตวรรษที่12ถึงคริสต์ศตวรรษที่13โดดเด่นด้วยลักษณะที่ใช้โครงสร้างประตูหลังคาโค้งเป็นหลักนะครับแผนผังของสถาปัตยกรรมมักเป็นแบบไม้กางเขนและก็เพดานเป็นการโค้งโครงสร้างหลังคาใช้รูปแบบรอยโหวนะครับซึ่งใช้รูปแบบนี้เป็นหลักวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยอิฐและก็หินที่ทนทานผนังมักมีความหนาให้ความแข็งแรงแล้วก็ช่วยรับน้ำหนักของอาคารได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับในสถาปัตยกรรมโรมันเนสมักจะมีทางหรือที อยู่ในที่สูงและก็โค้งสูงเป็นลักษณะเฉพาะนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้หน้าต่างวงกลมที่สวยงามแล้วก็มีส่วนของประติมากรรมที่ตกแต่งเพื่อเสริมสร้างความงดงามของสถาปัตยกรรมประติมากรรมในสมัยโรมันเนสนี้จะพบภาพนูนต่ำแล้วก็นูนสูงเพื่อใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมนะครับรูปภาพมนุษย์มักจะมีลักษณะยาวสูงชะลูดและก็มีท่าทางที่เคลื่อนไหวบิดเอียงกายซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสมัยนั้นดังนั้นศิลปะโรมันเนสเป็นช่วงเวลาที่สถาปัตยกรรมและก็ประติมากรรมยุโรปเริ่มเข้าสู่การพัฒนาและเป็นที่รู้จักในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยกลางนะครับมาดูยุคกลางกันต่อประมาณคริสตศตวรรษที่300ถึงคริสตศตวรรษที่1300เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะและก็สถาปัตยกรรมเจริญพัฒนาอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่มีผลกระทบจากศาสนาคริสต์ที่มีความสำคัญมากและก็ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคงสถาปัตยกรรมในยุคนี้มักเน้นไปที่การสร้างวัดและโบสถ์ของคริสตศาสนิกชนเป็นอย่างมากโครงสร้างส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่ายุคก่อนหน้านี้นะครับใช้วัสดุก่อสร้างเป็นหลักก็คือหินและก็อิฐสิ่งก่อสร้างที่นิยมสร้างในยุคกลางได้แก่วัดคาทอลิกที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆของยุโรปนะครับและก็สุสานที่สร้างด้วยการเจาะหินหน้าผาอย่างสวยงามน่าประทับใจด้านประติมากรรมเนี่ยศิลปะโกธิกนะครับเป็นที่โด่งดังในยุคกลางมากเป็นศิลปะที่เชื่อมโยงกับ

ศาสนาคริสต์อย่างมากโดยมีการใช้งานของลวดลายและก็เทคนิคการประดับเพื่อสร้างความงดงามในสถาปัตยกรรมในระยะสุดท้ายของยุคกลางศิลปะบาโรกและก็โรโกโกเริ่มเข้ามามีความสำคัญซึ่งเป็นศิลปะที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยรายละเอียดทางเทคนิคดังนั้นยุคกลางเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็มีความหลากหลายทางศิลปะเป็นช่วงที่เรียกว่าพัฒนาศิลปะยุโรปในประวัติศาสตร์ทีนี้มาดูศิลปะโกธิกกันนะครับโกธิกเป็นแนวศิลปะที่เจริญขึ้นในยุคกลางของยุโรปทางตอนใต้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้และเชื่อมต่อกับเรื่องราวทางศาสนาในลักษณะภาพเหมือนจริงนะครับโดยไม่ใช้สัญลักษณ์เชิงศาสนาเช่นเดียวกับศิลปะในยุคก่อนหน้านั้นนะครับสถาปัตยกรรมโกธิกมีลักษณะทรงสูงนะครับโดยมียอดหอคอยทรงแหลมสูงอยู่ข้างบนทำให้อาคารมีความสูงและรูปร่างที่โดดเด่นการใช้โครงสร้างอาร์ตแบบโค้งปลายแหลมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างให้กับสถาปัตยกรรมนี้การใช้เสาค้ำยันภายนอกอาคารช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างได้อย่างมากปฏิมากรรมในศิลปะโกธิกมักถูกนำมาประดับตกแต่งโบสถ์อย่างสวยงามนะครับโดยบริเวณสำคัญจะอยู่เหนือประตูทางเข้าและเสาในทุกสุสานที่เป็นสุสานที่สำคัญนะครับรูปมนุษย์มักจะมีลักษณะยาวเป็นเส้นตรงและก็มีการเน้นรายละเอียดในลวดลายและก็เสื้อผ้านอกจากนี้ยังมีการสร้างรูปภาพลอยตัวที่สร้างความเชื่อมั่นในความสง่างามในสถาปัตยกรรมทีนี้ในงานด้านจิตรกรรมเนี่ยจะมีการทำกระจกสีนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างมิติและความประทับใจในโบสถ์และอาคารศาสนสถานอื่นๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสวยงามที่สื่อความหมายในทางศาสนาศิลปะโกธิกพบได้ในหลายประเทศในแถบยุโรปนะครับเช่นฝรั่งเศสอังกฤษสเปนและก็เยอรมนีและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ยุคกลางเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็มีความหลากหลายทางศิลปะที่สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ยุโรปนะครับทีนี้ก็มาถึงเรเนซองส์หรือศิลปะยุคภูศิลปะวิทยานะครับศิลปะเรเนซองส์หมายถึงการเกิดใหม่หรือการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและก็วัฒนธรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของยุโรปตะวันตกนะครับศิลปินและสถาปนิกได้ผลักดันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยใช้แนวคิดและก็เทคนิคจากกรีกและก็โรมันโบราณอย่างอิสระเต็มที่สถาปัตยกรรมในสมัยเรเนซองส์นี่มีการก่อสร้างแบบกรีกและโรมันเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยอาคารมักจะมีการประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมและก็ปฏิมากรรมที่มีความหรูหราและก็สวยงามเช่นมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนิกชนนะครับมีศิลปินอย่างโดนาโตบรามันโตราฟาเอลไมเคิลแองเจโรและโจวานนิเบอร์นินีมาร่วมกันออกแบบแล้วก็ตกแต่งอย่างต่อเนื่องในงานจิตรกรรมและปฏิมากรรมของสมัยนี้ศิลปินมุ่งสร้างสรรค์ในรูปแบบที่สวยงามตามธรรมชาติและการใช้เทคนิคจากศิลปะคลาสสิกในการพัฒนาและก็ปรับปรุงโดยมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ศิลปะในทุกสาขานะครับซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมศิลปินที่สำคัญในยุคสมัยเรเนซองส์นั่นแก่ลีโอนาร์โดดาวินซีนะครับมีความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านผลงานที่โดดเด่นของเขาก็ได้แก่ภาพอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือเรียกว่าเดอะลัสซัปเปอร์นะครับแล้วก็ภาพโมนาลิซาเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะที่เรียกว่าของดาวินซีเนี่ยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเลยนะครับดังนั้นสมัยเรเนซองส์เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะวัฒนธรรมในยุโรปตะวันตกได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมากซึ่งผลงานสร้างสรรค์มีอิทธิพลและก็มีความสำคัญต่อเนื่องสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับมาดูศิลปะบาโรกโรโกโกกันต่อนะครับคำว่าบาโรกและก็โรโคโคในปัจจุบันนี้หมายถึงสิ่งที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการวิจิตรพิสดารเขาเรียกว่ามากจนเกินงามเป็นศิลปะตอนปลายสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเชื่อมต่อกับศิลปะยุคใหม่นะครับศิลปะแบบบาโรกและก็โรโคโคนี่เป็นศิลปะที่เรียกว่ามีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของพื้นที่ที่มีรายละเอียดส่วนย่อยแล้วก็ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการใช้ส่วนโค้งส่วนเว้าด้านจิตรกรรมแล้วก็ประติมากรรมยังคงเน้นรูปร่างรูปทรงธรรมชาติว่าเรียลลิสติกนะครับมีการใช้สีที่รุนแรงขึ้นงานสถาปัตยกรรมประกอบด้วยเส้นโค้งมนตกแต่งโครงสร้างเดิมมีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม

อาคารที่ถือเป็นแบบฉบับของศิลปะบาโรกและก็โรโกโกได้แก่โบสถ์เซนต์แอกเนสโบสถ์เซนต์คาโลนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโรมพระราชวังเวไซในฝรั่งเศสนะครับโบสถ์ทั่วไปในยุโรปตอนเหนือเช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์และก็ประเทศเยอรมนีเป็นต้นนะครับทีนี้มาถึงเรียกว่าสมัยบาโรกนะครับปีคริสตศักราช1550ถึง1750ศูนย์กลางอยู่ที่โรมอิตาลีนะครับบาโรกหมายถึงความผิดปกติไม่ถูกต้องตามระเบียบไม่สม่ำเสมอตามปกติเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆในเชิงดูหมิ่นดูแคลนต่อสิ่งที่หรูหรานั่นเองฟุ้งเฟ้อเรียกว่าจนเกินความพอดีศิลปินคนสำคัญของยุคนี้ก็คือคาราวาจิโอนะครับเบอร์นินีประติมากรการจัดลีลาท่าทางเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของรูปสลักรูปคนของเบอร์นินีทำให้แสดงออกทางการพูดก็ต้องตะโกนหรือแสดงอาการต่างๆนะครับดิเอโกเวลาสเกสเป็นศิลปินคนนะครับที่เป็นชาวสเปนที่เน้นความจริงและก็ความลึกซึ้งในผลงานศิลปะของเขาภาพวาดของเวลาสเกสมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถจับตามองได้อย่างทันทีนะครับด้วยการแสดงท่าทางและอารมณ์ของบุคคลในภาพอย่างมีชีวิตชีวาเขาเป็นนักวาดภาพที่ชำนาญในเทคนิคการใช้แสงและเงาการสร้างความลึกลับและก็สมจริงในงานศิลปะของเขานะครับผลงานที่สร้างขึ้นสะท้อนถึงการเข้าใจที่ลึกซึ้งในมุมมองของศิลปะและก็จิตวิทยาของมนุษย์ผลงานของเวลาสเกสมีผลกระทบที่สำคัญต่อศิลปะยุโรปโบราณนะครับและก็ศิลปะในระดับโลกยังคงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันถึงยุคที่เรียกว่ายุคใหม่หรือยุคโมเดิร์นเอจนะครับซึ่งเป็นช่วงคริสตศักราช1800จนมาถึงปัจจุบันศิลปะสมัยใหม่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตอนปลายศตวรรษที่18ในประเทศฝรั่งเศสสืบเนื่องมาจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะอย่างขนานใหญ่นะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบแล้วก็จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานจิตรกรรมเนี่ยศิลปยุคใหม่ต่างพากันปลีกตัวออกจากการยึดหลักวิชาการแบบเดิมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่มีรากฐานมาจากศิลปะกรีกและก็โรมันมาใช้ความรู้สึกนึกคิดและก็ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนได้อย่างอิสระนะครับแยกศิลปะออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิงก็ในยุคนี้ศิลปะเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลอย่างแท้จริงใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดรูปแบบศิลปะใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทั้งในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานะครับผมจะกล่าวให้ฟังพอสังเกตนะครับมาเริ่มกันที่ศิลปะแบบนีโอคลาสสิกกันก่อนนะครับศิลปะนีโอคลาสสิกใหม่มีแนวความคิดและก็การปฏิวัติอยู่ที่การลอกเลียนศิลปกรรมโบราณแทบทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะศิลปะของกรีกโบราณและก็อียิปต์นีโอคลาสสิกนี่เป็นรูปแบบศิลปะที่อยู่ในระยะหัวเรียกว่าต่อระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่านะครับภาพเขียนจะสะท้อนเรื่องราวทางอารยธรรมเน้นความสง่างามของรูปร่างส่วนทรงของคนแล้วก็ส่วนประกอบของภาพมีขนาดใหญ่โตแข็งแรงมั่นคงใช้สีกลมกลืนมีดุลยภาพของแสงและเงาที่งดงามและเป็นที่สำคัญของศิลปะแบบนีโอคลาสสิกได้แก่ชาร์กลุยดาวิดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานของศิลปะแบบนี้แบบนีโอคลาสสิกนี้แหละครับผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นการสาบานของโอตารีการตายของมาเรสการศึกระหว่างโรมันกับซาไบเป็นต้นนะครับที่มาถึงศิลปะแบบโรแมนติกหรือจินตนิยมนะครับที่ใช้เรียกการแสดงออกที่ทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับความศรัทธาความรักความชอบความโกรธความปิติยินดีความเกลียดชังโดยแสดงอารมณ์เหล่านี้นี่อย่างคลั่งไคล้จนเกินปกติวิสัยนะครับการแสดงออกทางจินตนาการหรือมโนภาพที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝันความแปลกประหลาดน่าพิศวงความน่าทึ่งน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่เร้าใจอย่างสุดขีดความรุนแรงความหวาดเสียวน่าสยดสยองหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ภายในใจอันปั่นป่วนอย่างรุนแรงแสงเงาและปริมาตรที่มีการขัดแย้งกันอย่างเรียกว่ารุนแรงเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้บังเกิดความรู้สึกตามศิลปะโรแมนติกนี่เป็นศิลปะรอยต่อแบบนีโอคลาสสิกแสดงถึงเรื่องราวที่ตื่นเต้นเร้าใจสะเทือนอารมณ์แก่ผู้พบเห็นนะครับศิลปะโรแมนติกมีความเชื่อว่าศิลปะจะต้องสร้างสรรค์ตัวของมันเองขึ้นได้ด้วยคุณค่าทางอารมณ์ของผู้ดูและก็ผู้สร้างสรรค์นี้ควบคู่กันไปนะครับจึงเป็นที่สำคัญของศิลปะโรแมนติกได้แก่เจอริโค

โอ้ผลงานกิจกรรมที่มีชื่อเสียงมากก็คือการอับปางของเรือเมดูซ่านะครับอีกคนก็คือเดอราครัวนะครับชอบเห็นภาพที่แสดงความตื่นเต้นเช่นภาพการประหารที่ทิชิโอความตายของชาดานาปานการฉุดฆ่าของนางรีเบคก้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับมาถึงอีกคนก็คือฟรานซิสโกโกย่าชอบเห็นภาพแสดงการทรมานการฆ่ากันในสงครามคนบ้าตลอดจนภาพเปลือยเช่นภาพเปลือยของมายานะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมได้พูดย่อๆในเรื่องของศิลปะตะวันตกนะครับซึ่งมีที่มาที่ไปก็ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการปูพื้นแล้วก็ให้เห็นภาพรวมๆโดยกว้างนะครับยังมีเวลาเหลือขอปิดท้ายด้วยยุคศิลปะใหม่ๆของไทยสักนิดนะครับเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางๆของศตวรรษที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองและก็เศรษฐกิจรวมถึงการเปิดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกผ่านการศึกษาต่างประเทศแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ศิลปะไทยเนี่ยพัฒนาและแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างจากศิลปะแบบประเพณีเดิมๆนะครับลักษณะของแนวทางในงานศิลปะสมัยใหม่ของไทยก็คือมีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมศิลปินในยุคนี้มีการผสมผสานแนวคิดและก็เทคนิคจากตะวันตกเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีการใช้สีสันและรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยแต่ใช้เทคนิคและการวาดการแสดงออกแบบตะวันตกมีการแสดงออกทางท่าทางอารมณ์และความคิดส่วนบุคคลนะครับศิลปินในเริ่มมุ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดส่วนบุคคลผ่านผลงานศิลปะซึ่งแตกต่างจากศิลปะประเพณีที่มักมุ่งเน้นความงามและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนานะครับการทดลองและก็นวัตกรรมเทคนิคและวัสดุใหม่ๆเช่นการใช้สื่อผสมการใช้เทคนิคการวาดภาพที่แปลกใหม่รวมถึงการสร้างผลงานศิลปะที่มีความหมายลึกซึ้งและก็ท้าทายความคิดเดิมๆการพัฒนาและก็การเปลี่ยนแปลงยุคศิลปะสมัยใหม่ของไทยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเปิดรับแนวคิดและก็อิทธิพลจากทั่วโลกศิลปินไทยยุคใหม่ยังคงทดลองสร้างสรรค์รูปแบบที่เรียกว่าหลากหลายทั้งในแง่ของเทคนิควัสดุแนวคิดศิลปะสมัยใหม่ของไทยมีเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมและก็แนวคิดสมัยใหม่จากตะวันตกนะครับโดยศิลปินได้ทดลองและก็สร้างสรรค์รูปแบบผลงานใหม่ๆออกมาซึ่งแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็ความคิดส่วนบุคคลผลงานของศิลปินยุคนี้มีความหลากหลายก็เต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ยังคงพัฒนาและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่านะครับว่าจะขึ้นรูปผลงานศิลปินไทยแห่งยุคสมัยให้ดูนะครับแต่เวลาไม่พอนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะนำผลงานศิลปินคนสำคัญที่สามารถดูแล้วก็รู้ถึงยุคสมัยของศิลปะสมัยใหม่ของไทยเนี่ยมาฉายให้ดูนะครับว่ามีใครบ้างแล้วก็รวมทั้งของต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งมาดูกันทีละรูปเพื่อจะอธิบายแล้วก็ให้ผู้ชมได้เข้าใจในภาพเขียนเหล่านั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะครับกับผมหวังว่าท่านผู้ชมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะตะวันตกประวัติศาสตร์ศิลป์แน่นอนครับกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ใช้เวลากันนับร้อยนับพันปีนะครับศิลปินยังคงเดินหน้าพัฒนาผลงานสู่ความแปลกใหม่ต่อไปในปัจจุบันและก็จะเป็นรูปแบบอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในช่วงของอายุเรานี่แหละสมัยนี้นี่คอมพิวเตอร์นี่มีความก้าวหน้ามากมายเลยนะครับมี AI เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับซึ่งแน่นอนว่า AI จะเป็นตัวพลิกโฉมใหม่ให้กับวงการศิลปะของโลกศิลปินจะต้องรู้จักการปรับตัวแล้วก็รู้จักการใช้ AIมาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานหลายคนบอกผมว่า AI มันจะเข้ามาแทนที่ศิลปินแล้วก็ทำให้ศิลปินเนี่ยตกงานสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันคนละอย่างกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าศิลปินนี่เป็นมนุษย์นะครับมีชีวิตจิตใจแต่ AI ไม่มีนะครับข้อนี้แหละที่ทำให้ศิลปินเนี่ยได้เปรียบ AI แล้วก็มนุษย์ด้วยกันย่อมจะเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับAI นี่เป็นเพียงเครื่องมือของศิลปะให้กับศิลปินเท่านั้นรู้จักใช้ AI ใช้ AI เป็นใช้เรานะครับสิ่งที่ผมมาบรรยายในวันนี้เป็นการสรุปภาพรวมๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและก็ได้เห็นข้อมูลคร่าวๆนะครับ
เป็นการนำเสนอเห็นภาพรวมๆเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครสนใจลงลึกในข้อมูลในแต่ละด้านที่ผมเรียกว่าถ้าพูดกันทั้งหมดในเรื่องที่ผมพูดวันนี้นี่ก็คงใช้เวลาที่1ชั่วโมงไม่พอนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งมีรายละเอียดอีกมากมายเลยนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลป์นี่สนุกมากถ้าได้เข้าไปศึกษาวันนี้นี่ก็เรียกว่าผมก็พยายามที่จะสรุปให้เห็นข้อมูลคร่าวๆเพื่อจะมาชี้แนะชี้นำให้เห็นแนวว่าในศิลปะของโลกเราเนี่ยมันเดินทางมาอย่างไรนะครับก่อนจะถึงปัจจุบันถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์อาจจะพิมพ์คำว่าศิลปะประวัติศาสตร์นี่ก็มีข้อมูลมากมายให้ได้อ่านให้ได้ค้นหากันนะครับโอกาสหน้าเนี่ยผมก็จะไปสอดสังหาแล้วก็รวบรวมประเด็นต่างๆที่น่าสนใจทางศิลปะมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะครับคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างสำหรับวันนี้เนี่ยครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน

0: ตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
2: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะ

0: ็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่กำลังติดตามทางไกลผ่านดาวเทียมนะฮะวังไกลกังวล นะครับเรากลับมาเจอกับรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนว่าหลวงแพ่งแบ่งบุญนั้นยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับรวมถึงศาสนาพุทธด้วยนะครับที่น้องๆได้ติดตามกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับรวมถึงการรีรันเทปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญอีกเช่นเดียวกันที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้ติดตามเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของธรรมะและเรื่องของธรรมชาติมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญหลายท่านเลยทีเดียวที่จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำให้ทุกท่านนั้นได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบเรื่องราวธรรมะและธรรมชาติไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับแต่แน่นอนนะฮะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ยังคงอยู่นะครับนะฮะวันนี้ท่านพระอาจารย์ก็ยังคงอยู่กับเรานะครับท่านพระครูวินัยธรพัทรพลนะครับก็ยังอยู่กับเรารวมถึงแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านด้วยนมัสการครับพระอาจารย์รวมถึงสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: พี่ครับนมัสการครับ
0: ก่อนที่เราจะไปคุยกันอยากให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ
2: สวัสดีครับภักดีแสงจันทร์ครับอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครหลายโรงเรียนนะครับปัจจุบันนะทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาคกรุงเทพมหานครครับ
0: ครับผมเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับกับผมพันเอกมหวัฒน์โสติเสวีครับเป็นรองผู้อำนวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ครับผม
0: อ๋อได้ครับเห็นไหมเพราะว่าแขกรับเชิญเองก็ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติและธรรมะมันน่าจะไปด้วยกันได้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนะพระอาจารย์ผมแอบพูดคุยกับทั้งสองท่านเคยสอนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย

0: แล้วก็เป็นอาจารย์กันด้ว
1: ย
0: นี่ใช่ไหมฮะ
1: แสดงว่าโลกมันกลม
0: ใช่ของท่านเสสอนในช่วงไหนยังไงนะฮะ
2: ครับ
0: ที่ผ่านดาวเทียม
2: เคยสอนโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์วิชาฟิสิกส์แทนอาจารย์สะทนจากจุฬานะครับตอนนั้นสอนฟิสิกส์โอเน็ตเอเน็ตครับ
0: ครับ
2: ครับตอนนั้นประมาณปี2552ครับ
0: โอ้นะฮะผ่านทางกายผ่านดาวเทียมไปใช่ไหมฮะ
2: อ๋อ
0: ครับ
2: นั้นก็เป็นโครงการที
0: ่ครับ
2: ตอนนั้นพระองค์ทรงครับท่านได้เป็นประธานจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
0: อาจารย์จันทร์จักรพันธ์นะฮะจำตอนนั้นก็โอ้เด็กน้องๆไปเรียนกันเยอะเลยแล้วก็ให้โอกาสน้องๆที่อยู่ทางไกลด้วยก็คือทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลนี่แหละนะฮะ
1: แสดงว่าคุณ
0: คร
1: ับพี
0: ่ครับ
1: การสอนทางไกลนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะ
0: ใช่ฮะถูกต้อง
1: ท่านเสเนี่ยเคยสอนปี52แล้วก่อนนั้นก็จะมาเชื่อว่าจะมีหลายคน
0: ใช่
1: เกี่ยวข้องกับโครงการนี
0: ้ถูกต้องนะฮะเพราะจริงๆให้ความรู้เด็กๆที่อยู่ไกลๆแล้วก็ไม่มีโอกาสอย่างแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ที่ท่านเสได้สอนเนี่ยมันทำให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเขาติวกันอย่างไรมีอะไรบ้างจะได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ไงนี่ไงใช่ไหมฮะ
2: ของการติวความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาล
0: ั
2: ย
0: ใช่ใช่นะครับของท่านรองก็เหมือนกันท่านรองก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์มาก่อนเหมือนกัน
3: ครับก็เป็นครูมา25ปีก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารครับสอนวิชาฟิสิกส์ครับ
0: ฟิสิกส์เหมือนกัน
3: เด็กในระบบแล้วก็เจ้าก็จะชอบทำงานในเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรต่างๆเช่นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์แห่งชาติประมาณนี้คร
0: ับ เห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่าหมุนๆอยู่ในความรู้ให้กับเด็กๆนี่แหละพระอาจารย์นะครับ
1: หม
0: ุนเวียนวนเวียนนะฮะแล้วพระอาจารย์สอนที่ไหน
1: ที่นี่เลยหลวงแห่งแบ่งบุญ
0: นะฮะเอาล่ะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองท่านให้เกียรติกับหลวงแห่งแบ่งบุญของเรานะครับอาจารย์เพราะว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทั้งสองท่านเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่จะคุยกับเราครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าสองท่านนี้
0: ครับ
1: เกี่ยวข้องกับวัดวชิรธรรมวาส
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเรียกว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นกรรมการก็ได
0: ้
1: แต่ว่ากรรมการคนละส่วน
0: ครับ
1: กรรมการคนละส่วนท่านเสหนุ่มนี่ก็จะเป็นกรรมการเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
0: ครับ
1: อย่างท่านรองภักดีก็จะเป็นส่วนของเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องต้นไม
0: ้ครับ
1: ที่อยู่ในวัด
0: อยู่ในวัด
1: ทั้งกินได้กินไม่ได้ก็อนาคตอันใกล้ก็จะเป็นหน้าที
0: ่
1: ของท่านรองภักดี
0: ครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าจะต้องถามพระอาจารย์ก่อนว่าวัดหรือศาสนาหรือทุกอย่างภายในวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรครับภูมิสถาปัตย์หรือทัศนียภาพอะไรต่างๆวัดต้องมีเรื่องต้นไม้มีอะไรอย่างงี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ถือว่ามากๆเลยครูกระปี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้ววัดก็คือที่เข้ามาแล้วก็คือที่ทำให้เราทุกคนมีความสุข
0: ครับ
1: ใจ
0: ครับ
1: ความสุขก็คือต้องเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ไปอยู่ในป่าท่านถึงได้มองเห็นธรรม
0: ครับ
1: ฉะนั้นวัดทุกๆวัดต้องใช้คำพูดว่าทุกๆวัดเลย
0: ทุกๆวัด
1: ถ้าเป็นไปได
0: ้
1: ก
0: ็
1: ควรจะมีต้นไม้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้บังคับ
0: บาง
1: วัดอาจจะมีข้อบังคับด้วยเรื่องของพื้นที
0: ่
1: เรื่องของบริบทว่าจำเป็นจะต้องมีต้นไม้ไม่มากพื้นที่ด้วยรายละเอียดอื่นๆด้วยฉะนั้นถ้าเราเลือกได
0: ้
1: ก็ควรจะมีต้นไม้ให้เยอะที่สุดถ้าเลือกไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือเป็นธรรมะกับธรรมชาติมันก็คือไปด้วยกันใช่ไหมฮะทีนี้ถามท่านรองว่าแล้วในส่วนของเรื่องของการดูแลต้นไม้ต่างๆหรืออะไรภายในวัดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการอะไรหรือว่าเราต้องมีต้นอะไรพิเศษไหมหรืออย่างไรดีฮะที่จะอยู่ภายในวัดอะไรเงี้ย
3: อยู่ภายในวัดที่จริงแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ย
0: ครับ
3: มันสามารถขึ้นได้ทุกที่อยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ต้นไม้ขึ้นง่ายสังเกตจากไหนสังเกตจากหญ้าครับถ้าหญ้างามต้นไม้อื่นก็งามครับ
1: อ๋ออันนี้เพิ่งรู้เนี่ยครับหญ้า
3: เพราะฉะนั้นเองการออกแบบเนี่ยหนึ่งก็คือต้นไม้ส่วนที่เป็นร่มเงาก็ควรมี
0: ครับ
3: นะต้นไม้ที่ผูกพันกับพระศาสนาที่ในตำนานต่างๆก็ควรจะมีเช่นต้นพระศรีมหาโพธ
0: ิ์
3: นะหรือต้นไม้อื่นๆแม้กระทั่งที่กินได้เช่นต้นสมอซึ่งมีอยู่ในพระประวัติประวัติของพระพุทธเจ้านะ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีในขณะเดียวกันเนี่ยนะในขั้นตอนต้นที่เข้ามาที่วัดนี
0: ่ครับ
3: จริงๆส่วนตัวก็คือมนต์พระอาจารย์ไปเป็นกรรมการฐานศึกษาโรงเรียนเตรียมสุวินเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ
0: ์ครับ
3: เสร็จแล้วเนี่ยนะก็เห็นวัด รู้สึกว่าเออมันยังโล่งอยู่แล้วพระอาจารย์บอกว่าวัดนี่ก็เพิ่งเริ่มเพราะว่าท่านเพิ่งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็เลยมองว่าเออหลังเกษียณก็คิดว่าจะเข้ามาช่วยก็เลยเข้ามานะครับเพราะว่าเกษียณนี่ก็เดือนนี้ก็จะครบปีแล้วคร
0: ับ
3: ในขณะเดียวกันคือผมก็ไปทำเกษตรอยู่ส่วนอื่นด้วย
0: ครับ
3: ครับ
0: ก็เลยเข้ามาช่วยดูแลเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมเหรอ
3: ก็
0: ไม่ได้ลองเรียกว่าอะไร
3: อยากจะบอกว่ามา
4: ดูแล
3: คือดูแลทั้งเรื่องของความร่มรื่นด
0: ู
3: แลทั้งเรื่องของพืชที่กินได้เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้ววัดเนี่ยแทนที่ว่าลดพูดง่ายๆนะ
0: ครับ
3: แทนที่จะให้รถพุ่มพวงเนี่ยมาขายเรา
0: เ
3: ราจะต้อง
0: เรา
3: จะต้องมีของเนี่ยให้รถพุ่มพวงนี่ออกไปข้างนอกกลับกันครัววัดแทนที่จะซื้อ
0: เ
3: ราไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนสารอะไ
0: ร
3: แต่ถ้าเราปลูกด้วยอินทรีย์เราก็จะเป็นครัวของเราเอง
0: มันก็คือเราสามารถที่จะหยิบพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่มาใช
3: ้ใช่ครับ
0: ปรุงอาหารอะไรอย่างนี้ได้และปลอดภัย
3: ปลอดภัย
0: เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ใช่ไหม
3: เป็นอินทรีย์เป็นพวกผลไม้ก็ต้องเป็นพวกเชิงอินทรีย์ทั้งหมด
1: จริงๆแล้วที่ท่านรองภักดีพูดถึงก็
0: ค
1: ือเป็นส่วนหนึ่งว่าที่เราต้องการในอนาคตนะท่านรองก
3: ็
1: จะมีเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยอะไรที
0: ่
1: เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
0: น่าสนใจอะไรนี
1: ้พระพุทธศาสนาก็มีหลากหลายต้นแล้วก็จะนำมาปลูกที่วัดอย่างนี
0: ้มันก็คือทำให้เราได้มันกลายเป็นว่าคนที่มาเข้าวัดสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาได้จากต้นไม้ได้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ครับโอ้มันมีหลายต้นนะ
0: ครับ
1: จริงๆว่าอดีตในอดีตก็ทำมาแล้วอย่างเช่นท่านประธานองคมนตรีท่านก็มาปลูกต้นโพเอาไว้แล้วนั่นก็ถือว่าเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู
0: ้ซ
1: ึ่งต่อไปเราก็ต้องมีอีกหลายต้นที
0: ่
1: เก
0: ี่
1: ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: มาปลูกต้นไม้เหล่านี้เอาไว
0: ้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เราได้สามารถเข้ามาศึกษาได้จากต้นไม้ได้ด้วยเหมือนกันว่าต้นโพต้นศรีมหาโพมีประวัติเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไรใช่ไหมฮะเรียนถามเสครับว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อความเป็นอยู่เอาภายในวัดดีกว่ามันยังไม่ต้องแบบข้างนอกภายในวัดนี่สิ่งแวดล้อมสำคัญมากมายอย่างไรฮะเรื่องนี
2: ้ก็สิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบรวมของธรรมชาติในวัดนะครับ
0: ครับ
2: มันก็มีผลต่อการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิต
0: การใช้ชีวิต
2: การดำรงอยู่ของทุกคนทุกพุทธบริษัททั้ง4นะครับทั้งภิกษุทั้งอุบาสกด้วยเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมที่มันบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ร่มรื่นนะครับมันก็จะทำให้จิตใจสงบปลอดโปร่งในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สุขภาพกายสุขภาพใจนั้นมีความเขาเรียกว่าได้รับออกซิเจนได้รับพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับ
0: คำนี้ดีนะผมสนใจมากสำหรับคำว่าพลังธรรมชาติเนาะ
2: คร
0: ับจริงๆแล้วพอพลังธรรมชาติเนี่ยพอมันมาอยู่ในวัดที่เป็นศาสนสถานแล้วก็สร้างความร่มรื่นอะไรเงี้ยครับท่านเสว่ามันสามารถทำให้คนที่มาในวัดเนี่ยมันเรียกนะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างเงี้ย
2: ก็จิตใจก็จะสงบปลอดโปร่งครับมองสีเขียวก็จะรู้สึกมีความรู้สึกว่าจิตใจมันก็จะรู้สึกสงบร่มเย็นครับผม
0: นี่ไงนะฮะคือเป็นธรรมชาติกับธรรมะ
1: ทีนี้ก็เพิ่มเติมจากที่ท่านเสได้พูดเมื่อสักครู
0: ่ครับ
1: ของเราก็เลยต่อยอดว่าอยากจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม
0: ้
1: ทั้งระยะสั้นที่ปลูกแล้วเก็บมาทานเก็บมาแจกจ่ายญาติโยมได
0: ้ครับ
1: ทั้งระยะกลางก
0: ็
1: เกือบสัก2ปี3ปี5ปี
0: ฮะ
1: เก็บดอกเก็บผลแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบที่3
0: ครับ
1: คือปลูกแล้วก็ยาวไปเลย70ปี20ปี30ปีก็ปล่อยมัน
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ก็ท่านรองภักดีก็น่าจะทำการบ้านอยู่ว่าต้นไหนจะปลูกช่วงไหนช่วงไหน
0: ตรงนี้มันมีผลเหมือนกันที่พระอาจารย์บอกเป็นยังไงฮะ
3: ในการทำเกษตรเนี่ยมันจะต้องทํา3ช่วงอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือ1คืออันที่เร็วค
0: ือ
3: พืชผักสวนครัวไม่เกินเดือน
0: เพื่อ
3: ให้มันมีของ
0: ครับ
3: อันที่2คือพืชที่อายุระยะกลาง
0: ครับ
3: แล้วก็พืชยืนต้นที่มีอายุยาวนานแล้วเป็นพืชอาหารเหตุที่ต้องเป็นพืชอาหารนี่ก็เพราะว่าเราจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับอาหารปนเปื้อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพืชนะครับเป
0: ็
3: นพืชทีเนี้ย อีกอันหนึ่งจะขออนุญาตเพิ่ม

0: เติมนะพระอาจารย์ได้มีโครงการในการสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
1: ครับ
0: นะในหลวงรัชกาลที่4ซ
1: ึ่
0: งวัดนี้เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4ครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่นั้นก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่พืชอาจจะมีบางอย่างกินได
1: ้
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไม้ประดับเป็นไม้ดอกแล้วก็เป็นที่เล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่4ตั้งแต่ทรงผนวดนะครับเพราะว่าวัดนิธรรมยุทธก็เกิดในยุคของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็น่าจะมีเรื่องราวในนั้น
1: อันนี้ดีฮะ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐบังนะซึ่งท่านสัมผัสกับเรื่องนี้ท่านบอกว่ายินดีนะและอยากเข้ามาช่วยด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าในโอกาสต่อไปก็อาจจะต้องเชิญท่านมาเพื่อที่จะมาร่วมวางแผนในนี
1: ้
0: นะให้มันเป็นการเล่าเรื่องราวว่าตอนทรงผนวดเป็นยังไงมีความคิดในเชิงธรรมะอย่างไรจนกระทั่งพระองค์ขึ้นครองราชแล้ววิสัยทัศน์เป็นอย่างไรนะประกอบกับผมแม้กระทั่งเสียเองเนี่ยเป็นคนวิทยาศาสตร
1: ์
0: ซึ่งศรัทธาในหลวงรัชกาลที่4เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นพระบิดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: วิทยาศาสตร์
0: เพราะฉะนั้นในนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่4อย่างแน่นอนครับ
1: โอ้อันนี้ดีฮะอันนี้เห็นด้วยเนาะก็ควรจะเป็นรีบขึ้นนะ
2: จริงๆแล้วอ
1: ันนี้นะฮะ
2: ไม่ต้องรีบขึ้นเพราะว่าเราขึ้นแล้ว เราทำโครงการนี้อยู่แล้วถ้าเราจะมาต่อยอดอีกนิดนึงเมื่อกี้ครูกระปี้ท่านรองภักดีได้พูดถึงเรื่องของต้นไม้ไปแล้ว
1: ครับ
2: เรามีโครงการอีกโครงการนึงที่จะต่อยอด
1: ก็คือ
2: เรื่องของขยะ
1: ขยะอ๋อเรื่องนี้สำคัญมากตอนนี
2: ้ครับในส่วนของโครงการที่รองพักดีดูแลนั้นก็เป็นอีกโครงการหนึ่งตอนนี้กำลังเริ่มทำอีกโครงการที่สอง
1: คือ
2: เรื่องของขยะ
1: ขยะ
2: อาตมาก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าวัดของเราทำขยะให้เป็นซีโร่หรือว่าศูนย์หรือว่าไม่มีขยะเลยก็มองว่าเราจะเริ่มจากต้นทางขยะที่เข้ามาในวัดเราจะกำจัดยังไง1 2 3 4ไปจนถึงตอนสุดท้ายขยะปลายทางเราจะทำอะไรก็ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ท่านรองพักดีพูดถึงว่าปลูกต้นไม้ใช่ไหม
1: ครับ
2: เราก็จะเอาขยะที่เกิดจากในวัดของเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นวัดของเราก็จะไม่มีคำว่าขยะตอนนี้ซึ่งหน้าที่ของท่านเสต่อไปหน้าที่จะเป็นประธานการดูแลโครงการขยะในวัดของเราก็จะมีโครงการต่อยอดว่าทำยังไงในวัดของเราถึงจะขยะไม่
1: ม
2: ีทุกอย่างนี้ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยแม้กระทั่งใบไม้ที่หล่นลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยเศษอาหารก็เอาเป็นปุ๋ยยังไงขยะถุงพลาสติกที่โยมใส่บาตรมาเราจะเอาขยะไปทำอะไ
1: ร
2: ซึ่งท่านเสก็ต้องเป็นโครงการต่อไปในฐานะที่เป็นประธานเขาเรียกว่าโครงการขยะอะไรดีโครงการปลอดขยะคิดหัวข้อไว้ก่อน
3: วัดวัดซีโร่เวสต
2: ์วัด
1: โอ้ใช่ดีนี่ดี
2: คิดส
0: ดเลยกำลังคิดตามอยู
1: ่โอ้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าเอาวัดเอาขยะไปทำเนาะคือคนที่มาวัดเนี่ยก็ต้องช่วยกันด้วยเนาะอันไหนที่มันเป็นขยะที่รู้สึกว่ามันลำบากแก่วัดเราก็เอาติดรถกลับไปทิ้งข้างนอกก็ยังได้นะก็ช่วยกันอะไรอย่างงี้ทีนี้ถามท่านเสนิดนึงว่าพอมันถึงเหตุการณ์อย่างที่ท่านรองว่าอย่างเงี้ยว่ามีโครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับท่านเสมองว่าเยาวชนที่กำลังมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายในตอนนี้เขาจะสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพวกเขาได้มากขึ้นอย่างไรไหมฮะเวลาเขาเข้ามาวัด
3: ได้เลยครับเพราะว่าวัดนี่ก็คือว่าเป็นศูนย์กลางอย่าว่าแต่เยาวชนนะมันก็ได้กับคนทุกชั้นทุกวัย
1: ครับ
3: เพราะว่าวัดเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้หลายๆอย่างทั้งความรู้ทางด้านธรรมะศาสนาพิธีกรรมต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจในเวลาที่เรามีความทุกข์ต่างๆแต่การที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมนะให้สะอาดเรียบร้อยปลอดโปร่งสดชื่นนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จะลงใจเมื่อขยำแรกเข้ามาเห็นเขาเรียกว่าอายตนะทั้ง6นะฮะทั้งตาหูจมูกลิ้นที่มารับรสอาหารที่สะอาดปลอดสารพิษ
1: ครับ
3: รวมถึงจิตใจที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจนั้นได้เกิดเขาเรียกว่ามีสติมีสมาธินะครับสามารถที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกข์จากธรรมะ

0: ที่ได้อบรมได้ด้วยดังนั้นก็ผมมองว่าทั้งสิ่งแวดล้อมต้นไม้หรือว่าการช่วยกันในการที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดหรือว่าจัดการขยะนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนทุกชนชั้นของคนทุกกลุ่มนะฮะผมว่าวัดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ตัววัดเองก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในสังคมทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนด้วยครับผม
1: อันนี้ผมจริงผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ท่านเสพูดมาว่าถ้าทำเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันก็จะสามารถที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เรียนเรียนอยู่เนี้ยเข้ามาศึกษาใช่ไหมเข้ามาศึกษาได้ว่าการย่อยขยะการทำขยะให้มันเป็นสิ่งต่างๆที่เอาไปใช้ใหม่ได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรเงี้ยก็เด็กก็ได้เรียนรู้ไปก็เข้าสู่วิทยาศาสตร์อีกเหมือนกันมันก็เป็นวงกลมนะท่านนะเป็นมันวนๆอย่างนี้เหมือนกันนะ
2: จริงๆแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องของต้นไม้ก็ดีจะเป็นเรื่องของขยะก็ดีจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่2โครงการนี้น
1: ะ
2: เรามีอีกหลายโครงการ
1: เอา
2: ไว้ในโอกาสข้างหน้าเราก็จะเชิญท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านอื่น
1: ๆ
2: มานั่งคุยกันในแต่ละด้านส่วนวันนี้เราก็มีท่านรองมาคุยเรื่องต้นไม
1: ้
2: มีท่านเสมาคุยเรื่องขยะซึ่งต่อไปวัดของเราก็จะมีหลายโครงการก
1: ็
2: จะเชิญหลากหลายที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นก็ย้อนกลับมาถึงท่านเสบอกว่าอยากให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้นั่นแหละ
1: นะฮะผมว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญน้องๆที่กำลังดูรายการนะครับหลวงแพร่งแบ่งบุญผ่านทางไกลของวังไกลกังวล นะครับก็จริงๆอยากจะให้ลองศึกษากันดูเพราะว่าอย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือว่าทางเรื่องของขยะเองนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปประยุกต์ได้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมว่าขออนุญาตถามต่อว่าเกษตรอินทรีย์ครับท่านรองมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับอะไรคือเกษตรอินทรีย์ต่างจากเกษตรอะไรยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ไม่อินทรีย์ยัง
1: ไงไม่อินทรีย์ยัง
2: ไงบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ
3: ครับครับ
1: อุ๊ยฉันไม่ได้แบบอยู่พื้นที่ใหญ่ขนาดวัดบ้านฉันทําได้ไหมอย่างไรอะไรเงี้ยหรออย่างน้องๆที่แบบอยู่อาจจะอยู่ไกลอยู่บนเขาอยู่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยครับ
3: ครับเกษตรอินทรีย์ในความหมายนี้ก็คือจริงๆแล้วคือเกษตรธรรมชาตินั่นแหละคือเรื่องของการไม่ใช้สองอย่างหลักเลยก่อนนะครับก็คือยาฆ่าแมลง
1: ครับ
3: ยาฆ่าหญ้าย
1: าฆ่าหญ้า
3: ต้องไม่มีไม่ใช้ไม่ปนเปื้อน
1: ครับ
3: สองอันนี้เป็นหลักนะครับเพราะละส่วนปุ๋ยเคมีอาจจะต้องใช้
1: ครับ
3: เพราะว่าปุ๋ยคือธาตุอาหาร
1: อ
3: าจจะต้องใช้ในพืชบางชนิดแต่ถ้าเป็นพวกผักธรรมดาเนี่ยปุ๋ยจากการหมักใบไม้นี่มันเป็นปุ๋ยไนโตรเจนอยู่แล้วนี่มันก
1: ็มันหมัก
3: ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
3: ซึ่งจะต่อยอดมาจากของเสว่าไอขยะเนี่ยถ้าวัดแยกขยะอย่างชัดเจนชัดเจนคือถ้าเศษใบไม้กิ่งไม้เนี่ยมากองไว้ที่หนึ่ง
1: ครับ
3: ขวดเอาไว้ที่หนึ่งวัสดุก่อสร้างที่หนึ่งเหล็กอันที่หนึ่งขยะพิษแยกกัน
1: ขยะพิษเศษอาหาร
3: เศษอาหารเงี้ยแยกกันอย่างจริงจังแล้วเราจะสามารถบริหารจัดการในวัดได้หมดเลยอย่างเช่นขยะพลาสติกมันมีเอกชนรายหนึ่งที่เขาประดิษฐ์เครื่องที่ผลิตน้ำมันจากไอ้พลาสติกครับอันนี้ก็น่าสนใจถ้าสมมติวันหนึ่งไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประสานเพราะว่าผมได้ดู YouTube ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะให้มานะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของซีโร่คาร์บอนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการที่วัดมาเริ่มต้นจากเรื่องของการทำเรื่องของต้นไม้เรื่องของขยะนี่คือเป็นจุดสำคัญครับ
1: มันสามารถที่จะทำได้ทุกคนด้วยเนาะค
3: ือ
1: ช่วยกันได้ทุกคนอะไรเงี้ยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: บุคลากรที่อยู่ในวัดก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้อันไหนที่เป็นพืชผักสวนครัวปลูกแล้วเข้าครัว
3: ใช่ครับ
1: บริโภคไปหมดก็สามารถส่งขายได้อีก
3: ครับ
1: นี่มันก็เกิดรายได้ขึ้นมา
3: ครับ
1: ไอ้ต้นไม้ใหญ่ก็สุดต้นไม้ใหญ่แล้วก็ว่ากันไปตามแบบนี้ใช่ไหมนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอามาบูรณาการร่วมกัน
3: ครับ
1: มันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในวัดครับอาจารย์เนาะ
2: ใช่
1: พระอาจารย์ใช้คนเยอะเหมือนกันนะ
2: เยอะมากแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ท่านเส
1: ริ
2: มเติมก็คือ

0: เรื่องของขยะ
1: ขยะ
0: ตอนนี้ที่เราคิดกันได้เนี่ย
1: ครับ
0: 1 2 3 4ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางท่านเส
1: ร
0: ีเราให้ความรู้กับน้องๆที่ติดตามรายการเราหน่อยว่าสามารถทำลูกหน้าก่อนได้เลยวันนี้วัดเราอาจจะเป็นทฤษฎี
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นภาคปฏิบัตินิดหน่อยแต่ว่าท่านเสรีเนี่ยอาจจะมองภาพไปถึงการทฤษฎีเพื่อให้น้องๆอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: นำไปปฏิบัติได้เลย
2: ก็ขยะมันมีอยู่หลายประเภทครับในชีวิตประจำวันของเราหรือแม้แต่ในวัดเองแบ่งง่ายๆคือขยะที่ย่อยสลายได้กับขยะประเภทที่ย่อยสลายเองไม่ได้ที่ย่อยสลายได้คือเป็นพวกเศษอาหารต่างๆรวมถึงเศษพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราเหลือเกินจากการบริโภคเนี่ยมันสามารถที่จะย่อยสลายด้วยตัวมันเองและสามารถที่นำมาทำเป็นปุ๋ยปรับใช้ในการเกษตรได้ตรงนี้มันจะช่วยลดปริมาณขยะประมาณ 50% ของปริมาณขยะแต่ละวันของครัวเรือนของสังคมด้วยแล้วตรงนี้มันเป็นขยะที่บรรบูดเน่าก่อให้เกิดก๊าซมีเทนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเราสามารถมีการจัดเก็บฝังกลบทำให้เป็นปุ๋ยหรือว่าสามารถที่จะอยู่ในระบบที่สามารถดึงก๊าซออกมาใช้มันก็จะทำให้ได้ก๊าซที่มาใช้ในการหุงต้มได้แต่ถ้าง่ายที่สุดก็คือเพื่อเป็นการมีลักษณะสุขอนามัยก็แค่ฝังกลบในที่มิดชิดไม่ให้มีหนูไม่ให้มีแมลงและให้มันย่อยสลายอาจจะเพิ่มดินเพิ่มปูนขาวเข้าไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีสามารถที่ขายได้สามารถที่จะเอามาใช้ในครัวเรือนได้แล้วถ้าสามารถทำให้ดีเติมจุลซีเอ็มก็สามารถที่เป็นปุ๋ยที่ไม่มีกลิ่นด้วยตลอดการผลิตนะครับเพราะผมเคยเห็นตัวอย่างหลายๆที่อย่างเช่นข้างริมแม่น้ำบางปะกงนะครับเขาก็มีชุมชนของการไฟฟ้าที่เขารณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งเศษขยะลงไปในแม่น้ำแล้วก็โดยใช้เศษอาหารที่มีเนี่ยใส่ในถุงกระสอบแล้วก็มีดินมีผสมจุลซีเอ็มสามารถทำเป็นปุ๋ยขายได้ด้วยเป็นการเป็นธุรกิจชุมชนจากเศษอาหารนะครับส่วนขยะที่สามารถนำมากลับมาใช้ได้ใหม่มันจะเป็นรียูสหรือจะมานำมาเป็นรีไซเคิลใหม่เนี่ยสามารถที่จะแยกขยะแต่ละประเภทได้ไม่ว่าเป็นแก้วพลาสติกขยะที่เป็นโฟมขยะที่เป็นสารพิษต่างๆสามารถแยกแต่ละประเภทนำมาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ก็คือจะมีแหล่งรับซื้อก็เนี่ยจะไปสู่กระบวนการในการที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณขยะที่เราจะต้องไปฝังกลบหรือไปเผาต่างๆหรือเป็นเศษวัชพืชต่างๆถ้ามีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ทันมันก็สามารถที่จะนำมาอบบีบอัดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้เช่นตามเหมืองแม่เมาะต่างๆตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะนำมาเอาพวกเศษวัชพืชของเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเข้าสู่นวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพสูงสามารถสันดาบได้ 100% แล้วก็ไม่เกิดควัน PM 2.5 เอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้คร
3: ับ
2: ผม
3: โอ้คือ
2: เป็นการลด
3: คือ
2: แก้ปัญหาได้
3: คือฟังมันคือเหมือนแค่จากจุดเล็กๆเนาะ
2: ใช่
3: มันสามารถกลายเป็นสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนาะหมายถึงว่าเราไปแค่คนหนึ่งแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพียงแค่เรามีแค่วินัยในการที่เราอาจจะแยกขยะให้กับผู้ที่เขาสามารถที่จะเอาไปทุกอย่างทำต่อได้อะไรเงี้ยเนาะโอ้แค่นี้เอง
2: ซึ่งที่จริงในประเทศ
3: ครับ
2: ประเทศหลายๆประเทศนะครับที่ผมเคยเห็นสิงคโปร์ประเทศสวีเดนประเทศสแกนดิเนเวียแคนาดาต่างๆเนี่ยเขาจะมีการแยกขยะเป็นระบบในชีวิตประจำวันของเขาเลยทุกครัวเรือนทุกบ้านเรือน
3: ใช่
2: ต้องทำแล้วก็มันช่วยทำให้การแก้ปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องสุขอนามัยและปัญหาขยะของบ้านเมืองเขาอะทำได้ดีรวมถึงสามารถที่ไปผลิตกระแสไฟฟ้าได
3: ้
2: ประเทศสวีเดนนี่ต้องนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านจากนอร์เวย์จากเยอรมันเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วครับ
3: เพราะนั้นจริงๆแล้วขยะเนี่ยมันไม่ใช่ขยะเนาะหลายคนบอกขยะมันคือขยะที่มันแบบขยะแต่จริงขยะมีประโยชน์มากมายมากเลยทีเดียวถ้าเราแบ่งแยกขยะได้ชัดเจนอย่างนี้ท่านลองท่านเสถูกไหม
2: ใช่ครับคือถ้าเรานำมาใส่กระบวนการคิดเขาเรียกแบ่งแยกประเภทแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกทางถูกช่องทางมันไม่ใช่ขยะ
3: มัน
2: กลายเป็นสิ่งที่มีค่
3: า
2: เป็นพลังงานเป็นปุ๋ยครับผม
3: คำนี้สำคัญจริงๆน้องๆนี่ใช้ได้ที่บ้านเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแบบโหบ้านแล้วฉันจะต้องขุดคลองไหมแล้วถ้าไม่ต้องแค่ขยะ
2: ครับ
3: แยก

0: แค่อยากให้ถูกก็โอเคแล้วใช่ไหมฮะ
1: ลดขยะขั้นต้นของชีวิตเลย
0: นี่สำคัญมากเราดูรายการอยู่ตรงนี้เราแก้ขยะได้เลยนะอะไรที่อยู่ในมือปุ๊บอุ้ยหลอดอุ้ยแก้วอย่างนี้นะฮะเพราะจริงๆพอผมเมื่อกี้ท่านเสพูดไปผมก็เลยคิดว่าบางพื้นที่น่ะไอเศษอาหารเศษขยะอย่างเงี้ยมันกองรวมกันนะมันเกิดการ
1: มันกลายเป็นปฏิกูลรวมกัน
0: มันเป็นปฏิกูลรวมกันใช่แล้วมันเหมือนมันใช้อะไรไม่ได้อย่างนี้เหมือนใช้อะไรประโยชน์ไม่ได้
1: นอกจากไม่ใช้ประโยชน์ได้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคด้วยซ้ำ
0: นี่ไงสำคั

0: พลาสติกก็แยกซะ
1: ครับก็เลยอยากจะให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้
1: ของคนทุกครัวเรือน
0: ครับ
1: ทุกสำนักงานทุกโรงเรียนได้มาเห็นว่าเราควรจะมีวิธีการจัดการสิ่งที่เหลือใช้จากชีวิตของเราเนี่ยแทนที่จะไปโยนเป็นภาระให้กับสังคมให้กับองค์กรในองค์กรหนึ่งแต่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได
0: ้ครับท่านรองมีอะไรเสริมครับ
2: คือเรื่องของขยะเนี่ยอย่างเช่นในโรงครัวเราเนี่ยว
0: ิ
2: ธีจัดการเนี่ยคือพวกตัวเศษอาหารจริงๆกับน้ำเนี่ยถ้าแยกกันเนี่ยนะถ้าตัวเศษอาหารเนี่ยเราไปหมักได้เลยแต่ถ้าเอามารวมกับน้ำปั๊บมันกลายเป็นขยะที่มันมีน้ำหนักมากเกินไปถ้าเราไปหมักอย่างเงี้ยหมักรวมกับอินทรีย์วัตถุอื่นมันก็คือปุ๋ยนะครับส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องมีบ่อสำหรับที่จะบำบัดเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้น้ำมันคุณภาพดีแล้วค่อยปล่อยลงในคลองเพราะเราติดอยู่กับคลองหลวงแพ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงคลองข้างวัดเราเนี่ยจะสะอาด
0: ครับ
2: เราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับชุมชนว่าเออวิธีจะเอาขยะออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำเสียจากวัดก็ลงโดยตรงเลย
0: ครับ
2: นั่นก็คือคลองก็เสียไหลลงแม่น้ำก็เสียทะเลก็เสียดังนั้นเนี่ยทำยังไงคุณภาพน้ำที่ออกจากวัดเนี่ยมันจึงจะเป็นน้ำที่ใช้ได้
0: อ
2: ๋
0: อเออผมเข้าใจแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งเลยนะที่ผมชอบที่ท่านรองพูดด้วยว่ามันไม่ใช่แค่วัดนะมันคือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญมากๆที่อยู่รอบบริเวณวัดแล้วก็พวกเราทุกคนที่เข้ามาวัดอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมกำลังขยายความว่าหมายถึงว่าก่อนที่เราจะล้างจานหรืออะไรมันสามารถที่เราต้องเทเศษอาหาร
2: เทเศษตะแกรงก่อน
0: ตะแกรงไว้ก่อน
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะน้ำมันก็จะไหลลงไปของมัน
2: ครับทีนี้เรามีบ่อหมักแล้วก็หมักเลย
0: เอาเศษอาหารนั้นลงบ่อเลย
2: ลงบ่อหมักครับก็มี EM อย่างที่เสบอกว่
0: า
2: พอใส่ปั๊บเนี่ยมันก็คือปุ๋ยละเป็นน้ำปุ๋ยทีนี้เราก็ผสมกับน้ำที่จะลดผักประมาณ1:20แล้วก็ลดน้ำลดต้นไม้ได้ทั่วไปเลยต้นไม้งามเลยครับ
0: แค่นี้เอง
2: ครับ
3: จริงๆแล้วในวันนี้กูก็พี่เรามานั่งคุยกันนี่คืออาจจะนับ2คือนับ1นี่คือเราทำมาแล้ว
0: ครับ
3: บางส่วนตอนนี้คือถือว่านับ2
0: ฮะ
3: แล้วต่อไปก็เป็นนับ3นับ4ซึ่งต่อไปแล้วก็จะมีภาพให้เห็นด้วยภาพที่ท่านรองท่านดีได้พูดถึงเรื่องของต้นไม้ก็ดี
0: ครับ
3: เรื่องของท่านเสหนุ่มได้พูดถึงเรื่องขยะซึ่งต่อไปเวลาเราพูดกันแบบนี้เทคแบบนี้มันก็จะมีภาพให้เห็น
0: ไม่เพราะจริงๆแล้วอ่ะพอเราพูดถึงกันแบบนี้นะพงศ์จริงพอฟังทั้งสองท่านพูดเนี่ยทำให้เราคิดแล้วก็เห็นภาพตามเลยว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรไหนไกลเลยอ่ะมันคือแค่บ้านเราอ่ะ
2: ครับ
0: แค่บ้านเราทุกคนเลยเด็กๆหนูๆที่ดูอยู่นี่คือบ้านเรานี่แหละเริ่มต้นเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวค่อยๆขยายออกมาสู่วัดมาสู่โอ้สังคมที่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่บ้านเราก่อนเลยนะท่านเนาะ
3: ใช่
0: นะฮะวัดอาจจะเป็นบ้านที่ใหญ่หน่อยคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบต้องช่วยกันอย่างเงี้ยเนาะมันเห็นภาพในที่นี้หมายความว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆ เองเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้จากวัดได้วัดก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งอันนี้ผมชอบตรงนี้นะเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นวงกลมที่มันทั้งบ้านอะไรนะบ้านวัดโรงเรียนชุมชนต่างๆอยู่ด้วยกันใช
3: ่
0: ไหมฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองถามพระอาจารย์เองว่าทั้งสองท่านมีแนวทางในการที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมภายในวัดในฐานะของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยพระอาจารย์มองเห็นอย่างไรถึงความสำคัญเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมะและธรรมชาติเนี่ย
3: จริงๆคือวัดเป็นที่ศูนย์รวมที่เหนี่ยวจิตใจถ้าเป็นคนโบราณอาจจะมองถึงว่าวัดคือทุกสิ่งทุกอย่างเราคนมาเหมือนวัดใจว่ามาแล้วคือต้องได้บุญออกไปทีนี้ปัจจุบันมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้โลกมันกว้างขึ้น
0: ฮะ
3: ฉะนั้นวัดก็จะต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู
0: ้
3: เพราะอาศัยสถานที่ชุมชนโรงเรียนบวร
0: บ้
3: านวัดโรงเรียนก็จะเกื้อกูลกันเหมือนที่ครูก๊อปปี้พูดฉะนั้นสิ่งที่ท่านรองท่านดีได้พูดถึงเรื่องต้นไม้ท่านเสหนุ่มได้พูดถึงเรื่องขยะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นโครงการแหล่งเรียนรู้ถ้าสมมติว่าวัดเราทำได้ก็สามารถขยายผลเป็นตัวอย่างจะเป็นถึงวัดอื่นๆหรือว่าบ้านอื่นๆประเทศอื่นๆก
0: ็
3: สามารถเรียนรู้ได
0: ้
3: ซึ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้เสียดายว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่เราทำอยู่เอาไว้โอกาสหน้าเราจะพยายามเก็บภาพอินเสิร์ตที่เราทำเอาไว้อยู่แล้วมาให้น้องๆที่ติดตามรายการอยู่ทางบ้านได้เห็นหรือได้ทำตามแม้แต่กระทั่งเรื่องขยะต่อไปเรื่องต้นไม้ต่อไปอาจจะมีการ ไปลงหน้างานเลย

0: ครับ
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นผมกำลังมองอย่างนี้ว่าพอเวลาเราเข้าไปที่วัดแล้วเราไปเห็นต้นไม้สูงสูงเนี่ยทั้งสองท่านเนาะต้นไม้สูงสูงที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุมหนึ่งมันก็เกิดความสงบขึ้นมาโดยอะไรก็ไม่รู้เนาะ
0: ครับ
1: โดยแบบเฉยๆเลยนะพอแบบพื้นที่สะอาดพอมีเราได้ต้นไม้สูงสูงอะไรเงี้ยมันเกิดความสงบขึ้นมาเฉยเลยกับการที่เข้าไปวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของศาสนาเองพระสงฆ์เองก็สามารถที่จะใช้ในการนั่งวิปัสสนาเดินจงกรมได้สำหรับพื้นที่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยตรงนี้ทั้งสองท่านมองคิดเห็นอย่างไรที่มันสามารถที่ทำให้ศาสนานั้นสามารถเดินทางไปได
0: ้ที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกัน
1: เป็นเรื่องเดียวกันเหรอฮะ
0: ครับ
1: เอออันนี้น่าสนใจ
0: ธรรมชาติกับธรรมะคือเรื่องเดียวกัน
1: ครับ
0: คือเรื่องเดียวกัน
1: เ
0: พราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราก็คือธรรมชาติเหมือนกัน
1: ครับ
0: เราจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเราก็คือสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในบางเรื่องเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหากับตัวเองที่มีปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาสารพัดอย่าง
1: ครับ
0: ก็คือมนุษย์สร้างสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาหนีจากธรรมชาติมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้น
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษคือ go back to ABC กลับไปหาธรรมชาติ
1: ครับ
0: นะครับสัมผัสกับธรรมชาติคือเลี้ยงสมมติเลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องให้มันอยู่กับธรรมชาติสัมผัสดินสัมผัสหญ้าดินโคลนได
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ว่าปลอดสารทั้งหมดอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าขาดภูมิต้านทาน
1: เออว่าป่วยบ่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: ป่วยบ่อย
0: แต่ถ้าสังเกตว่าเด็กกรรมกรทำไมแข็งแรงเพราะว่าอะไรเขาอยู่กับธรรมชาติ
1: ใช่
0: เขามีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติแต่คนที่เลี้ยงลูกสปอยไม่ให้โดนแดดโดนฝนทำไมป่วยเพราะหนีธรรมชาติ
1: หนีธรรมชาติ
0: ครับ
1: อ๋อนี่นี่เองผมเสร็จแล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมระหว่างธรรมะและธรรมชาติที่มันไปด้วยกัน
2: ครับก็ผมก็มองตามศัพท์ที่เห็นนะครับคำว่าธรรมะนะฮะก็คือคำสอนธรรมชาติชาติก็คือการเกิดก็เป็นว่าธรรมชาติก็คือแหล่งเกิดแห่งธรรมะนั่นเองครับที่จริงธรรมชาติเองก็คือธรรมชาติเองอ่ะมันมีการเกิดการแก่และก็การจากไปหมุนเวียนเขาเรียกมีการเติบโตเบ่งบานเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยไปแล้วก็หมุนเวียนให้กับต้นกล้าใหม่ๆให้ขึ้นมาดังนั้นผมมองว่าการที่วัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเรียนรู้ทั้งธรรมะของพุทธเจ้าและธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันเดียวกันน
1: ่
2: ะมันทำให้เห็นภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ชัดเจนคนหลายคนคนยุคปัจจุบันเนี่ยที่เจอความทุกข์กับชีวิตทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามาเจอวัดที่ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งธรรมชาติดีๆเนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งสองอย่างเนี่ยจะทำให้เขามีปัญญาที่จะพ้นทุกข์ได้จากทั้งสองสิ่งที่รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว
1: อ๋อมันคือเป็นอันเดียวกันในที่ผมชอบนะผมว่าเสสรุปได้แบบน่าสนใจมากจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าธรรมชาติมันโอเคธรรมะมันก็ไปด้วยกันได้ดีๆเลยเดียว

0: นั่นเป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันนะครับเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะกับธรรมชาติมันเป็นของคู่กันหรือว่ามันแม้กระทั่งอย่างที่สองท่านบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับธรรมะและธรรมชาติเนี่ยมันอยู่คู่กับตัวเราเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรวันนี้เองน้องๆได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนใกล้จะจบรายการของเราอยู่แล้วนะฮะว่าทั้งสองท่านเองก็มีเรื่องราวมีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมาแล้วจะเป็นครูทั้งสองท่านด้วยวันนี้ก็จะให้ทั้งสองท่านได้ลองแนะนำน้องๆหรือว่าบอกน้องๆนิดนึงนะฮะเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่เองก็ตามนะเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่เยอะว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตอย่างไรว่าให้ชีวิตเราและความเป็นจริงและชีวิตธรรมะและธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยที่ทั้งสองท่านได้ผ่านมาอะไรเงี้ยครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็สัมผัสกับวัดมาตั้งแต่เกิด
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่กับวัดอยู่แล้วไปกับไปวัดกับคุณพ่ออยู่แล้ว
2: ใครมาเป็นนายกหร
1: ือว่าประมาณนั้นก็เป็นวัยวัจกรครับของวัดครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งจากพ่อมาพอสมควร
0: ก็คือเราตามตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพ่อเป็นครูแล้วก็ทำเกษตรด้วยเราก็ได้มาด้วยครับดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ได้ไอ้คิดเรื่องหลักธรรมขั้นสูงปรมัตถ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทำเราให้เป็นปกติอยู่กับธรรมชาติทำให้เข้าใจคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเช่นง่ายๆเลยเรื่องของอุเบกขาสำคัญที่สุดในการอยู่ในสังคมนะครับ
0: อุเบกขา
1: คือความไม่ยินดียินร้ายในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยอุเบกขาในคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่นี่น้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าพอโพสต์ปั๊บก็โพสต์กลับเลยแปลว่าไม่อุเบกขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้สังคมปกติ
0: ครับ
1: ก็คือเขาอยากพูดก็พูดไปเพราะว่าอะไรเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไร
0: ใช่
1: เรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรดังนั้นนี่ทำไมต้องไปตอบโต้ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราตอบโต้ก็มุสาใช่ไหมมุสาไม่ได้แปลแค่ว่าโกหกนะครับ
0: ครับ
1: แปลว่าใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในทุกๆเรื่องก็คือมุสา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปพูดให้ร้ายการที่จะไปใส่ใจกับอารมณ์ของคนอื่นแล้วทำให้อารมณ์ของตัวเองพุ่งพลาดก็แปลว่าตัวเองไม่อุเบกขา
0: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านลองว่านะน้องๆสมัยนี้นะพอเห็นอะไรไม่รู้ในโซเชียลเนาะก
1: ็
0: จะทันทีโดยที่ไม่รู้ความหมายจริงๆว่าเขาที่เขาโพสต์แบบนั้นเขาพูดถึงความหมายเขาตรงตามที่เราคิดหรือเปล่าอะไรอย่างน
1: ี้
0: ไม่ใช่เรื่องของเราก็ลาไปไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: จะไปต่อเรื่องให้มันเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเราต่อปุ๊บมันก็ต้องมีคนมาต่ออีกม
1: ัน
0: ก็วุ่นวายเข้าไปอีกอุเบกขาดีสุดนะฮะปล่อยวางแล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮะอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งที่มันเป็นผมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ของเราเนาะมันไม่ใช่มันทุกวันนี่มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเนาะ
1: ใช่
0: จริง
1: ไม่ใช่เลย
0: ไม่ใช่ของเราเลย
1: ไม่ใช่เลย
0: เสื้อผงเสื้อผ้านี่เลยก็ไม่ใช่
1: รังไม่อยู่สักเรื่องหนึ่ง
2: คุยคนไปเกษียณน้องฟังอยู่คงตกใจ
0: พี่ต้องถามเสดีกว่าแหมตอนนี้ต้องบอกว่าเยาวชนกับทางเครื่องแบบตอนนี้นะบางมุมเนี่ยไปด้วยกันเลยรักกันนะฮะแล้วก็วิหลายคนอยากจะแบบมันดูเท่นะใส่เครื่องแบบใส่อะไรเงี้ยแต่บางมุมก็แบบเอ๊ะมันเป็นอย่างไรในฐานะที่เราแบบอยู่ตรงเรื่องนี้ด้วยครับเสร็แล้วอยากจะบอกอะไรน้องๆที่กำลังชมรายการเราอยู่การใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยครับ
3: ครับก็ถ้าบอกว่าในคำสอนพุทธศาสนาพระเจ้าก็สอนในหลักสรุป3อย่างก็คือโอวาทปาติโมกก็ทำความดีเราเป็นความชั่วแล้วก็สิ่งที่เราเหนือกว่าคำสอนอื่นๆของศาสนาอื่นก็คือเรามีหลักในการปฏิบัติให้จิตใจบริสุทธิ์นะครับผ
0: ม
3: เพราะเป็นสิ่งที่เรายึดถือว่าเรามุ่งหวังที่จะทำความดีเรื่องความชั่วแล้วก็มุ่งไปสู่พระนิพพานนะครับก็คือเป็นการทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานก็ได้วัดที่มีทั้งธรรมะและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับเป็นแหล่งที่จะเป็นแหล่งสปายะในการฝึกจิตนะครับถ้าเรามีจิตที่ดีแล้วเราก็จะมีสติในการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีควรทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำครับผม
0: เพราะจริงๆเราคงไม่ได้แบบโอยแบบเขาเรียกว่าไงนะเอาหลักธรรมทุกข้อเลยมาใช้ในชีวิตมันคงไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนี่ก็คือว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าอะไรที่มันเรายุ่งไปแล้วแล้วมันปวดหัวมันเลอะเทอะเนี่ยเราก็เฉยๆไปไม่ต้องไปตอบไปโต้ไปทำอะไรให้มันวุ่นวายขึ้นไปอีกอะไรที่มันสงบแล้วก็ปล่อยมันสงบไปถ้าเราไปเขี่ยปุ๊บมันก็เหมือนก็เป็นจุดเรื่องราวขึ้นมาอีกวัดและเยาวชนหลายคนบอกว่าแต่ตอนนี้หลายคนเข้าวัดนะเยาวชนเด็กๆเข้าวัดเยอะเหมือนกันนะฮะนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ้ยวัดเข้ามาแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว้ไหว้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยากจะให้บอกน้องๆจริงๆว่าพอเข้าไปวัดเนี่ยนอกจากคุณไปยกมือไหว้พระพุทธรูปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากจะให้แบบระลึกถึงอะไรเงี้ยท่านลองต้องระลึกถึงหรือเราต้องตื่นรู้เรื่องอะไรในการที่แบบ
1: ตื่นรู้เรื่องอะไรก็คือพระอาจารย์ได้พูดถึงวัดวัดอะไรวัดใจของตัวเอง
0: วัดอะไร
1: วัดใจของตัวเองว่าตัวเองแค่ไหนตะกี้ก๊อปปี้พูดถึงเรื่องเครื่องแบบอย่าพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกัน
0: ครับ
1: เครื่องแบบเครื่องแบบเนี่ยมีหลายอย่างแล้วพอสวมแล้วตัวเองต้องมีวัดปฏิบัติแบบนั้นอย่างพระอาจารย์ก็คือเครื่องแบบนั่นแหละ
0: ก็มีวัดปฏิบัติวัด
1: หมายถึงว่าท่านก็จะมีวัดปฏิบัติ
0: ครับ
1: ตามหลักของเครื่องแบบนี
0: ้
1: เส
0: ครับ
1: เครื่องแบบทหาร
0: ครับก็มีวัด
1: ก็มีวัดปฏิบัติของท่านถ้าแต่งเครื่องแบบอย่างนี้แล้วนี่จะไปนั่งอิเลเคขะไม่ได้หรือเมื่อบวชแล้วนี่จะไปอยู่แบบคารวะก็ไม่ได้นะอย่างผมแต่ก่อนเป็น
0: ผู้บริหารเป็นอาจารย์
1: จะไปทำอะไรลุ่มล่ามมันก็ไม่ได้นะครับแต่เมื่อเป็นราษฎรไม่ได้แปลว่าทำได้นะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานะใด อยู่ในสถานะใดซึ่งอย่างไรก็ตามความมีกาลเทศะ
0: ครับ
1: นะที่มีสอนในพุทธศาสนาด้วยมันก็มีความสำคัญการมาวัดเนี่ยก็คือ

0: ึกตัวเองฝึกใจตัวเอง
1: ครับ
0: คำว่าฝึกใจไม่ใช่คิดแต่จริงๆแล้วคือฝึกปฏิบัติ
1: ครับ
0: ธรรมยุทธก็คือพระสายปฏิบัตินะครับสายปฏิบัติไม่ใช่สอนอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ปฏิบัติให้เห็นและพาปฏิบัติอย่างวัดนี้นี่คือวัดธรรมยุทธก็คือทำให้ดู
1: ค่า
0: ธรรม
1: นะฮะได้ข้อมูลได้ความรู้นะฮะแล้วก็ได้ทั้งสองท่านก็มอบประสบการณ์ให้กับพวกเราทุกคนสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้ครับพระอาจารย์ครับสำหรับวันนี้อยากจะพูดอะไรถึงน้องๆที่ชมรายการ
2: ก็ขอฝากไปถึงน้องๆที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ว่าทั้งท่านรองพักดีพูดถึงเรื่องของต้นไม้ท่านเสนุ่มพูดถึงเรื่องของขยะก็ดีซึ่งสองโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในวัดของเราที่กำลังนำร่องในการทำรายละเอียดตรงนี้อยู่แล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็โครงการนี้ก็จะจับต้องได้มากกว่านี
0: ้
2: แล้วก็ถือโอกาสให้น้องๆมีโอกาสติดตามผลงานของวัดเพื่อจะนำไปปฏิบัติที่มันจับต้องได้ในโอกาสต่อไปท้ายที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านรองพักดี
3: ที่เป็นประธาน
2: ในการดูแลเรื่องของต้นไม้ในวัดของเราแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านเสนุ่มที่เป็นประธานในการดูแลเรื่องขยะในวัดของเราในโอกาสต่อไปให้วัดเรานั้นเป็นศูนย์เรียนรู้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆโครงการที่จะเกิดขึ้นในอันใกล้อันไกลนี
1: ้นะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับเวลาเราไปวัดวาอารามต่างๆนะครับก็ไปดูนะฮะว่าในวัดนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็อย่างที่ท่านรองได้บอกไปนะว่าเราควรจะวัดใจของเรานะครับว่าเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับต้องฝากน้องๆกันเอาไว้นะสามารถที่จะนำข้อมูลนำความคิดแล้วก็แนวทางความคิดของทั้งสองท่านรวมถึงพระอาจารย์ด้วยนะครับนำไปใช้นำไปปฏิบัติกันต่อไปและที่สำคัญที่สุดเลยเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนนั้นได้สืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับให้คงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับผมต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับรายการของเราก่อนขอบคุณท่านรองขอบคุณเสด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนนะครับกราบลาพระอาจารย์ไปพร้อมกันนะครับนมัสการครับอาจารย์ครับ
4: นมัสการครับผม
2: เจริญพร

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

0: กระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดี นะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำเกี่ยวกับทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะทศบารมีพระเจ้าสิบชาติพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนะคะทศบารมีพระนารอดพรหมนะคะวันนี้จะนำเสนอศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบให้ไว้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนครั้งเสวยพระชาติเป็นพระนารอดพรหมพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีขั้นสูงสุดคือใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งกลับพระทัยพระเจ้าอังคติราชให้มีความเห็นถูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆคืนเดือนหงายในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วรัชกาลจนมาถึงรัชกาลของพระเจ้าอังคติราชพระเจ้าอังคติราชเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระราชธิดาแสนสวยอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่ารุจาและมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่สามท่านคือวิชัยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอาลาตะอำมาตย์ในคืนวันเพ็ญเดือน12คืนหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสขณะที่พวกชาวเมืองกำลังสนุกสนานคลึกครื้นอยู่กับการเล่นมหรสพพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกประทับอยู่กลางท้องพระโรงมีข้าราชบริพารเฝ้าแหนอยู่เนืองแน่นอำมาตย์ผู้ใหญ่สามท่านก็เฝ้าอยู่ด้วยหลังจากตรัสทักทายบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้ารับเสด็จแล้วพระเจ้าอังคติราชก็หันมาตรัสถามเป็นเชิงปรึกษาอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งสามท่านคืนเดือนหงายเช่นนี้ควรจะทำอะไรกันดีจึงจะเป็นประโยชน์ข้อเสนอของอำมาตย์อาลาตะอำมาตย์กราบทูลขึ้นเป็นคนแรกว่าขอเดชะพระองค์ควรจะยกทัพไปตีเอาบ้านเมืองที่ยังไม่ขึ้นแก่พระองค์ขอเดชะสุนามะอมาตย์คัดค้านขึ้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะบัดนี้ไม่มีบ้านเมืองไหนที่จะไม่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอเสนอว่าคืนเดือนหงายอย่างนี้จะมีการเลี้ยงดูอวยชัยให้พรและมีการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าดนตรีการให้สนุกสนานคึกครื้นจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์พระเจ้าค่ะวิชัยอำมาตย์คัดค้านบ้างความสนุกสนานบันเทิงเป็นของหาไม่ได้ไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วตรัสถามถึงข้อธรรมต่างๆจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าอังคติราชทรงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของวิชัยอำมาตย์จึงตรัสสั่งให้พวกเจ้าพนักงานเตรียมจัดขบวนเสด็จพบคุณาชีวกบรรดาสมณพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคุณาชีวกเป็นผู้หนึ่งที่มีคนยกย่องนับถือมากขณะนี้อยู่ในป่ามิคคทายวัน
พระเจ้าอังคติราชได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากคุณาชีวกได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันแล้วพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามว่าคนเราทำอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์และทำอะไรจึงจะไปนรกและยังมิทันที่คุณาชีวกจะตอบพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามต่อไปว่าบุคคลควรจะประพฤติธรรมต่อบุคคลต่อไปนี้อย่างไรคือบิดามารดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่สมณพราหมณ์และพลพาหนะรวมทั้งบ้านเมืองด้วยในที่ประชุมนั้นนอกจากพระเจ้าอังคติราชและข้าราชบริพารแล้วก็ยังมีพราหมณ์และคหบดีซึ่งเป็นศิษย์ของคุณาชีวกนั่งอยู่ด้วยทุกคนฟังคำถามอย่างใจจดใจจ่อและรู้สึกหนักใจแทนอาจารย์ของตนคำตอบของคุณาชีวกคุณาชีวกได้ฟังคำถามของพระเจ้าอังคติราชแล้วนั่งสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทำนองครุ่นคิดจากนั้นจึงได้ตอบไปตามความรู้ความเข้าใจของตนว่า 1. บุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มี 2. บิดามารดาไม่มีคนเกิดทุกวันนี้เกิดตามกันมาเหมือนกับเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะว่าใครเป็นบิดามารดาใครไม่ได้ 3.สัตว์และคนเสมอกันหมดไม่มีใครประเสริฐกว่าใครการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่มีผลอันใด 4. ใครจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองไม่มีบาปบุญสิ่งใดตกแต่งให้ 5. ทานหรือผลทานไม่มีคนให้ทานคือคนโง่คนรับทานคือคนฉลาดพูดมาถึงตรงนี้คุณาชีวกก็หยุดเว้นระยะคู่หนึ่งเพื่อดูซิว่าพระเจ้าอังคติราชจะเข้าใจในคำสอนของตนหรือไม่เมื่อเห็นว่าพระเจ้าอังคติราชฟังด้วยความสนพระทัยคุณาชีวกก็ได้โอกาสกล่าวต่อไปตามความคิดของตนว่าร่างกายที่รวมของดิน

น้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตทั้งเจ็ดนี้เมื่อแยกจากกันแล้วไฟก็คงไปอยู่กับไฟดินก็คงไปอยู่กับดินน้ำก็คงไปอยู่กับน้ำลมก็คงไปอยู่กับลมส่วนสุขทุกข์และชีวิตก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครก็ไม่เป็นบาปกรรมอะไรดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อก็แทรกเข้าไปในช่องว่างจึงจัดว่าเป็นการฆ่าหรือทำร้ายไม่ได้เมื่อบาปไม่มีผลของบาปจะมีจากไหนสัตว์ทุกจำพวกเวียนว่ายตายเกิดไปได้64กับก็บริสุทธิ์ไปเองแต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าถึงกำหนดแล้วแม้ทำความชั่วไว้มากก็บริสุทธิ์ไปเองพระเจ้าอังคติราชนั่งฟังคุณาชีวกด้วยความสนพระทัยและเริ่มคล้อยตามคำสอนของเขาพระองค์มองดูเขาด้วยความชื่นชมผู้สนับสนุนครั้นคุณาชีวกกล่าวจบแล้วอลาตะอมาตซึ่งตามเสด็จมาด้วยและเป็นศิษย์ของคุณาชีวกจึงกล่าวสนับสนุนว่าคำของคุณาชีวกถูกต้องทุกประการแล้วเล่าเรื่องของตนเองเสริมว่าในชาติหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนฆ่าวัวได้ทำบาปกรรมไว้มากแต่ครั้นตายจากชาตินั้นแล้วได้มาเกิดในตระกูลขุนนางของพระองค์ซึ่งร่ำรวยด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อแน่ว่าบาปไม่มีแน่เพราะถ้ามีข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปตกนรกอลาตะอมาตย์ระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเลยจากนั้นไปเขาระลึกไม่ได้ความจริงแล้วการที่เขามาเกิดในตระกูลขุนนางในชาตินี้เป็นด้วยบุญที่ทำไว้ในชาติหนึ่งส่งผลคือในชาตินั้นเขาได้บูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยดอกอังกาบตายจากชาตินั้นบุญนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบาปบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลคนฆ่าวัวต่อหลังจากชาตินั้นแล้วบุญจึงได้โอกาสส่งผลให้ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบาปไม่มีผลและกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกหลังจากอลาตะอมมาตกล่าวจบแล้วก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้นเมื่อทุกคนหันไปดูก็เห็นชายเข็นใจผู้หนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ชายคนนี้ชื่อวีชกะรำลึกชาติได้ชาติหนึ่งว่าเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีทำความดีไว้มากมีทั้งให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดแต่ครั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วกลับต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนในชาตินี้และได้รับความยากจนเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจากการระลึกชาติได้ชาติหนึ่งนั้นเขาจึงสรุปเอาว่าความดีไม่มีผลเลยแล้วเกิดเสียใจทำให้ต้องร้องไห้ออกมาความจริงแล้วการที่เขาต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนต่ำต้อยเช่นนี้ก็เพราะชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีนั้นเขาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัววันหนึ่งขณะที่เที่ยวตามหาวัวอยู่ในป่ามีพระรูปหนึ่งเดินหลงทางมาถามเขาเขากำลังไม่สบายใจจึงด่าพระตายจากชาตินั้นบาปนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบุญบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีต่อหลังจากชาตินั้นบาปจึงมีโอกาสให้ผลให้มาเกิดเป็นลูกคนยากจนเขาลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบุญไม่มีผลแล้วกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกดังกล่าวแล้วพระเจ้าอังคติราชพอพระทัยเมื่อได้ฟังคุณา

ชีวกกล่าวสอนและได้ฟังอาลาตะอมาตกับชีวกะชายเข็นใจกล่าวสนับสนุนแล้วพระเจ้าอังคติราชก็สรุปคอยตามคำสอนของคุณาชีวกได้ว่านรกสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีสุขทุกข์เกิดขึ้นเองสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก็เพียง64กับเท่านั้นก็จะบริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องขวนขวายทำความดีอะไรครั้นสรุปได้ดังนี้จึงตัดขึ้นมาว่าตัวเราสู้หลงผิดทำความดีไว้มากสงเคราะห์สมณพราหมณ์สอนผู้อื่นให้ละชั่วทำดีไม่แสวงหาความสุขจากกามต่อไปนี้เราจะเลิกทำความดีทั้งหมดหันมาใช้ชีวิตอย่างสำราญและเลิกศึกษาข้อธรรมะอย่างเด็ดขาดพระเจ้าอังคติราชครั้นเสด็จกลับวังแล้วก็ทำอย่างที่พระองค์ประกาศไว้คือใช้ชีวิตอย่างสำราญแสวงหาความสุขจากกามคุณอย่างเต็มที่ทรงละทิ้งพระราชกิจต่างๆไม่สนใจในการบริหารบ้านเมืองและไพ่ฟ้าประชาชนอีกต่อไปดังได้กล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าอังคติราชมีพระราชธิดาอยู่หนึ่งพระองค์คือพระนางรุจาพระองค์โปรดปรานพระราชธิดามากทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ต้องลำบากตามปกติพระธิดาจะเสด็จมาเฝ้าพระบิดาทุกวัน14ค่ำแล้วพระบิดาก็จะพระราชทานทรัพย์ให้ทุกครั้งเพื่อพระราชธิดาจะได้นำไปบริจาคทานพระนางรุจาทรงทราบข่าวเรื่องพระบิดากลายมามีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมจากพี่เลี้ยงนางหนึ่งพระนางทราบด้วยว่าขณะนี้พระบิดารับสั่งให้รื้อโรงทานทั้งหมดทิ้งก็สลดพระทัยและคิดอยู่เสมอว่าวันเข้าเฝ้าจะต้องกราบทูลถึงเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงประการใดและแล้วเมื่อถึงวัน14ค่ำพระนางก็ได้เข้าเฝ้าพระบิดาก่อนเสด็จกลับก็ทวงถามถึงเงินที่เคยให้เพื่อบริจาคทานพระเจ้าอังคติราชทรงมองพระธิดาแล้วตรัสว่าลูกทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อมามากต่อมากแล้วต่อไปนี้เลิกเสียทีเมื่อได้ยินดังนั้นพระนางก็แน่พระทัยว่าพระบิดาเดินทางผิดเสียแล้วสอนดาพระนางรู้จาทรงทราบดีว่าพระบิดาได้มาหลงผิดไปก็เพราะอาลาตะอมาตกับคุณาชีวกเป็นต้นเหตุข้าแต่พระบิดาพระนางกราบทูลแต่ก่อนพระองค์เคยเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่บัดนี้ฉไหนกลายเป็นคนหลงผิดไปได้ลูกหญิงพระเจ้าอังคติราชตัดเรียกเมื่อก่อนต่างหากที่พ่อหลงผิดแต่บัดนี้สิพ่อกลายมาเป็นคนฉลาดเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นความดีของอลาตะอมาตกับท่านคุณาชีวกที่สอนพ่อให้เข้าใจถึงหลักความจริงข้าแต่พระบิดาพระนางรู้สึกสงสารพระบิดาคุณาชีวกเคยบอกใช่ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงเวลาไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นการที่คุณาชีวกออกบวชก็ไร้ผลมิได้ช่วยให้เกิดความดีอันใดแล้วทำไมผู้คนจึงไปหลงบวชตามอยู่ได้เล่าพระเจ้าอังคติราชเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็จนปัญญาจะตอบได้จึงได้แต่ประทับนั่งนิ่งอาจารย์เลวศิษย์ก็เลวพระนางรู้จายังคงกล่าวเตือนพระบิดาต่อไปอีกว่าข้าแต่พระบิดาบุคคลคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นคบคนดีก็ดีด้วยคบคนชั่วก็ชั่วด้วยครูอาจารย์ก็เช่นกันหากครูอาจารย์เลวลูกศิษย์ก็จะเลวตามได้โปรดทอดพระเนตร

ดูลูกศรสิเพคะลูกศรอาบด้วยยาพิษก็จะทำให้แล้งเปื้อนยาพิษไปด้วยหรือไม่ก็ได้โปรดทอดพระเนตรดูใบไม้ห่อปลาเน่าย่อมมีกลิ่นเหม็นไปด้วยฉันใดการคบคนชั่วก็พลอยทำให้เสียชื่อเสียงไปด้วยฉันนั้นซึ่งตรงกันข้ามกับการคบคนดีย่อมพลอยทำให้มีชื่อเสียงไปด้วยเปรียบเหมือนใบไม้ที่ใช้ห่อของหอมย่อมหอมตามพระเจ้าอังคติราชยังคงนั่งนิ่งฟังพระธิดาตรัสสอนฝ่ายพระนางรุจาหยุดเว้นระยะไว้นิดหนึ่งจากนั้นได้กราบทูลต่อว่าคนเลวย่อมพาไปนรกส่วนคนดีย่อมพาไปสวรรค์วอนเทพเจ้าพระนางรุจาพยายามชักเหตุผลต่างๆมาชี้แจงให้พระบิดาคลายความเห็นผิดแต่ก็ไร้ผลเพราะพระเจ้าอังคติราชคงยังเชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่ต่อไปฝ่ายพระนางรุจาก็ไม่ท้อถอยพระนางคิดหาอุบายอย่างอื่นต่อไปในที่สุดก็ประนมมือขึ้นเหนือพระเศียรไหว้เทพเจ้าทั่วทิศแล้วเปล่งวาจาว่าในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านทั้งหลายนั้นได้โปรดมาปลดปลงพระบิดาให้พ้นจากความเห็นผิดด้วยเถิดขอได้โปรดมาช่วยกลับใจพระบิดาให้มามีความเห็นถูกต้องดุจเดิมเถิดพระนางเปล่งพระวาจาให้ได้ยินกันทั่วพระเจ้าอังคติราชเองก็ได้ยินแต่ก็ไม่ทรงรู้สึกสำนึกพระองค์แต่ประการใดเพราะบัดนี้พระองค์มัวหลงอยู่ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าเพลินใจไปเสียแล้วพระนารอดพรมมาช่วยเสียงประกาศขอความช่วยเหลือของพระนางรุจาได้ยินไปถึงเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งชื่อนารอดหรือนารถะหรือนาดนารอดพรหมตรวจดูก็ทราบว่าพระนางรุจาต้องการความช่วยเหลืออย่างสำคัญจึงเกิดเมตตาจิตคิดช่วยเหลือจึงแปลงเพศเป็นฤาษีมายืนอยู่ในอากาศตรงหน้าพระเจ้าอังคติราชกับพระนางรุจาทันทีที่เห็นพระนางรุจาก็ดีพระทัยมากรีบเสด็จลุกขึ้นประนมมือไหว้ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชแม้จะไม่สนพระทัยในตอนแรกแต่ต่อมาก็ไม่อาจประทับนั่งนิ่งอยู่ได้จึงเสด็จลุกขึ้นไหว้ฤาษีเช่นกันแล้วตรัสถามถึงเหตุผลที่มาฤาษีแปลงทราบดีว่าพระเจ้าอังคติราชไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงต้องการจะให้พระองค์มีความเข้าใจถูกจึงกล่าวว่าอาตมาชื่อนารอดมาจากพรหมโลกเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เชื้อสายกัสปโคตฤาษีแปลงยังกราบทูลด้วยอีกว่าที่มาครั้งนี้ก็มาตามเสียงเรียกขอความช่วยเหลือของพระนางรุจาพระธิดาผู้แสนดีของพระองค์พระเจ้าอังคติราชคลายความเห็นผิดนารอดพรหมพยายามอธิบายให้พระเจ้าอังคติราชเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดุจเดิมพร้อมทั้งอธิบายให้เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงด้วยพระเจ้าอังคติราชจึงขัดคอว่าหากโลกหน้ามีจริงขอให้ข้าพเจ้ายืมเงินสักก้อนหนึ่งเถิดแล้วค่อยไปเอาคืนในโลกหน้านารอดพรหมเห็นเป็นโอกาสจึงกล่าวตอบว่าขอถวายพระพรหากพระองค์มีศีลรักษาสัตว์ได้เงินแล้วจะไปทำประโยชน์อาตมาก็ยินดีให้ยืมแต่นี่อาตมารู้ดีว่าพระองค์ไม่มีศีลไม่มีสัตว์ชั่วช้าเลวทรามตายจากชาตินี้แล้วจะต้องไปเกิดในนรกใครเล่าจะไปทวงเงินคนที่ตกนรกจากนั้นนารอดพรหมก็ได้พรรณนา

โทษของนรกขุมต่างๆจนพระเจ้าอังคติราชเกิดความกลัวท่านยังได้แนะนำให้พระเจ้าอังคติราชเลือกคบนักปราชญ์และคนดีมีศีลธรรมให้งดเว้นจากความเมามัวเมาในกามคุณเพื่อว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์หลังจากตายพระเจ้าอังคติราชค่อยๆพิจารณาตามจนในที่สุดก็กลับมามีความเห็นถูกตามเดิมพระนางรุจาทรงดีพระทัยมากพวกชาวเมืองก็เช่นกันแคว้นวิเทหะได้กลับมามีความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าไม่ควรคบและเชื่อฟังคนพาลควรคบแต่นักปราชญ์ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมทศบาลมีพระวิทูลบัณฑิตศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระวิทูลบัณฑิตครั้งเสวยพระชาติเป็นวิทูลบัณฑิตพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญสัจจบารมีขั้นสูงสุดคือเมื่อตกลงรับคำจะไปกับปุณณกยักษ์แล้วแม้จะได้รับคำขอร้องให้คืนคำก็ไม่ยอมเพื่อนเก่าวันหนึ่งในมิคาชินอุทยานพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะได้พบชายสามคนคนหนึ่งเป็นพระอินทร์แปลงคนที่สองเป็นพญาครุฑแปลงคนที่สามเป็นพญานาคแปลงชายแปลงทั้งสามคนและพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาที่วิเวกรักษาศีลอุโบสถทันทีที่เห็นกันก็เกิดถูกชะตาอยากรู้จักกันทั้งนี้เป็นเพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่อดีตชาติหลังจากได้ทราบว่าต่างฝ่ายต่างมารักษาศีลจึงสนทนากันว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญานาคกล่าวเพราะทำใจให้อดทนได้ไม่โกรธพญาครุฑผู้เป็นศัตรูข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญาครุฑโตเพราะอดทนได้ดีไม่ทำบาปคือจับพญานาคกินเป็นอาหารเดี๋ยวท่านพระอินทร์กล่าวขึ้นบ้างข้าพเจ้าสิรักษาศีลได้ดีกว่าพวกท่านเพราะยอมละสมบัติและความสุขในสวรรค์มาอยู่ลำพังคนเดียวข้าพเจ้าเองก็เถอะพระเจ้าธนัญชัยโกรับพยะขัดบ้างยอมสละล่าสมบัติมาอยู่ในอุทยานเพียงคนเดียวได้ทั้งที่สิ่งเย้ายวนต่างๆก็อยู่ใกล้แต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันวิทูลบัณฑิตชี้แจงพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมีบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่คนหนึ่งชื่อวิทูระแต่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าวิทูลบัณฑิตมีหน้าที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราชาเมื่อเพื่อนเก่าทั้งสี่ไม่สามารถตกลงกันได้พระเจ้าโกลัพยะจึงพามาหาวิทูลบัณฑิตให้ช่วยตัดสินวิทูลบัณฑิตได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คิดวินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทำนั้นล้วนเป็นความดีที่สนับสนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอเหมือนกันจึงกราบทูลว่าขอเดชะทุกพระองค์รักษาศีลได้ดีเหมือนกันคุณธรรมที่ทุกพระองค์ได้ทำมานั้นหากมีพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหมือนกำเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียนจะทำให้สงบระงับบาปได้กษัตริย์ทั้งสี่ทรงพอใจในข้อวินิจฉัยของวิทูลบัณฑิตมากพระอินทร์บูชาวิทูลบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยดอกไม้ทองคำพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีฝ่ายพระเจ้าโกรัพยะบูชาด้วยโค

นม1,000ตัวโคผู้อุสุภราช1ตัวรถม้า10คันและบ้านสวย16ตำบลนางวิมลาฟังธรรมพญานาคเมื่อกลับถึงนาคพิภพแล้วก็ได้เล่าให้นางวิมลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนางวิมลาเกิดศรัทธาและอยากฟังธรรมของ

ากพิภพแต่คิดแล้วว่าคงไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากและพระสวามีก็คงไม่เต็มพระทัยนางจึงแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปเฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อนพญานาคได้มาเยี่ยมพระนางถึงห้องบรรทมและตรัสถามถึงสาเหตุพระนางก็กราบทูลว่าที่ป่วยเช่นนี้เพราะอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตน้องรักพญานาคตัดบอกน้องอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เหมือนอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กษัตริย์ในชมพูทวีปต่างหวงตัววิทูลบัณฑิตและอารักขาไว้อย่างดียากที่ใครจะเข้าถึงตัวได้นางวิมลาได้ฟังก็แกล้งเสียพระทัยพลิกตัวนอนหันหลังให้พญานาคจนทำให้พญานาคคิดหนักและกลับมานอนคิดอยู่ในห้องบรรทมอิรันทตีรับอาสาพญานาคมีลูกสาวกับนางวิมลาอยู่หนึ่งนางชื่ออิรันทตีมีรูปร่างสวยงามและฉลาดนางได้มาเฝ้าพระบิดาถึงห้องบรรทมเห็นพระบิดาทุกข์หนักจึงทูลถามถึงสาเหตุครั้นได้ทราบว่าทุกข์เพราะพระมารดาอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็รับอาสาพระบิดาแนะนำให้นางขึ้นมายังโลกมนุษย์แล้วแสวงหาสามีที่มีความสามารถเข้าถึงตัววิทูลบัณฑิตและสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้ได้นางรับทำตามแล้วทูลลาไปเฝ้าพระมารดาที่ห้องบรรทมเสด็จแม่อย่าทุกข์หนักไปเลยเพคะนางกราบทูลลูกจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายให้ได้จากนั้นก็เสด็จกลับมาห้องของนางเองแต่งตัวสวยงามแล้วก็ออกจากห้องชำแรกแหวกน้ำขึ้นมาจากหน้าพิภพในตอนกลางคืนนั่นเองบนยอดเขากาลคิรีณชายฝั่งมหาสมุทรข้างป่าหิมพานต์มีภูเขากาลคิรีตั้งเด่นตระการอยู่สูงได้10โยชน์นางอิรันทตีขึ้นจากหน้าพิภพแล้วเหาะไปปรากฏตัวที่นั่นพร้อมทั้งขับร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะว่าคนทานรากสดหน้าครุฑมนุษย์กินนอนผู้ใดผู้หนึ่งสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดียอมเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้นปุณกะยักษ์ควบม้าสินทบเหาะผ่านมาทางนั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมกับท้าวเวสสุวรรณได้ยินเสียงเพลงขับของนางและเห็นตัวนางแล้วก็เกิดรักใคร่หลงไหลประกาศรับอาสาจะเป็นคนนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้ได้นางอิรันทตีได้พาปุณณกยักษ์ลงมาเฝ้าพระบิดาพระมารดายังหน้าพิภพเมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับปุณณกยักษ์เป็นบุตรเขยได้หากสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายสำเร็จปุณณกยักษ์ก็ทูลลามาเฝ้าท้าวเวสสุวรรณท้าเล่นสกาครั้นได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้นำหัวใจของวิทูลบัณฑิตไปให้นางวิมลาได้ปุณณกยักษ์จึงเหาะไปเอาแก้วมณีดวงหนึ่งที่ภูเขาเวปุละแล้วตรงไปยังเมืองอินทปัตแคว้นกุลุเพื่อท้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเล่นสกาขณะนั้นพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปกำลังประชุมกันอยู่ในเมืองอินทปัตพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะประทับนั่งเป็นประธานอยู่ท่ามกลางกษัตริย์เหล่านั้นได้ยินปุณณกยักษ์ซึ่งแปลงตัวเป็นหนุ่มน้อยมาร้องทักท้าจึงร้องท้ารับคำท้าโดยตกลงกันว่าหากพระองค์ชนะหนุ่มน้อยจะต้อง

ให้แก้วมณีแก่พระองค์แก้วมณีดวงนี้เป็นแก้ววิเศษมองเข้าไปภายในจะเห็นรูปต่างๆสวยงามแต่ถ้าพระองค์แพ้จะต้องให้อะไรก็ได้ที่หนุ่มน้อยต้องการเป็นการตอบแทนยกเว้นนะคะแต่ตัวพระองค์สเวตฉัตรและอัครมเหสีปุณณกยักษ์เสนอกติกาขึ้นหนึ่งข้อคือให้เล่นชนะกันโดยชอบธรรมใครแพ้จะต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพลิ้วพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะทรงยอมรับกติกานั้นปุณณกยักษ์ชนะณโรงสกาเมื่อเจ้าพนักงานยกกระดานสกาที่ทำด้วยแผ่นเงินและลูกสกาทำด้วยทองคำมาวางไว้กลางโรงสกาก่อนลงมือแข่งขันปุณณกยักษ์ประกาศขอให้กษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปที่ประชุมกันอยู่ช่วยเป็นพยานเพื่อกันไม่ให้บิดพลิ้วแล้วกราบทูลพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะให้เล่นก่อนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะทรงหยิบลูกสกาขึ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงเทพธิดานางหนึ่งที่คุ้มครองพระองค์อยู่ให้ช่วยให้พระองค์ชนะฝ่ายปุณณกยักษ์เองก็ใช้อำนาจจิตบังคับลูกสกาให้เป็นไปอย่างที่ตนประสงค์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะทอดลูกสกาปุณณกยักษ์ก็บังคับให้ลูกสกาพลิกตกลงมาไม่ดีฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะเห็นลูกสกาตกลงมาไม่ดีก็รีบรับไว้ได้ก่อนจะตกถึงกระดานด้วยการช่วยเหลือของนางเทพธิดาเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้ถึง2ครั้งครั้งที่3ปุณณกยักษ์สงสัยจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นนางเทพธิดาจึงถลึงตาใส่ทำให้นางตกใจหนีไปฝ่ายพระเจ้าทยันธนัญชัยโกลัพพยะเมื่อไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เล่นแพ้ปุณณกยักษ์ซึ่งทำให้ต้องเสียพนันของพนันมากค่าปุณณกยักษ์เล่นชนะก็ดีใจมากร้องประกาศก้องขึ้น3ครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วแล้วเข้าปลอบโยนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะซึ่งเสียพระทัยอยู่พร้อมทั้งขอให้จ่ายค่าพนันโดยเร็วอย่างที่ตั้งกติกาไว้พ่อหนุ่มน้อยพระเจ้าพนัญชัยโกลัพพยะตัดขึ้นช้างม้าวัวควายแก้วแหวนเงินทองทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแผ่นดินของเราเจ้าจงขนเอาไปตามความปรารถนาเถิดขอเดชะปุณณกยักษ์กราบทูลค่าพนันทั้งหมดที่ตรัสมานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการเลยแต่ที่ต้องการมีสิ่งเดียวคือวิทูลบัณฑิตไม่ได้หรอกพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะตัดคัดค้านเราได้พูดไว้แต่เดิมว่าจะยกทุกสิ่งให้เธอยกเว้นตัวเราเสวตฉัตรและอัครมเหสีเท่านั้นและวิทูลบัณฑิตนั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวเราจึงไม่นับเข้าในของพนันเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงเสด็จไปหาวิทูลบัณฑิตเพื่อให้ช่วยตัดสินคำตัดสินวิทูลบัณฑิตยืนอยู่ท่ามกลางโรงวินิจฉัยต่อหน้าปุณณกยักษ์กับพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะและกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปคันได้ทราบคดีความทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยไปตามความจริงว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่4จำพวกคือธาตุแต่กำเนิดธาตุไถ่ตัวมาธาตุยอมเป็นข้าเฝ้าและธาตุเฉลยข้าพเจ้าเป็นธาตุของพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะมาแต่เกิดปุณณกยักษ์ได้ยินคำตัดสินแล้วก็ตบมือหัวเราะมั่นพร้อมทั้งกล่าวเสียงดังว่าวันนี้ข้าพเจ้าชนะถึง2ครั้งแล้วคือครั้งแรกชนะสกามาครั้งนี้ก็ชนะคดีความ
วิทูลบัณฑิตช่างยุติธรรมจริงๆส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะช่างปริ้นปร้อนตลบตะแลงสิ้นดีพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงเสียพระทัยมากพระองค์น้อยพระทัยว่าทรงชุบเลี้ยงวิทูลบัณฑิตมาด้วยความรักและปรารถนาดีถือเสมือนเป็นญาติแต่วิทูลบัณฑิตกลับไม่คิดเช่นนั้นดังนั้นจึงไม่ทรงคัดค้านอันใดอีกยอมให้ปุณณกยักษ์นำตัววิทูลบัณฑิตไปแต่โดยดีแสดงธรรมก่อนจากเมื่อแน่พระทัยว่าวิทูลบัณฑิตต้องจากไปแน่พระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะจึงขอให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ฟังก่อนโดยตั้งปัญหาถามว่าผู้ครองเรือนจะประพฤติตนให้ปลอดโปร่งได้อย่างไรชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ได้อย่างไรเป็นคนเว้นจากเบียดเบียนได้อย่างไรจะจากโลกนี้ไปโลกหน้าโดยไม่เศร้าเสียใจได้อย่างไรวิทูลบัณฑิตถวายวิสัชนาว่าจะเป็นอย่างว่ามานั้นได้ก็ต้องรักษาศีลเว้นอบายมุขไม่กระด้างทนงตนมีอัธยาศัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะรู้จักแบ่งปันเจือจานเข้าหาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลแล้วซักถามถึงเรื่องความดีความชั่วไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงคันถวายวิสัชนาแล้ววิทูลบัณฑิตก็ถวายบังคมลาไปบ้านเพื่อพบลูกและเมียฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะแม้จะปลอบพระทัยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพัดภาคจากกันแต่ในส่วนลึกแล้วยังเสียพระทัยไม่หายและน้อยพระทัยที่วิทูลบัณฑิตไม่ถือพระองค์เป็นเสมือนญาติสอนลูกวิทูลบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันตลอดระยะเวลา3วันนั้นได้สอนลูกๆให้รู้จักระเบียบปฏิบัติในการรับราชการข้าราชการไม่ควรกล้าจนเกินพอดีไม่ควรขลาดจนเสียงานไม่ควรเดินไปตามทางที่เขาตกแต่งไว้รับเสด็จไม่ควรกินอยู่หรือนึ่งห่มให้ทัดเทียมกับราชาไม่ควรแสดงอาการตีสนิทในพระสนมกำนันอย่าดื่มสุราเมรัยจนขาดสติไม่ควรเห็นแก่หลับนอนมากกว่าราชกิจควรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลังรุ่งเช้าวันที่3วิทูลบัณฑิตได้ขอเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะอีกครั้งหนึ่งได้คูณขออภัยโทษที่ไม่ทำตามพระประสงค์แล้วได้กลับมาเรือนชาวเมืองอินทปัตต่างพากันมาที่บ้านเพื่อเยี่ยมคันสนทนากับชาวเมืองแล้ววิทูลบัณฑิตก็เดินเข้าบ้านทันทีที่เห็นลูกๆมาพร้อมหน้ากันท่านก็ไม่สามารถอดกั้นน้ำตาไว้ได้เข้าสวมกอดลูกชายคนโตและโอบกอดลูกคนอื่นๆไว้ลูกทุกคนต่างร้องไห้รำพันกันเซ็งแซ่เป็นเชิงขอร้องให้เปลี่ยนใจไม่ไปกับปุณณกยักษ์แต่ก็ไร้ผลนะคะเรื่องวิทูลบัณฑิตจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะโปรดติดตามในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้รายการพระเจ้าสิบชาติหมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

เราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็

ควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเรื่อมใสในคุณของพระรัตนอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าและในความหมายก็คือเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยในสิ่งที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีจนมาถึงชาติปัจจุบันและได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดและทศชาติชาดกนี้เป็นเรื่องราวผลหลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กำลังบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณกาลมานั้นได้ทรงโปรดให้นำทศชาติชาดกมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจารึกไว้ตามพระอารามต่างๆบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในพระชาติทั้ง10ประชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎรได้ศึกษาเส้นทางชีวิตของพระมหาบุรุษที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานานับประการแต่ละประชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยจิตใจที่แน่วแน่มีปณิธานที่มั่นคงและอุบัติมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายซึ่งทศชาติ10ชาตินั้นก็ประกอบไปด้วยพระเตมีชาดกบำเพ็ญเนคขัมมะบารมี2มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมี3สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมี4เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี5มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมี6ปุริทัตชาดกบำเพ็ญศีลบารมี7จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมี8นารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมี9วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและ10เวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและในโอกาสนี้กระผมได้รับโอกาสจากท่านพระมหา